ยสายเหรอหมายความว่ายังไงอ่ะฉันเริ่มทำงานแล้วนะฉันก็อยู่ในที่เกิดเหตุไงก็นักข่าวต้องไปทำข่าวในที่เกิดเหตุไม่ใช่เหรอคะฮะบกอคะฉันไม่ได้นอนมา2วันแล้วนะคะฉันแฝงตัวเก็บข้อมูลทั้งคืนจนผิวแห้งขอบตาดำจะเป็นแพนด้าอยู่แล้วเนี่ยผมก็กระเซิงจนต้องโกนทิ้งแล้วด้วยเฮ้ยจะทำยังไงล่ะคะ

0: ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องมีพวกเกรียนๆมาคอยตามดูอยู่ตลอดฉันดังก็อย่างนี้เลยค่ะ
1: หล่อนน่าจะรู้แล้วว่าเธอสะกดรอยอยู่นะ
2: เฮ้ยใหญ่คนเนี้ยไหวตัวเร็วชะมัดญาติเลยฮะเฮ้ยผมจุดยานั่นเข้าไปในซอยแล้วก็รีดเลือดสักหยดเลยดีป่ะ
1: กระเป๋าไง
2: ฮะ
1: ดูจากขนาดแล้วน่าจะพกของพวกของใช้มาด้วยอย่างแปรงสีฟันหรือไม่ก็พวกหวีอะไรพวกนั้น

0: ขอโทษครับขอโทษครับ
1: ขอโทษครับขอโทษครับ
2: ขอโทษครับขอโทษครับ
1: ขอโทษครับ
2: ขอโทษคร
1: ับ
2: ขอโ
1: ทษคร
2: ับ ขอโทษครับขอโทษครับ
0: เมื่อกี้เหมือนมีอะไรบางอย่างปลิวมาป้าเข้าให้ที่หัวเลยครับไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้เมาด้วยเป่าได้นะครับจริงครับ
1: ขอโทษอะไรล่ะเฮ้ยกระเป๋า
0: คุณไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับ
1: ยังไงบอกมาสิ
0: ขอโทษครับ
1: อุ้ยขอโทษเดี๋ยวนั่นล่ะ
3: ไปดูสิบ้าเลยอะไรเนี่ยรกชะมัดไม่เห็นจะมีแปรงสีฟันเลยฮะไรยายคนนี้นี่แปลกชะมัดญาติเลยเป็นคนยังไงกันเนี่ย
4: ไอ้หัวขโมยนั่นมันกระเป๋าฉันนะนี่แกเป็นโจรใช่ไหมเจอแล้วค่ะห้องน้ำชั้นสองตึกดงชินค่ะเอาล่ะนี่ฉันขังเขาไว้แล้วค่ะรีบๆมาเลยนะคะแถมแถวนี้ก็ไม่มีตำรวจด้วยอ่ะ
3: โอ๊ย
4: ตายสิไม่
3: สาวน้อยอย่าขยับนะอย่าเกรง

คราวหน้าอย่าหลับหูหลับตาตามคนแบบนี้นะเพราะเธออาจถูกฆ่าตายได้

0: นี่เดี๋ยวจะเบนนี่สิพี่ว่ามันเปลี่ยนไปไหมฉันเอาจะเบนนี่ไปแต่งใหม่มาทั้งคันเลยเป็นไงบ้างสวยไหมฉันว่าไหนๆฉันก็ลงทุนแต่งเจ้าเบนนี่ยกคันแล้วพี่ไม่คิดจะบอกอะไรกับหัวหน้าบ้างเลยเหรอฉันรู้อยู่นะว่าฉันไม่ได้ฝีไม้ลายมือดีเท่าพี่แต่ว่าฉันก็ทำภารกิจง่ายๆได้นะไม่ใช่ทำได้แค่รับส่งของอย่างเดียวแต่ว่าฉันทำงานได้จริงๆด้วยครับพี่ฮะไอ้ถุยนะพี่ให้ฉันทำสักครั้งเธอรับประกันได้ว่าก็จะเห็นผลงานของฉันแล้วถ้าเขาชอบนะเขาก็จะก็ขอภารกิจง่ายๆหน่อยนะพี
1: ่ขับรถดีๆล่ะ
0: โอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวสิพี่โอ้ยไอพี่บ้าเฮ้ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
2: ้วันนี้สวัสดีค่ะต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามากับโปรเครื่องบดสับที่แรงที่สุดแล้วกับโมเมกพาวเวอร์799บาท
3: ราคานี้ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซื้อ1แถม2 1อะไร1เครื่องใหญ่แถมฟรีไปเลยอีก2เครื่องใหญ่เหมือนกันสเปคเดียวกันไม่ลดสเปคแต่อย่างใดถึงที่ไหนจะขึ้นราคาแต่ที่เราลดราคา
2: วันนี้กำลังในการปั่นทุกเครื่องนะครับผม20,000 รอบต่อนาทีและยืนยันก่อนเลยว่ารับประกัน2ปีในเรื่องการใช้งานมีปัญหาเราส่งชิ้นใหม่ไปเปลี่ยนให้เลย
3: แล้ววันนี้คุณแม่บ้านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นทำอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีอุปกรณ์เตรียมอาหารดีๆแบบโมมิกซ์นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิ้งเองเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากๆเวลาเตรียมอาหารเนี่ยเวลาคือทำบางครั้งมันไม่ได้ยากนะมันยากตอนเตรียมตอนบดตอนสับเนี่ยแต่ว่าด้วยโถสแตนเลสของเขาอันนี้คือชอบตั้งแต่การเป็นโถสแตนเลสเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสะอาดได้มันจะล้างทำความสะอาดไม่เก็บกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียอันนี้สำคัญมากเวลาเราทำอาหารนะคะและโถกว้างโถใหญ่ใส่ของได้เยอะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาโชว์ไม่ใช่แค่ตัวโถคือตัวใบมีดใบมีดของเขาใบมีดสี่แฉกแบบนี้แบบทอร์นาโดซึ่งเวลาคุณบดสับปั่นอาหารมันจะทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นในทุกการบดสับปั่นผสมนะคะซึ่งอันนี้ชอบมากๆเลยใบมีดเป็นแบบสแตนเลส4แฉกด้วยเช่นเดียวกันใส่ลงไปในนี้นะคะกับตัวโถสแตนเลสเขาจะมีที่ให้ใส่พอดีแบบเป๊ะอย่างนี้เลยนะคะสวยงามเลยนะคะนอกจากนั้นเวลาใช้งานจริงอันนี้ขออนุญาตนะคะปกติเราต้องใช้เครื่องบดกาแฟแต่วันนี้เราต้องใช้ไหมเราต้องใช้ไหมแข็งๆแบบนี้
2: ใส่ไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก
3: ๊กแข็งมากนะปกติอะถ้าไม่ใช่เครื่องบดที่มีคุณภาพสูงๆหรือว่าแรงบดสูงๆอะเขาก็จะไม่สามารถบดของแข็งหรือเปลือกอะไรที่แข็งๆแบบนี้ได้
2: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าอันนี้สำหรับโมมิกซ์ของเรานะคะสามารถทำได้และที่สำคัญตัวต่อของเขามอเตอร์ของเขามีคุณสมบัติที่พิเศษมากอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วครับผมเราสามารถที่จะกดได้2เบอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบอร์1นะฮะโอ้โหเสียงดัง
3: เห็นไหม
2: ได้ยินมาหนึ่งเบอร์1ก่อนโอ้โหแบบดีมากแล้วกดเบอร์2คุณผู้ชมในการปั่นของเรา 20,000 รอบต่อนาทีแบบนี้นะคุณไม่ต้องขยับโยกย้ายเครื่องไปไหนเพราะว่าเขาจะปั่นหมุนวนไปแล้วหมุนปั่นไปปั่นไปแล้วอาหารหรือวัตถุดิบข้างในนะจะถูกบดและเรียกว่าละเอียดจริง
3: ๆแบบนี้เหรอคะ
2: โอ้โหนี่เมื่อกี้กดกันไม่ถึง10วินาที
3: เร็วมาก
2: แล้วโชว์กับกล้องสดๆในตอนนี
3: ้
2: น
3: ี่ดูสิคะเป็นยังไงบ้าง
2: นี่คุณผู้ชมครับผม
3: ขออนุญาตเอาใบมีดออกให้
2: เอาใบมีดแล้วให้คุณผู้ชมนะได้เห็นการตัดผมขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับผมตัดผมขึ้นมาคุณจะเห็นว่าผงนี้ละเอียดจริงๆด้วยเม็ดกาแฟที่ถูกบดละเอียดด้วยกำลังหมุน 20,000 รอบ
3: ต่อนาที
2: ในวันนี้นะคุณผู้ชมครับผมสามารถที่จะซื้อไปเหมือนร้านอาหารภัตตาคารเพราะเวลาเขาทำอาหารนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมานั่งสับหมูเหรอหมูแบบนี้เขาจะมานั่งสับทีละชิ้นเหรอไม่มีคุณผู้ชมจะบอกได้เลยว่าหมูแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับต้องใช้เครื่องบดสับอเนกประสงค์แบบนี้เท่านั้นปากด้านหลังนิดนึงคุณผู้ชมดูนะเรื่องของการที่เราจะใส่หมูลงไปทั้งชิ้นไม่ได้ทำอะไรเลย
3: ยังไม่ได้หั่นเลยนะ
2: หมูนี่คือหมูชิ้นแน่นๆเลยนะคุณผู้ชมปาดลงไป4ชิ้นตึ๊บตึ๊บนี่แล้ว
3: ปกติดิฉันนั่งสับนานมากคุณนายกว่าจะทำเสร็จสเตชันนี้กว่าจะสับหมูเสร็จอะอย่างน้อยต้องมี10นาที
2: แน่นอนเกินด้วยแต่คุณผู้ชมผมจะทำเสร็จใน10วินาทีฟังไม่ผิด10วินาทีคุณผู้ชมครับผมใส่มอเตอร์เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมกดพาวส์กด1กด2ให้เขาเด้งออกจากใบมีดแล้วคุณกดค้างได้เลยนับถอยหลังพร้อมกัน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3: อ่ะเดี๋ยวๆๆ
2: คุณผู้ชม
3: คุณมั่นใจเหรอว่ามันเสร็จแล้ว
2: สาบานได้ว่าสดมากแล้วคุณผู้ชมเราไม่ตัดมันต้องได้ดูสิเอามีดออกก่อนแล้วก็ตักให้คุณดูว่าหมูละเอียดมาก
3: โอ้
2: นี่คือกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีไม่ได้ให้1เครื่องให้ไป3เครื่อง
3: 799บาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลัง มองหาเครื่องบดสับผสมอเนกประสงค์อยู่นะคะโมมิกซ์พาวเวอร์อัพตัวนี้กำลังปั่นแรงมากๆประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารและที่สำคัญอีกหนึ่งเมนูที่คนมักจะทำกันตลอดประเทศไทยเมืองไทยแกงต้องมีพริกแกง
2: อ่ะถูกต้อง
3: หรือว่าเวลาที่เรากินหลายคนติดน้ำจิ้ม
2: ใช่แล้วนะฮะซีฟู้ดเอ่ยน้ำจิ้มเอ่ยเราจะทำ
3: ถั่วน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต
2: ่ใส่เครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมที่มีปริมาณเยอะเนี่ย
3: คือ
2: ไม่ต้องมานั่งทำแบบครกตำ
3: อุ้ยฉันต้องหั่นนะ
2: ตอนนี้ไม่ต้องหั่นใส่ทั้งดุ้นเลยใส่ไปเลยคุณผู้ชมครับปาดลงไปนี่
3: แล้วข้อดีของเขาว่าเขาปั่นหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้
2: ใช่เขาปั่นหยาบละเอียดได้จริงแล้วคุณผู้ชมใส่วัตถุดิบลงไปแบบนี
3: ้
2: แค่นี้เองนะฮะคุณผู้ชมจะทำพริกตำพริกน้ำปลานะฮะโอ้หรือเราจะทำเครื่องปรุงต่างๆซีฟู้ดต่างๆได้แค่ง่ายๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับผมกดไปนี่คุณผู้ชม
3: พ
2: าวส์นะฮะพาวส์สองที
3: ค่ะ
2: เสร็จแล้วแบบนี้เรามาปั่นพริกกระเทียมกันเลย
3: สิบเก้าแปดเจ็ด
2: หก
3: ห้า
2: สี่สามพอเจ็ดวิพอ
3: ไม่ต้องถึง10วิหรอ
2: เจ็ดวิพออันเนี้ย คือคุณผู้ชมเขาปั่น 20,000 รอบต่อนาทีไม่ต้อง10วิ
3: ไวมาก
2: คุณผู้ชมหลักวินาทีอะ
3: เดี๋ยวนะ
2: เดี๋ยวนะผมต้องค่อยๆเปิดเพราะว่าพอมันปั่นละเอียดมากใช่ไหมมันจะมีไอพริกมันจะมีไอกระเทียม
3: วิวิวิวิ
2: ไปดูพร้อมกันโอ้
3: ดูสิละเอียดมากเลย
2: ยิบเลยคุณผู้ชมครับผมตัดมา
3: อันเนี้ยคือถูกใจมากนะเพราะเป็นคนชอบทานน้ำจิ้มแล้วก็ทำน้ำจิ้มเองนะพริกต้องถึงกระเทียมต้องถึงมะนาวต้องถึงอะไรเงี้ย
2: ใช่ดูสิคือเนื้ออย่างนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมครับผม
3: เฮ้ยเราชอบนะมันไม่ละเอียดเกินไป
2: คือเราพอดีเนี่ยกินแล้วได้เท็กเจอร์
3: จริง
2: ปั่นแค่7วินาทีคุณจะเห็นแบบนี้ได้เลยทำได้เลยอยากละเอียดหรอ
3: แล้วเราชอบ
2: ไป15วิมั้ย
3: อ่ะแล้วเราชอบฝามันใสไงมันมองเห็นว่ามันละเอียดมากละเอียดน้อยเอาตามใจเราเอาตามสูตรของบ้านแต่ละคน
2: วันนี้เครื่องบดสับต้องโมมิกพาวเวอร์อัพนะฮะซื้อ1แถม2เป็นโคสตันเลสทั้งหมดความจุ2ลิตรกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีทั้งหมด799บาท
3: 2ปีเต็มนะคะใครที่กำลังนึกไม่ออกนะคะว่าอยากจะทำอาหารอะไรในช่วงนี้นะคะซื้ออุปกรณ์ไปก่อนพอเรามีอุปกรณ์ไอเดียเราก็จะบันเจิดทีนี้ก็จะได้ทำอาหารในบ้านนะคะไม่ว่าจะพกเดินทางไปต่างจังหวัดทำแคมปิ้งอะไรได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอให้มีเครื่องบดสับโมมิกเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่ๆทุกเมนูจะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงค่ะ
2: แน่นอนและเรารับประกัน2ปีอีกด้วยหายห่วงนะฮะวันนี้ทำอาหารเมนูดีๆได้ที่บ้านของคุณนะครับผมรังสรรค์เมนูได้ด้วยโมมิกพาวเวอร์อัพโทรมาก่อนเบอร์โทรขึ้นในหน้าจอและสายเข้าแน่นแล้วด้วยกับ Momic Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจต้องรีบโทรศัพท์กันก่อนแล้วแหละเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำกัดจำนวนคุณผู้ชมครับผมโทรด่วนได้เลยครับ021613233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
3: โทรมากันหรือยังคะกับ Happy Hot Deal วันนี้นะคะกับเครื่องบดสับอเนกประสงค์ Momix Power Up นะคะวันนี้ต้องบอกว่าซื้อ1แถม2นะคะไม่ได้แบบ

0: เตอร์อันเดียวแล้วโถ3อันไม่ใช่
1: ใช่
0: มอเตอร์3โถ3นะคะเรียกว่าได้ไปเลย3เครื่องแบ
1: บ
0: จุกเต็มๆวันนี้รับประกัน2ปีอันนี้คือหมายความว่าถ้าเสียเราทำไง
1: ถ้าเสียเนี่ยคุณผู้ชมเราเนี่ยแหละดูแลโดยการส่งชิ้นใหม่ไปให้เลยคุณผู้ชม
0: ดีมากนะ
1: การรับประกันของเรามั่นใจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อกับเราแล้วจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพถ้าหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสเลยเพราะว่าตอนนี้ของนำเข้ามาเสร็จแล้วเราสั่งซื้อให้กับคุณผู้ชมตอนนี้สินค้าหมดแล้วหมดเลย799โปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้จากช่องอื่น
0: ใช่
1: ไหนแล้วโทรหาเราก่อนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยคุณผู้ชมครับผมตอนนี้สายเข้าแน่นๆกันแล้วอย่ารอช้ารับประกัน2ปีเวลาหมดลงแล้วร
0: ี
1: บโทรศัพท์มาก่อนตอนนี้ได้เลยครับ
0: เราสองคนหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับกับ Momic Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจ02-161-3233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง
2: สายน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นแผ่นดินชัยนาทไม่เพียงหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนแต่ยังหล่อหลอมเรื่องราวแห่งศรัทธาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้อย่างงดงามวันนี้ค่ะตามกล้องไปเจอนี่นะคะจะพาทุกท่านมาร่วมค้นพบอีกมุมหนึ่งของจังหวัดชัยนาทไปพร้อมกันเลยค่ะกับรายการตามกล้องไปเจอนี่ค่ะสวัสดีครับตามกล้องไปเจอนี่วันนี้ครับ

0: โคจิตารามก็ต้องถึงใครเอ่ย
1: จะต้องนึกถึงหลวงพ่อกวยชุตินทโรนะครับ
0: เป็นพระอาจารย์นะที่ลูกศิษย์เนี่ยลูกหาเนี่ยศรัทธามากๆเลยอยากทราบยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ที่แจ้งความรู้ได้หรือข้อมูลได้ครับครูละออสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครูละออสวัสดีครับครู
2: สวัสดีครับ
0: ครูละออสเป็น
2: ตำแหน่งเป็นไวยาวัจกรของวัดโคสิตาราม
0: ไวยาวัจกรอยู่ที่วัดโคสิตาราม
2: ครับผม
0: วัดนี้เนี่ยมีกี่ปีแล้วพี
2: ่ร้อยกว่าปีมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนที่หลวงพ่อกวยหรือหลวงปู่กวยจะเป็นเจ้าอาวาสนะ
1: ครับ
2: เป็นมาก่อนแต่เจ้าอาวาสรุ่นก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีบันทึกมีอะไรไว้จนถึงสมัยหลวงพ่อกวยเนี่ยรู้แหละหลวงปู่หรือหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านได้เรียนกับวิชาครูบาอาจารย์หลายรุ่นด้วยกัน
0: อย่างเช่น
2: หลวงพ่อเดิม
0: อ๋อหลวงพ่อเดิม
2: หลวงพ่อเดิมตาครีนครสวรรค์วัดหนองโคว
0: ัดหนองครูรองค่ะเมื่อเรามาถึงที่วัดโคจิตารามของหลวงพ่อกวยแล้ว
2: ครับผม
0: จุดแรกที่ไปควรจุดไหนครับ
2: ก็เราอย่างนี้นะกองน้ำว่าเราจะไม่ตรงไหนอันหนึ่งอันไหนอันสองอันสามใกล้ตรงไหนสะดวกตรงไหนก่อน
0: ได้เลย
2: แต่มาตรงนี้แล้วเดี๋ยวพาไปด้านหน้านี่ก่อน
0: ไปครับ
2: เชิญเลยครับตรงนี้เป็นจุดที่ทุกท่านเข้ามากราบสักการะนอกจากมาแก้บนแล้วก็มีความประสงค์อยากจะถวายเครื่องดื่มอยากจะถวายกล้วยถวาย
0: ทำไมต้องเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง
2: หลวงปู่ท่านตอนกลางคืนน่ะให้กรรมการในสมัยนั้นน่ะแกง่วงนอนเพราะว่าทำงานกลางคืนกันและในสมัยนั้นมีเครื่องดื่มอยู่ยี่ห้อเดียวคือมี
0: ่คืออันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเวลาใครที่มาขอท่าน
2: ครับ
0: งั้นป่ะไปกันดีกว่าค
2: ่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนเลยครับ
0: มาที่ด้านหลังเรานะครับอันนี้เรียกว่าศาลาอะไรครับ
2: เป็นมนต์ดกประดิษฐานรูปเหมือนเท่าองค์จริงหรือที่เราเรียกกันชาวบ้านก็คือรูปหล่อนี่
0: เท่าองค์จริง
2: ครับ
0: แล้วเราก็เห็นถามหน่อยอ
2: ัน
0: นี้เนี่ยปั้นตั้งแต่ตอนไหนฮะ
2: สร้างตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะธรรมดาการสร้างรูปหล่อเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่สร้าง
0: ตอนที่มีชีวิต
2: ใช่แต่ปรากฏว่าพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแคร์มาขอและตอนนั้นท่านอาพาธด้วยก็ท่านก็อนุญาตนะพอสร้างเสร็จก็เดือนกว่าก็มรณะภาพ
0: เดือนกว่าก็มรณะ
2: ครับ
0: ท่านบวชกี่พรรษาพี
2: ่54พรรษาเดี๋ยวพาไปกราบสรีระร่าง
0: โอ้ต้องไปเลยโอ้โหบอกก่อนวันนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการตามก็ไปเชิญนี่ทั้งช่อง3อยู่นะฮะอยู่แล้วก็ที่ฐานจิตทำบุญไปพร้อมๆกันได้บุญทุกคนเลยป่ะเราไปไหว้กันดีกว่าครับ
2: ครับ
0: มาอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้เรียกว่าศาลาอะไรครับ
2: เป็นมนต์ดบที่ประดิษฐานสรีระร่างของหลวงปู่หลังจากที่มรณะ
0: ซึ่งก็จะมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง
2: ครับครับ
0: อันนี้ก่อนครับหลังจากที่ท่านมรณะแล้ว
2: หลังแล้ว
0: นั่นในห้องนั้นก็จะเป็นสรีระ
2: เลย
0: ของท่านซึ่งเก็บเอาไว
2: ้ครับ
0: โอ้โหหลายปีฮะ
2: 40กว่าปีเกือบปีเมื่อปี2022
0: เห็นคนเข้าไปกราบว่ามีการลอดใต
2: ้เราเปิดให้ลอดมาตั้งแต่ก่อนโควิดก็อั้นกันทุกคนมาแล้วก็อยากจะมาลอดเป็นสิริมงคลนะจนเรามีความพร้อมดีแล้วก็เปิดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
0: โอ้เพิ่งเปิดด้วยนะ
2: เพิ่งเปิดให้อีกครั้งหนึ่ง
0: อ่ะในเมื่อมากันแล้วนะครับคุณผู้ชมที่ตามรายการอยู่วันนี้แล้วก็เอาบุญมาฝากทุกคน
2: ครับ
0: เพื่อจุ่มคนนะครับครูอ๋อค่ะด้านหลังคือองค์
2: ด้านหลังนี้เป็นพระพุทธรูปประจำวัดตามที่คนเฒ่าคนแก่เขาเล่าแล้วนะต่อๆกันมาพบแค่เสียงแล้วก็มาบูรณะกันพอคนพบก็มาบูรณะเป็นเต็มองค
0: ์และที่นี้ชื่อพระอะไรฮะ
2: หลวงพ่อโต
0: หลวงพ่อโต
2: ครับ
0: ก็อยากจะมากราบไหว้เพื่อความสิริมงคล
2: ครับ
0: ก็มามีคาถาอยู่เป็นคาถาฉบับของหลวงพ่อกวยด้วยนะครับซึ่งศาลาแห่งนี้ก็อยู่ที่ด้านในของวัด
2: ครับผม
0: นะฮะหาไม่ยากเลยซึ่งบอกก่อนเลยถ้าจะมาที่วัดนี้วัดเปิดทุกวันไหมฮะ
2: ทุกวันครับ
0: กี่โมงกี่โมงฮะ
2: เช้าตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็น
0: ใครที่ดูเทปนี้อยู่นะ
2: ครับ
0: กูรอขาก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ดูอยู
2: ่ครับผม
0: มีความเป็นสิริมงคล
2: ครับครับ
0: นะจ๊ะ
2: สาธุ
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราไปกันต่อ
0: ที่ไหน
1: ด
0: ี
1: เช่ฟาร์มครับผม
0: ดีเช่ฟาร์มอ๋อเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะ
1: ใช่ออร์แกนิกครับมีกิจกรรมเยอะแยะเลยที่นั่น
0: งั้นเดี๋ยวเราลาครูรอก่อน
2: สวัสดีครับ
3: โอเคพร้อมยังครับ

0: เธอจะไปอยู่นี่เธอไปอยู่ข้างหลังทำไมอ่ะไม่นั่งตรงนี้ล่ะเธอในเรซูเม่เธอบอกว่าเธอจบหลักสูตร
1: Biomedical Engineer
0: นวัตกรผู้อยู่เบื้องหลังคืออยากเป็นคนเบื้องหลังเหรอหรือไง
2: อ๋อเราก็อยากอยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแหละครับ
0: เมื่อกี้หนูอ่านเรซูเม่ค่ะหนูเห็นเขาว่า
1: Biomedical Engineering
0: มันคือชื่อของอะไรอะคะแล้วมันต้องเรียนเข้ามาเรียนเนี่ยมันเรียนเกี่ยวกับอะไรช่วยแบบอธิบายให้หนูเข้าใจหน่อยได้ไหมครับ
2: ที่นี่เราสอนเรียกว่า Biomedical Engineering ครับก็เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมครับก็เป็นวิศวะที่เรียนเกี่ยวกับทางด้านเอาความรู้ทางวิศวะไปประยุกต์ใช้กับทางการแพทย์ครับก็เราก็เรียนความรู้ทางด้านแพทย์การแพทย์ด้วยครับก็คือเราไปช่วยคุณหมอก
0: ็
2: คือเราออกแบบเครื่องมือแพทย์อะไรพวกนี้ครับ
0: ออกแบบเครื่องมือแพทย์เพื่อให้คุณหมอนำไปใช้ในทางการแพทย
2: ์ใช่ครับ
0: แล้วจริงๆแล้วที่นี่เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะ
2: สอนเป็นหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ครับของคณะวิทยาศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับเราเปิดหลักสูตรนี้มาเพื่อที่จะตอบความต้องการของประเทศที่เราต้องการวิศวกรสาขานี
0: ้
2: นะครับเราก็เรียนพวกวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานแล้วก็เรียนความรู้ทางด้านการแพทย์เพื่อที่จะมาประยุกต์ใช้ครับแล้วก็สอนการทำเครื่องมือแพทย์หรือว่าการทำงานในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครับผม
0: แล้วถ้าเรียนจบไปเนี่ยเขาจะไปทำงานแบบไหนบ้างหรือว่าไปดูแลเครื่องมือแพทย
2: ์อ๋อก็จะมีหลายแบบครับอย่างเช่นไม่รู้ว่าเคยเห็นคนไข้ใส่เพจเมเกอร์ไหมครับ
0: เพจเมเกอร
2: ์เครื่องกระตุ้นหัวใจกระตุก
0: ที่ใส่เข้าไปข้างในใช่ไหม
2: ครับใส่ข้างในครับที่ช่วยให้หัวใจเต้นเนี่ยครับก็คือคุณหมอดูแลฝั่งคนไข้วิศวกรชีวการแพทย์เนี่ยดูแลตัวเครื่องที่อยู่ในคนไข้ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นการทำงานบางครั้งก็จะมีเครื่องมือที่มีความซับซ้อนคุณหมอก็จะเป็นคนที่ใส่เครื่องมือนั้นแต่ว่าเราก็มีทีมวิศวกรที่เข้าไปช่วยดูแลเครื่องมือนั้นในระหว่างการที่คุณหมอจะใส่เข้าไปในตัวคนไข้อย่างเง
0: ี้ยแล้วนอกเหนือจากนี้ล่ะคะอาจารย์มีอีกไหม
2: ก็มีครับนอกเหนือจากที่ไปดูแลเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยครับเราก็จะไปอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ผลิตเครื่องมือแพทย์นะครับ
0: หมายถึงว่าเป็นโรงงานผลิตด้วยก็ได้
2: ใช่ครับแล้วก็จะมีดูแลระบบของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไปทำเป็นวิจัยทางด้านวิจัยนวัตกรรมตัวใหม
0: ่ๆพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมา
2: ครับแล้วก็อาจจะไปทำเรียกว่าบริษัททำ medical device หรืออะไรเงี้ยครับน้องๆส่วนใหญ่ที่มาเรียนเนี่ยครับเขาก็จะรู้สึกว่าเขาชอบทั้งความเป็นวิศวะแล้วก็ชอบทั้งการแพทย์แล้วเขาก็คิดว่า
0: เ
2: ขาอยากจะช่วยคนแต่ในรูปแบบที่เขาอาจจะไม่ได้ถนัดก็จะเป็นแพทย์เขาก็เลยมาเป็นวิศวกรที่จะช่วยดูแลคนไข้ในอีกมุมหนึ่งครับผม
0: เป็นอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจมากๆสำหรับน้องๆที่สนใจ

0: ดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ฉายาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
1: ้ทำไงจะรสดีกัน
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
3: สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง
4: วันนี้ค่ะเรามาอยู่ที่รีเซฟาร์มนะเพิ่งเรามาจากที่ไหนกันนะ
5: วัดโคสิตารามครับ
4: ของหลวงพ่อกวยนะครับแล้ววันนี้ครับก้องได้พาน้องริโอนะฮะมาที่วิถีชุมชนนะที่นี่เลยครับที่รีเซฟาร์มนะบอกก่อนเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยอยากรู้ว่าตั้งใจแค่ไหนไปชมกันดีกว่าค่ะไปเจอพี่กบเลยนะครับพี่กบสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่ก้องครับ
4: พี่กบก้องครับน้องริโอคร
6: ับ โอ้ยินดีนะครับที่ได้มารีเซฟาร์มครับ
4: รีเซฟาร์มอยู่ที่ไหนพี่กบ
6: รีเซฟาร์มอยู่ที่ตำบลคุ้งหลวงพาวอำเภอพนมรงค์จังหวัดชัยนาทครับ
4: จังหวัดชัยนาทนะ
6: ครับ
4: ชัยนาทมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลย
6: ครับ
4: ที่นี่มีจุดเด่นอะไรบ้างพี่กบ
6: เรื่องความปลอดภัยนะครับอาหารทั้งหมดนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งที่พักที่นี่เราจะมีครบทั้งมาตรฐาน
5: และคำว่าริเช่นี่หมายความว่าอะไรนะคร
6: ับ ริเช่มาจากคำว่าริชครับภาษาอังกฤษแปลว่าร่ำรวยนะครับริเช่มาจากภาษาฝรั่งเศสซ
4: ึ
6: ่งแปลว่าความมั่นคงในด้านอาหารเดี๋ยวพี่ก้องจะได้ทานผักที่แบบเป็นเวลคัมดิ้งเป็นผักเคลที่แบบไม่ใช้สารเคมีว่าเป็นแบบไหน
4: เป็นเริ่มจากผักเคลเหรอคะเนี่ย
6: เนี่ยครับผักเคลเป็นสมูทตี้เคลครับ
4: เดี๋ยว
6: ซ้อนนะฮะ
4: ตื่นเลย
6: ใช่มันจะ
5: ชื่นมาก
6: เนี่ยครับนี่คือเป็นซิกเนเจอร์ที่แบบใครที่ไปมาที่นี่นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เขาจะแบบว้าวแบบ
5: ที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างนะ

0: ATV พายเรือว่าเราจะมีบึงพาไปชมสวนชุมชนที่ขับ ATV เป็นไหมคร
1: ับเป็นสิ
0: ถ้าจะไปได้เลยได้ครับครับ
1: อันนี้เราก็มาถึงแล้วตรงบริเวณแห่งแรกเลยที่เป็นที่เก็บเมลอน
2: ใช่ครับ
1: นะครับพี่กบขา
2: ในนี้ก็จะมีหลายโดมครับ
1: โอ้
2: ครับตรงนี้นะครับ157ไร่
1: 157ไร่นะฮะเดี๋ยวเวลาเก็บเมลอนเนี้ยคือเขาจะมามาเก็บได้เลย
2: ก็มันจะเป็นรอบมันนะฮะ70วันเราก็จะดูตามเพจ Facebook อย่างเงี้ยว่าครบแล้วนะมาตัดเมลอนได้อย่างเงี้ยครับ
1: โอ้ยังไม่มาเลยเพื่อติดตามคือมาไม่ได้อ้าวคุณแล้วคุณมารถกอล์ฟล่ะ
3: มันหรูกว่าครับ
1: โอ้หรูหราเลยนะอันนี้คือเมลอนได้รอบแล้วคุณมาช้านะคุณลิโอ
2: กล้องเชิญครับ
1: อ่ะ
2: เนี่ยครับ
1: มาถึงโอ้ยเมลอนเป็นเมลอนสายพันธุ์อะไรครับพ
2: ี่อันนี้มี2สายพันธุ์ครับก็เป็นไข่มังกรกับอันนี้กินเนี่ยกินเนี่ยก็จะเป็นลูกกลมๆอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเป็นไข่มังกรก็จะเป็นลูกเน
1: ี่
2: ย
1: ยูรีลี
2: เหมือนไข่ไดโนเสาร์ครับ
1: ตัดง่ายๆเลยทำไงครับพ
2: ี่ตัดง่ายๆเลยครับนี่ครับ
1: ทำไงตัดเลยเหรอพี่
2: ใช่ครับ
1: ตัดนี้เหรอไข่มังกรหวานกรอบเราตักแบบคลีเน็ตดูไหมคลีเน
2: ็ต
1: คลีเน็ตนี่คือหวานนุ่ม
2: ใช่ครับอันนี้หวานนุ่มครับ
1: ตัดจากก้านนี่ก่อนเนาะพี่เนาะอันนี้น่าหวานนุ่มแบบญี่ปุ่นอันนี้หวานกรอบไปต่อไหนกันพี
2: ่เดี๋ยวเราไปเก็บไข
1: ่โอเคปะ
2: ครับ
1: พี่กบมาถึงแล้วอันนี้เป็นไงสบายไหมคุณ
2: สบายมากมาคันนี้
1: ครับไฮโซเนาะเราขับ ATV มาเก็บไข่เป็ดไข่ไก
2: ่ครับแม่ไก่อารมณ์ดีครับที่เรียกว่าแม่ไก่อารมณ์
1: เพราะอะไรเพราะอะไรอารมณ์ดี
2: เพราะเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับทั้งกรงทั้งสามด้านเนี่ยจะถึงกันหมดเลยเขาสามารถวิ่งเข้าหากันได้เราไม่ได้เลี้ยงแบบให้เขา

0: มาไปจุดหนึ่งของลิเช่ฟาร์มลิเช่ตรงนี้คือบึงแล้วพี่
1: อันนี้บึงลิเช่ครับเป็นบึงส่วนตัวเนี่ยครับ
0: โอ้
1: ครับ
0: เก๋ๆนะ
1: ใช่ครับก็ใช้น้ำสูบเข้ามาแล้วก็ใช้บริหารจัดการพืชผลการเกษตร
0: โอ
1: ้ครับ
0: ส่วนนี้คือบ้านพัก
1: ใช่ครับแบบแคมปิ้งครับแนวแคมปิ้งอันนี้ก็เข้าได้นะครับแต่อันนี้ก็ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เปิดแอร์
1: เปิดแอร์ไว้แล้วใช่
0: ก็คือเปิดแอร์ป่ะ
1: ครับ
0: คือห้องเมื่อเราเก็บทุกอย่างมาแล้วเราก็มากินเป็นของจริงตรงนี้แหละ
1: ของจริงครับ
0: อันนี้คือ
1: มูตตี้เมลอนครับ
0: เป็นพันกรีเนต
1: ครับ
0: ฮะดูรสชาตินะมันจะหวานนุ่มๆเนาะ
1: ใช่
0: เหมือนกับของเมลอนญี่ปุ่นเนาะ
1: ถูกต้องครับพี่ก้องลองกินแบบสดๆดูครับ
0: อันนี้คือพัน
1: ไข่มังกรครับแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความกลมกล่อมไม่เหมือนกัน
0: นี่อยู่แล้วนี่
1: อันนี้แตงโมที่ฟาร์มเราครับลองทานดูฮะ
0: ชื่นใจเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเขาไม่ได้หวานแสบคอเพราะพอไม่ใช่สารเคมีครับมันจะเป็นหวานแบบธรรมชาติ
0: อีกหนึ่งพันที่มาอีกอันนึงคือกรีนเน็ตเชือนนี้นะฮะลองชิมมาดูอันนี้คือหวานนุ่มชื่นใจ
2: คนละแบบเลยนะครับ
1: คนละแบบ
0: ถ้าอยากมาฟังที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงพี
1: ่แปดโมงถึงทุ่มหนึ่งครับแต่ถ้าพักก็จองต้องจองเช็คอินนะครับ
0: ที่นี่ไม่มีแค่บ้านที่เป็นบ้านรถนะฮะมีวิลล่าม
1: ีวิลล่าแต่ครับหลายสไตล์เลยครับ
0: ขอบคุณพี่กบมากเลย
1: ครับ
3: ขอบค
0: ุณเดี๋ยวจะพาน้องลิโอไปแข่งจ้ะ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยววิโอเปิดโลกนะ
3: เปิดโลกมากครับ
0: ผมได้ขี่เอทีวีนะเสียดายมาก
3: แต่ไปเก็บไข่ไก
0: ่พาครอบครัวกันได้เลยไหมคะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเหมียว
4: สวัสดีค่ะพ
0: ี่ก้องตายแล้วกำลังมาอยู่พอดีเลยวันนี้เหนื่อยๆนะคะทุกคนมีความเหนื่อยความล้ากันหมดเลยและอากาศร้อนๆเนี่ยความดันมันขึ้น
4: อ๋อใช่แล้วช่วงนี้นะหลายๆคนกังวลโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้หลักผู้ใหญ
0: ่แล้วบางคนนะความดันสูง
4: ไม่ค่อยสบายใจอยากให้มีเครื่องวัดความดันติดบ้านไว้สักคนละ1เครื่องบ้านละ1เครื่องค
0: ่
4: ะแต่บางคนบอกว่าอุ๊ยซื้อไปแล้วกลัวใช้ยากกลัวใช้ไม่เป็นโดยเฉพาะบ้านที่ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่กันเองอะไรเงี้ยกลัวจะใช้ยากรุ่นนี้ Allwell ใช้ง่ายค่ะมาตรฐานแบรนด์ไทยนะคะแล้วก็มั่นใจได้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยได้ไปคือพร้อมใช้งานเลยสามารถใช้ที่บ้านได้นะคะแล้วก็พกไปข้างนอกได้แล้วเวลาวัดค่ะวัดได้เองค่ะพ่อแม่ๆตัวนี้ก็คือเขาจะมีคัพสำหรับตัวสวมสวมแขนให้เนาะปอกแขนสวมให้กระชับแบบนี้นะคะพอดีแขนของเราและกดปุ่มเดียวค่ะปุ่มกลางปุ๊บและก็พ่อแม่ก็อยู่นิ่งจับท่องจับท่าเรียบร้อยแล้วก็แค่รอให้เขาวัดเท่านั้นเองเนี่ยเขาพูดภาษาไทยได้เข้าใจง่ายใช้ง่ายมันเป็นอะไรที่มันควรจะมีติดบ้านไว้สักบ้านละ1เครื่องเนาะถ้ารู้สึกไม่ค่อยสบายก็อ่ะวัดได้เลยหรือรู้สึกแบบไม่อุ่นใจรู้สึกแปลกๆกลับมานั่งวัดได้เลยใช้งานง่ายมากๆอันนี้เริ่มบีบแล้วตัวคัพก็ปรับมาให้มันใหญ่ขึ้นฉะนั้นใครที่แขนอวบแขนใหญ่เล่นกล้ามมาแขนคุณแม่แขนคุณพ่อที่อายุเยอะแล้วใส่ได้สบายๆแบบนี้อุ่นใจสบายใจค่ะปกติเครื่องนี้ถ้าไปซื้อแยกนะคะแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวอ่ะ 2,790 บาทค่ะพี่น้องใช่วันนี้นะคะมีแบบอุปกรณ์ให้ครบเซตนะมีตัวสายนะคะมีพวกอุปกรณ์ถ่านต่างๆมีให้ครบเลยใช้นอกบ้านในบ้านได้ตัวคับแขนเนี่ยอัปเกรดใหม่ให้ใหญ่ขึ้นฉะนั้นแขนพ่อแม่เนี่ยสามารถใช้ได้ที่ตัดยามีให้วันนี้ปกติเซตนี้นะเราจะขายกันอยู่ที่ 1,199 บาทมันเหมือนลดที่เนี่ยเรามาลด200เหลือ999บาท
0: ถูกมากได้กี่เครื่อง
4: ได้เครื่องเดียวแบบนี้นะคะอุปกรณ์ครบเซตเลย
0: โอ้
4: ได้ไปคือพี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่เสียบปลั๊กปุ๊บพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ
0: โอ้จากกี่พันกว่าบาท
4: จากรวมๆมาเกือบ 3,000 ค่ะวันนี้เหลือแค่ราคา999บาทเท่านั้นค่ะ
0: ถูกมาก
4: ราคาดีมากแต่ว่าย้ำนะใครอยากได้ต้องรีบโทร02114นะคะ3330หรือทาง LINE แอดก็ได้ค่ะนะคะแอดช็อปมาเนี่ยนะคะโทรให้ทันอยากให้มีติดบ้านไว้แล้วการใช้งานไม่ยากใช่ค่ะ
0: ซื้อให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นของขวัญก็ได
4: ้
0: นะคะอันนี้ดีมากพระผู้ใหญ่ชอบมาเพราะชอบวัดความดันกัน
4: ใช่ที่สำคัญนะเขาเนี่ยค่ะนะคะเขาเนี่ยเขาสรุปให้เราแล้วเราอ่ะสามารถที่จะดูค่าเรคคอร์ดย้อนหลังได้สมมุตินะคะเราไปเนี่ยใช้งานข้างนอกเงี้ยค่ะของคุณพ่อของคุณแม่หนึ่งค่าแล้วก็เนี่ยไปดูว่าเอ้ย8โมงวัดที10โมงเป็นอย่างนี
0: ้เที่ยงสูงแล้วเป็นเก็บบันทึกไว้ให้ด้วยเหรอ
4: มีบันทึกค่ะได้2ค่าคนนึงเนี่ยได้199ค่าเลย
0: เก๋มากเลยแล้วบอกก่อนนะครับเพื่อตัวเองอย่าไปเสียดายอันนี้ใช้ได้นานแน่นอน
4: ค่ะ999บาทได้ครบเซตพร้อมใช้งานโทรได้เลย02114

0: 3330ค่ะ
1: อันนี้ใส่ถ่าน
0: ใส่ถ่าน
1: อู้สบายอีกไห
0: มพกพาได้พกไปได้ทุกที่ไปเที่ยวก็เอาไปได
1: ้เออแล้วเครื่องเล็กมากดูสิเบาจริงๆเองนะอย่างเงี้ยนะฮะราคานะคะจาก 3,000 กว่าเหลือเพียง999บาทที่หมายเลขเลยคะ
0: 02-114-3330หรือทาง LINE @shopmania ค่ะ
1: ซื้อถวายพระให้ผู้ใหญ่หรือเก็บไว้ที่บ้านเองให้พวกเราตัวกันเอง
0: ซ
1: ื้อเลยค่ะขอบคุณน้องมะเมียวค่ะOriginal 300 milliliters Like the soy Like the soy Original Number 1 brand Thailand Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
2: สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง
1: วันนี้ครับเราพาหลังจากที่เก็บกิจกรรมทุกอย่างหมดแล้วเราพาน้องริโอนะฮะมาเจอพี่นายพี่นายสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: พี่นายคือเจ้าของร้านตั้งใจรวย
3: ใช่ครับผมอยู่บนด่านฟ้าชั้น4ครับผม
1: สุกี้ที่อยู่บนรูฟท็อปชั้น4
3: ใช่ครับ
1: โอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะแล้วก็บอกก่อนเลยที่เนี่ยเน้นสุกี้มากี่ปีแล้วขายที่นี่กี่ปี
3: ตรงเนี้ยผมขายมา2ปีครับแล้วก็อยู่ที่ที่เก่ามา5ปีแต่สูตรสุกี้ที่เนี่ยจะเป็นสูตรของอากงที่ขายมากว่า70ปีครับผม
1: ที่บอกรุ่นที่3แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ที่3แล้วซึ่งบอกก่อนเป็นสุกี้ที่ถ้ามาชัยนาทต้องมากินสุกี้โบราณแห่งนี้เลยบอกก่อนเลยที่นี่มีน้ำจิ้ม3แบบ
3: จะมีน้ำจิ้มสูตรแต้จิ๋วครับจะเป็นสูตรอากงรสชาติจัด
1: แล้วก็อันนี้จะเป็นสูตร
3: กวางตุ้งครับ
1: กวางตุ้งเป็นสุกี้แล้วก็มีสูตรงา
3: แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งจะเป็นน้ำจิ้มคอนเสิร์ตยูสุครับผม
1: โอ้
3: ใช่ทานกับปลาอร่อยมากครับ
1: ที่นี่โกงมากมีปลาทะเลด้วยคือยังไงพี่นาย
3: ก่อนหน้านี้ครับผมขายซุกี้มีแต่หมูเนื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็มีกุ้งแต่พอมาพักหลังนะครับผมอยากได้ปลาทะเลมาเพราะว่าในหลงไหลในปลาทะเลครับแล้วทีเนี้ยเราได้ซัพพลายเออร์คือชาวประมงที่ดีครับคือเขาได้ปลามาปุ๊บเขาผ่านการอิเคจิเมะคือการปิดชีพปลาแบบปลาไม่ทรมานเนื้อปลาจะสดมากครับ
1: อ๋อแล้วเขาบอกอันนี้คือจานเด็ดของที่นี่เลย
3: ของหาทานยากแล้วกันครับ
1: คืออะไรเอ่ย
3: เป็นก๋วยเน็กครับผมข้างในจะเป็นหมูกับเผือกแล้วก็ผสมเครื่องเทศจีนครับ
1: อร่อย
4: อร่อยมาก
3: ขอบคุณครับ
1: จริงแปลกมากเป็นเผือกเป็นหมูสับ
3: ใช่ครับ
1: อร่อยเน
3: า
1: ะ
3: อันนี้จะเป็นบะหมี่ผักครับจะเป็นเส้นสดก็คือเป็นบะหมี่ที่เราลวกไปแล้วเสิร์ฟเอาไว้ทานคู่กับเนื้อสัตว
1: ์ทะเล
3: อันนี้จะเป็นชุดรวมทะเลครับผมจะประกอบไปด้วยกุ้ง6ตัวแมงกะพรุนแล้วก็หมึกหอมครับผมหมึกหอมที่เราใช้จะเป็นหมึกหอมเซลล์ครับอันนี้จะเป็นหมูสันคอสไลด์ครับผมเป็นหมูหมักสูตรโบราณครับ
1: อันนู้นนะ
3: อันนู้นแปะกล้วยพวกพริกเกลือครับผมจะเป็นเนื้อหมักสุดอากงเหมือนกันครับ
1: อันนี้เนื้อปลาละ
3: อันนี้จะเป็นปลาจระเข้ทองครับผม
1: โอ้
3: อันนู้นจะเป็นเนื้อปลาเก๋าเพิงครับหรือว่าปลาเก๋าแดงที่ตั้งโชว์อยู่ด้านหน้านั้นเลย
1: เดี๋ยวเราจะลองกินก่อนเลยไหมฮะ
3: ตรงนั้นจะมีน้ำซุปหม่าล่าครับแล้วก็น้ำซุปใสกระดูกหมูออริจินอลครับผม
1: ด้านนู้นเป็น
3: อันนู้นจะเป็นน้ำซุปทะเลกับน้ำซุปดาชิครับผม
1: เดี๋ยวเราจะลองกินพร้อมกับน้ำซุปดูนะน้ำซุปนี่คือน้ำซุปกระดูกหมูใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ก็ใช่กระดูกหมูเลยอ่ะคุณแล้วกับเนื้อปลานี่คุณจะจิ้มกับอะไร
3: คอนเสิร์ตครับ
1: อันนี้คอนเสิร์ตอันนี้เด้งมากมากจิ๊กจุกเอาว่าเจ้าพรสุกอร่อยมากอันนี้เนื้ออะไรฮะ
3: อันนั้นจะเป็นเนื้อปลาจระเข้ทองครับผมมันจะเป็นเกรดซาซิมินะครับให้เนื้อมันประมาณมีเดียมครับสามารถทานได้นะครับตัวจระเข้ทองก็จะมีความมันครับความมันในตัวที่ค่อนข้างสูงมากครับ
1: อ
3: ร่อย
1: อร่อย
4: อร่อยมาก
1: ดีมากเลยส่วนหมูหมักเนี่ยก่อนจะกินต้องตีก่อนใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับต้องตีให้ไข่กับหมูมันรวมกันครับผม
1: ในขณะที่เรารออันนี้สุกนะอันนี้คืออะไรพี่นาย
3: เม็ดแปะกล้วยครับ
1: เ
3: ราเอาไปคั่วกับพริกเกลือครับเป็นของขายดี
1: อ
3: ีกเมนูหนึ่งของที่ร้านครับผม
1: อร่อยอร่อยเนี่ยไข่มากเลยเลิศมากๆเลยอ่ะดีเนาะหมูเล่นเนาะ
3: ใช
1: ่เล่นนะเพราะอะไรอ่ะ
3: สูตรหมักโบราณครับผมนี่ครับปลาหมึกร้านเราก็จะใช้เป็นหมึกหอมเซลล์ครับก็จะมีความหวานเด้งอยู่ครับผมอันนี้เทน้ำซุปอะไรดี

0: ครับ
1: นี่ออริจินอลเลยพี่จริงๆเรื่องการรักษาสูตรนี่ยากเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: รักษาสูตรยากครับแล้วก็คือทำให้เหมือนเดิมคือทำให้เหมือนอากงนี่คือต้องเรียนรู้กันนานครับผม
1: พี่นายถ้าจะมาต้องโทรเบอร์อะไรฮะ
0: ช่องทางในติดต่อเบอร์มือถือนะครับเบอร์082-162-0638นะครับที่ตั้งร้านจะอยู่ติดกับร้านฝันเรือนโอสถนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับธนาคารกรุงไทยอยู่ในตัวเมืองชัยนาทเลยครับผมก่อนถึงสารกลางชัยนาทก็คือเลี้ยวขวามาก่อนครับผมเวลาเปิดปิดจะอยู่ที่4โมงเย็นถึง5ทุ่มนะครับ
1: มาได้เลยเปิด4โมงเย็นถึง5ทุ่มแค่นั้น
0: ใช่ครับ
1: นะอ้าวอีกนิดนึงภรรยาของพี่นายมีกันน้องออมเชิญน้องออมเชิญค่ะอยู่ข้างพี่นายเลยโอ้โหนี่คนเป็นแม่ครัวเองเหรอ
2: ใช่ค่ะเป็นคนทำปลา
1: ทำปลาเองเหรอ
2: ทำทุกอย่าง
1: เก่งมากๆเลยอ่ะรักกันมากี่ปีแล้ว
0: 6ครับ
1: 6ปีแล้วงามมากเลยนะฮะเป็นครอบครัวหันสันจริงๆเลยนะฮะอ่ะบอกก่อนเลยนะว่าวันนี้พี่ออมพี่นายพี่โอวันนี้แต่เช้ามาเราไปวัดนะฮะหลวงพ่อกล้วยนะฮะแล้วก็ไปที่ฟาร์มวิเชษฟาร์มแล้วก็กินอาหารอร่อยๆนี้ที่มื้อนี้เรียกว่าอร่อยจริงเลยคุณไม่มาคุณจะไม่รู้ที่นี่มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางมากๆเลยนะขอบคุณพี่นายกับน้องออมด้วยพี่ก็สูงมากอิ่มเอมเปรมปรีมากอยากจะขอบอกว่าเทปนี้กล้องเรคคอร์ดนะครับเจอกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้าครับกับรายการตามกล้องฟิชเชอร์นี่นะครับจ้าไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ชาวมหาชัยเตรียมล้างท้องเพราะปรากฏการณ์ความอร่อยระดับมหาชนมาถึงแล้วเก็บงานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวยกทับร้านแซ่บร้านซีมาเสิร์ฟความอร่อยความปังถึงเซ็นทรัลมหาชัยงานนี้สายกินห้ามพลาด
4: แวะมากินขนมไทยๆกันบ้างนะคะที่ลิ้นติดโปรแฟร์ของเราก็มี
5: ต้นตำรับข้าวเกี๊ยวปากหม้อจากคุโบราณที่มากว่า50ปีทุกเมนูนะคะใช้สีธรรมชาติในการทำขนม
6: นี่จะเป็นใบเตยค่ะอันนี้เป็นกะทิอันนี้เป็นอัญชันค่ะ
5: กะทิกับ
6: อ
5: ัญชันเลย
4: อันเด็ดเขาคือสาคูไส้ถั่ว
6: อันนี้จะเป็นแป้งบางค่ะไส้เยอะแล้วก็ไส้ของเราทำเองนะคะถั่วของเราจะคั่วเองค่ะ
5: ถั่วสดใหม่ด้วย
4: ให้ดูความบางของเขานี่นะ
5: คุณดูโห
4: บางแล้วไส้เน้น
5: บางมาก
4: ใครที่ไม่อยากจะทานเป็นแบบแป้งหนาก็มาทานเป็นแบบข้าวเกี๊ยวปากหม้อ
5: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อไส้
6: หน่อไม้ค่ะ
5: หน่อไม
6: ้ไส้มันแก้วค่ะแล้วก็อันนี้คือไส้เผือกไส้เห็ดหัวโหนไส้กะหล่ำผักรวมค่ะ
4: ไม่ใช่ทำง่ายๆนะ
6: กับแบบแป้งสดค่ะ
4: แป้งสดด้วยค่ะก็ต้องทำสดๆใหม่ๆไม่มีค้างนะคะเพราะฉะนั้นมาหาทานได้ของทำยากมาซื้อราคาดีนะคะแล้วก็จับจ่ายได้หลากหลายก็ต้องร้านลิ้นติดโปแปรนี่จริงใช่ไหมมันอยู่หน้าร้านหอยจ้อปูแม่วันนา
5: อันนี้คือสุดยอดของหอยจ้อในประเทศไทย
4: ก็ไม่เคยเชื่อว่าเราจะได้ยืนอยู่หน้าชิดตู้อย่างนี้ปกตินี่คนต่อคิวยาวเป็นงูหาว่าวอย่างนี้เลย
5: เปิดมาแล้ว30ปีมีสาขาที่กรุงเทพที่เดียวซอยรามแห่ง24ค่ะ
4: อร่อยมากเนื้อนี่เด็ดแบบอื้ออุ่มแน่นเลย
5: ที่เด็ดคืออะไรที่เด็ด
7: ซอสไส้ทะลักจัมโบ้เลยครับ
5: คุณดูเนื้อทะลักออกมาอย่างนี้นี่คุณดู
4: รูปหล่อส่วนใหญ่เขามาต่อคิวกันยาวๆเนี่ยเขาสั่งอะไรกันบ้าง
7: ส่วนมากเป็นจัมโบ้กับแอนเชียงเลยครับ
4: จัมโบ้ไส้ทะลัก
5: น้ำจิ้มบัวคนนี้นะคะสุดยอดมากๆเลยใช่ไหม
7: ใช่ครับ
5: เป็นรสชาติของแม่มันนาเอง
7: ใช่ทำเองเลย
5: ทำเองเลยน้ำจิ้มบัวคนนี้คืออร่อยมากๆคุณน้ำจิ้มบัวเขาค่ะจิ้มบัว
4: จิ้มบัวนะฮะโอ้จะกินยังไงนะเนี่ยเนื้อปูอ่ะ
5: นี่คุณดูเป็นแบบนี้เลยถ้าคิดถึงหอยจ้อกับห่อหมกปูต้องมาร้านนี้กันหอยจ้อปูแม่วันนา
3: ลิ้มติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัย 10-16 กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยไม่มาไม่ได้แล้วนะ
8: และนี่คืออีกหนึ่งวันแห่งความประทับใจที่จังหวัดชัยนาทนะคะเราได้เริ่มด้วยการสัมผัสพลังแห่งศรัทธาที่วัดโคจิตารามเรียนรู้วิถีธรรมชาติและเกษตรที่ริเช่ฟาร์มและปิดท้ายด้วยความอร่อยเพราะบรรยากาศดีๆที่ร้านตั้งใจรวยชัยนาทอาจจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆรอให้เราทุกคนได้มาลองสัมผัสสำหรับวันนี้ตามกล้องไปเจอร์นี่ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะบอกเลยว่าโอ้โหนี่เป็นเสาร์แรกของสัปดาห์กันยายนมาดูกันว่าราศีใดในช่วงนี้โอ้ยสุดเหนื่อยล้ากับการงานมากมายแต่ก็คุ้มนะคุ้มค่ากับโอกาสใหม่ๆ opportunity จะมาเลยนะคะช่วงครัวคุณรีเมนูตะโก้ใบเตยเผือกหอมมากหอมมันนัวด้วยกะทิแท้ๆ 100% ตราอร่อยดีค่ะเชื่องับพิจิตรเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะขั้นตอนสำคัญของการทำอาหารต้องเริ่มที่เลือกวัตถุดิบใช่ไหมแล้วเลือกยังไงวันนี้รีดมีเคล็ดลับมาฝากแฟนๆค่ะช่วงกับพี่ปลอดภัยไปกับปอพอปอพอแนะถึงช้าดีกว่าไม่ได้กลับบ้านนะจ๊ะ
1: ช่วง Lucky Meal โชคชะตาราศีสนับสนุนโดยมีตรานกเพนกวินจากสีไทย
0: ราศีใดในช่วงนี้โอ้ยเหนื่อยหนักเหลือเกินอ่อนล้ามากกับการงานสุดๆนะคะอันนี้อยากแนะนำแฟนๆต้องฟังจากหมอมารีน่ารหัส179พ่อระเวลกันได้เลยจ้า
2: สี่ราศีที่จะเหนื่อยหนักมากแต่จะเจอโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจะมีราศีของคุณหรือไม่ไปฟังกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีกันเลยนะคะได้ไพ่สิบไม้เท้าค่ะใครๆต่างก็โยนงานมาให้ชาวราศีกันค่ะแบบรัวๆเลยค่ะงานเก่าก็ยังไม่เสร็จงานใหม่ก็เข้ามาอีกแต่คุณเป็นสายอืดค่ะรับมือรับจบไหวแน่นอนค่ะแถมยังทำออกมาได้ดีกว่าที่ใครๆก็คาดไว้นะคะก็เพราะว่าชาวราศีกันเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานค่ะทั้งงานด้านเอกสารก็ทำได้ดีวิเคราะห์ข้อมูลก็เก่งค่ะยิงประสานงานไม่มีผิดพลาดเลยค่ะผลงานประณีตได้ดั่งใจหัวหน้าถูกใจลูกค้าไปเลยค่ะเครดิตดีได้ไปต่องานหน้าอีกยาวๆเลยค่ะลำดับที่สองคือชาวราศีพฤษภได้ไพ่8เหรียญค่ะโอกาสเรื่องงานวิ่งเข้าหาชาวราศีพฤษภทับซ้อนกันแบบจัดเต็มเลยค่ะงานเดิมที่ทำอยู่ก็หัวปั่นมากพออยู่แล้วนะคะงานแปลกใหม่ที่น่าสนใจก็เด้งเข้ามาโดนดึงตัวให้ไปทำงานหินงานโปรเจกต์โหดคนอื่นคิดว่ายากนะคะแต่เราทำไหวค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกทีนะคะคุณก็เผลอตบปากรับคำรับงานไปทำจนหามรุ่งหามค่ำแล้วเพราะในใจลึกๆนะคะชาวราศีพฤษภก็อยากที่จะปล่อยของดีค่ะได้มีโอกาสปลดล็อกบทบาทใหม่อัปเกรดสายอาชีพค่ะลำดับถัดมาคือชาวราศีพิจิกได้ไพ่หกไม้เท้าค่ะคุณมีโอกาสถูกเลือกถูกวางตัวให้รับผิดชอบงานสำคัญซึ่งจะมาพร้อมกับแรงกดดันค่ะผู้ใหญ่เขาเลือกคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ไว้วางใจได้ซึ่งไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะได้รับโอกาสแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าชาวราศีพิจิกจะเหนื่อยกว่าใครๆเขาเลยนะคะแต่รางวัลความทุ่มเทครั้งนี้นะคะก็คือชื่อเสียงความน่าเชื่อถือคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะลำดับสุดท้ายนะคะคือชาวราศีมังกรได้ไพ่เดอะชาริอัตค่ะงานไฟลุกส่งด่วนถึงชาวราศีมังกรแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้พลังใจอย่างมากเลยค่ะเพราะต้องทำทุกอย่างให้เสร็จทันเวลาทันเกมค่ะแถมยังต้องรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าอีกถือว่าเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งนะคะยิ่งเหนื่อยยิ่งเติบโตค่ะระวังความเหนื่อยทำให้ใจร้อนกว่าปกติจนเกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นนะคะตั้งสติแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายลงค่ะ
0: เอาใจช่วยเหนื่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารางวัลรออยู่ข้างหน้าใครอยากเจาะลึกไปติดต่ออาจารย์หมอมารีน่ารหัส
2: 179ค่ะ
3: Happy Life กับคุณรี
4: อิ่มจังเลยอะ
5: บีทาเก้นสิมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: สัมผัสความหอมที่แตกต่างแบบนวลจรัสสบู่สมุนไพรหอมไม่เหมือนใครผสานน้ำมันจากธรรมชาติดูแลผิวให้นวลเจิดจรัสนวลจรัสหอมลึกตรึงใจ
7: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใด

0: ข้มถึงรสชาติเด็ดชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
1: สายโคบรูลองเทสเลย
2: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
3: ์ Let the sun
4: Be your original
3: 300 milliliters Let the soy Let the soy original Number 1 brand ThailandLike the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
5: อร่อยดีดีดีดีสถินาใหม่เซธีนา
6: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
7: ช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดยกะทิ 100% ตาอร่อยดีบีทาเก้นโปรนมเปรี้ยวมีโปรตีนมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตน้ำด่างอิชิตัน
8: เมนูของเราวันนี้ช่วงครัวคุณรีไทยไทยแต่ไทยที่อร่อยตะก้อใบเตยเผือกอร่อยได้ทุกที่จะไปสังสรรค์ปาร์ตี้ไปแคมปิ้งแม้กระทั่งเป็นเมนูรับแขกได้เลยก่อนทำเราก็ต้องใส่ถุงมือแต่ก่อนใส่ถุงมือเพื่อสุขอนามัยต้องล้างมือเมื่อล้างมือต้องเลือกสบู่ถ้าเป็นสบู่ก้อนมันก็รู้สึกว่ามันได้สัมผัสของแท้ไงสบู่นวลจรัสทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ natural เป็นสบู่สมุนไพรหอมมากจากดอกไม้ธรรมชาติและผลิตด้วยกรรมวิธี cold process แล้ววันนี้สูตรอะไรจ๊ะสูตรมะละกอพะพายาเมื่อล้างมือเสร็จเช็ดให้แห้งตามง่ามนิ้วเช็ดเสร็จใส่ถุงมือทันทีโอ้โหอันนี้สะอาดถูกสุขอนามัยอย่างแท้จริงระดับสากลเลยนี่อันดับแรกเราจะไปทำกลิ่นใบเตยกันก่อนเพราะว่าน้ำใบเตยสำคัญมากมีที่หลีจะเลือกใช้ในการจะหั่นใบเตยเขาเรียกว่า Vegetable Knife 7นิ้ว Santoku เป็นมีดตรานกเพนกวินรุ่นพอมคลาสสิกด้ามมีดเห็นไหมเป็นพลาสติกชนิดพิเศษมีความแข็งแรงทนทานสูงใบมีดผ่านการจุ๊บแข็งที่มากกว่า1000องศาเซลเซียสเพื่อให้ใบมีดของเรามีความแข็งคมนั้นใบมีดพิเศษกันคมมือด้วยเสร็จแล้วเทน้ำลงไป250 ml ค่ะแล้วนำไปปั่นนะจ๊ะเสร็จแล้วนำมากรองค่ะแล้วเราก็จะได้น้ำใบเตย200กรัมนะคะน้ำใบเตยของเราเรามาทำส่วนผสมส่วนแรกเอาน้ำใบเตย200กรัมผงวุ้นครึ่งช้อนชาน้ำเปล่า200กรัมน้ำผงวุ้นลงไปเลยแป้งมันสำปะหลังทาปิโอกาสตาร์ชตรามือที่หนึ่งของง้วนศูนย์20กรัมลงเลยตามไปด้วยน้ำตาลทราย100กรัมแป้งข้าวเจ้า60กรัมปึ้งทันทีที่ใส่ลงไปมือต้องไปด้วยนี่ไปช้าๆคนไปเรื่อยๆใบเตยหอมเลยนะจ๊ะชั้นแรกของเราต้องเคี่ยวนี่เลยนะจ๊ะจากสีเขียวอ่อนๆจนเป็นหนืดๆแบบนี้เลยอีกชั้นหนึ่งคือชั้นบนของตะโก้ชั้นนี้สำคัญเพราะมันขาวจั๊วแล้วต้องเค็มนัวๆและต้องหอมมันส่วนสำคัญมากหัวกะทิแท้ๆ 100% ตราอร่อยดีนี่เลยเทลงไปขยาวบิดเทป200 50กรัมดูเห็นไหมหัวกะทิแท้ๆ 100% เลยน้ำหัวกะทินี้เทลงไปนี่เลยพอเทลงไปเสร็จมันต้องเค็มนิดๆเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนแต่เกลือก็ต้องเลือกงวนสุนตรามือที่1 1/3 ช้อนชาตามด้วยน้ำตาลทราย20กรัมแล้วก็ตามมาด้วยแป้งข้าวเจ้า25กรัมอันนี้ก็ต้องคนเหมือนเมื่อสักครู่เช่นกันคนไปเรื่อยๆส่วนหัวของตะกอคนไปเรื่อยๆนี่เมื่อสักครู่เราได้ข้างใต้แล้วตอนนี้เราข้างบนต้องหลืดประมาณนี้นะจ๊ะไปไฟรุนแรงไม่ได้ดับไฟแล้วไปทำให้เย็นเหมือนกันจ้ะแล้วเราก็เอาส่วนแรกนี่มาใส่ถุงเอาละเราไปทำการบีบกันบีบส่วนแรกของเราดูดีมากไปมาเลยเราเอาเผือกใส่ไว้ให้หมดเลยเผือกสวยที่เราได้นี้ทำการนึ่งเรียบร้อยทิ้งให้เย็นนำไปหั่นเตาแล้วนำมาใส่ในตะโก้นี่แหละค่ะพอใส่เสร็จเราก็มาตักหน้ากะทิลงปึ๊บนี่อันนี้ตักเลยไม่ต้องไปบีบแล้วก็เอาเผือกลงปึ๊บทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้ะ
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาจัดลงนี่เลยสวยๆเป็นตอกเลยดูดีมากอืมปึ๊บนี่เลยนะคะเหมาะสำหรับที่เราจะเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองของเราอาคันตุกะมาบ้านเราตะโก้ทำได้เองเลยจะเป็นตะโก้ถั่วตะโก้เผือกตะโก้ข้าวโพดเอาเลยตามใจชอบแม้กระทั่งตะโก้เม็ดบัวหรือตะโก้เอาให้หรูขึ้นอะไรรู้ไหมแปะกล้วยก็อร่อยนะคะตะโก้สาคูก็เลิศให้เลยนะคะช่วงครัวคุณรีดเมนูตะโก้ใบเตยขาดเขาไม่ได้เลยนะคะหัวกะทิแท้ๆ 100% ตราอร่อยดีที่สำคัญที่สุดเคียงข้างไปกับน้ำด่าง2สีฟ้าเมื่อไรวิตามินบีรวมเขียวคือวิตามินดีรวมไปถึงสารสกัดใบแปะกล้วยเคียงข้างไปกับตะโก้เผือกของเราเป็นตะโก้ใบเตยเผือกครัวคุณรีดฝากให้จ้ะ
1: ถามท้ายครัวกับคุณรีด
2: คุณรีดคะหลายคนเจอปัญหาคนหน้าตะโก้แล้วเนื้อไม่เนียนมีเคล็ดลับแนะนำไหมคะ
0: อันดับแรกที่สำคัญที่สุดเลยหัวกะทิอันนี้ต้องเลือกใช้หัวกะทิต้องแท้ๆจริงๆเท่านั้นส่วนไฟนั้นต้องไฟอ่อนมากอ่อนไปเรื่อยๆแล้วต้องคนไปเวลากวนหยุดไม่ได้นะมือเป็นระวิงไปเลยนะคะเสร็จปั๊บนี่ก็จะได้เนื้อกะทิข้นเนียนสวยถ้าจะทำออกมาข้นเนียนสวยใจร้อนไม่ได้จ้า

0: ือบขวด
1: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
2: เทมเพร่าคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
3: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
4: จะเป็นฉลากคนใช้ยา
5: ว้าวเขาจะมา
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: ไม่มี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
9: ลูกค้าบางคนจะเรียกผมว่าราชาไข่เจียวผมมีลูกค้าประจำมากมายเพราะผมรู้ว่าเพียงขยอผลิตภัณฑ์พริกไทยตรามือที่1ลงไปก็เพิ่มเติมความอร่อยให้กับอาหารจานโปรดทุกจานพริกไทยตรามือที่1เพียงหยอก็เพิ่มความอร่อย
10: อิ่มจังเลยอ่ะ
11: บีทาเกนซีมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
12: ทำพาสต้าให้ลูกกินด้วยนะ
13: ใหม่ QP Pasta Sauce แค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยพร้อมเนื้ออ
14: ร่อย
15: ยังมีอีกนะ
16: ยิ่งเพิ่มเชฟนี
13: ่ใครคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
17: QP
18: อีกสักครู่เปรี้ยวปากแจกพิกัด3ร้านไวรัลเริ่มที่ร้านเย็นตาโฟเมนูกุ้งแพใหญ่เท่าหน้าต่อด้วยร้านอาหารใต้สุนครศรีที่เครื่องแกงทำถึงปิดท้ายขนมหวานหม้อใหญ่หอมหวานนุ่มหนึบห้ามพลาดเลยนะคะ
19: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
20: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
21: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
19: อย่าลืม
20: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
22: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
23: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี3

0: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
1: ์ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุข
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แม่ประนอม
4: ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะการเลือกซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเลยนะคะเพราะวัตถุดิบไม่ดีทุกอย่างจบค่ะต่อให้คุณมีฝีมือแค่ไหนแต่คุณค่าทางโภชนาการมันไม่ได้แล้วดังนั้นวันนี้ค่ะจะพาแฟนๆรายการไปเลือกซื้อวัตถุดิบโดยเฉพาะประเภทเนื้อสัตว์ค่ะมาให้กับแฟนๆแบบมืออาชีพกันเลยกุ้งเวลาเลือกซื้อสังเกตเลยหางกุ้งถ้าว่าหางของกุ้งมันใสสว่างและดูสดเต็มที่นั่นคือสัญลักษณ์ของกุ้งที่จับจากธรรมชาติแต่ถ้าหางนั้นแห้งมีสีที่คล้ำมักเป็นกุ้งเพาะเลี้ยงในระบบปิดหรือห้องแลบมาถึงปลาให้สังเกตจากดวงตาต้องสดใสแต่ถ้าคุณปลาไม่สดแน่นอนเหงือกก็ต้องเป็นสีแดงสดไม่มีเมือกข้นๆนะคะอีกวิธีทดสอบคือการลอยน้ำหากปลาจมใต้น้ำเมื่อไหร่แสดงว่าปลาตัวนั้นมีความหนาแน่นและสดใหม่เนื้อยังไม่เสื่อมสภาพแต่ถ้าปลาใส่ลงไปมันก็ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอันนี้เนื้อปลาเริ่มเสื่อมสภาพและมีแก๊สสะสมภายในตัวจากการเน่าเสียแล้วออยเชลให้สังเกตที่เนื้อสัมผัสต้องมีความยืดหยุ่นและไม่ยุ่ยกดปั๊บรู้เลยมันเด้งสีของเนื้อต้องขาวนวลตามธรรมชาติต้องไม่มีกลิ่นคาวจัดหรือกลิ่นของสารเคมีรุนแรงหากเลือกแบบแกะเปลือกแล้วตัวหอยต้องไม่แช่น้ำจนเหมือนพองอืดจนเกินไปเพราะอาจมีการใช้สารฟอกขาวหรือสารเร่งน้ำหนักนั่นเองปลาหมึกให้สังเกตจากผิว

0: หนังและเนื้อสัมผัสเมื่อกดลงไปเนื้อของปลาหมึกต้องแน่นตึงไม่ยุบยั่วผิวลำตัวต้องมีสีขาวใสหรือมีลายชัดเจนตามธรรมชาติไม่ขาวโพลนจนผิดปกติส่วนดวงตาของปลาหมึกต้องสดใสไม่ขุ่นมัวที่สำคัญสุดต้องไม่มีกลิ่นแอมโมเนียหรือกลิ่นเคมีฉุนรุนแรงเด็ดขาดค่ะปูล่ะให้เลือกตัวที่มีน้ำหนักแน่นๆเพราะแสดงว่าเนื้อเต็มไม่ฝ่อและกระดองของปูล่ะต้องแข็งแรงสีสันสดใสตามธรรมชาติทันทีที่เรากดที่บริเวณหน้าอกของปูหรือท้องต้องแน่นตึงไม่ใช่กดแล้วยวบไอ้ยวบอันนี้ไม่เอาเลยและที่สำคัญที่สุดต้องไม่มีกลิ่นเน่าหรือขาวโดยเฉพาะกลิ่นเคมีไม่เอาเรามาต่อกันที่เนื้อสัตว์กันบ้างเนื้อหมูต้องมีสีชมพูอ่อนตามธรรมชาติไม่แดงจัดจนเกินไปเพราะอาจเสี่ยงเรื่องสารเร่งเนื้อแดงส่วนไขมันต้องมีบ้างสีขาวสะอาดไม่เหลืองเนื้อสัมผัสต้องมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อใช้นิ้วกดลงไปต้องเด้งกลับคืนรูปทันทีโดยไม่ต้องทิ้งรอยบุ๋มไว้ให้เราเห็นและต้องไม่มีน้ำเมือกเยิ้มๆเด็ดขาดเนื้อไก่เนื้อไก่ต้องมีสีชมพูอ่อนๆสดใสผิวหนังต้องตึงแป๊ะไม่แห้งกราดหรือรอยช้ำสีของผิวและไขมันใต้ผิวนะคะต้องเป็นสีเหลืองอ่อนตามธรรมชาติต้องไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหรือกลิ่นอับโดยเฉพาะเนื้อต้องไม่นิ่มและมีน้ำเหลืองเยิ้มๆออกมาเนื้อวัวล่ะเนื้อวัวต้องเลือกเนื้อที่มีสีแดงสดใสแต่หากเกิดการสัมผัสอากาศสีของเนื้อวัวอาจจะเข้มขึ้นตามธรรมชาติขึ้นมาเล็กน้อยไขมันต้องมีสีครีมหรือสีขาวนวลไม่เหลืองจัดส่วนเนื้อที่มีลายหินอ่อนแทรกกระจายสม่ำเสมอจะมีความนุ่มขึ้นเวลาสัมผัสต้องไม่เหนียวเหนอะหนักหรือมีเมือกและไม่มีกลิ่นคาวสาบที่รุนแรงเนื้อเป็ดเลยต้องมีสีแดงชมพูธรรมชาติไม่ซีดขาวนะคะหรือมีสีคล้ำดำหนังต้องมีสีขาวหรือขาวอมชมพูผิวหนังต้องตึงไม่เหี่ยวย่นไม่มีรอยช้ำหรือเมือกและไม่มีกลิ่นเหม็นอับหรือกลิ่นฉุนผิดปกติเมื่อลองกดลงไปบนเนื้อของเป็ดต้องมีความแน่นตึงและก็แน่นเด้งไม่นิ่มไม่บุ๋มตามรอยนิ้วมือที่เรากดลงไปหากซื้อเป็ดสำเร็จรูปควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระบุวันผลิตวันหมดอายุอย่างชัดเจนบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ฉีกขาดหรือมีรอยรั่วโดยเฉพาะไปดูเลยว่าเขาได้ใบอะไรไหมอันนี้คือสำคัญยิ่งเลยนะคะทั้งหมดนี้เคล็ดลับข้างครัวคู่กายเลยนะคะลีดอยากให้ทุกๆเมนูของทุกๆท่านที่ทำอร่อยเลิศ
1: ช่วงปลอดภัยไปกับปอพทุกครั้งที่เกิดฝนตกความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากถนนเปียกลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและพฤติกรรมการขับขี่ที่ประมาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนดังนี้ 1. ลดความเร็วในการขับขี่ทุกครั้งเมื่อฝนตก 2. งดใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถ 3. คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 4.ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทาง 5. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดความปลอดภัยเริ่มต้นจากตัวเราการเดินทางถึงจุดหมายช้าลงเพียงเล็กน้อยย่อมดีกว่าการไม่สามารถกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัย
2: ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
0: เสาร์หน้าเรามีนัดกันค่ะเวลา 7:50 น.อยากชวนแฟนๆนะคะนั่งหน้าจอรอลีดเลยค่ะแฮปปี้ไลฟ์กับคุณลีดจะนำเรื่องราวสาระวาไรตี้ดีๆมาฝากแฟนๆ นะคะ

0: สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวลแก๊สสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสายกินเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้ปริ้วปากแจกพิกัด3ร้านไวรัลที่ต้องกดเซฟด่วนๆเลยค่ะเริ่มกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟรสชาติจัดจ้านถึงใจกับเมนูไวรัลแผ่กุ้งทอดใหญ่เท่าหน้าไปต่อกับร้านอาหารใต้สุดนครศรีที่ให้มาแบบชิ้นใหญ่เบิ่มๆปิดท้ายกับขนมหวานหม้อใหญ่แห่งตลาดพระนกแค่เปิดปุ๊บลูกค้าก็มารอเลยตามเต๋อจอยไปฟินพร้อมกันเลยค่ะ
1: ร้านนายรีนะคะเขาบอกว่าที่นี่นะคะแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเขาซอสมันแซ่บมากค่ะ
2: กุ้งแพไฮไลท์ยังไงก็ต้องโดนไปลองดูครับ

0: ใหม่นะคะร้านที่คุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะคือร้านก๋วยเตี๋ยวในลีค่ะ
1: ครับซึ่งเมนูที่ทำให้เราต้องตามมาครับเป็นไฮไลท์ของเขาที่แบบเหมือนเป็นไวรัลทุกคนแชร์กันมหาศาลนั่นก็คือเย็นตาโฟกุ้งแพจัมโบ้ครับ
0: อันนี้คือรอคอยมากเลยคือกุ้งแพมันใหญ่มากแล้วก็เย็นตาโฟที่นี่ก็เป็นเย็นตาโฟแบบใส่แซ่บอ่ะคุณมีแบบฟิลต้มยำที่แบบมันจัดจ้านอ่ะ
1: มาต้องมา
0: ต้องชิมอ่ะ
2: ขออนุญาตนะคะอันนี้เส้นใหญ่โฟยำกุ้งแพค่ะ
1: ขอบคุณ
2: อันนี้บะหมี่โฟยำกุ้งแพค่ะ
1: นี่โอ้โหเห็นสีสันก็รู้แล้วว่าจัดจ้านแน่นอนนะครับชื่อในลีนี่มันที่มาที่ไป
2: เป็นแซ่ของที่บ้านค่ะของอากงแล้วก็เอามาตั้งเป็นชื่อร้าน
1: แล้วก็คือเปิดทำเป็นร้านแบบก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่แรกเลย
2: ใช่ค่ะที่แรกจะอยู่ที่ถนนกรุงเทพนนท์นะคะแล้วก็ขยายไปอยู่ตรงที่โซนนนทบุรีค่ะตรงสะพานเจษฎาบดินทร์แล้วก็มาที่ตรงนี้เป็นประมาณ7เดือนตรงนี
1: ้แต่ว่ารวมๆแล้วตั้งแต่แรกนี่กี่ปีได
2: ้ตั้งแต่ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งตั้งแต่ตอนหนูเด็กๆอะค่ะที่นาจีที่19
1: ก็เกือบ30ทศวรรษ
2: ใช
0: ่นานมากการันตีความอร่อยอ่ะแล้วเมนูเด็ดที่แบบต้องสั่งเลยอ่ะค่ะ
2: ถ้าปกติถ้าได้เชลก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวโฟยำกุ้งแพค่ะแล้วก็จะใส่ลูกชิ้นแคด้วยแล้วก็ลูกชิ้นปลาแล้วก็จะมีเป็นข้าวขาหมูข้าวขาหมูก็จะเป็นแบบใส่เครื่องยาจีนเพราะว่าที่บ้านเป็นแบบเหมือนทำเป็ดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาผสมกันกลายเป็นสูตรที่ร้าน
1: ค่
2: ะแล้วก็ปิกเป็ดอบหม้อดิน
0: ค่ะ
2: แล้วก็พุดดิ้งอะดำ
0: โอ้โหคือ4เมนูที่ได้แบบเชลชวนชิมใช
2: ่ค่ะ
1: โอ้วันนี้ได้ทานครบเลย
0: จริงคุณแม่ค่ะถามหน่อยว่ากุ้งแพมาแบบนี้กินยังไงเราควรจะแบบตึกตึกใส่ไปหรือควรจะแบบเป็นกรอบๆหรือยังไง
1: หรือควรจะหยิบกัด
2: ปกติถ้าชอบทานกรอบจะกัดที่ก๋วยเตี๋ยวก่อนก็ได้แล้วก็กัดกุ้งแพตาม
1: คร
2: ับแต่ถ้าแบบว่าอยากเขาเรียกว่านุ่มๆหน่อยก็หักแล้วก็บิดกินพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้
0: อ
2: ่
0: ะแล้วแต่ชอบ
2: ใช่
0: อยากลองชิมแล้วว่าใช่ค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะ
1: ขอบคุณขออนุญาตลองชิมดูเลยนะคะ
0: คือกุ้งแพใหญ่มากจริง
1: คำว่ากุ้งแพมันถ้าจะเป็นแพกุ้งแล้วอะมันมันใหญ่ใหญ่จริง
0: ๆไม่รู้ลองชิมให้เฉยก่อนมั้ย
1: นี่ๆ นี่ฮะหืมหอมมาก
0: ดีเนาะ
1: ดี
0: กรอบๆมันๆ
1: อร่อย
0: หอมหอมกุ้งเค็มๆนิดๆเนาะ
1: อ
0: ื
1: มรสชาติดีครับ
0: แล้วก็แบบมันซึกๆลงไปอ่ะ
1: ซึกลงไปมันก็จะกรอบน้อยลงแต่มีความนุ่มๆ
0: เย็นวงเย็นนะโ
1: คขอชิมน้ำมันหน่อยดีกว่าเย็นนะโคต้มยำหูคุณแซ่บมากแซ่บมากเป็นเย็นตาโฟที่จัดจ้านมากครับ
0: ใช่
1: ถึงเครื่องนะคือทานไปแล้วแบบมันเผ็ดได้เลยอ่ะ
0: เหมือนแบบพอปรุงมาเป็นฟิลแบบต้มยำมาแล้วเลยอะค่ะคือไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคือมันแบบเผ็ดเปรี้ยวแล้วเลยค่ะแล้วก็เป็นฟิลเหมือนแบบหอมเต้าหู้ยี่อะที่อยู่กุ้งแพคือดีมากที่เด็กเขาก็คือลูกชิ้นแพค่ะเพราะว่าเขาเคยแบบว่าโด่งดังไปเดือดแพ้มาก่อนนะว่าจะลูกชิ้นแพที่เขาจะเป็นเต้าหู้กับหมูสับอะคือดีมาก
1: เป็นเย็นตาโฟที่สายแซ่บเราต้องชื่นชอบประทับใจเลยล่ะบางคนจะมาเพราะแบบไวรัลความใหญ่ของแบบกุ้งแพแต่พอได้ทานแล้วผมว่าติดใจแล
0: ้
1: วก็ตามมาเรื่อยๆแน่นอนดีนะดีมากเลยอ่ะ
0: เชลชวนชิมเมนูต่อไปนะคะข้าวขาหมู
1: อันนี้เป็นข้าวหมูเนื้อหนังนะครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นข้าวขาหมูอ่
1: ะ
0: เราต้องกินกับพริกกระเทียม
1: เขามีมาให้นี่ฮะ
0: ขอพริกกระเทียม
1: ได้ครับ
0: มันต้องกินครบอ่ะเนาะคุณเป็นไหม
1: ไม่เป็นฮะ
0: คุณไม่กินเอเซสซอรี่เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ผมเข้าสู่เมนคอร์สอย่างรวดเร็ว
0: ขอละกล้วยอีกหนึ่งรอบได้ไหม
1: อะไรเอาไหน
0: ส้มสีส้ม
1: นี่มันส้มสี

0: ต้ม
1: คือข้าวขาหมูมันต้องเป็นแบบเปรี้ยวหวาน
0: นี่คุณ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คือจริงๆผมจะเป็นตัวแทนที่แตกต่างคุณจอยโดยสิ้นเชิง คุณจอยครับเขาจะมีความรู้สึกว่าการทานแต่ละอย่างต้องทานให้ครบสูตรครบเครื่องท
1: ุ
0: กอย่างในหนึ่งคำต้องมีทุกแบบทุกรสชาติถึงจะลงตัว
1: ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าผมชอบทานอะไรสิ่งที่เป็นไฮไลท์เขาเลย
1: ค่ะคุณมาไงกินอย่างนั้น
0: ใช่
1: ตามสไตล
0: ์โอ้เป็นขาหมูที่เนื้อค่อนข้างนุ่มนะฮะ
1: นี่ค่ะนี่ค่ะพริกกระเทียม
0: ครับที่นี่บางทีคนก็กินกับน้ำจิ้มที่เป็นฟิวซีฟู้ดเหมือนกันนะขาหมู
1: มันต้องอย่างงี้ออริ
0: จินอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำส้มที่เพิ่มความเปรี้ยวๆหวานๆนะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะเน้นเปรี้ยว
1: เปรี้ยวเผ็ดไป
0: ครับเฮ้ยขาหมูอร่อยแล้วเลยนุ่มหอมอร่อยมากน้ำราดก็ดีมากครับหมูเนื้อแน่นนุ่มดี
1: เฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: คือหมูของพี่เต๋อบอกค่ะมันนุ่มแล้วพอมีมันนะคะมันเขาแบบนิ่มมากแล้วน้ำราดเขาอะรสชาติกลมกล่อมไม่ได้หวานโดดเนาะเป็นขาหมูที่กลมกล่อมก็ต้องมีน้ำส้มไม่มีความเปรี้ยวๆมันจะเปรี้ยวหวานเค็มอย่างเงี้ยอุ้ยอร่อยนะ
0: อร่อยมากไม่เลี่ยนอะไม่เลี่ยนอะ
1: ใช่ๆๆอ่ะผมมงเชิญชวนชิมอีกหนึ่งเมนูเชิญชวนชิมค่ะคุณอันนี้ค่ะ
0: เป็ดอบหม้อดิน

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ก็ต้องรับบนทางของดู

0: อะไรนะ
1: มือซ้ายเสียเหง
0: เอามีดมาแล้วมือซ้ายขึ้นมา

0: ไปจะไม่ใช่แค่เมืองทรายไป
1: ไปอุ้ย

0: ค่ำมืดมือจะแต่งตัวไปไหน
1: คือฉันจะไปเข้ากะจ้ะ
0: พี่ไปส่ง
1: พี่เฉียดพี่เฉียดจ้ะ
2: เร็วๆนี่นิดนึงให้มันสวยๆดูหน่อยนี่ๆๆ

0: นนี้มีเด็กแค่นี้เองเหรอเจ๊
1: แค่นี้ไม่พอหรอคะหรือจะเหมาหมดคะ
0: แล้วมีขึ้นห้องอยู่บ้างหรือเปล่า
1: วันนี้เด็กมาน้อยแขกก็น้อยเท่านี้แหละค่ะ
2: ขอโทษนะคะ
3: แต่ถ้าชอบแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมฉันทำนี้ได้นะคะ
0: ไม่มีหลงอยู่ตามห้องบ้างเลยเจ๊
1: เท่านี้แหละค่ะวันนี้เด็กบางคนก็ลาบางคนก็ไปกับผัว
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังผมมาใหม่แล้วกัน
1: เอ้าตายแล้วอ๋อพ่อหนุ่มอย่าเพิ่งไปสิคะพ่อหนุ่ม

0: พี่ดูมีความสุขดีนะ
1: มือพี่มันกำลังคือ
0: พี่ว่าพี่เปลี่ยนไปไหม
1: ใช่ดูสิตอนนี้พี่มีรถขับ
0: ไม่ใช
1: ่พี่เปลี่ยนไปแต่มันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่ใช่เหรอจำปา
0: คือ
1: จำปาพี่พาขับรถมาไกลขนาดนี้ยังหาว่าพี่ไม่ดีอีกเหรอ
0: ไม่ใช่ว่าพี่ไม่ดีนะพี่เฉียดแต
1: ่พี่กำลังจะดีขึ้นจำปาเชื่อพี่สิอดทนนิดเดียว
0: พี่เฉียดจ๊ะจำปาบอกแล้วไงว่าจำปาเข้าใจตอนนี
1: ้ไม่ต้องเข้าใจพี่ก็ได้ขอแค่จำปาอดทนพอ

คนเนี่ยกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้ต้องใช้เวลากี่ปีขอบคุณครับสัวรู้ไหมทำไมที่นี่ถึงมีการป้องกันไม่แน่น

0: บ้านอยู่สายตั้งแต่อยู่ปากซอยนะสต็อกฟินที่ไม่ได้สำแดงต่อทางราชการของฉันอยู่ที่นี
1: ่นายครับ
0: เอ้ยซึ่งสมบัติทานฟินกำลังจะกลายเป็นของผิดกฎหมาย
2: เฮโรอีน
0: สกัดจากฟินช้าแล้วก็ผิดอยู่จริงผิดมันซะก่อน
2: ก็เลยพาผมมาที่นี่เพื่อ
0: เฮ้ยแกสองคนช่วยกันดูแลเส้นทางลำเลียงเฮโรอีนให้กับฉันนับจากวันนี้เป็นต้นไป
2: คือผม
0: กลัว
2: เฮโรอีนคือมันคนละเรื่องกับฟินเลยนะครับสัว
1: ผมบอกแล้วว่าไอ้เด็กนี่มันยังไม่ถึงเวลา
0: เอ้ย

0: จอมไปคิดให้ดีๆนะโอกาสแบบนี้สำหรับคนใหม่ๆไม่ใช่ที่จะเข้ามากันได้ง่ายๆแกยืนอยู่ข้างบัลลังก์ฉันอีกไม่นานฉันก็ปวดหลังคงจะหาใครมาแทนที่ก็มีแต่พวกแกนี่แหละที่ฉันพอจะไว้ใจให้ดูแลผลประโยชน์ของฉัน
1: ว่าไง

0: ขอบคุณมากนะครับสัวที่ไว้ใจผมผมยินดีครับ
1: มันต้องอย่างนี้สิฉันรู้ว่าแกไม่ทำให้ฉันผิดหวัง

0: คืนนี
1: ้ทำไมไปนัดมันที่ไหนครับ
2: นัดที่โล่งๆจะให้มันส่องกะโหลกเอาอย่างคราวที่แล้วหรือไง
1: คนอย่างไอสารวัตรอัศวินมันไม่ธรรมดาแน่
2: ๆก็เหมือนกันแหละต่อให้ได้เงินมาก็เอามันไว้ไม่ได
1: ้นี่
2: ใช่ตีงูมันต้องตีให้ตายอย่าให้มันแว้งกัดมาได
3: ้ชวนไปบอกลูกน้องของเราให้เตรียมอาวุธให้พร้อม
4: ครับลูกพี่
5: มีหน้าล่ะท่านอัศวินจึงขอความร่วมมือจากพ่อ
6: ถูกพวกมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราตกลงกันแล้ว
7: เดินเข้ามาหาที่ตายเลยนะ
6: พวกมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคงจะเต็มตัวมาเต็มที
1: ่ปิดบริการเลยไหมครับคืนนี
5: ้บ้าเนี่ยถ้าอย่างนั้นพวกมันก็รู้สิว่าท่านอัศวินอยู่กับเรา
6: ถูกอะถ้ามีอะไรผิดปกติพวกมันไหวตัวแน่

0: านเท็จให้อาคงจะให้ถูกพ้นจากราชการไปละ
1: แค่เห็นผมเป็นหลานสักคนก็พอครับ
0: เฮ้ยพูดอะไรอย่างนั้นเล่าฮะมันต้องเห็นเป็นลูกต่างหากเลยนะ
2: เฮ้ยผู้แกได้ยินไหมที่ท่านอัศวินพูดลูกชายเลยนะเว้ย

0: ลุงแบนไม่อยู่เหร
1: อออกไปไหนก็ไม่รู้หมู่นี้เขาชอบนั่งคิดอะไรของเขาคนเดียวเขี่ยเกลือเล่นซะละอะไรของพี
0: ่ขอโทษที
1: กินซะ

0: คิดอะไรอยู่พี
1: ่อร่อยนะ
0: ยังไม่ได้กินเลยถามว่าคิดเรื่องอะไรอยู
1: ่คิดเรื่องงานไม่มีอะไรหรอก
0: แล้วเมื่อกี้มาถึงบอกหิวยังไม่ทันได้กินเลยวางซะละ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร
0: ่รู้ล่ะนี่อุตส่าห์ไม่เตือนแล้วนะ
1: วันเกิดพรพัน
0: ธ์
1: เอาไปไหน
0: ข้าวไข่เจียวที่นี่มันไม่อร่อยหรอก
1: มันเกิดพรพันธ์ลืมได้ไงเกิดพรพันธ์

0: มีงานให้ยิงหัวคนมันขวางการประมูลตัดถนนเตือนไปตั้งหลายหนแล้วแต่ก็ไม่ฟังคงต้องให้มันสำนึก
1: ผมเองครับเสี่ยให้มือใหม่ไปทำผมไม่ไว้ใจ
2: มือใหม่ที่เพิ่งล้มมืออาชีพน่ะเหรอ
0: เฮ้ยไม่เอาหน้างานมาก่อนสิจะกัดกันเองทำไม
1: ขอบคุณที่ไว้ใจครับเสี่ย
0: เพิ่งโกรธสิก็ให้เด็กๆมันลองบ้างจะได้วัดฝีมือมันไงว่าแต่อาเฉียดหรือไหวไหม
2: จริงคน
1: ถามว่ากล้าไหมดีกว่าครับ
2: ขอบคุณเสียมากนะครับที่ไว้ใจ
0: อาจารย์หรือพาอาเฉียดไปที่คลังน้ำมันไปเจอไอ้เต้ยนะและให้อาเต้ยพาไปชี้เป้า
3: ครับนายท่าน
0: เฮ้ยเด็กมันกำลังห้าวช่วยส่งเสริมมันหน่อย

0: วันนี้เลยเหรอ
1: ตามที่ดักฟังนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
0: นั่นเราจะไม่ขอกำลังเสริมหน่อยเหรอ
1: ไปดูโรงพักนี้ใครกินตามน้ำตกตะกอนบ้าง
0: แล้วทำไมคุณบอกผม
1: จ่าเพิ่งย้ายมาใหม่หรือจ่าจะถอนตัวไม่ไปก็ได้นะ

0: ับ
1: สวัสดีครับพี่ชายเชิญด้านในครับพี่ชายข้างในมีที่ว่างครับฟังเพลงเพราะๆก่อนนะครับเชิญครับ

0: าฉันว่าเดี๋ยวจ่าไปตรวจข้างหลังเดี๋ยวฉันจะเข้าไปตรวจข้างในเอง
1: ทำไมไม่เข้าไปด้วยกัน
0: เอานะเรื่องงานแบบนี้ฉันถนัด
1: ระวังตัวด้วย

0: คืนนี้ไม่ต้องขึ้นร้องเพลงนะ
1: ทำไมล่ะ
0: เดี๋ยวนะอย่าถามเลยกลับไปก่อน
1: ไม่เอาไม่ได้วันนี้วันสำคัญนะ
0: ใครบอกอะไรพร
1: จะต้องมีใครบอกอะไรวันเกิดพรทำไมพรจะไม่รู
0: ้วันเกิดพรเหรออ
1: ืมนะวันนี้พรขอขึ้นเวทีร้องเพลงเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองนะนะ
0: อืมแต
1: ่ทำไมเหรอวันนี้มันเป็นยังไง
0: ก็วันนี้เฮ้ย
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
3: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าว สุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: เฮ้ยเข้ามาทำไมวะ
4: ผมหาห้องน้ำอยู
0: ่ที่นี่มันไม่ใช่ห้องน้ำมันห้องแต่งตัวเว้ย
1: นะวันนี้พรขอร้องเพลงนะ
0: ก็ได้ก็ร้องเพลงตามปกตินั่นแหละเฮ้ยจะยืนทำบ้าอยู่ตรงนั้นออกไปได้แล้วเว้ย
1: ไม่รู้แหละวันนี้วันเกิดพรพี่บวรต้องหาอะไรมาให้พรประทับใจนะ

0: ทำไม
1: ผมมาเที่ยวเฉย
2: ๆติดนักร้อง
1: เปล่า

0: ผมไม่ได้ถูกสอบสวนอยู่ใช่ไหม
1: ก็ไม่แล้วลูกน้องโสกิมมาด้วยหรือเปล่า
0: ผมมาเรื่องส่วนตัว
2: นั่นก็ดีเสร็จแล้วก็รีบกลับไปซะสถานที่อาโคจรแบบนี้อยู่นานมันจะไม่ดี

0: นายมีธุระอะไรจะมาหาเรื่องหรือเปล่าเราพร้อมเสมอนะ
1: เรามาดีรอของขวัญมันเกิดไม่ให้พรพันธ์
0: เราไม่รู้ว่าวันนี้พรพันธ์จะขึ้นร้องกี่โมงหรือบางทีอาจจะไม่ร้องเลยก็ได
1: ้ปวรเราขอพบพรพันธ์หน่อย
0: ห้องนักร้องเข้าไม่ได้หรือน่าจะฝากน้องไปให้ก็ได้

0: จอไหม
1: ไม่เจอพวกมันเลย
0: สุธรรมแกนี่เอง
2: นี่มันไม่ใช่เรื่องระหว่างเราบวร
1: เอาหลักฐานมาหรือเปล่า
2: เฮ้ยเตรียมเงินมาไหม
1: มากพอที่แกต้องการ
0: นายทำแบบนี้ต่อไปนายจะอยู่แถวนี้ไม่ได้นะจ๊ะ
2: บอกแล้วไงว่านี่มันเป็นเรื่องของคนอื่นไปไปตกลงกันได้แล้วไปดิวะไปไปไง

0: ามางานมันเกิดพรพัน
1: เรามาเรื่องอื่น
0: แล้วเรื่องระหว่างเรา
1: เอาไว้วันหลังแล้วกัน
0: ดี
2: พี่จอ
3: สุขสันต์มันเกิดนะพรพัน
2: ไม่ลงทุนเลยนะ
3: พี่ฝากของขวัญไว้กับประวรเน
2: ี่ยไม่คิดว่าจะเจอกัน
3: ก็พรดังแล้ว

0: แค่นี้ทำไมนานจังล่ะ
1: รีบไปจับโจรหรือไงเนี่ยแหม
0: จะทำตามหน้าที่นะ
2: เฮ้ยจะรีบไปไหนวะดื่มกันสักแก้วสิ
3: อ่ะ

0: เฮ้ยไม่เห็นจะต้องให้เออกระเลิกขนาดนี้เลย
1: แกเองเหรอแกกล้ามาก
2: จะเอายังไงก็ให้มาเร็วๆเข้า
0: ไอ้ลูกนายหัวบ้วนบอกให้ลูกน้องแกวางปืนซะเราไม่ได้มีเรื่องกัน
3: ที่นี่มันเป็นที่ของพ่อฉันแค่พวกแกมาทำอย่างนี้ก็เหมือนกับตีรูปหน้าพ่อฉันแล้ว
0: แล้วไงบอกให้ลูกน้องแกวางปืน
3: คงไม่ได
4: ้ไอ้เด็กเมื่อวานซื้อ
0: เดี๋ยวนี้คบเด็กสร้างบ้านด้วยเหรอวะวางปืน
3: ก็บอกแล้วไงว่าทำไม่ได้จริงๆว่ะ

ลูก

Thank you.

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ไรวะ
1: เฮ้ยเปิดประตูดิเปิดประตู
0: เปิดไม่ได้ครับ
1: ทำไมเปิดไม่ได้เห็นอยู่บัตรมีปัญหา
0: ไม่ได้จริงครับ
1: ไม่ได้ยินเหรอบอยเปิดประตู
0: มีไม่ได้ครับ
1: ทำไมเปิดไม่ได
2: ้บัตรของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรมันแค่ถูกระงับการใช้งานและที่มันใช้ไม่ได้เพราะว่าคุณถูกสั่งพักงานอยู
1: ่เอาไปเช็คดีๆก่อนไหมที่พูดเนี่ยพอไม่อยากให้เดือดร้อนเลย
2: ไม่จำเป็นถ้ายังไม่มีคำสั่งอื่นยืนยันลงมาผมก็ต้องยืนยันคำสั่งเดิม
3: เปิดให้เขาฉันยกเลิกคำสั่งพักงานคริสเองแล้วก็ให้เขากลับมาทำงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ได้ยินแล้วใช่ไหมเปิด
0: ครับ
1: แล้วก็ไปจัดการให้มันใช้ได้เหมือนเดิมด้วยนะเปิดดิ

0: ผมอยากรู้เหตุผลว่าทำไมคุณถึงให้นายคิดกลับเข้ามาทำงาน
1: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าทำไมฉันต้องอธิบายเหตุผลให้คนอื่นฟังด้วยฉันสั่งอะไรแกก็แค่ทำตาม
0: คงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคำสั่งของคุณมันขัดกับความปลอดภัยของคุณแคร์รวมถึงภาพลักษณ์ของคุณแคร์ก็อยู่ในการดูแลของผมด้วยเพราะฉะนั้นการที่คุณให้คนที่ทำให้ชื่อเสียงของคุณแคร์กับบริษัทเสียหายกลับเข้ามาทำงานผมจึงเห็นว่ามันไม่สมควรครับ
1: ไม่สมควรเหรอแกรู้ไหมว่าอะไรที่มันไม่สมควรจริงๆการที่แกมาออกคำสั่งฉันแบบนี้ไงไม่สมควรถ้าไม่พอใจนะก็ไปฟ้องไอ้ชานุ่นหรือแกจะเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานก็ได้นะแล้วแต่มีอะไรอีกไหม

0: ดีอย่าให้มีอะไรผิดพลาดเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะถึงวันจริงเนี่ยผมอยากให้มีการรันทรูรอบนึงคุณพร้อมที่จะรันทรูเมื่อไหร่แจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับผมจะมาดูด้วยตัวเองตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรอีกไหมครับ
1: ไม่มีไม่มีนะ
0: ดังนั้นแยกย้ายกันทำงานได้รอนานไหม
2: ไม่หรอกคุณคุยงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอ
0: เราไปที่อื่นกันไหม
2: ไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณอยากไปที่อื่นเพราะอยากไปจริงๆอ่ะฉันโอเคนะแต่ถ้าคุณจะไปที่อื่นก็คิดจะหนีว่าคนมองดูเรานินทาเราอ่ะฉันว่าต่อให้เราไปที่ไหนเราก็หนีเรื่องพวกนี้ไม่พ้นอยู่ดี
0: คุณเข้มแข็งขึ้นเยอะเลยนะ
2: ฉันไม่ได้เข้มแข็งหรอกฉันว่าฉันเข้าใจมากกว่า
0: ถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณอยากทำอะไรหรือว่าอยากไปไหนเป็นพิเศษไหมผมตามใจคุณเต็มที่เลยแรกคุณเอาเท้าเหยียบเบรกไว้ตรงกลางตรงกลางใช่แล้วมือสองข้างของคุณจับที่พวงมาลัยพร้อมไห
2: ม
0: เดี๋ยวก่อน

0: แกนั่นใช่ไฮโซแคร์ปะที่มีข่าวเกี่ยวข้อมืออะ
1: ผมอยากให้มีการแยกกันดูแลแขกให้ชัดเจนนะครับระหว่างแขกทั่วไปกับแขก VIP โดยเฉพาะแขก VIP เนี่ยดูแลให้

0: ก่อนขับรถทุกครั้งให้คุณดูค่าแข่งขันด้วยนะ
1: ไปแล้วคุณไปแล้ว
2: ดีมากคราวนี้คุณลองเบรกดูไม่เป็นไรคุณเวลาคุณเหยียบเบรกอ่ะคุณต้องค่อยๆเหยียบทีละนิดแบบนี้ตรงนี้สมมติว่ามือคุณเป็นเบรกนะค่อยๆเหยียบทีละนิดแบบนี้คราวนี้คุณลองค่อยๆปล่อยเบรกแล้วก็เติมคันเร่งทีแล้วก็หักพวงมาลัยหมุนพวงมาลัยซ้ายไม่เป็นไรเอาใหม่คุณถอยหลังก่อน

0: คุณอยากไปฉลองที่ไหนไหมก็วันนี้คุณขับรถวันแรกแล้วคุณก็ขับออกถนนขับมาไกลถึงนี่เลยอ่ะผมว่าคุณขับรถได้แล้วนะเหลือแค่ฝึกขับบ่อยๆแค่นั้นเองวันนี้ก็แปลกนะผมคิดว่าเดทแรกของเราเนี่ยคุณอยากจะไปกินอะไรอร่อยๆหรือไม่ก็ไปเที่ยวที่ที่คุณอยากไปสิทำไมคุณถึงอยากขับรถ
1: จริงๆฉันเคยมีปมเรื่องกลัวว่าจะพาป้าไปโรงพยาบาลไม่ทันเพราะขับรถไม่เป็นตอนที่ป้าแกเป็นอัลไซเมอร์ใหม่ๆฉันกลัวไปหมดทุกอย่างเลยกลัวว่าถ้าเกิดว่าป้าแกเดินหายไปจากบ้านฉันจะไปตามที่ไหน

0: กลัวว่าถ้าแกทำร้ายตัวเองเราต้องรอจนกว่ารถพยาบาลจะมามันก็คงจะไม่ทัน
1: ถ้างั้นคุณรออยู่นี่นะเดี๋ยวผมมา
0: คุณจะไปไหนอ่ะ
1: เดี๋ยวผมไปซื้อน้ำให้คุณดื่มแล้วเดี๋ยวคุณหายเหนื่อยแล้วเนี่ยเราไปฝึกขับรถกันอีกรอบหนึ่ง

0: จะทำอะไรวะรีบปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะเว้ย
1: ไปไป

0: คุณ
1: ปล่อยผม
0: พี่ไอ้
1: ผมจะไปฆ่ามัน
0: พี่จะไม่อุดไปนะคุณ
1: ปล่อยให้ปล่อย
0: คุณ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นใครคะ
1: ฉันน่ะเหรอฉันก็เป็นเจ้าของชีวิตเธอไงล่ะ
2: พวกมันใช้ทะเบียนปลอมฉันให้คนของเราเช็คแล้วแล้วก็เจออะไรอีกไหมตอนนี้ฉันกำลังให้ตำรวจเช็คกล้องวงจรปิดตามถนนว่าพวกมันสะกดรอยตามแกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันแกคิดว่าเป้าหมายมันคือเธอไม่ใช่แกแน่ๆใช่ไหม
3: พวกมันลงมือขนาดนี้แกยังถามอยู่เหรอวะฮะตอนนี้นะเว้ยที่ฉันอยากรู้เนี่ยว่าพวกมันคือคนเดียวกับที่ฆ่าแคลร์หรือเปล่า
2: ฉันรู้ว่าแกอยากรู้ว่าไอ้คนที่ฆ่าคุณแคลร์มันเป็นใครแต่แกต้อง

0: จเย็นๆมันอาจจะเป็นคนอื่นก็ได
1: ้จริงเหรอ
2: คุณ
1: เมื่อกี้ที่คุณกับคุณตุลบอกว่ามีคนสั่งฆ่าคุณแคลร์เป็นเรื่องจริงเหรอคุณแคลร์ถูกฆาตกรรมจริงเหรอ
2: คือเราเจอยากล่อมประสาทในเลือดของนักบิน
1: คุณรู้เรื่องนี้นานหรือยัง
2: คุณใจเย็นแล้วฟังผมก่อนนะคือที่ผมยังไม่ได้บอกคุณเนี่ยเพราะว่าผมกลัวว่าคุณจะตกใจกลัวเรื่องอย่างนึงมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได
1: ้ทั้งที่คุณรู้ว่าฉันกำลังอยู่ในอันตรายเหรอคุณรู้อยู่แล้วว่ามีคนกำลังจะฆ่าฉัน
2: น่
1: ะ
2: แต่ผมจำเป็นต้องทำแบบนี้ถ้าเรายังจับคนร้ายที่ฆ่าแคลร์ไม่ได้คุณก็จะตกอยู่ในอันตรายนะ
1: คุณก็เลยใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อให้ไอ้ฆาตกรนั่นปรากฏตัวใช่ไหมฉันถามว่าใช่ไหม

0: ณทำเพื่อฉันหรือคุณกำลังทำเพื่อคุณแคลร์กันแน่
1: ทำไมคุณถามแบบนี
0: ้ฉันไม่รู้ว่าที่คุณบอกว่าคุณทำเพื่อฉันแต่จริงๆแล้วคุณแค่ต้องการหาตัวคนที่ฆ่าคุณแคลร์เพื่อที่จะแก้แค้นให้คุณแคลร์โดยใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อหรือเปล่า
1: แคลร์เดี๋ยวสิ
0: เห็นไหมขณะตอนนี้ไม่มีคนอื่นอยู่คุณยังเรียกชื่อฉันว่าแคลร์เลยอ่ะหล่อยฉันอยากอยู่คนเดียว

0: กัน
1: ฉันให้ฉันก็ได้
0: ฉันตัวจริงเป็นไม่ได้

0: ตอนนี้ไม่มีคนอื่นอยู่คุณยังเรียกชื่อฉันว่าแคลเลย
1: คุณผมเองนะผมเข้าไปนะคุณคุณคุณแกเห็นใครหรือเปล่า
2: คนของเราบอกว่าคุณแคร์ขับรถไปข้างนอกฉันเลยรีบมาบอกแกนี่แหละ
1: อะไร
2: ดูวางเถอะ

0: มีอะไรหร
1: อป่าไม่มีอะไรหรอกแสดงว่าพวกมันรู้ความเคลื่อนไหวของฉันสิอาจจะไม่ใช่แกแต่เป็นเธอ

0: ช่วยด้วย
1: เป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: มีคนจะทำร้ายฉันนะ

0: Claire. เธอทำจะได้ไหม
1: สวัสดีครับผมชื่อนิชานะครับผมเป็นญาติของคุณนรินทร์มีใครไปเยี่ยมคุณนรินทร์บ้างไหมครับ
2: ไม่มีนะครับ
1: ถ้ามีใครมาเยี่ยมคุณนรินทร์รบกวนช่วยโทรบอกผมทันทีเลยนะครับ
2: ได้ครับ
1: ครับขอบคุณครับว่าไงต้น
2: ชาเราพบรถของเธอแล้ว
1: โอเคเดี๋ยวฉันรีบไป
3: ผมหาจนทั่วไม่เจอคุณแคร์เลยครับไม่เจอเหมือนกันครับยังไงก็ต้องตามหาให้เจอไปครับ
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอหายไปไหนฉันนี่คนตามหาแถวนี้อยู่ฮัลโหลเป็นไงเจอคุณแคร์ไหมว่าไงฉันว่าคุณแคร์ถูกจับตัวไปคนของเราดูกล้องวงจรปิดแถวนี้เห็นว่ามีรถตู้คันหนึ่งขับออกไป
4: แล้วเห็นทะเบียนรถไหม
1: กล้องโน้นนั้นมันมืดมากฉันกำลังให้คนดูอยู่ว่ามีกล้องตัวอื่นที่ชัดกว่านี้ไหม

0: ันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping

0: ดูท่าทางมันจะเป็นห่วงเธอมากนะอยากรับสารมันไหมหรือว่าไม่รับดีรับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับวางไปแล้วอ่ะทำยังไงดีอ่ะทีนี้มันก็โทรมาขัดจังหวะเราไม่ได้แล้วนะ
1: แกคิดว่าใครที่จะทำเรื่องแบบนี้
0: อยากรับสายมันมากนะเลยแล้วทำไมเวลาที่กูโทรไปเนี่ยมึงไม่รับฮะจะขอโทษขอโทษจะขอโทษนิดแหละฉันรู้ว่าที่เธอไม่รับสายเนี่ยเพราะว่าเธอกำลังเจ็บอยู่ฉันดีใจแค่ไหนตอนที่ฉันได้ยินเสียงเธอน
2: ะสวัสดีค่ะ
0: แคลร
2: ์นั่นใครคะ

0: ฉันก็เป็นเจ้าของชีวิตเธอไงล่ะ
1: ถ้าคุณไม่บอกว่าคุณเป็นใครฉันจะวางเดี๋ยวนี
0: ้ถ้าเมื่อตอนใหม่เธอยอมมาดีๆป่านนี้เราก็คงได้เจอกันแล้ว
1: คุณต้องการอะไร
0: เธอไงรู้ไหมตอนที่ฉันได้ข่าวว่าเธอหอบตกเนี่ยฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะได้เจอเธออีกแต่ตอนนี้เธอมาอยู่ตรงหน้าฉันอย่างนี้แล้ว

0: ถ้าคุณรู้ว่าฉันหอตกคุณก็น่าจะได้ข่าวเรื่องที่ฉันความจำเสื่อมเพราะหอตกด้วยเหมือนกันฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแล้วคุณจับฉันมาแบบนี้ทำไม
1: เพราะฉันจะทำตามสัญญาที่เธอเคยขอให้ฉันทำไง

0: ชานนี่แกจะทำอะไรฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณรสลินแกคิดว่าคุณรสลินเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหรออาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันต้องทำในสิ่งที่ฉันทำได้ก่อนก็แค่นั้น
1: มีอะไรกันเนี่ย
0: คุณเอาแคลร์ไปไว้ที่ไหน
1: นี่แกพูดเรื่องอะไรนางแคลร์มันจะไปไหนฉันจะไปรู้ได้ยังไง
0: บอกผมมาว่าคุณเอาแคลร์ไปไว้ที่ไหนไม่อย่างนั้นผมจะทำให้คุณอยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่ได้ต่อไป
1: แกว่ายังไงได้ชานนี่แกจะล้ำเส้นมากกันแล้วนะ
0: คุณต่างหากที่ล้ำเส้นที่แคลร์หายตัวไปในฝีมือคุณใช่ไหมคุณบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าคุณเอาแคลร์ไปไว้ที่ไหนผมถามว่าคุณเอาแคลร์ไปไว้ที่ไหนกลับมาครับ
1: อะไรของแกจะบ้าหรือเปล่าโวยวายอยู่ได้

0: คุณคุณ
1: ไป
0: คุณใครอ่ะคุณคุณตามฉันมาคุณหายไปไหนมาคุณคุณคุณคุณคุณได้ยินผมไหมคุณคุณคุณคุณคุณได้ยินผมไหมคุณ

0: กได้เรื่องอะไรมาบ้างวะ
1: ยังไม่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ไม่เห็นอะไรตอนนี้ฉันกำลังให้คนของเราเช็คทะเบียนรถทุกคันที่ขับออกจากซอยในช่วงเวลาที่เธอหายไปอยู่ถ้าเธอถูกจับไปจริงๆล่ะ
2: คุณก็เลยใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อให้ไอ้ฆาตกรนั้นปรากฏตัวใช่ไหมคุณทำเพื่อฉันหรือคุณกำลังทำเพื่อคุณแคลร์กันแน่ฉันไม่รู้ว่าที่คุณบอกว่าคุณทำเพื่อฉันแต่จริงๆแล้วคุณแค่ต้องการหาตัวคนที่ฆ่าคุณแคลร์โดยใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อหรือเปล่า
1: ฉันว่าแกควรใช้เวลาตอนนี้คิดให้ดีดีกว่าว่าถ้าเธอฟื้นมาแล้วเนี่ยแกจะตอบคำถามเธอยังไงแกก็รู้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตั้งแต่แรก
0: ฉันรู้นะเว้ยว่าที่แกพูดมาเนี่ยเพราะว่าแกเป็นห่วงแต่ว่าฉันรักเธอจริงๆ
1: แล้วเธอที่แกว่าเนี่ยแกหมายถึงใครคุณแคลร์หรือผู้หญิงที่ชื่อจิลา
0: ฉันไม่สนหรอกเว้ยว่าเธอจะชื่อแคลร์หรือชื่อจิลาเพราะผู้หญิงที่ฉันรักคือคนที่อยู่ตรงหน้าฉันตรงนี้แล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นแกก็ควรพาเธอออกไปจากที่นี่ซะถ้าแกรักเธอจริงๆแกไม่ควรพาเธอมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะไม่อย่างนั้นเธออาจจะมีจุดจบเหมือนคุณแคลร
0: ์คุณเป็นยังไงบ้าง
2: ฉันไม่เป็นไร
0: เมื่อคืนคุณหายไปไหนมา
2: ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแล้วคุณจับฉันมาแบบนี้ทำไม
3: เพราะฉันจะทำตามสัญญาที่เธอเคยขอให้ฉันทำไงเธออยากให้ฉันเป็นคนฆ่าเธอ
2: ฉันแค่ฉันอยากอยู่คนเดียว
0: คุณขอโทษนะที่ผมไม่ได้บอกความจริงกับคุณเรื่องค่ะ
2: ฉันยังไม่อยากคุยเรื่องนั้นตอนนี
4: ้คุณแคร์นี่ยังไงตอนนั้นเห็นเกียรติชุดนี้หรือเปล่าแต่ไปใส่นั่งทานข้าวคุณท่านเฉยเลย
5: ขนาดนั้นเลยเหรอพี
4: ่ก็เออสิตอนนั้นนะคุณแคร์ถึงขั้นกระบอกให้ฉันอะเอาไปทิ้งแต่คุณชาเขาไม่เห็นก่อนก็เลยเก็บเอาฝากไป
5: อ้าว
4: แต่คุณแฟนก็อย่างเงี้ยแหละ3 วันดี4 วันร้าย
5: จริงอันนี้พี่จริง

0: คิดว่าฉันจะพาเธอไปฆ่าหรือไงฉันจะทำแบบนั้นทำไมเธอก็รู้นี่ที่ฉันพาเธอไปเนี่ยเพราะว่าเธอยังจำฉันไม่ได้สักที
1: ก็ฉันไม่รู้จักคุณนี
0: ่ไม่ต้องห่วงหรอกเราต้องได้เจอกันอีกแน่อีกอย่างนะฉันอยากให้เรื่องนี้มันเป็นความลับระหว่างเราสองคนเธอจะบอกใครก็ได้นะแต่ถ้ามีใครรู้ฉันจะฆ่ามัน

0: ุณเดี๋ยวสิผมรู้แล้วว่าคุณโกรธผมไม่อยากเห็นหน้าผมอีกแต่ถ้าคุณไม่คุยกับผมแล้วเราจะเข้าใจกันได้ยังไง
1: คุณอยากให้ฉันเข้าใจว่าอะไรอ่ะเข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดคุณแต่เป็นความผิดของไอ้คนที่อยากฆ่าคุณแคร์งั้นเหรอหรือว่าคุณอยากให้ฉันเข้าใจว่ามันเป็นเพราะความสวยของฉันเองคุณรู้ไหมว่าความรู้สึกฉันตอนนี้มันเป็นยังไง
0: คุณ

0: และต่อไปนี้นะคุณไม่ต้องเอาของอะไรมาให้ฉันอีกโดยเฉพาะของที่คุณเคยซื้อให้คุณแคร์แล้วเธอไม่เอาเนี่ยไม่ต้องเอามาให้ฉัน
1: ผมยอมรับว่าผมเคยซื้อชุดนี้ให้แคร์จริงๆแต่ว่าตอนนี้ผมตั้งใจให้มันกับคุณเพราะเป็นคุณนะ
0: ฉันถามหน่อยเถอะถ้าวันนี้หน้าฉันไม่ได้เหมือนคุณแคร์คืนนั้นคุณยังจะบอกว่ารักฉันอยู่ไหม
1: รักคุณนะแล้วถ้าเกิดผมบอกว่าใช่จะเชื่อผมไหม
0: คุณกลับไปเถอะฉันอยากอยู่คนเดียว

0: ใครโทรมาล่ะคะคุณคุณคุณเป็นอะไรล่ะ
1: อย่า
0: คุณคุณคะคุณเป็นอะไรล่ะคุณ
2: ปู่นั่งก่อนครับ
0: นั่งก่อนครับ
2: ปู
1: ่ปู่สึกดีขึ้นไหมครับไม่ค่อยชั่วกันแล้ว
0: บินขอโทษนะคะคุณบินไม่คิดว่าคุณจะตกใจขนาดนี้ค่ะบินก็แค่คิดว่าเผื่อจะมีใครโทรมาบอกคุณเรื่องแคลร์ลินก็เลยถามขึ้นมานะคะ
1: แคลร์เป็นอะไร
0: ไม่รู้สิคะก็เมื่อคืนชานมาบอกว่าแคลร์หายตัวไปแล้วก็มาโวยวายใส่ลินแล้วตกลงเจอแคลร์หรือยัง
3: เจอแล้วครับคุณปู่พอดีว่าแคลร์เขาทานยาแล้วก็เผลอหลับไปนะครับคุณปู่แล้วผมติดต่อเขาไม่ได้ผมก็เลยตกใจขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดนะครับ
1: ไม่มีอะไรก็แล้วไปนะฉันผมอยากให้เธอเลื่อนวันแต่งงานขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นตัวอย่างเมื่อกี้สิถ้าไม่มีเธอไม่มีรินก็อยู่ปู่คงจะตายไปแล้วรีบแต่งกันซะเร็วๆนะปู่จะได้ส่งต่อทุกอย่างให้พวกเธอได้

0: งคะ
1: มีอะไรอีก
0: บินอยากมาคุยกับคุณเรื่องพินัยกรรมนะคะเมื่อกี้ลินได้ยินว่าคุณจะส่งต่อทุกอย่างให้แคร์กับชาญลินก็เลยอยากมาคุยกับคุณเรื่องนี้ค่ะ
1: ไม่ต้องไปคิดมากหรอกฉันก็บอกเธอแล้วไงว่าฉันจะยกอะไรทุกอย่างให้กับใครนะก็เมื่อวันที่ฉันไม่อยู่แล้ว
0: เปล่าเลยค่ะดินไม่ได้มาเพื่อจะคัดค้านอะไรเลยคุณยกทุกอย่างให้แคร์กับชานเถอะนะคะดินรู้ว่าที่คุณสร้างเงื่อนไขเรื่องพินัยกรรมขึ้นมาก็เพื่อให้เราทุกคนอยู่บ้านหลังนี้เพื่อให้เรารักกันแต่คุณก็เห็นแล้วนี่คะว่ามันเป็นยังไงคุณยกทุกอย่างให้แคร์นะคะดินไม่อยากยื้อแย่งทะเลาะวิวาทอะไรกับใครเพื่อให้คุณไม่สบายใจอีกแล้วค่ะ
1: พี่จะพูดจริงเหรอ
0: ค่ะถ้ามันจะทำให้คุณหายเครียดหายป่วยดินไม่อยากให้คุณเป็นอะไรค่ะ
1: ขอบใจมากนะอย่างน้อยมันก็ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหนึ่ง

ถ้าอย่างนั้นคุณพักผ่อนเถอะนะคะตื่นขอตัวก่อนค่ะไอ้แกมึงหลอกกูสวัสดีค่ะดิฉันรสลินภรรยาท่านทิวาค่ะ

0: ทำงานกับฉันไหมคะ
1: คุณจะให้ฉันไปสืบเรื่องของใครล่ะคะ
0: ตัวฉันเอง
2: แล้วเบอร์ที่ไม่โชว์เบอร์นั้นยังโทรหาคุณอีกไหม
0: คุณคิดว่าคนที่ใช้เบอร์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการตายของแคลร์หรือเปล่า
3: ถ้าไม่มันจากคุณทุกอย่างก็จะเป็นของเรา
2: ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณจริงๆที่คุณปู่เรียกเราสองคนมาวันนี้คือจะบอกแขกของท่านเรื่องงานแต่งงานของเราฉันเป็น

0: ม่ได
1: ้ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ

0: มากแล้วฮะเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวนะครับเราจะเชิญเชิญศิลปินและซุปตาร์ลูกทุ่งมาแข่งขันกันตามโจทย์เพลงที่เราตั้งไว้นะครับมีโค้ชสองสีเป็นผู้นำทีมครับรู้ผลแพ้ชนะต่อสัปดาห์แล้วก็ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้ม
1: สวัสดีครับ
0: พี่สรินทรานิยากร
2: สวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะป้า
0: และคุณครูสลาคุณวุฒิ
3: สวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับนี่เดี๋ยวว่าเขาพร้อมอยู่แล้ว
4: ครับ
3: พร้อมที่จะสำแดงความเก่งของเขาแล้วพี่ๆวงกลัดแบนครับ

0: มาแบบนิ่มนวลวันนี้อาจารย์พิสมัยไม่ได้มาเนี่ย
1: อ๋อที่เป่าแซกโซโฟนใช่ไหมฮะวันนี้ติดภารกิจไปเป่างานบวชอยู่ติดงานบวช2งานก็เลยส่งอีกท่านนึงมาแทนนะครับผมแม่เห็นกระดาษแบนแล้วตอนนี้เรามีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
0: โอ้โห
1: เพราะคิดถึงจึงกลับมาฮะอ้อมสุนิสานีโน่เมธานีฮันนี่พัดสอนหนุ่มเสกจุ๋มนรีกระจ่างป้อมออโตบานเฉลียงและ3โทนครับวันนี้ฮะศิลปินระดับตำนานจากค่ายคีตากลับมารวมตัวบนเวทีเดียวกันอีกครั้งในคอนเสิร์ตคิดถึงคีตาโดยภูสิทธิ์ไหลทองครับมาเจอศิลปินคีตาที่คุณคิดถึงครับพร้อมบทเพลงที่เคยอยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ครับณสยามพิกฮอลนะครับเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์โทร02-262-3456แล้วมาร่วมเก็บความทรงจำดีครั้งนี้ไปด้วยกันนะฮะ
0: ภูสิทธิ์ไหลทองนี่แซกโซโฟนนี
1: ่โอ้โห
0: ระดับปรมาจารย์เลยต้องไปฟังมีตั๋วฟรีไหม
1: แม่ถามมาตั้งนานนี่คือจะหาตั๋วฟรีแล้วฮะ
0: ก็ผมชอบเขามากเลยขอผมฟรี
1: อยากได้สักกี่ใบ
0: 2ใบ
1: จัดไปฮะ
0: โอ้ขอบคุณมาก
1: ครับผมหาได้นะ
0: งั้นเอาคำขอบคุณลุงผมคืนมา
1: เดี๋ยวหาให้ครับเดี๋ยวจัดให้เลยแต่แน่นอนตอนนี้โค้ดทั้งสองสีพร้อมแล้วครับไปพบโค้ดแมนและโค้ดโหน่งครับ
0: โอ้โห
2: เชิญครับน้องแมนดีครับผมเดินมาเป็นสายลับเลย
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: คร
4: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ สวั
3: สดีครับ
4: น
3: ้
4: องแมน
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: น้องแมน
1: ถึงว่าวันนี้เห็นรถโค้ดโหน่งมาจอดแต่เช้าเลย
4: ไม่จอดได้ไงล่ะครับ
1: แล้วก็ไม่ดับเครื่องด้วย
4: ก็รู้ว่าเพชรตัดเพชรไง
1: แหมเหมือนอยู่แถวนี
4: ้เมื่อคืนเล่นเท่งซะแล้ว
1: อ๋อจริงๆจะเป็นเท่ง
4: บ้านหม่ำไง
1: อ๋อ
4: บ้าน
1: ที่หม่ำเลย
4: โอ้ยก็กินแต่เที่ยงคงไม่รอดหรอก
1: เออนะอ่ะวันนี้สนุกสนานเหมือนเช่นเคยนะลูกทีมเป็นไงเจอลูกทีมยังครับวันน
4: ี้ยังไม่เห็นใครเลย
1: อ้าวเหรอมาข้างหลังไม่เห็นใครเลยเหรอ
4: ไม่เห็นใครเลย
1: จริงอ่ะมันต้องเจอกันบ้างสิ
4: ไม่เจอก็เพื่อมาเซอร์ไพรส
1: ์เอามาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมอ่ะพร้อมแล้วไปพบกับศิลปินทั้ง6ท่านครับเชิญครับทางนี้โอ้โหมีตั้งแต่รุ่นเด็กนะ
0: มาวินมาวินนี่มาวิน
1: นี่โค้ดโหน่งรู้จักกันด
0: ีแชมป์น้องป้อม
5: สวัสดีครับพ็อกส์ไ
1: อสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะเหมือนงานวันเด็กก็ย่อยไงไม่รู้นะวันนี้นะผมพ่อแม่พามาเที่ยววันเด็กเลยนะฮะ
4: เด็กวันนี้ก็เติบโตในวันหน้าไง
1: อ
4: ันนี้เริ่มเติบโตแล้วเห็นไหม
1: คุ้นเคยกันดี
4: นี่เขาแชมป์มานะเนี่ย
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวสินเงินเริ่มแนะนำตัวเลยครับคนแรกครับ
6: สวัสดีค่ะน้องมีตังมรกตบุญรัตน์ค่ะรองแชมป์ไม่ทองคำ3วัยซีซั่น3วัยเด็กค่ะ
1: นี่น้องมีตังชื่อดีไหม
4: เด็กปาจีนเด็กปาจีนนะเด็กนายกใหญ่ครับนายกใหญ่นายกเล็ก
1: ปาจีนไหมลูกใช่ไหมลูกปาจีนปาจีนน้องมีตังหนูลูกแนะนำตัวเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะน้องจุลวิการค่ะรองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่8รายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะ
1: น้องจูนน้องจูนใช่ไหมลูกน้องจูน
5: อันนี้มีตังอันนี้มีแฟนยังครับผม
7: ไม่มีค่ะ
1: เราล่ะมีหรือยัง
5: อ๋อไม่ทันแล้วครับ
1: น้องมีตังน้องจูนอ่ะ
8: สวัสดีครับชเอมโบวินี่ครับสวัสดีครับจากไฮจีนี่เรคคอร์ดครับ
1: ชเอมน้องชเอม
4: ชเอมถ้าน้องชอมอยู่นู่นปาจีน
1: อ๋อมีชะอมด้วยเหรอ
4: ชะเอมชะอม
1: อ่ะมาที่ฝั่งสีแดงครับคนแรกครับ
9: สวัสดีครับผมพ็อกบิ๊กไอครับ
1: น้องพ็อกนะพ็อกบิ๊กไอนะครับเชิญครับ
10: สวัสดีค่ะน้องต้องบุงอ่ะจงเด่นกลางค่ะแชมป์ออฟเดอะแชมป์จากรายการชิงช้าสวรรค์ปีที่8ค่ะ
1: น้องต้อมน้องต้อมนะครับผมอ่ะหนูลูก
11: สวัสดีครับน้องมาวินปฏิญญานัทจันทรานุพงศ์ครับเป็นแชมป์รายการไม้ทองคำ3ใบครั้งที่6ครับ
1: น้องมาวินน้องมาวิน
5: โอ้วันนี้แชมป์เยอะมาก
4: ใช่เปล่าเด็กที่ไหนลูกหนูคนที่ไหนครับ
1: จังหวัดอะไรลูก
5: ใช่หรือเปล่าก
11: รุงเทพค่ะ
4: กรุงเทพนี่หลักสี่นี่
1: อยู่หลักสี่ไหมบ้านอยู่หลักสี่หรือเปล่าลูกมาวิน
11: ไม่แน่ใจ
1: เอ้า
5: เขายังเด็กอยู
1: ่อ่ะคู่นี้เจอกันแล้วก็คู่สาวๆกันบ้างน้องจูนกับน้องต้อมเป็นไงเคยเห็นผลงานกันไหมคะ
7: เคยค่ะ
1: เป็นไงบ้างฝีมือของต้อม
7: สุดยอดอยู่แล้วค่ะน้องต้มก็ตอนนั้นที่แข่งชิงช้าสวรรค์ปีเดียวกันค่ะน้องเป็นแชมป์หนูเป็นรองแชมป์ค่ะ
1: อ๋อนะฮะน้องต้มเหรอคะ
10: ค่ะก็สำหรับหนูพี่จูนคือแบบว่าเป็นคนที่เสียงเพราะมากแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักกับหนูเสมอมาเลยค่ะ
1: นะวันนี้เดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมอ่ะคู่หนุ่มๆกันบ้างวันนี
4: ้เขาเหมือนฝาแฝดนะคู่นี้นะ
1: เคยเห็นผลงานกันไหม
8: ก็ผ่านตากันบ้างอยู่แล้ว
1: ตากันบ้างนะ
8: มีพูดคุยกันบ้างอยู่แล้วครับ
1: พูดถึงพ็อกหน่อยเป็นไงคนนี
8: ้หล่อฮะ
1: หล่อนะโอเคเราทางเราชอบทางนี้เหรอฮะเราชอบแบบนี้เหรอ
8: ผู้ชาย
1: ต้องมีทางด้านดนตรีแต่การร้องเขาเสียง
8: แน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องกีตาร์เขาก็แน่นอนอยู่แล้วครับเขาเล่นได้สุดยอดอยู่แล้วเราก็ไปทางอื่นดีกว่าเพราะทางนั้นเขาได้อยู่แล้ว
1: เขาได้อยู่แล้ว
8: ใช่ทางนั้น
4: บางคนเขาก็หล่ออยู่แล้วแต่เขาให้เกียรติไงว่าเอ้ยคุณหลอกกว่าผมอีกนะแต่จริงหลอกเท่ากันเลย
1: ครับผม
4: เนี่ยมองดูดีหมดเลยหลอกหมดเลยสวยหมดเลย
1: อ่ะพ็อกล่ะพูดถึงชัยเอ็มหน่อย
3: ก็เห็นพี่ชัยเอ็มตั้งแต่ก่อนเข้าจีนี่เรคคอร์ดนะครับก็ว่าติดตามวงโบวินีวงพี่เขาก็เป็นเด็กใต้เหมือนกัน
1: อ่ะคู่นี้เจอกันนะครบกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
12: กติกาเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเราจะรวมเหล่าซุปตาร์ที่รักในเพลงลูกทุ่งมาแบ่งออกเป็น2ทีมทีมเพชรสีน้ำเงินนำทีมโดยโค้ชแมนพิสิทธิ์พงษ์และทีมเพชรสีแดงนำทีมโดยโค้ชหนุ่งชาชาชาซึ่งแต่ละสัปดาห์จะสะสมคะแนนกันเริ่มจากเกมโค้ช1เกมและเพชรแต่ละสีจะต้องส่งลูกทีมเพื่อมาแข่งขันกันสัปดาห์ละ3โจทย์เพลงพร้อมการตัดสิน2ใน3เสียงจากคณะกรรมการเมื่อแข่งขันจนถึงโจทย์สุดท้ายเพชรสีใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับเหรียญรางวัลและเป็นแชมป์ประจำสัปดาห
1: ์เรามาเริ่มเล่นเกมก่อนนะเป็นเกมของโค้ดนะครับจะได้สะสม1คะแนนแรกจะเป็นของสีไหนนะก่อนที่เราจะเข้าสู่โจทย์การแข่งขันร้องเพลงวันนี้เป็นเกมสัตว์ร้องทำนองฮิต
5: เกมใหม่เนี่ย
1: เกมใหม่เลย
5: เกมใหม
4: ่ครั้งที่แล้วผมได้เหรียญด้วย
1: ได้เหรียญด้วยดีใจไหมน้ำตาไหล
4: เชือกขาดไปแล้ว
1: ไปโดนฝนนะสิถ้าโดนฝนแล้วมันเปื่อย
4: เชือกขาดใช่โดนแดด
1: อ๋อแดดกรอบเลยแหละเป็นโค้ชคนแรกๆนะที่เขาทำชนะ2สัปดาห์ติด
4: นี่ผมจะเก็บไว้เลยนะ
5: แล้วได้เหรียญกลับบ้านคนแรกด้วยนะ
1: แรกเลยไม่มีทำอีกแล้ว
4: ผมวันนี้ไม่รู้จะได้อีกแล้วนะ
1: เดี๋ยวต้องเลือกลูกทีมมานะครับคนหนึ่งคนใบ้นะใบ้เป็นเสียงสัตว์แต่เป็นเสียงสัตว์ที่เป็นทำนองเพลงอ่ะพร้อม
5: ครับ
1: แมนเลือกใครฮะหนึ่งคนสีน้ำเงินมีใครบ้างอ่ะมีใครดี
5: พี่ชัยเอมดีกว่าครับ
1: พี่ชัยเอมนะรอก่อนนะสีแดงโค้ชนง
5: พ็อกครับ
1: พ็อกนะตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับผมใครจะเริ่มเล่นก่อนครับ
5: เอาผมก่อนดีกว่า
4: เชิญให้น้องก่อน
1: พร้อม
5: ครับ
1: เลือกก่อนว่าจะได้หมวดไหนได้หมวดที่เป็นเสียงแมว
5: ครับผม
1: คุณจะต้องใบ้ให้เป็นเสียงแมวก็คือ
5: แล้วทำเสียงแมวสิ
1: เสียงแมวก่อนครับผม
8: พอละ
1: พร้อมนะ40วินาทีเหมือนเดิมนะพร้อมแล้วเริ่มครับ
5: ขอเป็นเพลงในหัวใจเธอ
1: ถูกครับได้หนึ่งเพลงแล้วนะฮะเพลงที่สองครับ
13: เมา

0: แมวแมวแมว
1: ไปต่อไปต่อไปต่อไปหยิบไปหยิบ
2: จะจบเพลงแล้วนะ
0: แมวแมวแมวแมวแมว
3: ใช่ใหญ่แล้วป่ะ
0: แมวแมว
1: อย่าไปพูดสิไม่ใช่เรื่องนี้ยิงไม่ออกยิงไม่ออก
4: แล้วแล้ว
0: แมวแมวแมวแมวแมวแมว
1: ผ่านผ่านผ่านนะ

0: มันอยู่ในปากพ่อชื่ออะไรไปต่อ
1: ผ่านไหม
0: ผ่าน
1: นะโอ้โหสองเพลง
2: แมว
1: เลิกแล้วค่ะได้นะ
0: โอ้ยได้ไป2เพลง
3: เพลงเมื่อกี้มันอยู่ในปาก
1: เพลงที่2คุณน่าจะได้นะพี่โหน่งหลุดมาแล้วด้วย
4: ใช่
1: ไหม
4: ใช่
1: ไอ้แลมใช่ครับ
0: อ๋อยา
1: แ
0: ลม
1: แล้วก็อ่ะเพลงที่3คุณลงไปอีกทีอ่ะ
0: คาถาหมานิยม
1: ไม่ทันนะฮะได้ไปแค่2เพลงนะครับผม
4: 2เพลงยังดี
1: สีแดงเชิญครับ
4: เหมือนกันมั้ยเสียงแมวเ
1: ปล่าไม่ต้องแล้วแต่คุณจับเพราะมียุงด้วยนะมีเสียงยุงด้วย
4: จะทำยังไงวะเนี่ย
1: ถ้าคุณจับได้ยุงแล้วยุ่งเลยนะฮะมันยากไงวีวีวีวีวีวีวีวีวีจระเข้ได้ไหมจระเข้จระเข้
4: จระเข้มีเสียงเหรอ
1: เอา
4: หายใจทางจมูกเหนือน้ำเลยมันจะทำยาก
1: งูดีกว่างูง่ายกว่าง
4: ูเห่าใช
1: ่ไหมงูเห่าย
4: ับเห่าไง
1: ขอได้หมา
4: อะไรก็ได้แหละ
1: มันได้
4: ง่ายได้หมาดีจะได้มีน้ำซุปเพิ่ม
1: ใช่อันเดียวพอเอาอันไหนอ่ะ
4: ตอนนี
1: ้เฮ้ยโอ้โหสุนัขคุณเลือกเอาว่าจะคุณจะเอาคุณมีสุนัขตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ตัวเล็ก
4: ถ้าเป็นพี่เต๋อถ้าเป็นพี่เต๋อฉันจะไม่ได้ทำเหมือนมากเลย
1: ตัวเล็กแหละตัวเล็กใบง่ายกว่าไหมร้องนั่นร้อง
5: ทำหอนดิหอนหอนเป็นทำนองได้นะ
1: หอนเป็นทำนองก็ได้เอาไงคุณจะเป็นคนใบ้หรือคุณจะทายหรือจะให้พอกใบ
4: ้ได้หมดเลย
6: พี่ส่งใบดีกว่า
4: เอาได้
1: ส่งใบนะพร้อม40วินาที
4: เดี๋ยวอะไรเนี่ย
1: พูดชื่อเพลงนะเริ่ม
4: ห้องห้อง
1: ดูทีดูที
6: ไม่ได้อะไรเลย
1: คุณเอาเมโลดี้ได้ก่อน
4: ห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้อง
6: ยังไม่มาพี
1: ่ยังไม่เอานะผ่านไหม
4: ห้องห้อง
6: ห้องห้อง
4: ห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้อง
6: เชฟบะ
1: ถูกโอ้ยคุณทำได้ไงเนี่ย
6: ห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องนั่นแหละได้เท่านั้น
4: ห้องห้องห้องห้องห้องห้อง
1: เมโลดี้ถูกต้องเอาเมโลดี้ถ
4: ูกห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้อง
1: มันเหมือนภาษาจีน
4: ห้องห้องห้อง
1: ผ่านไหมผ่านไหมผ่านผ่าน
6: ผ่านผ่านก่อนผ่านก่อน
1: ผ่านอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายนี่ง่าย
4: ห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้อง
6: ไก่ไก
1: ่ได้ครับ
6: โอ้
1: โอเค
4: ห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้องห้อง
6: หัวใจยังว่าง
1: หัวใจยังว่าง
6: ถูกไหม
4: สองมือกับ
1: โอ้มันดูไปดูดีอาจจะใกล้ๆกันแล้วก็ได้ไปสองเพลงเท่ากันรับไปสีละหนึ่งคะแนนสองเพลงเท่ากันนะครับผม
5: แต่โหน่งถนัดเสียงปู
1: ทำไมมีรอยยิ้มอ่ะ
4: โอ
1: ้มีรอยยิ้มมีรอยยิ้ม
4: น้ำ
1: พร้อมครับตอนนี้ก็ถือว่ามีตุนไว้ก่อนสีละหนึ่งคะแนนสรุปคะแนนสักครั้งนะฮะตอนนี้สีน้ำเงินหนึ่งคะแนนและสีแดง1คะแนนมาโจทย์ที่1ค่ะโจทย์ลูกทุ่งรุ่นพี่ไมค์ทองคำก็คือง่ายๆฮะนำเอาบทเพลงของรุ่นพี่ไมค์ทองคำมาขับร้องนั่นเองนะสีน้ำเงินส่งใครดี
5: เดี๋ยวเริ่มจากตัวเล็กน้องมีตังค์มรกตครับผมนั่งซ้อมเพลงเศร้าฮะ
1: น้องมีตังค์นะครับนั่งซ้อมเพลงเศร้านี้ก็เป็นเพลงของรุ่นพี่คือน้องหมิว
5: พี่หมิว
1: น้องหมิวเข็มจิรานั่นเองนะครับผมสีแดงครับพี่นง
4: เมื่อกี้ส่งเด็กไปแล้วไงก็ส่งมาวินเลย
1: ไปส่งผู้ใหญ่มาสู้เลยนะ
4: มาวินดีกว่า
1: ส่งผู้ใหญ่เลย
4: มาวินดีกว่า
1: น้องมาวินเพลงอะไรฮะ
3: พระจันทร์ไม่เต็มดวงครับ
1: พระจันทร์ไม่เต็มดวง
3: มาวินเจอเด็กๆก็เจอเด็กเลย
1: เจอกับเด็กเป็นเพลงของน้องนันนะพี่นันนะครับผมแชมป์ใบทองคำนะครับผมอ่ะเราจะเริ่มกันที่เพชรสีน้ำเงินนะน้องมีตังในบทเพลงนั่งซ้อมเพลงเศร้าเชิญครับ
7: มีตังมรกตสาวน้อยผู้มีใจรักในเพลงลูกทุ่งในวัย11ปีการันตีด้วยดีกรีรองแชมป์ใบทองคำ3วัยครั้งที่3น้องมีตังเป็นเด็กที่มีเสน่ห์ในการร้องเพลงลูกทุ่งแนวซึ้งกินใจและเพลงที่มีเนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกได้เกินวัยมีจุดเด่นที่เนื้อเสียงหนานุ่มไพเราะและถ่ายทอดอารมณ์เพลงเศร้าออกมาได้ดีเยี่ยมทำให้แฟนคลับติดตามความน่ารักของน้องอย่างต่อเนื่องครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: น้องมีตังนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับเป็นไงร้องคนแรกตื่นเต้นไหม
0: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นเนอะไม่ได้ร้องเพลงบนเวทีนี้มานานนั้นหลังจากได้รองแชมป์ไปใช่ไหมลูก
0: ค่ะ2ปีกว่าๆได้
1: 2ปีกว่าๆเป็นไงหลังจากมีโอกาสได้รางวัลไปได้ตำแหน่งไปเป็นไงบ้างลูก
0: รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะที่หนูทำได้
1: แล้วเพลงเนี้ยที่เลือกมาวันนี้ลูกยากไหมลูก
0: ยากค่ะ
1: ของพี่หมิวอะเนาะ
0: เพราะว่าพี่หมิวร้องไว้เพราะมากๆเลยค่ะหนูก็ไม่ได้มีความสามารถเท่าพี่หมิวค่ะ
1: โอ้โหดูพูด
2: ไม่พูด
1: อ้อนคณะกรรมการไว้ก่อนนะเนี่ยนะเผื่อแฟนๆคิดถึงมีตังล่ะไปติดตามมีตังที่ไหนได้บ้างลูก
0: ก็ฝากติดตามหนูนะคะได้ใน TikTok Facebook เลยค่ะช่องมีตังมรกตบุญรัตน์ค่ะ
1: ใช้ชื่อนี้เลยนะน้องมีตังนะครับผมอ่ะโค้ชแมนฮะผลงานของน้องมีตัง
3: เก่งครับน้องพึ่งเท่าไหร่นะครับป.5ใช่ไหม
0: ป.5ค่ะ
3: ป.5สมัยพี่ก็ยังคือถ้าต้องร้องเพลงนึงได้ขนาดนี้ผมว่ามันต้องทำความเข้าใจอะไรบางอย่างในผลงานเพลงนั้นมากๆซึ่งเด็กป.5ถ้าเป็นผมคงทำอะไรแบบนั้นไม่ได้แต่น้องถือว่าเก่งมากๆครับรายละเอียดอะไรเดี๋ยวให้กรรมการแนะนำแต่ว่าอาจจะบวกด้วยน้องมีประสบการณ์ข้างนอกด้วยมั้งครับไปร้องเพลงตามงานคือสถานที่จริงมันหล่อล้อมแล้วก็เหมือนเสริมกระดูกให้เขาแข็งแรงพอมาพื้นที่ตรงนี้โอเคแหละอาจจะตื่นเต้นอะไรบ้างแต่คิดว่าเขาเก่งเกินวัยมากๆภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่วันนี้มาด้วยไหมครับ
0: มาค่ะ
3: โอเคฝาก200มาให้พี่นะครับคุณพ่อคุณแม่นะ
1: ลูกทีม
3: โอเคโอ้เก่งครับเก่ง
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: มาถามพี่ๆร่วมทีมบ้างพี่เจเอมเป็นไงผลงานของน้องมีตังลูก
4: เสียงหวานมากลูกเสียงหวานพี่ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าหนูสื่อสารแบบว่าสมบูรณ์มากนะครับมีแต่คำอวยพรก็ขอให้หนูแบบว่าประสบความสำเร็จมากๆยิ่งโตก็ขอให้เก่งแล้วก็ประคองสิ่งเหล่านี้ซ้อมเยอะๆทำมันบ่อยๆแล้วสักวันหนึ่งจะประสบความสำเร็จแน่นอน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พี่จูน
5: ค่ะน้องมีตังตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่มากๆเลยค่ะเก่งมากๆเสียงหวานละมุนมากเลยค่ะอยากให้น้องตั้งใจฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะหนูจะต้องเก่งกว่านี้แล้วก็ไปได้ไกลแน่นอนค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมมาฟังคณะกรรมการกันบ้างครับอโนดครับ
6: น้องมีตังจริงๆแล้วก็เป็นคนเก่งมากนะตั้งแต่เขาประกวดใหม่ทองคำนะแล้วเลือกเพลงนี้ของพี่หมิวมาร้องอ่ะจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากจริงเพลงนี้มันเป็นต้นทำนองมันจะเป็นไทยเดิมชื่อเพลงไทยเดิมคือลาวล่องน่านล่องลอลิงนะลาวล่องน่านมันจะมีทำนองอยู่เพลงของสายันสัญญาร้องทำนองเดียวกันเลยแต่นั่นครูมงคลอมาตยคุณท่านเขียนแต่เป็นลาวล่องน่านทั้งหมดเลยแต่ผมมาเขียนเพลงนี้ผมเอาลาวล่องน่านแล้วมีปรับตัวโน้ตสลับตัวโน้ตบางตัวอย่างท่อนฮุกเนี่ยห่วงยิ่งนะกลัวรักสลายเจอสาวคนใหม่ก็นี่มันจะยากตรงไอ้ลูกเสียงต่ำเพียงแต่ว่าต้นๆน่ะลุงโน้ตอยากได้พลังจากน้องมีตังน้องขึ้นมาท่อนแรกหลังจากอินโทรขึ้นมาแล้วน้องมีตังร้องมันจะเป็นเสียงเหมือนให้เสียงหลบร้องอ่ะจะพยายามทำเสียงให้เป็นพี่หมิวดังนั้นการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยร้องให้เป็นตัวตนเราเคารพเนื้อร้องทำนองแต่ด้วยลูกเอื้อนหรืออะไรต่างๆของมีตังเนี่ยมันเพราะมากพอหลังจากดนตรีโซโล่แล้วลุงโน้ตบอกว่าเห็นไหมลูกถึงโน้ตบอกเอาพลังออกมาพอหนูขึ้นท่อนฮุกมาปุ๊บโอ้โหนั่นแหละมันใช่เลยหลังจากโซโล่แล้วมาท่อนจบนี่ร้องได้ดีมากคือตอนนี้พลังเท่านั้นเองลูกอย่างอื่นหนูร้องได้ไพเราะมากชื่นใจจริงๆเลยลูก
0: ค่ะ

0: พี่สุรินทราครับ
1: สวัสดีลูก
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้องใช้คำว่าเก่งอีกคนนึงที่ต้องใช้คำว่าเก่งชื่นชมนะลูกอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นถึงการพัฒนาของเด็กรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่งแล้วก็มีการฝึกฝนจนกระทั่งวันนี้น้องมีตังได้มายืนตรงนี้ฟังการร้องของน้องมีตังแล้วรู้เลยว่ามันคือความอาจจะเครียดกังวลมันเลยทำให้การขึ้นต้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากนั้นสิ่งที่อยากจะฝากน้องมีตังไว้คือเรื่องของการจัดสรรเรื่องของลมหายใจนะลูกจากนี้ไปหนูต้องฝึกตรงนี้ด้วยเพราะว่าการที่เราจะสามารถที่จะควบคุมลมหายใจของเราได้เนี่ยมันจะทำให้การปล่อยเสียงของเราเนี่ยออกมาแล้วจะไม่สะดุดติดขัดเพราะหนูมีทั้งเสียงที่เพราะเสียงที่น่าฟังวิธีการร้องที่มีพื้นฐานที่ดีมากๆไปต่อยอดตรงนี้แม่เชื่อว่าหนูจะทำได้ดีแล้วก็แข็งแรงมากกว่านี้ชื่นชมค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: กุศลาครับ
3: ผมว่าด้วยความเป็นเด็กเก่งในช่วงวัยเท่านี้เนี่ยกำลังมีภารกิจเยอะเลยซึ่งวันนี้มันก็เลยเห็นอาการความห่างเหินเวทีครูเห็นหนูกดดันตัวเองตั้งแต่ยืนตรงร้องตั้งแต่อินโทรขึ้นมาเนี่ยเราเกรงมันเป็นเหตุให้หนูรวนเรว่าออกเสียงด้วยวิธีการใดท้ายมันออกมาในลักษณะเหมือนหลบเหมือนใช้เสียงหลบร้องเพลงวันนี้จุดอ่อนคือวิธีการออกเสียงลูกเหมือนหนูกังวลจนทำให้ออกเสียงเป็นแบบเสียงหลบมันก็เลยดูทำให้ไม่สว่างเหมือนกับตอนที่เราพูดเท่านั้นเองแต่หนูก็เก่งที่ไปกับจังหวะทำนองแล้วก็การเก็บรายละเอียดนี่เก่งมากลูกโดยเฉพาะลูกจบเนี่ยถือว่าใช้คำว่าสิงเลยนะอันนี้ทำได้ดีลูกอย่าตกใจลูกนี่คือหนึ่งประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ครับสู้ต่อไปครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับอ่ะนี่คือผลงานของน้องมีตังครับมาต่อกันที่เพชรสีแดงครับน้องมาวินครับพระจันทร์ไม่เต็มดวงครับ
4: คราวนี้ก็ถึงตาฝั่งเพชรสีแดงที่จะส่งมาวินก้าวขึ้นเวทีเพื่อชิงคะแนนโดยได้เตรียมเพลงฮิตบาดลึกอย่างพระจันทร์ไม่เต็มดวงของนันอนันต์มาติดตามเชียร์กันครับว่าโชว์ของมาวินจะคว้าหัวใจกรรมการไปได้มากน้อยแค่ไหนไปชมบทเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับมาวินปฏิญญานัทหนุ่มน้อยเสียงดีอายุ9ขวบแชมป์ไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่6ด้วยทักษะการร้องเพลงลูกทุ่งที่มีแก้วเสียงหวานไพเราะมีการเอื้อนและลูกคอที่โดดเด่นเกินวัยทำให้มาวินครองใจคนทั้งประเทศและได้แชมป์ในที่สุดครับผลงานล่าสุดของน้องมาวินชื่อเพลงว่าลูกรักพ่อ

0: น้องมาวินนะฮะตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับเป็นไงวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งนึงแล้วโอ้โหยังตื่นเต้นไหมหรือว่าไม่แล้ว
1: ก็ยังตื่นเต้นอยู่หน่อยครับ
0: อ๋อหน่อยเดียวเองประมาณเท่าไหร่ลูกกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ประมาณ
0: 10%
1: 4เต็ม10
0: โอ้นิดนึงนิดนึงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนี่พอเขาร้องบทเพลงนี้เนี่ยเรานึกถึงหน้าของต้นฉบับก็คือน้องนันเลยนะฮะ
2: นึกถึงเครื่องดนตรีที่นันเขาเอามาเล่น
0: อ
2: ่ะเขาเรียกอะไรนะครู
3: เตนา
2: เตนาหรืออย่าง
0: เตนา
2: เป็นเครื่องดนตรีประจำเผ่า
0: ครับผม
2: ซึ่งมันจะเพราะมากอ
0: ่
2: ะ
0: อ้าวทำไมถึงเลือกเพลงนี้ลูกมาร้องในวันนี้ครับ
1: เพราะว่าเป็นเพลงที
0: ่
1: ผมพอจะถนัดด้วยครับ
0: นะได้เคยฟังพอถนัดก็เลยเลือกมาร้องในวันนี้ใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวนี้เขาพอเป็นแชมป์ปุ๊บนี่เห็นมีทำเพลงด้วยเหรอลูก
1: มีครับ
0: เป็นเพลงของเราเลยใช่ไหมลูกชื่อเพลงว่า
1: ลูกรักพ่อครับ
0: ลูกรักพ่อเผื่อใครสนใจอยากไปฟังเพลงนี้ผลงานของมาวินไปฟังได้ช่องทางไหนลูก
1: ไปฟังได้หมดทุกช่องทางเลยครับ Facebook เพจ YouTube แล้วก็ TikTok เลยครับ
0: โค้ดโหน่งเป็นไงผลงาน
2: ได้เพลงยากด้วยนะ
0: ครับ
2: ได้เพลงยากเลือกเพลงยากด้วยนะแต่ก็ทำได้ดีนะเพลงยากแต่ก็นั่นแหละอะไรที่มันยากก็พยายามเดี๋ยวมันก็จะง่าย
0: มันท้าทายนะ
2: ใช่มันท้าทายเอาเพลงง่ายๆมาร้องก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นเป็นความพยายามของเด็กที่แบบว่าทำไมอ่ะฉันร้องเพลงยากไว้ก่อนนะผิดถูกก็ช่างมันไม่เป็นไรหรือว่าเลือกเพลงยากเอาให้มันแบบท้าทายที่สุดเก่งมากลูกเก่งมากฝึกฝนเหลาไปเรื่อยๆลูกเสียงดินสอถ้ามันจะแหลมมันก็ต้องค่อยๆฝนค่อยๆเหลาเสียงก็เหมือนกันลูก
0: พูดดีมีปรัชญาด้วย
2: ไม่ใช่ปรัชญา
0: เอาเหรอ
2: ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อะไรที่จะให้มันคมนะ
0: ต้องรับ
2: มันต้องรับอยู่ทุกวันแค่นั้นเอง
0: ครับผมนะ
2: เก่งมากครับลูก
1: ค่ะ
0: พี่พ็อกผลงานของน้องมาวิน
4: ครับก็น้องเป็นคนที่เนื้อเสียงดีมากนะครับแล้วก็เป็นคนเก่งเลยนะครับอายุเท่านี้ทำได้แค่นี้ถือว่าเก่งมากแล้วก็พัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆต้องทำได้ดีกว่านี้แล้วประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับ
2: พูดชมแบบภาษาใต้ได้ไหม
4: นาวินเก่งกับ
2: เก่งมาก
4: คือร้องเพลงดีแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวสูง
2: ร้อย
4: ครับร้อย
2: ร้อยมากเลย
4: ร้อยมากครับ
2: ร้อยแรง
4: ได้ร้อยแรง
2: ได้ร้อยแรง
0: คนที่ไหนนะโค้ชเนี่ยใต้เหมือนกันเหรอ
2: เคยไปเดินสายฮะเคยไปเดินสายใต้อยู่
0: พูดได้บ้างนิดหน่อย
2: ใช่ครับ
0: นะพี่ต้อมจ้ะพี่ต้อม
5: ค่ะสำหรับน้องมาวินก็เป็นคนที่เพียบพร้อมมากนะคะทั้งในเรื่องของแก้วเสียงเพราะมากแล้วก็พลังเสียงก็ดีมากพี่ก็อยากเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมอโนดครับ
2: ถ้าจะเอาเรื่องความเก่งนะมาวินก็มีตังเนี่ยเขาสูสีกันมากเพียงแต่เขาเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแล้ววันนี้เพลงทั้งสองเพลงที่เลือกมาผมว่ามันมีความยากทั้งสองเพลงนะมันมีโน้ตตัวต่ำเยอะมากตั้งแต่นั่งซ้อมเพลงเศร้ามาพระจันทร์ไม่เต็มดวงมันก็มีโน้ตตัวต่ำเยอะมากแล้วเพลงนี้ถ้าไม่ฝึกซ้อมแล้วก็ไม่เชี่ยวชาญช่ำชองจริงๆนะไม่

0: ไม่มาอยู่ในความรู้สึกจริงๆอ่ะมันจะร้องยากมากแต่มาวินพอไปเสียงสูงๆนี่โอ้โหเชื่อขนมกินได้เลยเสียงต่ำมันอาจมีลุ้นมีแกว่งมีเหวี่ยงบ้างแต่เหนือสิ่งอื่นใดอ่ะพวกเราชื่นใจนะนภัณฑ์เด็กๆอายุเท่านี้ทั้งมีตังและมาวินอ่ะเขายังรักเพลงลูกทุ่งเราถึงมองอนาคตของเพลงลูกทุ่งว่าไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งภาคไหนเหนือกลางใต้ยังคงอยู่ในใจของคนฟังเพลงลูกทุ่งเสมอถ้าเด็กรุ่นใหม่ยังไม่รังเกียจเพลงลูกทุ่งแล้วก็ยังรักเพลงลูกทุ่งเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนลูก
1: ขอบคุณครับ
2: พี่สิรินทราครับ
3: สวัสดีลูก
1: สวัสดีครับ
3: ตั้งแต่วันที่เห็นมาวินในครั้งแรกจนถึงวันนี้เนี่ยเห็นพัฒนาการของหนูมากๆเลยชื่นชมนะครับชื่นชมแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้เห็นมาวินร้องเพลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนั่นแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่หนูฝึกฝนหนูพยายามแล้วหนูก็ทำได้วันนี้สิ่งที่เราเห็นในเรื่องของปัญหาก็คือที่เสียงเท่านั้นเองที่พอเสียงต่ำปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับเราจะไปไม่ได้ไปไม่ไหวแต่ก็ยังชื่นชมว่าหนูไม่ทิ้งหนูไม่ปล่อยให้เสียงขาดหนูสามารถลากเสียงไปทั้งที่เสียงต่ำๆอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นรายละเอียดที่หนูใส่ใจเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะออกมาได้ชัดเหมือนตอนที่ขึ้นเสียงสูงเพราะขึ้นเสียงสูงนั้นมาวินกินขาดเลยปล่อยได้สุดมากและสิ่งที่เห็นเด่นชัดคือเรื่องของอารมณ์วันนี้เห็นอารมณ์ที่ผสมผสานเข้ามาให้เห็นถึงภาพของความรู้สึกที่นึกถึงที่บ้านอันนี้คือจุดเด่นที่เห็นมากสำหรับเพลงนี้ที่ลูกร้องออกมานะครับดูแลสุขภาพนะลูกลีโอน้อยเก่งมากครับลูก
1: ขอบคุณค่ะ
2: ภูสลาครับน้องมาวินนอกจากเป็นเด็กเก่งแล้วยังแกร่งด้วยลูกคำว่าแกร่งในที่นี้ทำให้หัวใจมันนิ่งความตื่นเต้นมีน้อยมากทั้งการร้องโดยรวมวันนี้นี่นอกจากเด่นด้านการร้องแล้วเด่นด้านบุคลิกโดยรวมซึ่งเป็นการร้องในนามศิลปินมาโชว์ไม่ใช่ร้องในนามทรงประกวดซึ่งทำได้ดีตรงนี้ลูกพอเราไม่ตื่นเต้นนี่เราสามารถใช้ภาษากายได้เป็นธรรมชาติภาพรวมมันก็เลยทั้งน่าฟังและก็น่าดูวันนี้ถ้าด้านเทคนิคทำได้หมดแต่ว่าจะแผลจะชัดแต่การออกเสียงดีอารมณ์เพลงดีแล้วก็ภาษากายดีเดี๋ยวรอสรุปนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณคณะกรรมการนะครับครบทั้งสองสีเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องมีตังบนเวทีเลยครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งรุ่นพี่ใหม่ทองคำนะครับอโนดให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินระหว่างมาวินกับมีตังครับแข่งกันนะฮะให้ใครครับ
0: ทั้งมาวินและมีตังเนี่ยจริงๆแล้วเขาเหมือนเป็นลูกสาวลูกชายของพวกเรานะพวกเราฟูมฟักสอนแนะติชมอะไรเข้ามาตั้งแต่เขาเข้าประกวดจนวันนี้เขามายืนในเวทีเพชรตัดเพชรได้เขาเป็นเพชรอีกประกายนึงที่มาส่องแสงบนเวทีเพชรตัดเพชรเนี่ยผมเลยให้เสมอครับ
4: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงจากอโนดนะครับท่านต่อมาครับพี่สุรินทรา
5: ให้ใครครับตอนนี้มี1เสียงเท่ากันอยู่นะครับเสียงที่2จะเป็นของใครครับแดงหรือน้ำเงินให้ใครครับ
3: ต้องขอชื่นชมทั้ง2คนเลยนะลูกสิ่งที่แม่เห็นในวันนี้คืออนาคตของลูกคือต้องเป็นเพชรเม็ดงามแน่ๆที่จะประดับวงการลูกทุ่งของเราในวันนี้ค่ะการแข่งดีและไม่ดีพอๆกันเลยแต่สิ่งที่ดีกว่ากันนิดนึงนั่นคือเรื่องอารมณ์เพลงท้าให้สีแดงน้องมาวินค่ะ
4: น้องมาวินนะครับเอาละครับตอนนี้ก็นำแล้ว2-1เสียงมาวินสีแดงนำอยู่นะคะเสียงตัดสินครับคุณครูสลาให้ใครครับให้ใครครับ
2: วันนี้ดูที่องค์รวมนะครับรู้ให้มาวินครับ
4: น้องมาวินนะครับ3-1เสียงครับก็รับไป1คะแนน
6: นับว่าเป็นการเปิดโจทย์แรกกันอย่างดูเดือดจริงๆครับและผลการตัดสินในโจทย์ลูกทุ่งรุ่นพี่ไม้ทองคำคณะกรรมการมีมติเห็นพ้องให้ทีมเพชรสีแดงเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะเก็บเพิ่มไปก่อนครับ1คะแนนเข้าสู่ช่วงการแข่งขันในโจทย์ลูกทุ่งคำรักที่เธอทิ้งกันต่อครับ โดยทางเพชรสีแดงพร้อมส่งต้อบุงหา

0: ออกมาสร้างความงดงามบนเวทีด้วยบทเพลงอกหักบาดลึกอย่างดวงจันทร์ไม่มีมาติดตามกันว่าพลังเสียงที่จะถ่ายทอดความเจ็บปวดของต้อมจะมัดใจคณะกรรมการได้ขนาดไหนไปรับฟังบทเพลงนี้พร้อมกันเลยครับ
1: เอามาสรุปคะแนนนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้สีน้ำเงิน1คะแนนได้จากช่วงเกมไปนะครับสีแดงมาแล้วฮะ2คะแนนได้ทั้งเกมได้ทั้งโจทย์เพลงแรกด้วยนะมาดีมาดี
3: นี่มีแววจะได้เหรียญกลับบ้านนะเน
1: ี่
3: ย
1: มีวันนี้ถ้าเกิดทำได้อีกนะเผลอๆได้โล่เลยนะ
3: ใครอยากเห็นโล่อยากเห็นโล่ครับ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดทำทันนะถ้ามันทำทันนะ
3: เหรียญได้ไปแล้วก็อยากเห็นโล
1: ่ใหญ่ประมาณนี้เลยนะโอ้โหนะครับอ่ะ
2: ครับ
1: มาโจทย์ต่อมาฮะโจทย์ลูกทุ่งคำรักที่เธอทิ้งก็จะเป็นบทเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนรักที่เคยให้คำมั่นสัญญาพูดว่ารักนะแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจแล้วก็ทอดทิ้งไปนั่นเองมาแต่ละสีส่งใครฮะ
2: ครับ
1: สีน้ำเงินก่อน
3: สาวสวย
1: ครับ
3: ส่งพี่จูนระวีการครับกอดฉันก่อนลาครับ
1: พี่จูนนะฮะตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับมาสีแดงโคตรนง
3: คุณต้อมดีกว่าคุณต้อม
1: น้องต้อมนะ
3: น้องต้อมดีกว่า
1: น้องต้อม
3: ดวงจันทร์ไม่มี
1: ดวงจันทร์ไม่มี
3: น้องต้อม
1: ชมกันเลยนะครับ
4: เอ๊ะทำไมฝ่ายสีแดงเลือกแต่พวกดวงจันทร์ดวงจะมีไม่มีพระอาทงพระอาทิตย์มาบ้างเลยวะมี2เพลงดวงจันทร์ทั้งนั้นเลยเน
1: ี่
4: ย
1: แสดงว่าใกล้มืดแล้วใกล้จะมืดแล้ว
3: เหลือคนเอาพระอาทิตย์ไปเลย
1: อ่ะเราจะเริ่มกันที่เพชรสีแดงครับน้องต้อมนะฮะดวงจันทร์ไม่มีเชิญครับ
0: ต้อมบุงหาอดีตนักร้องเสียงดีจากโรงเรียนเมืองคงจังหวัดนครราชสีมาผู้เคยสร้างชื่อเสียงโด่งดังจากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในตำนานรายการชิงช้าสวรรค์และคว้าตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่8มาครองได้สำเร็จต้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักร้องเสียงดีระดับตำนานของเวทีชิงช้าสวรรค์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดบทเพลงลูกทุ่งได้อย่างไพเราะและทรงพลังปัจจุบันต้อมยังคงรับงานร้องเพลงและเป็นโค้ชให้กับเด็กๆที่ประกวดร้องเพลง

0: โอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
2: Aura Collagen Peptide คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: น้องต้อมนะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับต่างกันไหมครับระหว่างช่วงที่เราอยู่มัธยมกับตอนนี้อารมณ์มันประมาณไหน
1: ต่างมากเลยค่ะ
0: ออ
1: ค่ะตอนนั้นก็เหมือนเราต้องแบบแข่งขันแล้วก็เราก็ต้องกดดันกับอะไรหลายๆอย่างมันมีทั้งเพื่อนนักดนตรีแล้วก็แดนเซอร์แล้วก็หนูด้วย
0: เราเป็นคนนำทัพใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเหมือนแม่ทัพอย่างเงี้ยนะ
1: ถ้าอย่างนี้ก็แบบก็สบายกว่าเดิ
0: ม
1: ใช่ค่ะ
0: ดูร้องสบายๆเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างให้บอกสอนร้องเพลงได้เหรอลูกมีไหม
1: มีบ้างค่ะแต่ไม่ได้เยอะค่ะ
0: อ๋อก็รับสอนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: หนูก็เป็นนักร้องอิสระค่ะ
0: รับงานทั่วไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใครสนใจจ้างก็ติดต่อได้เลย
1: ได้หมดเลยค่ะ
0: ทางช่องทางไหนครับ
1: ทางช่องทาง Facebook นะคะแล้วก็ TikTok บูงาจงเด่นกลางภาษาไทยค่ะ
0: เข้าไปตามได้เลยนะฮะใครสนใจก็ตามนี้เลยนะโค้ชโหน่งเป็นไงผลงานของน้องต้อม
2: โอ้สุดยอดอยู่แล้วนะหลับตาฟังก็เพลินเมื่อกี้จะหลับนะเนี่ย
0: มันเคลิบเคลิบเลยนะ
2: คือก็แหมเป็นระดับครูสอนร้องเพลงแล้วอ่ะใช่ไหมไม่ต้องอะไรมากมายสบายสบายเสียงก็หวานชวนฟังอยู่แล้วหน้าตาเขาก็สวยอยู่แล้วด้วยน้องต้อมแล้วอยู่ทีมผมด้วยเอาอีกคะแนนนึงไป
0: รอน้องจูนร้องก่อนรอก่อนนะพี่พอกพี่พอกผลงาน
3: ก็ต้องบอกเลยว่าว้าวนะครับตั้งแต่ขึ้นโน้ตแรกแล้วก็
2: ภาษาใต้นี่ว้าว
3: ว้าวคือ
2: ว้าว
3: ว้าว
2: ว้าว
3: ว้าวเหมือนกัน
2: ว้าวไหม
3: ว้าวมากครับ
2: ว้าวร้อย
3: ร้อย
0: เฮ้ยเนี่ยขยันพูดนะเราเนี่ย
3: แล้วก็ฟังเพลินครับรู้สึกว่าเพลงมันจบไวมากอยากให้อยากฟังอีกอยากฟังอีกครับฟังเพลินมากครับเก่งมากครับคุณครูครับ
0: ถามตัวน้อยเราน้องมาวินเป็นไงได้ฟังเสียงของพี่ต้อมแล้วว
4: ันนี้พี่ต้อมก็เสียงมาเต็มครับไพเราะครับ
2: สวยไหม
4: สวยครับ
2: ทำไมคิดนานจัง
0: พี่ต้อมใจหายเลยนะ อโน้ตครับ
2: ต้อมตอนประกวดชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์อะไรนะลูก
0: ตอนนั้นเป็นปี
1: 58ค่ะ
2: มันจำไม่ได้อ่ะหนูสวยขึ้นอ่ะเสียงก็สวยตัวก็สวยด้วยแล้ววิธีการร้องมันถูกต้องหมดเลยอ่ะน้องมีตังลุงน้องกำลังจะบอกอ่ะให้ดูพี่เขาร้องวิธีการร้องภาษากายภาษาตาและการออกเสียงเวลาพี่เขาขึ้นเสียงสูงๆเห็นไหมลูกเขาไม่ต้องแหงนให้เสียบุคลิกเลยเขาผลักพลังจากข้างในมันออกมาอย่างที่ลุงน้องทำให้น้องมีตังดูบอกดึงเสียงออกมามันจะได้ไม่ร้องแค่คอกับปากจมูกงุ้งงิงงุ้งงิงเท่านั้นเองอ่ะดูพี่เขาวันนี้หนูบุคลิกก็ดีบุคลิกเสียงก็น่าฟังไพเราะมากลูก
0: พี่สุรินทราครับ
5: สวัสดีจะต้องคนโคราชสุดยอดอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เห็นตั้งแต่เสียงพูดได้ยินตั้งแต่เสียงพูดเลยเป็นคนที่มีเนื้อเสียงแข็งแรงมากรู้เลยว่าต้องร้องเพลงดีอันนี้แค่เสียงพูดนะคือด้วยความที่ความแข็งแรงของเสียงเนื้อเสียงที่มันเป็นก้อนพอร้องมาไม่ผิดหวังจริงๆเป็นคนที่ปล่อยเสียงได้เต็มมากๆแล้วร้องได้สุดมากๆทุกอย่างไม่ต้องพูดถึงเลยคือคำว่าดีนะมันอยู่กับตัวต้อมอยู่แล้วนะคะดีแต่อยากจะให้ดีมากอีกนิดเดียวเป็นสิ่งที่อยากจะฝากนะคะจริงๆแล้วต้อมก็เก่งอยู่แล้วล่ะเก่งอยู่แล้วเป็นทั้งครูทั้งเป็นนักร้องอิสระแต่ว่าบางทีบางอย่างเราอาจจะลืมไปเรื่องของการยืนบนเวทีที่พักร่างไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกขณะจิตทุกอิริยาบถบนเวทีมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องควบคุมมันให้มันสง่างามเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากอีกนิดหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์เพลงที่อยากจะให้ต้อมเวลาร้องแล้วรู้สึกเหมือนกับเรารู้สึกคนนั้นจริงๆวันนี้มันเหมือนกับต้อมร้องเพื่อก็เรียกว่าเป็นการร้องที่สมบูรณ์มากเพอร์เฟคมากสำหรับการปล่อยเสียงการเอื้อนอะไรต่างๆใดๆแต่ถ้าหากว่าเราเติมตรงนี้เข้าไปอ่ะจะทำให้ความรู้สึกของคนฟังที่รับฟังจากต้อมเนี่ยมันเต็มอิ่มมากขึ้นแต่ส่วนอื่นขึ้นจริงต้อมทำได้เก่งอยู่แล้วทำได้สุดยอดอยู่แล้วนะคะขอเติมไปเล็กนิดเดียวเองนะสำหรับตรงนี้นะคะ
0: ปุษราครับ
6: ดีใจที่ได้เจอน้องต้อมบนเวทีนี้นี่ลูกนี่คือแม่ทัพของโรงเรียนเมืองคงสู้มาหลายยกแล้วก็สุดท้ายก็ได้แชมป์น้ำหนักเสียงเป็นยี่ห้อของสาวโคราชเลยถ้าเราฟังเสียงสุนารีไปฟังตะกะแตนแล้วก็มาฟังต้อมเราจะเห็นก้อนเสียงชนิดหนึ่งที่มันเป็นยี่ห้อของโคราชภาพรวมดีมากลูกด้วยความที่ดวงจันทร์ไม่มีเป็นเพลงประจำเวทีประกวดเพลงหนึ่งเลยจุดอ่อนเลยไปเป็นเรื่องอื่นที่ว่าก็คือต้องมาร้องกับดนตรีใหม่ ออกแบบใหม่ซึ่งดวงจันทร์ไม่มีอย่างที่บอกว่าเป็นเพลงประจำเวทีประกวดและก็นักร้องส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับต้นฉบับอยู่ๆมาเป็นดนตรีแบบใหม่เหมือนว่าต้องมีความระวังตรงนี้อันนี้ครูเดานะมันเลยทำให้หนูไม่กล้าใส่สุดในบางอย่างแต่ภาพรวมถือว่าเก่งมากๆครับชื่นชมครับ
0: ขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับนี่คือผลงานของน้องต้อมนะครับมาต่อกันที่น้องจูนครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินครับกอดฉันกอดลาเชิญครับ
7: คราวนี้ถึงเวลาของทีมเพชรสีน้ำเงินที่จะส่งจูนระวีการออกมาโชว์ศักยภาพทางเสียงร้องกับบทเพลงซึ้งกินใจ

ก่อนฉันก่อนลามาร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้เธอกวาดคะแนนสำคัญนี้ไปครองรับชมและรับฟังไปพร้อมกันครับจูนระวีการเริ่มต้นเข้าสู่วงการด้วยการเดินสายเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆและได้มีโอกาสเข้าไปประกวดในรายการชิงช้าสวรรค์ก่อนจะสร้างชื่อเสียงอย่างกว้างขวางเมื่อก้าวขึ้นมารับบทบาทนางเอกหมอลำเสียงหวานประจำคณะคำผุนร่วมมิตรโดดเด่นด้วยลูกคอซึ้งกินใจและบทลำโศกที่ชนะใจแฟนเพลงทั่วประเทศ

0: เป็นไงฮะลูกจบแซกตอนสุดท้ายโอ้โห
1: ถ้าต้นฉบับก็เป็นไวโอลินไง
0: อ๋อ
1: นี่ไม่มีใครเสียงไวโอลิน
0: เป็นเสียงไวโอลินยังไงฮะ
1: อี
0: โอ้โหเสียงน่าซื้ออันใหม่จังเลยเป็นไงลูกน้องจูน
2: ตื่นเต้นมากมากเลยค่ะ
0: ปกติตอนสมัยที่ประกวดจะร้องแนวไหนลูก
2: แนวนี้แหละค่ะ
0: ลูกทุ่งแบบภาคกลางอย่างนี้เลยใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: หมอลำเราเคยร้องไหม
2: เคยค่ะตอนนี้เป็นนางเอกหมอลำอยู่คณะคำผุนร่วมมิตรค่ะ
1: โอ้โห
0: เป็นไงบ้างเล่าประสบการณ์ในการอยู่วงหมอลำให้เราฟังหน่อย

0: ไงบ้างครับลูก
1: ก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นเลยค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นเด็กภาคกลางเป็นคนนครปฐมค่ะแต่ว่าได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ค่ะ
0: ครับ
1: ให้
0: ผม
1: แบบเป็นนางเอกหมอลำเป็นนางเอกเลยค่ะเป็นตัวเอก
0: เขาเห็นอะไรในตัวเราบ้างลูก
1: น่าจะเป็นความตั้งใจแล้วก็ความพยายามค่ะ
0: อ๋อแล้วยังมีโอกาสได้เล่นโซเชียลบ้างไหมลูกตอนนี้
1: มีค่ะ
0: ช่องทางไหนเผื่อแฟนๆเขาจะไปติดตามให้กำลังใจกันได้นะ
1: ค่ะก็ฝากติดตามผลงานของจูนด้วยนะคะก็ทั้ง Facebook เพจแล้วก็ TikTok แล้วก็ IG นะคะจูนระวีการภาษาไทยเลยค่ะสามารถพิมพ์ค้นหาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ
0: นะติดตามกันได้เลยนะครับ
2: เข้าไปกดหัวใจให้
1: ได
0: ้กดหัวใจให้อีกแล้วเหรอ
1: ขอบคุณมาก
0: อีกแล้วนะ
3: อีกแล้วใช้คำว่าอีกแล้ว
0: เราดีนะ
2: โอ้โหทวีพิพัฒน
0: ์คนละทีมกันเขาอยู่ทีมสีน้ำเงิน
2: ถ้าขอธรรมดาก็ดูธรรมดา
0: ไปตามได้ตามให้กำลังใจน้องได้
2: กดติดตามน้องไป
1: ขอบคุณค่ะ
0: อ่ะโค้ชแมนครับไงผลงานลูกทีมคนนี
3: ้สุดยอดครับสุดยอดเพิ่งรู้ว่าเป็นนางเอกหมอลำด้วยครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นผลงานนะครับบรรยากาศวันนี้เหมือนผมมานั่งอยู่ในรายการไมค์ทองคำรอบชิงชนะเลิศมันเหมือนแบบโอ้ยแต่ละเพลงแต่ละคนนี่ละเอียดยิบไม่รู้จะพูดคำไหนอ่อนซ่อนครับอ่อนซ่อน
0: อ่ะ
1: ขอบคุณ
0: เจมผลงานของน้องจูนเป็นไงลูก
4: เมียว
0: ไว
5: ้เลิศครับเลิศมากก็อ้าปากร้องออกมาก็มันวิเศษอ่ะมันไปสู่บทเพลงได้สมบูรณ์แบบมากแล้วก็เพิ่งรู้ว่าผมนั่งคุยกับนางเอกเอาเป็นว่า delicious นะครับร้อยร้อยฮ่า
1: เมียงของเขา
0: โอ้แมวน่ารักแมวมาเจอกันแล้วนะอ่ะน้องมีตังลูกเป็นไงพี่จูนร้องเป็นไงบ้างลูก
4: วันนี้พี่จูนร้องได้เพราะมากๆเลยค่ะแล้วก็สวยมากเลยค่ะ
0: อ
4: ่
0: ะโน้ตครับ
6: สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวจูนที่ว่าจูนเป็นคนนครปฐมแล้วไปรักวัฒนธรรมของภาคอีสานหนูรู้ไหมที่หนูเข้าไปนะวิชาทั้งนั้นเลยลูกแล้วมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะลุงโน้ตชอบเลยอ่ะแล้ววันนี้หนูสวยเหมาะมากที่จะเป็นนางเอกหมอลำหนูดีแล้วหนูมาถูกทางแล้วการร้องเพลงลูกทุ่งหนูก็ร้องดีอยู่แล้วยังเป็นนางเอกหมอลำด้วยแล้ววันนี้หนูสวยมากลูก
1: ขอบคุณค่ะ
0: พี่สิรินทราครับ
7: มีพรสวรรค์แล้วพรแสวงต้องตามมาทุกอย่างมันต้องผนวกกันผสมผสานกันชีวิตคนเรามันไม่ได้อยู่แค่ที่เรามีเราสามารถจะมีมากขึ้นถ้าหากว่าเราไม่หยุดที่จะค้นหามันวันนี้จูนได้โอกาสที่ดีที่ทำให้ตัวเองนั้นได้มีสิ่งที่ดีมากขึ้นไปอีกทั้งที่ตัวเองนั้นมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะลูกจูนเป็นคนที่มีเสียงหวานมากการร้องเพลงนี่คือถ้าหากเป็นเพลงกอดฉันก่อนลาเนี่ยผู้ชายคนนั้นทำได้ยังไงคือเธอหน้าทะนุถนอม
0: นั่นน่ะสิฮะผมก็ว่าอยู่เหมือนกันมันทำได้ยังไงอะฮะโอ้โหแทน
7: ขนาดแบบนี
0: ้มาพี่ทาพูดไปเลยพี่ดาพูดเลยพูด
7: ใช่ไหม
0: ผมก็จะพูดหลายครั้งแล้ว
7: มันไม่ใช่
0: มันไม่ได้อะผมว่าแล้ว
7: จริงมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ย
0: พี่ทาเปิดเลยผมก็เปิดไป
7: แต่ว่าชอบมากชอบในความเขาละมุนหวานแบบรูปแบบของจูนแบบนี้ค่ะ
0: กุศลาครับ
8: ในตอนที่รู้ว่าน้องจูนไปอยู่คำพลรวมมิตรเนี่ยตอนที่มาประกวดจักรวาลหมอลำครูได้เป็นสมการก็กังวลแทนนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโดยขนบของวงคำพลเขามีการบริหารดีมากเขาวางบทบาทให้น้องอยากเป็นนักร้องก่อนโชว์ก่อนแล้วค่อยขยับดูเหมือนว่าวัฒนธรรมขององค์กรของวงดีมากเลยอันนี้ต้องชื่นชมว่ามีความเพียรสูงมากส่วนกอดฉันก่อนลาในวันนี้เหมือนมีอาการงงๆอยู่ลูกเหมือนไม่ได้ร้องนานหรือตื่นเต้นไม่รู้ครูรู้แต่ว่าก่อนโซโล่นี่เหมือนเสียงหนูไม่มาเหมือนมันออกยากมากมันเหมือนลังเลไปหมดแต่หลังโซโล่นั่นแหละยี่ห้อของจูนถึงกลับมานะครับเดี๋ยวรอสรุปนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณคณะกรรมการนะครับอ่ะครบทั้งสองสีเรียบร้อยเดี๋ยวเชิญน้องต้อมนะฮะบนเวทีเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งคำรักที่เธอทิ้งคุณครูสลาให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินลูกทุ่งคำรักที่เธอทิ้งนะครับให้ใครครับ
8: เสมอครับ
0: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงจากคุณครูสลาครับอโนทให้ใครครับ เสียงที่สองครับจะเป็นของใครให้ใครครับ
6: ต้อมเพชรสีแดงครับ
0: น้องต้อมนะครับเอาละฮะ2ต่อ1เสียงนะครับเสียงสุดท้ายครับพี่สุรินทราให้ใครครับน้องต้อมนำอยู่นะฮะ2ต่อ1เสียงครับเสียงสุดท้ายเสียงตัดสินครับจะเป็นของใครให้ใครครับ
7: สองคนนี้มาคนละสัมปทานสัมปทานหวานกับสัมปทานแข็งแรงมีดีคนละแบบนะคะแต่วันนี้สิ่งที่ถ่ายทอดออกมาจากบทเพลงที่เลือกมาคนที่ทาเลือกคือน้องต้อมสีแดง
0: น้องต้อมครับ3ต่อ1เสียงครับก็รับไป1คะแนน
2: เตรียมโล่ไว้เตรียมโล่ไว
0: ้สีแดงมาแล้วครับ
2: โล่ไว้เลยครับ
0: ขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆครับ
9: เป็นโชว์ขยี้อารมณ์เศร้าที่กินกันไม่ลงจริงๆครับทั้ง2ศิลปินถ่ายทอดหัวใจของเพลงออกมาได้อย่างน่าทึ่งแต่ว่าผลการตัดสินในโจทย์ลูกทุ่งคำรักที่เธอทิ้งคณะกรรมการลงมติให้ทีมเพชรสีแดงเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้อีก1คะแนนครับมาถึงแมตช์สุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ในโจทย์ลูกทุ่งคันที่ร็อกกันแล้วครับเปิดฉากด้วยตัวเต็งจากทีมเพชรสีแดงพ็อกบิ๊กอายในบทเพลงลูกทุ่งยอดฮิตห้องนอนคนจนมาติดตามกันครับว่าลีลาสุดแพรวและพลังเสียงของเขาจะคว้าแต้มชี้ชะตานี้ไปได้หรือไม่ไปรับชมกันเลยครับ
0: ฮะสรุปคะแนนครับตอนนี้สีน้ำเงินยังอยู่ที่1คะแนนแมวเหงา
3: แล้วแมวเหงา
0: ตั้งแต่เกมมานี่ไม่เอาอะไรเลยนะแล้วก็สีแดงครับ3คะแนนปิดประตูแพ้แล้วยังไงก็มีชนะกับเสมอ
3: ใช่ครับ
0: นะครับผมคุณอยากบอกอะไรลูกทีมไหมมาถึง3คะแนนตรงนี
2: ้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนักลงทุนอะไรมันแน่นอนไอ้สิ่งที่แน่นอนบางทีไม่แน่นอนนะเพราะนั้นประมาทไม่ได
0: ้เขาอาจจะพลิกมาเสมอก็ได
2: ้มันธรรมชาติ
0: คร
2: ับใช่ครับผม
3: อะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้ถูกต้องนะน้องแมนจ๋าม
0: าโจทย์นี้ฮะโจทย์ลูกทุ่งครั้งที่ล็อกนะครับคือนำเพลงลูกทุ่งมาผสมกลิ่นอายคันทรีแล้วก็เพิ่มความหนักแน่นของดนตรีแนวร็อกเข้าไป
2: ครับ
0: นะครับอ่ะถึงคู่หนุ่มๆกันแล้ว
3: ครับผม
0: สีน้ำเงินส่งใครฮะ
3: ออกโรงแล้วครับพี่เมียวของเราฮะ
2: พี่เมียว
3: ชะเอมโบวินีครับน้ำตาแดดครับผม
0: ชะเอมนะฮะตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินสีแดงแล้วครับ
2: เอ้าก็เหลือคนเดียวแล้วคุณพ็อกไง
0: ต้องเขาแล้ว
2: ห้องนอนคนจนฮะ
0: น้องพ็อกนะครับห้องนอนคนจนนะครับเราจะเริ่มกันที่เพชรสีแดงครับน้องพ็อกบิ๊กอายฮะห้องนอนคนจนเชิญครับ
9: พ็อกบิ๊กอายเป็นนักร้องนำมือกีตาร์และนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตชาวใต้เขาโด่งดังอย่างมากจากการนำเพลงลูกทุ่งระดับตำนานมาร้องคัฟเวอร์ในสไตล์ของตัวเองจนมียอดวิวนับ10ล้านและกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์อย่างถล่มทลายพ็อกปล่อยผลงานเพลงคัฟเวอร์ออกมาเรื่อยๆและผลงานเพลงของตัวเองล่าสุดที่เพิ่งปล่อยคือเพลงชาดีดาชาดีดง

0: ุฒิครับ
1: พร็อกนะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับผมเป็นไงวันนี้รู้สึกเขินๆไหมปกติจะมีกีตาร
2: ์เขินนิดนึงครับแต่ว่าโอเคอยู
1: ่โอเคแล้วมือไม้เราโอเคนะ
2: ไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนเหมือนกันครับ
1: เอาไปก็พอได้อยู่นะ
2: ได้พอได้ครับพอได้ครับจะได้โฟกัสกับการร้องมากขึ้น
1: ใช่ใช่นะปกติเราก็เป็นแนว cover เพลงลูกทุ่งเก่าๆอยู่แล้วใช่ไหม
2: เขาเปิดเพลงลูกทุ่งบ้าง
1: เพลงนี้เคยนำมาร้องหรือยัง
2: เพลงนี้เคยแล้วครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของเล่นสดกัน
1: อ๋อเล่นสดกัน
2: เป็นเล่นสด
1: นะวันนี้ดนตรีนะดนตรีแนวนี้เป็นไงบ้าง
2: โอ้เท่มากครับเท่มากเป็นดนตรีที่เท่มากครับแล้วก็ชอบมากครับ
1: ปกติเวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแฟนๆหรือแฟนคลับเขาจะเรียกนับพอกเหรอเพราะอะไรถ้าเรียกนับพอก
2: วัยรุ่นทางใต้แบบเขาจะให้เกียรติกันเป็นเรารุ่นเดียวกันจะเรียกน้าอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: น้า
2: เขาจะชอบเรียกกัน
1: เขาก็เรียกเราว่านับพอก
2: น้าพอกน้าพอกครับวันนี้ไปดูน้าพอกเล่นอะไรเงี้ยทั้งที่เป็นรุ่นเดียวกัน
1: ทั้งรุ่นเดียวกันแต่ว่าให้เกียรติ
2: ให้เกียรติกันครับ
1: นะนอกจากโคเวอร์เพลงเราก็มีผลงานของเราเองด้วยนี่ใช่ไหมตอนนี้ที่ปล่อยล่าสุด
2: ผมเพิ่งปล่อยไป4เดือนที่แล้วครับชื่อเพลงว่าชาดีดาชาดีดง
1: แฟนๆไปติดตามผลงาน
2: ก็ติดตามได้ทุกช่องทางครับทุกแพลตฟอร์มก็ TikTok ก็ Public Eye ครับ YouTube ก็เป็นช่องทาง Soft Moon Music แล้วก็อีกช่องนึงคือช่องคณะ AV Room Official ครับ
1: โค้ดโหน่งเป็นไงผลงาน
3: คือเสียงก็ดีอยู่แล้วดันไปมีเสน่ห์ในการร้องด้วยทีนี้มันแบบมันครบองค์ประกอบไม่ต้องไปเติมอะไรละ
1: ถามน้องๆบ้างพี่ต้อมก่อนก่อนเป็นไงผลงาน
4: ค่ะวันนี้ก็คือเท่มากแล้วก็มีเสน่ห์มากจริงๆแล้วก็ขอให้พี่ดังขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหนูก็ติดตามผลงานพี่มาเยอะพอสมควรค่ะ
1: ครับผมครับผมครับนาวหนุ่มน้อยมาวินเป็นไงผลงานของพี่พ็อก
5: พี่พ็อกก็พลังเสียงสุดยอดมากๆเลยครับ
1: น่ารักน่ารักอนอทครับ
6: มันเหมือนมาดูจิ๊กโก้ร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะแล้วเพลงนี้มันหลายสิบปีแล้วที่ดังแล้วเด็กรุ่นใหม่เอามาร้องกับดนตรีใหม่นะดนตรีก็จิ๊กโก้มากๆเลยอ่ะแล้วมันยากมากหลังจากดนตรีโซโล่แล้วเราจะเข้าร้องอ่ะบังเอิญพอเขาเป็นนักดนตรีด้วยไงเขาอาจจะนับส่วนนับห้องได้แล้ววันนี้ทำให้เพลงนี้เดี๋ยวพอออกอากาศไปแล้วคนไปดูย้อนหลังนะเด็กรุ่นใหม่จะเอาเวอร์ชันนี้ไปร้องกันขอบคุณที่นำเพลงดีๆมาร้องให้เราฟังโชคดีครับขอให้ดังครับ
2: ขอบคุณครับครับ
1: พี่สิรินทราครับ
7: ครับผมพ็อกสุดยอดมากครับชอบเสียงพูดอยู่ละเสียงดูสุขุมนุ่มลึกมากนะคะเสียงเหมือนน้องต้อมเลยเสียงพูดออกมานี่คือรู้เลยว่าพื้นฐานดีมากๆดนตรีต้องชื่นชมด้วยนะคะว่าได้ arrange ได้เป็นความเก๋สำหรับเพลงห้องนอนคนจนของพี่เป้าเป็นรูปแบบที่พ็อกถ่ายทอดออกมาแล้วเราได้เห็นสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมแต่ได้มีการปรับปรุงได้มีการทำให้ร่วมสมัยนี่คือสิ่งที่ดีมากๆทำให้เพลงไม่ตายที่ฝากเอาไว้คือเรื่องของคำที่มันอยากจะให้ชัดนิดนึงเราอย่าไปรีบปล่อยคำแบบวัยรุ่นมากเกินไปขอให้เก็บความละเอียดของการใช้ภาษาไทยของเราสักนิดนึงได้ไหมเพื่ออะไรเพื่อเด็กรุ่นใหม่ที่เขาฟังภาษาไทยเขาจะได้รู้ว่าควรจะต้องออกเสียงยังไงจะต้องให้เกิดความชัดเจนยังไง
6: เอาแล้วไอ้แมวมีหวังเลยแมว
1: กุศลาครับ
8: น่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกันที่เวลาเราเข้าไปดูในสื่อต่างๆแล้วได้เห็นพ็อกเอาเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาร้องในดนตรีแบบใหม่แล้วก็ร้องในลักษณะที่ค่อนข้างจะให้ความเคารพวิธีการร้องแบบคนลูกทุ่งมันก็เลยกลายเป็นเสน่ห์โดยเฉพาะคนที่เป็น FC เพลงลูกทุ่งเก่าเขาก็คิดถึงเพลงเก่าแหละแต่ว่าถ้าจะเอาซาวด์ดนตรีแบบดั้งเดิมมาให้เด็กรุ่นใหม่รับฟังเนี่ยบางทีมันก็เข้าถึงกันยากแต่วิธีการของพ่อรวมไปถึงพี่ๆเพื่อนๆอีกหลายๆคนอย่างเช่นโอวงฟูหรือพี่ไก่กะละมังหรืออีกหลายๆคนหรือเวลาคนสตริงหรือคนที่เก่งดนตรีมาร้องลูกทุ่งน่ะมันจะส่งอิทธิพลในการส่งต่อไปถึงเด็กรุ่นใหม่คนฟังซึ่งพ่อเป็นหนึ่งในนั้นเลยลูกวันนี้จุดอ่อนมีแค่ไม่ได้มีกีตาร์เท่านั้นเองลูกมือไม้มันเก๊กๆกังๆหน่อยเท่านั้นเองนอกนั้นดีมากครับชื่นชมครับ
1: ครับผมเรามาถึงหนุ่มคนนี้แล้วฮะจากเพชรสีน้ำเงินครับน้องเจเอมครับน้ำตาแดดเชิญครับ
9: ปลุกความคึกคักและสร้างรอยยิ้มทั่วทั้งเวทีเลยครับสำหรับพ็อกทำผลงานได้ดีเยี่ยมสมชื่อจริงๆครับคราวนี้ถึงเวลาของเชเอมโบวินีจากทีมเพชรสีน้ำเงินร่วมส่งกำลังใจและเพลิดเพลินไปกับน้ำเสียงสุดเท่ของเขาพร้อมกันเลยครับ
0: เจโบวินีเป็นนักร้องนำและนักแต่งเพลงของวงโบวินีวงดนตรีร็อกสำเนียงใต้เพื่อชีวิตร่วมสมัยที่น่าจับตามองอย่างมากโดยปัจจุบันเขาและวงเพิ่งก้าวสู่การเป็นศิลปินน้องใหม่ในสังกัดค่ายอย่างชินนี่เรคคอร์ดมีเพลงแจ้งเกิดอย่างกระทันหันและผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดในเพลงฟ้าสีครามกับความเป็นจริง

0: ครับ
1: ใจเอมนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับผมโอ้สุดท้ายไปแพ้โนวาเหรอ
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายสุดๆแล้วคือแพ้คนหลายใจ
0: ฮะ
1: หลายใจครับเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหม
0: ก็มีบ้างครับม
1: ี
0: บ
1: ้
0: างคร
1: ับ
0: ก็หาใหม่ฮะ
2: ไม่ยาก
0: เราอย่าไปยอมเราอย่าไปยอมว่าอย่าไปยอม
1: ชีวิตยังไม่สิ้น
0: ครับดิ้นกันไปเรื่อยๆครับ
1: ดิ้นกันไปเรื่อยๆนะและตอนนี้ล่ะมีผลงานอะไรบ้างฝากมาหน่อยอ่ะ
0: ก็ผลงานล่าสุดครับฟ้าสีครามกับความเป็นจริงนะครับปล่อยในช่องทางของ YouTube ก็เป็น Genie Rock นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Facebook ก็ Bovini Official ถ้าเป็น TikTok ก็ Bovini Band IG ก็ Bovini Band ครับก็ได้ติดตามได้เต็มที่เลยครับไปคอมเมนต์ไปพูดคุยกันได้
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมดเลยครับได้หมดเลย
3: น้องสองคนนี้ถ้ามันฟิตกันนะผมว่ามันตลกคนละแบบนะ
1: อ
3: ันนี้ก็แบบเข้มๆแต่นั้นเขาแบบตลกแบบหน้าตาเออแล้วก็เสียงดีแล้วก็เออชอบอ่ะ
0: ครับ
3: ย้ายอยู่ทีมนี้ไหม
1: ไม่ได
0: ้อยู่เป็นกำลังใจ
1: ย้ายทีมกันโค้ชแมนฮะผลงานของลูกทีมคุณคนนี
4: ้ขอสารภาพว่าเป็นครั้งแรกที่เจอกันครับ แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นผลงาน
0: ครับ
4: ทำให้ผมนึกถึงศิลปินอีสานคนนึงพี่ดิดคิตตี้เขาเหมือนกันเลยเหมือนแบบว่าข้างล่างจะเป็นไงก็แล้วแต่5 4 3 2 1คือเหมือนองค์มันลงแล้วเมื่อกี้ให้ร้องแค่ท่อนเดียวเหมือนมันมาหมดเลยอารมณ์อะไรเข้ามาหมดเลยเหมือนดีดนิ้วปุ๊บเขากลายเป็นศิลปินแบบรับสารความสุขจากพี่ได้แบบโอ้โหมหาศาลเลยครับ
0: ยินดีครับ
4: แล้วเชื่อว่าคุ้มเนาะใครจ้างไปก็คุ้มแน่นอน
3: จ้างพันได้ 2,000 3,000
1: อ
3: ่ะ
4: แต่ค่าตัวละ500
0: บางทีก็10 180เลย
1: ครับลองกันได
0: ้ให้ทีหมดเลย
4: ยอดครับยอดสุดยอด
1: ครับผมถามสาวๆบ้างน้องจูน
3: แหมพูดดีจังเลย
5: ค่ะก็ดูพี่ชะเอมแล้วมีความสุขค่ะสนุกแล้วก็พี่เก่งมากๆเลยค่ะขอให้พี่มีงานเยอะๆแล้วก็เฮงเฮงรวยๆนะคะ
1: สาวน้อยมีตังลูก
6: เหมือนพี่จูนเลยค่ะพี่ร้องได้ดีมากแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะก็เปียวมากเหี้ยว
0: เยี่ยมมาก
3: เนี่ยต่อไปคนจะติดนะไอ้เหมียวเนี่ยต่อไปคุณไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็เดี๋ยวไอ้เหมียวขอเสียงหน่อย
6: เหมียว
1: อโนดครับ
7: เชเอมเนี่ยเขาเป็นสัญลักษณ์ของความสุขอะมองเขาคุยกับเขาหรือดูเขาร้องดูเขาเต้นเขาจะส่งสารแห่งความสุขมาถึงพวกเราและคนดูอันนี้ไม่เกินจริงอะและการร้องเพลงมันเนี่ยบังเอิญมันเป็นเพลงของนักร้องทางใต้ด้วยมันก็เลยทำให้เขาไม่ต้องเกรงในเรื่องภาษาไม่ต้องห่วงในเรื่องสำเนียงถึงแม้ดนตรีเขาจะปรับเปลี่ยนใหม่แต่ว่าใช้เอมเอาอยู่อ่ะถ้าทางมันดูแล้วมันมีความสุขมันมีแต่ความสนุกอ่ะจนผมลืมไปเลยว่าเฮ้ยนี่เขาร้องหรือเขามาเล่นตลกให้เราดูหรือว่าตลกกำลังร้องเพลงหรือเพลงมันทำเราตลกซึ่งเพลงนี้ผมเคยฟัง 2-3 ครั้งพอฟังครั้งนี้เราจำได้เลยขับมอเตอร์ไซค์ออกจากผับเพื่อให้ลมมันพัดพาคนอย่างเธอไปผู้หญิงหลายใจอย่างเธออะไรเงี้ยมันเป็นเพลงเศร้านะแต่ฟังแล้วเศร้าแต่มีความสุขหนูรักษาไว้นะลูก
0: ขอบคุณมากครับ
7: เอกลักษณ์แบบนี้ความสุขแบบนี้คนไทยชอบ

0: ครับผม
1: สินทานเลยครับขอบคุณครับพี่สิรินทราครับ
2: ไม่อยากละสายตาเลยนะชะแอมมีอะไรที่น่าติดตามมากๆอยู่บนเวทีนี่คือห้ามกระพริบตามันคือสิ่งที่ถ้าหากว่ากระพริบตาปุ๊บมันจะพลาดในสิ่งที่ชะแอมกำลังจะส่งมาให้พวกเราให้พวกเราได้ชมกันนี่คือความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นตัวชะแอมที่บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่จะทำได้กับทุกๆคนมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ชะแอมทำแล้วดูเป็นธรรมชาติมากมันไม่ต้องสร้างมันไม่ต้องแต่งมันไม่ต้องพยายามทุกอย่างปลดปล่อยมาด้วยความเป็นตัวชะแอมเก่งมากครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
3: คุณสลาครับ
4: เส้นทางของชะแอมแล้วก็บัววินีนี่สู้กันมาหลายปีนะลูกแต่ดูเหมือนว่าหลายปีที่สังสมมามันน่าจะเริ่มเบ่งบานในปีนี้แหละครูเชื่อว่าพอเข้าสู่ฤดูกาลเฟสติวัลต่างๆในรอบปีนี้เป็นต้นไปบัววินีน่าจะถูกพูดถึงครูไม่มั่นใจว่าเพลงจะดังหรือเปล่านะแต่ตัวชะแอมและวงนะใครเห็นก็พูดแบบเดียวกันนี่แหละมันรับสารความสุขได้โดยบุคลิกของชะแอมแล้วก็ตัววงด้วยไม่ใช่เขาคนเดียวด้วยนะแต่ละคนในวงไม่ธรรมดาเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับร้องเพลงเก่าในแบบโบวินี่เรียกว่าแบบโบวินี่แล้วกันเนาะได้อย่างลงตัวครับเจ๋งครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: คุณครับ
3: ขอบคุณมากครับ
5: ครับผมอ่ะครบทั้ง2 4ฮะเชิญพี่พ็อกบนเวทีนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งครั้งที่ร็อกนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับอโนทให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินโจทย์สุดท้ายนะครับใครดีให้ใครครับ
0: จากความรู้สึกนะผมชอบเด็กสองคนนี้มากเลยไม่รู้เป็นอะไรมันถูกชะตาไม่ว่าการพูดการร้องการคุยการเจรจาอะไรต่างๆแล้วพอมาฟังสองคนเขาร้องเพลงแล้วก็ยิ่งชอบหนักแต่เสมอครับ
3: โอ้โหเสมอก็มีแต่นะ
0: คือก็เรื่องของผมอ่ะ
3: อ๋อครับผมใช่ฮะใช่ฮะ
0: มีอะไรป่ะ
3: ไม่มีครับผมแต่ให
0: ้แต่ให้เสมอไง
3: เสมอครับได้ไปก่อนนะฮะคนละ1เสียงครับท่านต่อมาครับกุศลาให้ใครครับ1เสียงเท่ากันอยู่ครับเสียงที่2จะเป็นของใครครับใครครับ
4: เสมอครับ
3: เสมอฮะ2เสียงเท่ากันเอาล่ะครับเสียงสุดท้ายเสียงตัดสินครับพี่สุรินทราให้ใครครับ2เสียงเท่ากันอยู่ครับเสียงนี้เสียงที่3จะเป็นของใครครับให้ใครครับ
2: เดี๋ยวจะบอกว่าทั้งชะแอมและพ็อกมีเสน่ห์มากสาวๆติดตึมแน่นอนความมีเสน่ห์ตรงนี้มันเป็นอะไรที่แต่ละคนมีที่แตกต่างกันชอบทั้งสองคนแต่เสมอค่ะ
3: เสมอครับผมโอ้โหสามเสียงเท่ากันไอ้ต้องแต่นี่สิครับใจหายเลยนะฮะอ่ะรับไปสีละ1คะแนนอ่ะเชิญทุกท่านบนเวทีครับ
6: สรุปคะแนนประจำสัปดาห์เกมสัตว์ร้องทำนองฮิตโค้ชทั้ง2ทีมทำคะแนนแรกได้อย่างยอดเยี่ยมแบ่งไปทีมละ1คะแนนโจทย์ลูกทุ่งรุ่นพี่ไมค์ทองคำมาวินทำผลงานได้โดนใจกรรมการคว้าชัยให้ทีมเพชรสีแดง1คะแนนโจทย์ลูกทุ่งคำรักที่เธอทิ้งต้อมบุญหงาถ่ายทอดอารมณ์ได้กินใจพาทีมเพชรสีแดงคว้าชัยไปได้อีก1คะแนนโจทย์ลูกทุ่งคันที่ร็อกฮอกบิ๊กอายและชะแอมสร้างความบันเทิงได้อย่างสมศักดิ์ศรีผลออกมาเสมอกันได้รับไปอีกทีมละ1คะแนนทำให้ครั้งนี้ทีมเพชรสีแดงเอาชนะทีมเพชรสีน้ำเงินไปได้ด้วยคะแนน4ต่อ2คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์นี้จึงตกเป็นของทีมเพชรสีแดงยินดีด้วยครับ
3: และแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ทีมเพชรสีแดง4ต่อ2คะแนนครับนำโดยโค้ชโหน่งเป็นผู้นำทีมนะครับผมเชิญโค้ชโหน่งมอบเหรียญรางวัล นะครับผม
0: น้อง
3: มาวิน
7: พี่ต้อม
3: พี่ท็อก
7: พี่ป๊อกนะร้อยเฮ้ยไม
3: ่ไม่มีมีอะไรจะบอกกับลูกทีมไหมครับวันนี
8: ้โอ้ไม่ต้องบอกอะไรแล้วรุ่นนี้ไม่ต้องบอกอะไรเยอะแยะแล้ว
3: ครับ
8: มองตาก็รู้คณะกรรมการก็มีทั้งติทั้งช
3: ม
8: ชมเยอะกว่าตินะ

0: ทุกคนก็สร้างความสนุกสนานมีเรียกร้อยยิ้มได้ด้วยเก่งๆทุกคนนะวันนี้ขอชื่นชมเลยนะ
1: ครับ
0: ขอชื่นชม
1: ครับผมอ่ะโค้ชแมนครับแหมวันนี้พลาดไปนิดหน่อยนะ

สัปดาห์หน้าห้ามพลาดกับการประชันความสนุกครั้งใหม่เปิดด้วยโจทย์ลูกทุ่งมนรักมัดใจการพบกันของสองวัยเก่าอำนวยเนตรประธานนิรันดร์สมปราศ

0: ศึกประชันครั้งนี้ทีมใดจะผงาดคว้าชัยไปครองติดตามรับชมได้ในวันอาทิตย์หน้าเวลา6โมงตรงห้ามพลาดครับ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: คือถ้าเขาบริสุทธิ์ถ้าเขาบริสุทธิ์ใจนะถ้าเขาไม่มีสร้างปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาไม่จำเป็นต้องกลัวในเรื่องนี้ผมว่านักข่าวมีวิถีการทำข่าวอย่างไรมันเป็นมานมนานแล้วดังนั้นอยู่ๆจะมาบอกว่านักข่าวควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะโดนตั้งคำถามต่อว่าแทรกแซงการทำงานของสื่อหรือเปล่าผมว่าสื่อมวลชนมีสิทธิ์ที่จะถามส่วนนักการเมืองตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ตอบไม่ได้แต่ที่มันน่ากังวลก็คือไอ้นักการเมืองที่ต้องตอบมันกลัวกลัวคำถาม
1: ทั้งนี้คุณรังสิมันโรมยังพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวันพฤหัสก็เป็นการสำทับข้อหาของฝ่ายค้านที่พุ่งเป้าที่รัฐบาลก็คืออ้างเอาสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาปกป้องตัวเองกรณีไม่มีการอภิปรายรายงานกกต.เป็นความมุ่งหมายการเมืองที่ซ่อนเร้นคุณลมระบุว่าพูดตรงๆคืออำมหิตเป็นกลไก
2: ซื้อเวลาไม่ต้องการให้ตั้งคำถามเรื่องหัวสว.
0: เนี่ยก็แค่แอบอ้างเอาเรื่องสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเพื่อปกป้องความมุ่งหมายทางการเมืองที่ท่านแอบซ่อนอยู่อำมหิตนะพูดกันตรงๆอำมหิตมากๆท่านต้องการที่จะประวิงเวลานะครับใช้เรื่องนี้นะครับเป็นกลไกในการที่จะซื้อเวลาเพื่อทำให้เราไม่สามารถที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสว.ได้พวกผมยินดีอยู่จนถึงจะตีหนึ่งตีสองยินดีหมดครับขอให้มันจบแล้วสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราก็ยอมถอยมาแล้วนะสัปดาห์ต่อไปก็จะได้เข้าในส่วนของรายงานกกต.ก็ไม่เอาอีกก็จะเอาเรื่องนี้ไปประวิงเวลาต่อในสัปดาห์ถัดไปทำแบบนี้เนี่ยนะครับจะบอกว่าไม่ให้อำมหิตเนี่ยมันก็ไม่แปลกส่วนที่เมื่อกี้ถามว่ามันก็เป็นการซื้อเวลาเพื่อในเรื่องของหัวสว.ไหมมันก็มองได้อย่างนั้นมันมองอย่างอื่นไม่ได้ผมถามกันตรงๆฮะท่านทำแบบนี้ท่านได้อะไรมันช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเหรอยิ่งกลัวเนี่ยนะครับยิ่งท่านกลัวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนหรือเปล่าว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทำกันเป็นลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมเนี่ยนะครับมันผิดชัดเจนสรุปว่าที่สังคมไทยกำลังตระหนักว่านี่คือการโกงสว.เนี่ยมันก็มีมูลความจริงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้จะแก้ปัญหากันจริงๆหรือเปล่าหรือก็แค่จะซื้อใช้ปัญหานี้ในการซื้อเวลาให้กับรัฐบาลอนุทินรัฐบาลเขากระโดงเอาให้ชัดนะครับ
1: คือคุณโลมเนี่ยระบุตอนนี้เนี่ยยังเมื่อเหลือว่าสถานการณ์ไฟใต้ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงขึ้นมาอีกเพราะใครอย่างไรบริหารกันยังไงที่เกิดตั้งแต่การระเบิดวันเดียวจุดไฟหรือก่อกวนวันหนึ่งไปร้อยจุดแล้วก็ต่อเรื่องเรื่อยมาเมื่อวานนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยวันคืนพฤหัสประมาณ5 ทุ่มกว่าในพื้นที่ลำใหม่เมืองยะลาชาวบ้านรับแจ้งเสียงคล้ายระเบิดดังสนั่นในพื้นที่บ้านบาตันแล้วสร้างความแตกตื่นสุดท้ายเบื้องต้นนะกวางไปตรวจสอบก็ยังเข้าไปอะไรไม่ได้นะเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรเดี๋ยวเกิดมีคนร้ายดักวางระเบิด
2: แล้วตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยค่ะว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ไหน
1: คือไม่รู้อะไรเลยอ
2: ่ะ
1: กระทั่งวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเมื่อวานนี้นั่นแหละ
2: ถึงจะรู้ค่ะว่าเหตุระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นในโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดินของอบต.ลิดลค่ะ
1: ซึ่งเป็นโครงการที่รับการสนับสนุน
2: จากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ริมบึงน้ำขนาดใหญ่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนนะคะ
1: ตรวจสอบในเวลาต่อมาก็พบว่ามีการเข้าไปวางระเบิดความเสียหายแสงโซลาร์เซลล์กว่า10 แผงของโครงการถูกแรงระเบิดแตกกระเด็นเป็นรูโ
2: หว่แล้วใกล้กันค่ะมีตู้ควบคุมแผงวงจรระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาเสียหายมีผ้าชุบน้ำมันที่ใช้ก่อเหตุถูกทิ้งเอาไว้ด้วย
1: นี่นึกดูก็แล้วกันกว่าจะเข้าได้วันรุ่งขึ้นนะ
2: ค่ะ
1: ขนาดเดียวกันเบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบในถังดับเพลิง5 กิโลแต่บรรจุดินระเบิด
2: พร้อมเหล็กเส้นตัดรวมน้ำหนักแล้วประมาณ20 กิโลกรัมค่ะจุดชนวนโดยใช้วงจรระบบตั้งเวลานะคะและอีกจุดหนึ่งใกล้เคียงกันอย่างที่บอกก็คือใช้ผ้าชุบน้ำมันวางเพลิงชุดตู้ควบคุมแผงวงจรเสียหายไป1 ตู้
1: หลังก่อเหตุ
2: คนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไป
1: จริงๆค่อยๆเดินก็ได้เพราะไม่มีใครเข้าก็แปลว่ายังเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าอุกอาจแล้วก็เหมือนกับลักษณะท้าทายอำนาจรัฐ
2: แทบจะรายวัน
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: จำเป็นจริงๆที่ต้องหยุดปฏิบัติการที่ทำให้รู้สึกก็เป็นการท้าทายอำนาจรัฐ
2: ค่ะ
1: 11:46 เรื่องเล่าสาธิตจะกลับมา
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอม

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะมาโจมตีดิสเครดิตเฉยๆเนี่ยต้องถามกลับไปว่าท่านยังมีเครดิตอะไรเหลือในการที่จะมาดิสเครดิตคนอื่นวันนี้เนี่ยคุยกันด้วยความจริงฮะคุยกันด้วยสถานการณ์ไฟใต้รุนแรงเพราะใครใครกันแน่ที่บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดใครกันแน่ที่ไม่เข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินใครกันแน่ที่ไม่เข้าใจในเรื่องของงบเงินภาษีงบประมาณต่างๆ
2: อ๋อไม่คือไม่อยากให้นักข่าวเอาคำถามที่มันเป็นประเด็น

0: เบื่อ
1: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
3: ่ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
4: ยะดาเวอร์ชันใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแฮลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ฟังต่อผมสวยนอนสต็อป
5: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
6: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
7: คิดให้ดี
5: คิดเผื่ออนาคตด้วย
7: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
5: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
8: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหลอนกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาสสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ไอแม็กซ์
9: ทำไมเกลียวกินอะไรก็อร่อย
10: หยอกแม็กกี้
11: ฮะอร่อย
10: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
12: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
13: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นท
14: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นท์
15: ยาสีฟันริฟฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
14: ่เบกกิ้งโซดา
16: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิทเอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Experience the ForceMitsubishi X-Force HEV
17: จะเป็นเวลา48นาทีท่านผู้ชมครับติดตามข่าวกันต่ออ้าวแจ้งผลสักหน่อยเมื่อคืนนี้พรีเมียร์ลีกนัดที่3ฤดูกาลเป็นการแข่งคืนวันศุกร์ต่อเนื่องวันเสาร์นะครับตอน 14:00 ที่ผ่านมาที่สุดหงส์แดงลิเวอร์พูลก็ปลดล็อกคว้าชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกหลังนัดแรกไล่ตามตีเสมอ 2-2 มาทั้ง2นัดบุกไปเอาชนะอิปสวิช2ประตูต่อ0โดยที่เป็นโค้ชใหม่คอดี้กักโปตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่ขายให้แมนซิตี้เป็นคนแอสซิสต์ให้อีซักยิงประตูทั้ง2ลูกตั้งแต่นาทีที่6แล้วก็ต่อเนื่องมาอีก3นาทีก็ลักษณะเดียวกันโดยคอดี้กักโปนี่แหละ
18: เสียบอลมาที่กักโปแล้วครับกักโปโอ้ล็อกสวยครับกักโปขวามีแล้วให้อีซักจับบอลมาแล้วกดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับอเลสซาดาอีซักครับโอ้โหครบจริงๆครับใช้เวลาเพียงแค่6นาทีครับสายมีลับไปแต่ว่ากักโปสายก้อยมาตรงนี้อีซักหลุดมาอีกแล้วอีซักล็อกเข้าซ้ายยิงโอ้โห2-0ครับโอ้โหเอาละครับสุดๆเลยครับลูกนี้ทั้งคนจ่ายและคนยิงครับแล้วเป็นการประสานงานของกักโปและอีซักอีกครั้งหนึ่งครับลิเวอร์พูลขึ้นนำ 2-0 ครับบีบสูงครับลิเวอร์พูลฟาตาวูจ่ายมาเข้าทางแมนเชสเตอร์ให้ไปโซบอสไซยิงเลยโอ้ยยังไม่ผ่านมือเชเว่นครับดิออฟบังทางอยู่เวียดรอมาที่กักโปกักโปให้โซบอสไซยิงลูกนี้ก็ยังเซฟได้ครับตัดภาพมาแมนเชสเตอร์จ่ายมาฟอร์เรนเวียดหนีมาแล้วไหลมาอีซักยิงเรียบร้อยครับแฮตทริกครับแต่ว่าล้ำหน้าแล้วครับมีธงขึ้นมาแล้วผู้ตัดสินดารินิงแลนด์ครับเป่าต้องวีจบ90นาทีครับอิราร่าและลิเวอร์พูลครับเก็บ3คะแนน
17: ก็ไปเอาลิเวอร์พูลเอาชนะแมตช์แรกคะแนนก็ขึ้นไปเป็น5แต้มนะครับท่านผู้ชมขณะที่คู่ปรับแมนยูจะแข่งวันอาทิตย์จะบุกไปเยือนเอเวอร์ตันหลังจากแมนยูแพ้1ชนะ1คู่ใหญ่จะเป็นวันอาทิตย์4ทุ่มครึ่งอาร์เซนอลกับเชลซีต่างฝ่ายต่างชนะกันมาคนละ2แมตช์มี6แต้มเต็มเจอกันเองวันอาทิตย์ส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่แมนซิตี้กับโคเวนทรีนะครับเป็นทีมใหญ่อ่ะนี่คือพรีเมียร์ลีกท่านผู้ชมเห็นเป็นยังไงบ้างสำหรับการดูลิเวอร์พู ครึ่งแรกดีครึ่งหลังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็มีหลายลูกที่น่าจะได้โซบอสไลยิงแต่ปัดได้รวมถึงคนที่กักโกน่าจะได้จุดโทษด้วยก็ไม่ได้เฉยซะอย่างนั้นอ่ะแจ้งให้ทราบแล้วเราก็ต่อเนื่องมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโยซะหน่อยท่านผู้ชม
0: ขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์ค
17: ่
0: ะ
17: ขออนุญาตกลับมาเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับโลกนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ออกโรงเตือนว่าเอลนีโยมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกต่อเนื่องไปถึงปีหน้าและอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพิ่มความเสี่ยงต่อสภาพอากาศที่เรียกว่าอากาศสุดขั้วไปจนถึงปีหน้าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุนะครับว่ามีความเป็นไปได้เกือบ 100%
0: ที่เอลนีโญจะคงอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2027ค่ะ
17: สาเหตุ
0: มาจากอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกที่อบอุ่นผิดปกตินี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ WMO แสดงความมั่นใจมากถึงระดับนี
17: ้ซึ่งเลขาธิการ WMO ระบุว่ามันอาจจะรุนแรงที่สุด
0: นับ
17: ตั้งแต่ที่เราเริ่มติดตามภาวะนี้เป็นต้นมาเอลนีโญเนี่ยคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำ
0: ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเป็นระยะซึ่งเกิดจากลมสินค้าที่อ่อนกำลังลมค่ะลมสินค้าก็คือกระแสลมประจำปีที่พัดอย่างสม่ำเสมอในบริเวณเขตร้อนรอบเส้นศูนย์สูตรของโลกค่ะปรากฏการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีนะคะแล้วจะกินเวลานานประมาณ12เดือน
17: ซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ภัยแล้งทั่วลาตินอเมริกาและเชื่อมโยงมาถึงภูมิภาคอื่นๆขณะนี้เนี่ยอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเอลนีโญปีนี้ถูกจับสถิติว่ารุนแรงมาก
0: เป็น1ใน4ครั้งค่ะที่ถูกจัดอยู่ในระดับรุนแรงมากในบันทึกที่ย้อนหลังไปถึงปี1950สูงกว่าปกติถึง2องศาเซลเซียสค่ะ
17: อุตุโลกระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญสุดขั้วนี้จะถึงจุดสูงสุดปลายปีนี้แต่ผลกระทบ
0: จะยังคงดำเนินต่อไปถึงปี2027ค่ะ
17: และผลกระทบต่อสินค้าเกษตรในเขตร้อนจะเกิดวิกฤตการณ์ทางอาหารอย่างรุนแรงในพื้นที่แห้งแล้งของอเมริกาเขานำเสนออย่างนี้แต่ไม่ได้แปลว่าที่อื่นจะไม่มีปัญหาล่าสุดอังกฤษออกมาเตือนแล้วนะครับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอังกฤษเตือนประชาชนคนอังกฤษให
0: ้สำรองอาหารไว้ในบ้านเตรียมรับมือสภาพอากาศรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
17: หลังจากเอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษกำลังก่อตัวขึ้นซึ่งทำให้อังกฤษ
0: เผชิญฤดูร้อนที่แห้งแรงขึ้นฤดูหนาวที่มีฝนตกมากขึ้นและพายุที่รุนแรงกว่าเดิ
17: ม
0: ขณะเดียวกันหลายพื้นที่ในเอเชียก็อาจจะได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมค่ะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอังกฤษแองเจล่าอีเกิลก็เลยแนะนำบรรดาครัวเรือนต่างๆให้มีอาหารสำรองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินจนกระทั่งหน่วยบริการฉุกเฉินไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทันที
17: ทั้งนี้คำเตือนนี้มีขึ้นหลังจากที่
0: สำนักงานตรวจสอบแห่งชาติอังกฤษระบุว่าห่วงโซ่อุปทานอาหารของประเทศมีความเสี่ยงจากการระบาดของโรคในพืชและในมนุษย์ค่ะรวมไปถึงการโจมตีทางไซเบอร์และสภาพอากาศรุนแรง
17: อ้าวไม่ใช่เรื่องเล็กนะอันนี้อย่างที่บอกไปนะครับจะรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่มีการจับสถิติมาเรียกว่าอากาศสุดขั้วแปลว่าอะไรร้อนแรงก็สุดขั้ว
0: ค่ะ
17: ท่วมหนักก็เกิดมหาภัยพิบัติอุทกภัยอย่างที่เราเห็นว่าเริ่มมีเขารังอย่างไรปิดท้ายเบรกนี้นะครับทุกชมข่าวเศรษฐกิจไปดูบรรยากาศที่พัทยาจุดหมายปลายทางของกำลังพลสหรัฐจากเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนขึ้นฝั่งเมื่อวันที่2วันนี้วันที่5เมื่อคืนวันที่4บรรยากาศเป็นอย่างนี้นี่พัทยาสว่างสวยด้วยป้ายพัทยาซิตี้ประดับธงชาติไทยกับธงชาติสหรัฐต้อนรับกำลังพลสหรัฐ
0: ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังไปดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวค่ะ
17: นักข่าวเราไปสำรวจซอย6ซึ่งสหรัฐเขาออกกฎว่าถ้าตะวันตกดินแล้วห้ามกำลังพลเข้าไป
0: ค่ะ
17: ว่ามันมีอะไรเอาเมื่อวานนี้เป็นยังไง
0: เขามีค่ะ
17: มีอะไร
0: นักข่าวบอกว่าก็พบว่ามีกำลังพลของสหรัฐและนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวที่ซอย6ค่ะ
17: ก็แปลว่าฝ่า

0: ฝืนเหรอฮะคือทราบว่าที่เขากำหนดเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเป็นแหล่งที่มีอาโกโก้เยอะรวมถึงหญิงสาวที่มักจะนุ่งน้อยห่มน้อยออกมาเดินอยู่ในละแวกนั้นแต่สหรัฐเขาระบุว่ามันมีเหตุของความไม่ปลอดภัยเขาเลยให้กำลังพลไม่เข้าไปหลังตะวันตกดินในซอย6/1แล้วก็ซอย7แต่ว่าซอย8เนี่ยเข้าปกติเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่ามีภาพแบบนี้ขณะบรรยากาศการท่องเที่ยวเรามองมุมบวกบ้างคนกำลังพล 5,000 นายเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะมาหาเรื่องประมาณที่ท่านผู้ชมคิดแต่เพียงอย่างเดียวนะห้างสัมมิคาก็แน่นเลยนะ
1: ใช่ค่ะทหารสหรัฐไปจับจ่ายใช้สอยกันเต็มเลยนะคะก็ไปช้อปปิ้งกันกระจายเงินสะพัดเลย
0: กินอาหารไทยดูหนังหลังจากอยู่บนเรือมากว่า200วัน
1: นวดด้วยค่ะ
0: นวดนิยมเลย
1: นวดแผนไทยแผนปัจจุบันได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะคะ
0: ร้านสักลายพวกแทททูเนี่ยนิยมเลย
1: ก็มีกำลังพลไปสักนะคะ อย่างที่ร้าน Glory Tattoo พัทยาในซอย8ค่ะพัทยากลางบอกว่ามาสักกันเยอะเลยนะคะ
0: ขนาดเดียวกันในส่วนของกำลังพลร้านสักเนี่ยทำให้เกิดความคึกคักมากภาพต้องให้มันคึกคักหน่อยสิน
1: ี
2: ่คนใช้เวลานานไหม
0: ขนาดที่สื่อต่างประเทศมาก่อติดขนาดฐานบริการ2นายเกิดเมาทะเลาะกันที่พัทยาก็ยังเป็นข่าวเลยเนี่ย
1: สื่อของอังกฤษค่ะ The Independent นะคะรายงานว่าทหารอเมริกัน2นายต้องถูกส่งตัวกลับไปยังเรือ USS Abraham Lincoln ค่ะหลังก่อเหตุทะเลาะวิวาทเพราะมึนเมามีรายงานด้วยนะคะว่าทหาร2นายนี้จะถูกกักบริเวณอยู่บนเรือตลอดช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของการประจำการค่ะ
0: นี่อันนี้ลงโทษหนักเลยแปลว่าอยู่บนเรือไม่ต้องลงมาอีกแล้ว 11:58 นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมา
3: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
4: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
7: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
8: แค่10บาท
7: ดีนะ
9: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
10: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
11: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
12: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: อร่อยแบบสมบูรณ
1: ์รวมพลคนหมัดหนักในกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟต่อยดีมีทองวัดพลังกับทีมนักแสดงแบบใกล้ชิด
2: สวยมากเลยอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับ
3: ตกใจครับไม่คิดว่าจะได้จริงก็ขอบคุณช่อง3มากนะครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมนี้ด้วยครับ
4: ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่มาวัดพลังกับพวกเราในวันนี
5: ้ได้ต่อยดีมีทองกันไปแล้วนะคะ
6: ฝากติดตามละครเรื่อง2หัวใจกันต่อด้วยนะครับ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: แม่คิดว่าผมเป็น
8: หรือเปล่า
7: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
8: ่แน่นะ
7: ใช่ครับ
8: เจ้น้องทายอยู่ตักเนี่ยก็มั่งหาวันน้องอยู่สก้อยผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
7: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
9: บ่าวเข้าใจค่ะคุณหัวของบ่าวนะทำ
10: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25 น.ตอนแรก
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
12: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
1: เที่ยงกับ1นาทีเรื่องเล่าสาธิตที่สุดเมื่อวานนี้ประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกนายกมีคำสั่งตั้งแต่สิงหาให้มีบอร์ดชุดนี้เมื่อวานนี้ประชุมครั้งแรกหลังเกิดเรื่องแล้วอย่างที่ทราบพรรคฝ่ายค้านคือสุพัฒน์มีนเช่นนั้นเปิดประเด็นช่องว่างช่องโหว่มีการมาเปิด Data Center เลี่ยงกฎหมายคือกฎหมายจริงๆเลี่ยงก็ไม่เชิงหรอกเพราะมันยังไม่มีกฎเกณฑ์เลยมาตั้งกลางเมืองอย่างน้อย2แห่งแห่งหนึ่งก็ที่พระราม9อีกแห่งหนึ่งรามคำแหง28 Data Center พระราม9เกิดปัญหาคือชาวบ้านร้องเรียนมาตั้งแต่สิงหา
2: ว่ามีกลิ่นน้ำมันน้ำมันรั่วออกมา
1: แล้วถ้าไม่เกิดกรณีที่มีการเปิดประเด็นของคุณสุพนัทมันจะได้แก้กันไหมเนี่ยเพราะที่สุดกรมควบคุมมลพิษก็ไปตรวจสอบยืนยันว่ารั่วจริงๆและมีแก๊สไข่เน่าเกิดขึ้นจริง
2: ๆใช่ค่ะ
1: กทม.เมื่อวานนี้คุณชัชชาติสั่งการให้จะต้องมีการแก้ไขใน7วันแต่ภาพใหญ่ๆคือ Data Center 1ใช้พลังงานสูงมากทั้งไฟฟ้า
2: น้ำ
1: เพื่อหล่อเย็นผลกระทบจากการคลายความร้อนมีไหมผลกระทบความเสี่ยงที่มันอยู่กลางเมืองเพราะต้องมีการสำรองไฟปั่นไฟเก็บน้ำมันจำนวนมากมีความเสี่ยงทั้งหลายทั้งปวงนี้นำมาซึ่งรัฐบาลคนเองทิติเป็นประธานกรรมการ Data Center ระดับชาติที่นายกตั้งแต่นายกเป็นคนเข้าประชุมก่อนเหมือนเป็นการเข้าไปให้นโยบายเกี่ยวกับ Data Center
3: เห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังพัฒนาไม่ถึงในส่วนที่มีการพบการสร้าง Data Center ในกรุงเทพมหานครซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็จะมีอยู่หลายประเภทสร้างแบบถูกต้องทั้งหมดอันนี้เราก็ไม่ว่ากันสร้างแบบแอบเข้ามามีไอ้ของแฝงเข้ามาเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เป็นการใช้ใบอนุญาตที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีการลักลอบมีการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาดำเนินกิจการซึ่งจริงตรงนี้ถามว่าใหม่สำหรับเราไหมไม่ใหม่มีคนทำเช่นนี้มาโดยตลอดแต่ว่าเราก็ต้องจับทางเข้าให้ได้แล้วก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ใส่กฎระเบียบที่มันมีความรัดกุมไม่ใช่หมายความว่าวันนี้เรามาบอกว่าเราจะไม่ทำ Data Center อีกแล้วไม่ใช่แต่ว่าเราต้องมาจัดระเบียบเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ Data Center
1: ขณะที่ต่อมาหลังประชุมเสร็จประธานก็คือคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นผู้แถลงกับคณะที่มาประชุมร่วมกันคุณเอกนิติระบุนะครับว่าเป็นการประชุมครั้งแรกซึ่งนโยบายชัดเจนทุกคนที่จะเข้ามาทำ Data Center ในไทยไม่เคยมียุทธศาสตร์ในเรื่องนี
2: ้ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้กำหนดกรอบระเบียบวางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เพื่อนำ Data Center มาขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ
1: คือปัจจุบันยอมรับมันกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นมีตั้งแต่เวลาขอเนี่ยขอ BOI ส่งเสริมการลงทุน
2: ขอน้ำ
1: จากการประปา
2: ขอไฟ
1: จากการไฟฟ้า
2: แล้วก็ขอกสทช
1: ต่างคนต่างหน่วยงานต่อไปจะเป็นการรวบรวมข้อสมมติให้อยู่ในกรอบเดียวกันซึ่งเมื่อวานนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีเอได้เสนอผังข้อมูล Data Center เบื้องต้นเป็นแดชบอร์ด
2: รวมศูนย์แบบไลฟ์เลยค่ะเรียลไทม์
1: เห็นสถานะปัจจุบันของ Data Center แต่ละแห่งอันนี้คุณชัยชนกดำเนินการเมื่อวานนี้และต่อไปคือการจัดระเบียบกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ
2: ดูแลประชาชนไม่ให้รับผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: ดูรายพื้นที่โดยกำหนดว่าการมาเปิด Data Center จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรและจะเป็นการยกระดับหมายถึงต่อไปการใช้พลังงานจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าต้องเป็นพลังงานสะอาดหรือกรีน
2: เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ Net Zero ค่ะ
1: นอกจากนี้ก็จะมีประเด็นว่า

0: จะมีจะเรียกว่าอะไรนะยุทธศาสตร์แล้วมาตรฐานขั้นต่ำท่านจะทำต้องทำขั้นต่ำให้เป็นอย่างไรต้องมีมาตรฐานทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำเหมือนกับที่นายกย้ำว่า Data Center มันคือยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อสร้างได้ได้กับคนไทยในประเทศและขับเคลื่อนไปสู่ Net Zero แต่ใครก็ตามที่จะเข้ามาลงทุน Data Center ในประเทศไทยต้องมานำเสนอกับกรรมการชุดนี
1: ้ค่ะ
0: เคยคุยกับสิงคโปร์วันที่นายกสิงคโปร์แล้วรู้สึกหวังมาเยือน
1: ก็คุยเรื่อง Data Center เนี่ยค่ะเพราะว่าสิงคโปร์เขาเป็นประเทศที่มีการใช้ Data Center มากก็พบว่าทุกประเทศเจอปัญหาคล้ายๆกัน
0: เพราะฉะนั้นต่อไปหมายถึงต่อไปนี
1: ้ค่ะ
0: ใครจะมาลงทุน Data Center เราจะใช้วิธีการประเมินรูปแบบความคุ้มค่า
1: และจะรวบรวม Data Center ที่กระจัดกระจายมาบูรณาการรวมศูนย์ข้อมูลจัดระเบียบให้ชัดเจนถ้าใครไม่ผ่านตามระเบียบแล้วแอบไปจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทธุรกิจก็จะถือว่ามีความผิด
2: ใครจะมาใช้ประเทศไทยเป็น data center ต้องมาเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเราจะใช้วิธีการก็คือว่าทุกคนต้องทำตามขั้น minimum standard ขั้นต่ำสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยสูงสุดช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ net zero สรุปต่อไป data center ที่ข้อมูลกระจัดกระจายวันนี้จะมาบูรณาการรวมศูนย์อันนี้คือเปิดข้อมูลให้ชัดจัดระเบียบให้ชัดเจนนะครับใครไม่ทำตามระเบียบอันนี้ผิดกฎก็ต้องจัดการอยู่แล้วอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกไปแอบจดเปลี่ยนชื่อนั้นเขาผิดกฎหมายอยู่แล้วน้ำ
0: ผู้ว่ากทม.เข้าประชุมด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะมีประเด็นอยู่ในกทม.ล่าสุดขณะที่เลขาสภาพัฒน์ดนุชาพิชยนันท์คือถึงวันนี้เรายังไม่รู้เลยเนี่ยว่า Data Center ในประเทศไทยหรือในกทม.มีเท่าไหร่เอาชัด
1: ๆ
0: เมื่อวานนี้ฟังจากเลขาสภาพัฒน์ดนุชาระบุปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมมีโครงการ Data Center ที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการนี่เปิดแล้ว
1: อยู่ระหว่างก่อสร้าง49โครงการ
0: และรอการอนุมัติอยู่
1: หรือว่าสนใจจะก่อสร้างอีก117โครงการ
0: ที่ประชุมเมื่อวานมีมติสั่งชะลอหรือเบรกโครงการที่กำลังก่อสร้างและรออนุมัติก็แปลว่าเบรก49บวก117
1: ก็คือ100กว่าโครงการเนี้ยค่ะชะลอไว้ก่อนทั้งหมดเพื่อรอการประกาศเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่จะออกมาภายใน1เดือน
0: จะออกมาภายใน1เดือน
1: ค่ะ
0: โดยแต่ละหน่วยงานขนาดนี้เนี่ยให้ส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขากรรมการภายใน1สัปดาห์เพื่อจะมาออกระเบียบภายใน1เดือนออกระเบียบนะ1เดือน
1: ค่ะ
0: แล้วค่อยมาพิจารณาไอ้ร้อยกว่าโครงการที่รออยู่เนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนที่ก่อสร้างแล้วหรือรออนุมัติอยู่ส่วนโครงการ35โครงการที่เปิดไปแล้ว
1: ก็ต้องปรับปรุงให้เข้ากับมาตรฐานใหม่เช่นเดียวกันค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเลขาสภาพัฒน์ดนุชาพิชยนันท์ระบุว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา4ด้านด้านเศรษฐกิจดูแลผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1: อย่างเช่นเรื่องน้ำไฟและระบบดิจิทัล มีด้านพื้นที่อาคารและตำแหน่งที่ตั้งด้วยค่ะว่าลักษณะอาคารควรจะเป็นยังไงให้ปลอดภัย
0: และ
1: ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเบื้องต้นท่านดนุชาบอกว่าคงจะไม่ได้ทำเป็น EIA ค่ะ
0: ไม่เป็น EIA เหร
1: อท่านหวังอย่างนั้นนะคะเบื้องต้น
0: อ้าวยังไงเพราะหลายฝ่ายก็คาดหวังว่าต้องทำ EIA ไห
1: ม
0: ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ EIA มันจะใช้เวลานานต้องยอมรับนะมันมีข้อจำกัดไง
1: ค่ะ
0: ตกลงไม่ต้องทำ EIA เหร
1: อข่าวบอกว่าเบื้องต้นคุณดนุชาบอกคงไม่ได้ทำ EIA ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็แถลงย้ำกฎเกณฑ์ต่างๆเอาเป็นว่าข้อที่สำคัญจะกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องไฟสะอาดจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเดินหน้าเข้าสู่เน็ตซีโร Data Center จะต้องมีไฟสะอาดหมายถึงไฟที่ไม่จะมาจากรถฟอสซิลเนี่ย
1: ไม่ต่ำกว่า 60% ค่ะ
0: เดี๋ยวเราตามดูกันต่อไป Data Center ประมวลผลภายใน1สัปดาห์ออกระเบียบภายใน1เดือนแล้วค่อยมาพิจารณาร้อยกว่าโครงการที่ค้างอยู
1: ่
0: 35โครงการเอาระเบียบมาตรฐานขั้นต่ำเอาไปปรับใช้
1: ค่ะ
0: เที่ยงกับ10นาทีเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าสาธิตครับ
3: ลดค่าครองชีพที่บิ๊กซี VR Fresh ปะเท้าสดเพียงกิโลละ659บาทซอมแมนดารินออสเตรเลียกิโลละ77บาทอะโวคาโดนำเข้าเพียงลูกละ39บาทถึงวันกันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
4: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ

0: สิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
1: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
2: อย่าลืม
0: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
3: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทมีแพรคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
4: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
5: หยอกแม็กกี
6: ้ฮะ
5: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
7: ศึกแก้วมวยไทยวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พันเอกพีเจสัญชัยมวยไทยยิมปะทะสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะและเพชรเอกสิงห์คลองหลวงปะทะหาดงเกียรติบ้านหลาถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น.
8: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
9: ่ฉันไม่ได้ขาย
10: จะโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
8: 1ล้าน
10: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
3: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11 กันยายน
9: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus

0: Expo 2026อย่างยี่ห้อชั้นนำและสินค้าอื่นๆลดสูงสุด 50% น้ำมันเครื่องเกรด10,000กิโลพร้อมไส้กรองเริ่มต้นชุดละ690บาทพิเศษสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% เฉพาะวันที่1ถึง6กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขาทั่วประเทศ
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย
2: นมถั่วเหลืองไวตามิลสูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
3: เที่ยงกับ14นาทีเรื่องเล่าสาธิตเมื่อวานนี้เกิดเรื่องใหญ่ท่านผู้ชมคือก่อนหน้าเนี่ยกสทช.ต้องออกเอกสารฉบับหนึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานกสทช.และส่งให้สื่อต่างๆอ้างอิงเกี่ยวกับศาลปกครองในคดีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองกลางรับคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไปยื่นฟ้องกรรมการสรรหาซึ่งศาลปกครองกลางมีมติไม่รับคำร้องแต่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับคำร้องให้ศาลปกครองกลางรับคำร้องไปพิจารณาปรากฏว่าสำนักงานกสทช.ไปออกเอกสารข่าวซึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะเมื่อวานนี้สำนักงานศาลปกครองสูงสุดออกเอกสารระบุว่าข้อความเอกสารของกสทช.เป็นการนำเอาข้อความบางตอนของคำสั่งศาลปกครองสูงสุดไปใช้เผยแพร่เสมือนเป็นคำวินิจฉัยหรือเหตุผลของศาลหมายความว่าเอาคำฟ้องของคุณหมอสรณะเอามาเขียนในเอกสารกสทช.เหมือนเป็นคำวินิจฉัยหรือเหตุผลของศาล
4: ค่ะ
3: คือเวลาฟ้องเนี่ยก็จะมีผู้ฟ้องคือหมอสรณะถูกไหม
4: ก็เขียนคำบรรยายฟ้องไป
3: ขณะที่ศาลมีคำวินิจฉัยอย่างไรอันนี้ขั้นต้นเพียงแต่ว่ารับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ให้ศาลปกครองรับแต่กสารกสทช.ดันไปเขียนเอาคำฟ้องของหมอสรณะมาประหนึ่งเป็นคำสั่งหรือคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด
4: ค่ะ
3: สำนักงานศาลปกครองสูงสุดระบุว่าเตรียมดำเนินการทางกฎหมายแล้ว
4: ค่ะ
3: นี่ฮะเตรียมดำเนินการทางกฎหมายเพราะถือเป็นการลักษณะฝ่าฝืนกฎหมายคือทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวินิจฉัยและเหตุผลในการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
4: เป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายสำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
3: ท่านผู้ชมเป็นเรื่องแล้ว

0: คือเอาคำฟ้องมาเขียนเสมือนหนึ่งเป็นคำวินิจฉัยของศาล
1: นะจริงๆมีการเขียนข้อความมาเลยค่ะว่าตรงไหนบ้างแล้วทางสำนักงานศาลปกครองก็บอกนะคะว่าล้วนเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ของตัวผู้ฟ้องคดีไม่ใช่คำวินิจฉัย
0: อันนี้เรื่องใหญ
1: ่ใหญ่ค่ะ
0: อ้าวท่านผู้ชมเวลาจะหมดตรงนี้ขออนุญาตไปเรื่องสั้นๆเรื่องนึงเรื่องเกี่ยวกับรถไฟสินค้าตกรางที่สถานีรถไฟชลบุรีที่หนองข้างคอกรถไฟตกรางไป3ตู้นี่ฮะมีคอนเทนเนอร์ได้ผลกระทบอีก6ตู้และกีดขวางรถไฟ2รางปรากฏสาเหตุเป็นเพราะอะไรรู้ไหมพนักงานขับรถไฟพขรระบุก่อนเกิดเหตุขบวนรถไฟมีอาการกระตุกทั้งที่ปกติรถไฟจะค่อยๆไหลจากสถานีสุดท้ายพบสาเหตุว่า
1: น่าจะเป็นเพราะมีคนร้ายมาถอดน็อตออกจากรางไป8ตัวค่ะรางมันก็เลยขยายตัวออกในจุดที่เกิดเหตุทำให้รถไฟตกราง
0: ท่านผู้ชมขโมยน็อตคาดว่าใช่อ่ะ
1: ค่ะ
0: น็อตมันคงไม่ได้หมุนออกมาเองแล้ววิ่งไปไหนถูกไหม
1: มันจะพร้อมกัน8ตัวก็คงไม่ใช
0: ่รถไฟตกราง
1: ใช่แล้วมันทั้งขาขึ้นขาลงก็วิ่งไม่ได้แต่ล่าสุดเช้านี้เก็บกู้แล้วก็วิ่งผ่านได้ปกติแล้วนะคะ
0: นี่คือเรื่องเล่าสาธิตปิดท้ายซะหน่อย
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้นำเสนอหรอกแต่ว่าล่าสุด2วันนี้คุณจิตทาเบี้ยบังเกิดแรง
1: ค่ะ
0: คือเกิดประเด็นพิพาทวิวาทะระหว่างสิทธาเบี้ยบังเกิดกับกันถัดพงไพบูลย์เวช
1: คุณกันจอมพลัง
0: ทนายตั้มกับกันจอมพลัง
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ทำอะไรอ่ะ
1: เมื่อวานแต่งชุดมาค่ะติดหนวดด้วยค่ะแล้วก็ทำท่าซับเหงื่อลักษณะจะคล้ายกับ
0: ไปที่กระทรวงมหาดไทย
1: นี่ค่ะ
0: เกี่ยวกับกรณีให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู
1: ้ใช่ค่ะ
0: คนกันเองบอกมันผ่านการตรวจสอบมาหมดแล้วก่อนหน้านี
1: ้
0: เขาเคยมีประเด็นแล้วนี
1: ่ทำท่าซับเหงื่ออย่างเงี้ยค่ะบอกว่าวันนี้ขาดอย่างเดียวคือบอดี้การ์ดหมายถึงเมื่อวาน
0: นักข่าวยังแกล้งถามเหงื่อออกไหมผมใส่สูทมาเต็มขนาดนี้เหงื่อจะไม่ออกได้ไงเอามาซับเช้านี้ไม่จบ
1: วันนี้แต่งตัวมาอีกแบบค่ะมีการใส่เสื้อเกราะมานะคะติดหนวดเหมือนเดิมนี่แต่วันน
0: ี้มี
1: บอดี้การ์ดแล้วค่ะวันนี้บอดี้การ์ดมาทั้งหมด5คนคอยกางร่มให้นะคะแล้วก่อนจะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคือวันนี้ทนายตั้มมาร้องเรียนเกี่ยวกับโควต้าสลากให้ผู้พิการและคนตาบอดพอนักข่าวจะสัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งถ่ายนะคะผมขอไลฟ์ก่อนแล้วช่วยกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเนี่ยค่ะ
0: อย่างเมื่อวานแถลงก็เสร็จอย่าลืมนะเลขบัญชีธนาคารสีเขียว
1: ค่ะ888นี
0: ่คือฝั่งคุณกันเองก็โต้ตอบอยู่เหมือนกันในสมองว่ามันผ่านกระบวนการตรวจสอบมาหมดแล้วเรื่องมูลนิธิ
1: โดนตรวจสอบมาหลายรอบแล้วยืนยันโปร่งใส
0: โคต้าสลากก็เคยมีการตรวจสอบและเชื่อได้ก็ว่าไม่เคยมีขณะที่ประเด็นหลังสุดไปตรวจสอบเรื่องเสื้อเกราะอีก
1: ใช่ค่ะบอกว่าเรื่องซื้อเสื้อเกราะโดยใช้เงินบริจาคของมูลนิธิอะค่ะ
0: เอาไปฟังเสียงสักนิดหนึ่ง
2: จะว่าหาแสงเหรอแล้วแต่เลยครับนะจะมองว่าหาแสงก็ได้คืออย่างนี้ดีกว่านะผมถาม FC เลยจะให้ผมทำไหมหรือจะไม่ให้ทำหรือจะให้หยุดพักไปเลยไม่ให้ทำไหมอ่ะคุณไหมจะให้ทำต่อหรือเปล่าเอาโหวตกันเลยอ่ะหรือว่าไม่ให้ผมทำแล้วเนี่ยเรื่องช่วยคนตาบอดเนี่ยผมจริงผมก็ไม่ได้อยากไปยุ่งอะไรกับเขามากมายหรอกนะครับผมก็อยากจะเนี่ยทำความดีของผมดีกว่าไม่อยากจะต้องไปทะเลาะอะไรกันนะครับผมทำความดีของผมดีกว่า
3: ไม่ได้เอาเราเป็นเครื่องมือใช่ไหม
2: ไม่มี
3: เรานะ
2: เราทำกันมาตั้งก่อนหน้านี้แล้วไง
4: ทำมาก่อน
3: ใช่
2: เออ
0: ข่าวก็สนุกดีเหมือนกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอปาเช่กลิ่นเชอร์รี
1: ่ I love อปาเช
2: ่ M150
3: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดย King Pro Boxing Thailand สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้อง Ill Pro Sweep
2: ท็อปวันขอเชิญชมศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: สวัสดีครับพี่น้องแฟนมวยที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายครับทุกวันเสาร์พบกับความมันสนุกสนานได้ครับที่เดียวกันนี้เวลานี้นะครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่ที่มีคุณสมัยสกุลเมตตาเป็นผู้คัดกรองคู่มวยครับแล้ววันนี้ก็สุดยอดจริงๆนะครับคู่เอกเขาจัดให้เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่14ครับก็คือน็อกเอาท์มาถึงรอบตัดเชือกคู่สุดท้ายครับระหว่างเพชรเอกสิงห์คลองหลวงกับเฮาดงเกียรติบ้านหลา118ปอนด์คู่นี้ใครชนะจะเข้าไปชิง 600,000 บาทกับเผด็จศึกต่อแย้มสวนที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปรออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นน่าสนใจมากทีเดียวค้ำเอาไว้ด้วยมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับนั่นก็คือชิงแชมป์ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อย112ปอนด์นะครับใครชนะได้เข็มขัดแล้วก็ได้เงินอีก 50,000 บาทกลับบ้านครับพันเอก PK Masterpiece กับสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะเมื่อช้ามา112ปอนด์นะครับคู่ที่4นั้นก็คืออัตพลเล็กสวนจากคาเฟ่กับเสือหัวน้อยพุ่มพันม่วงชื่อดีค่ายดังมาอีกแล้วครับมวย100ปอนด์ต้นกล้ามวยไทยครับส่วนคู่เปิดหัวไหว้ครูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วฝ่ายแดงคือเพชรนำแสงสอสันเพชรน้ำเงินโบวี่ระนองมวยไทย102ปอนด์ไปเลยครับ
5: สวัสดีครับศึกเจ้ามวยไทยคู่แรกวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรนำแสงนะครับสอสันเพชร102ปอนด์นะครับน้ำเงินโบวี่นะครับระนองมวยไทยนะครับก็102แต่ว่าขาดไป2ขีดนะครับนี่แหละครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับกรรมการผู้การคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งคุณพจน์ประธานนะครับในสนามคุณธีรยุทธหอประเสริฐกิจโปรโมเตอร์นะครับคุณสมหมายสกุลเมตตาคุณไปเก้ครับ
6: บริษัทไทยยูนิตกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตาซีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลกเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาด้วยยาแก้ปวดแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บยาแก้ไอตาอาบเช่และยาแก้ไอตาอาบเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไอ้อาปาเช่ขอบคุณครับอาจารย
4: ์ไปดูครับเปิดมานี่ร้อนๆเลยทีเดียวครับเพชรนำแสงสอสันเพชร102ปอนด์คุณกอบชัยนามสกุลลำดวนจากควรเนียงสงขลาครับอายุ16ปีชกมา30ครั้งชนะ20แพ้8เสมอ2ครับล่าสุดไปแพ้คะแนนตะขาบเพชรศักดิ์วารีก่อนที่อ้อมน้อยของเรานี่แหละนะครับมีคุณสันเพชรทองขาวเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะครับในขณะที่โบวี่ระนองมวยไทยนั้นมาเช้ามา 101.8 ลดนิดหน่อยคือชื่อรามาดอนรัญญาครับจากอำเภอเมืองจังหวัดระนองใกล้เคียงกันเรียนอยู่ม.3 โรงเรียนบ้านขจัดภัยนะครับชกมา25ครั้งอายุ15ปีในขณะที่เพชรน้ำแสงนักเรียนปี1วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ก็ยินดีครับน่าส่งเสริมล่าสุดชนะคะแนนเอชิตะนะครับท็อปพระเครื่องหาดใหญ่ที่เวทีมวยหาดใหญ่มามีคุณก้องไพลปอปิญโยเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะชื่อคำนงนุชชานชาติสวัสดิ์นะครับชานชาดอนสวัสดิ์หรือว่าเจนกระนองนะครับบังรีระนองเป็นผู้ฝึกสอนก็มวยอย่างนี้มวยกำลังโตกำลังต้องการดังไต่เพดานชื่อเสียงครับไปดูคุณตุ๋นขาว
5: นี่นะครับคู่แรกนะครับสู้กันในพิกัด102ปอนด์นะฝ่ายแดงเพชรน้ำแสงน้ำเงินโบวี่นี่เลยครับศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายกรรมการผู้การนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งทุนพจน์วรปาทรนะครับในสนามคุณธนยุทธ หอประเสริฐกิจโปรโมเตอร์สมหมายคุณเมตตานะครับในเรื่องคุมมวยต่างๆไว้วางใจสบายเอ้าคู่แรกวันนี้นะครับฝ่ายแดงเพชรน้ำแสงน้ำเงินโบวี่อะคุณเป็กกี้

0: ติดตามชมนะครับนี่คือการถ่ายทอดสดนะครับทางไทยทีวีสีช่อง3นะครับเพชรน้ำแสงสอสันเพชรนะครับทีมงานของสันเพชรโดยเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่รันนาวอเตอร์ไซด์ประเภทฝีมือนะครับดักแทงเข่าสู้ขณะที่โบวี่และน้องมวยไทยนะครับชุดดาวรุ่งเลยทีเดียวนะครับอาจารย์หมิงครับ
1: นี่เลยครับเอ้ามาลุ้นบนเวทีเลยเอ้าขวามาให้ขวามาให้นี่นี่นะครับไปแดงเพชรน้ำแสงกับเงินโบวี่ความมันน้าวใจนะครับอยู่ตรงนี้เลยเอ้าหมดยกโกน
2: เราจะต้องปกปักรักษาพื้นดินแห่งนี้มีให้แบคทีเรียมาลุกลาม
3: ไทยแบคช่วยให้รากยาวเกี่ยวไวใบตั้งยับยั้งโรคและให้ผลผลิตดีฉีดเลยไม่ต้องรอไทยแบค
4: M150
5: ท
4: ่
5: านผู้ชมที่เคารพครับคู่ที่2นะครับพันเอก PK Master Priest นะครับฝ่ายแดงน้ำเงินสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะคู่นี้ทางด้าน PK เคยชนะมา1ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งครับแต่ว่าวันนี้มันมีความหมายเหลือเกินนะครับเพราะว่ามีการชิงแชมป์ที่ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยสนับสนุนมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับนอกจากได้แชมป์แล้วยังได้เงินอีก 50,000 บาทแต่ก่อนชกกันครับเราก็มีสปอนเซอร์ใจดีมอบเป็นกำลังใจให้ไปก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยม้าพลังแรงยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่บริษัทยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตราสีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกM150 เครื่องดื่มในใจคนไทยที่สนับสนุนให้คนไทยออกไปใช้ชีวิตเกินร้อยเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่งานปุ๋ยตราท็อปวันปุ๋ยคุณภาพใช้น้อยผลผลิตเยอะขอบคุณครับเชิญบนเวที
0: ขอบคุณผู้ร่วมในการสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับ M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ 5,000 บาทนะครับร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยผิดพันเสริมอาหารกอริลลา X ขอมอบเงินรางวัลพิเศษ 25,000 บาทให้กับนักมวยทุกคู่ช่วงถ่ายทอดสดที่สามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยสอกกับเข่าลอยไตก้านคอและจอกระเข้ฟาดหางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลา X เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองขอบคุณครับอาจารย
1: ์รู้เลยนะครับมาลุ้นกันต่อยก2นี่นะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำแสงเมินโบวี่โบวี่เนี่ยโอ้โหในดีนะครับโบวี่เสาดมสอนนี่โอ้โหตรงนั้นบึกบึนบึกบึนรู้อย่างเดียวบึกบึนรู้อย่างเดียวว่า
6: ไม่มีเกียร์ถอยหลัง
1: ไม่มีตัวนั้นโบวี่ตรงนั้นไม่มีตัวมีเกียร์ถอยหลัง
6: เขาเป็นโน่นแล้วครับจ้าแห่งราชดำเนิน
1: ใช่ใช่ใช่มาใช่เลย
6: วิกแอร์อ้าวว่ะตอนนี้โบวี่สืบทอดเจตนาไหมล่ะไอ้รุ่นลูก
1: มันน่าจะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณธงานนะอย่างนั้นไม่ใช่ชื่อโบวี่ไม่ได้นะ
6: ก็เป็นเด็กประเภทมวยหน้าใหม่นะครับสถิติยังไม่มากมายอะไรประสบการณ์ก็ค่อยๆเริ่มสร้างสมไปครับชกแล้วอย่ากลัวเจ็บอย่าไปกลัวอาวุธฝ่ายตรงข้ามมาต้องมาเชียร์ทั้งคู่ให้รู้จักขยันออกอาวุธแล้วก็เข้าไปใกล้ๆฝึกมายังไงซ้อมมายังไงก็เอามาใช้บนเวที
1: เอาไล่เหยียดกันเลยนะครับอายุ16เท่ากันนะฝ่ายแดงนะครับเพชรน้ำแสงก็เหมือนโบวี่มาสู้กัน102ปอนด์เล็กๆนะครับรุ่นนี้นี่ในอดีตนะครับนักร้องเจริญเมืองนี่แชมป์ไม่มีตัวจับจนกระทั่งมาถึง115 20ไปเลยทีเดียวอ้าวลุ้นกันต่อเลย
6: แน่นอนเก่งเล็กก็อะไรนะสอนอะไร
1: สอนอะไรจ้าไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้าอ่ะ
6: นายน้อยรอปภ
1: โอ้โห
6: ผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยฟังแต่วิทยุ
1: วิทยุ
6: อันนี้รับสุวรรณ
1: ใช่ใช่โอ้โหโอ้โหไปเร็วมาก
6: เลยไปไม่ลามาไม่ไวลงไม่ง่ายนี่นะครับเข่านี่เข่าซ้าย
1: โอ้
6: ไหวไหมกรรมการ
1: ถ้าจะไม่รอดมึง
6: ฮะ
1: ทำไมยกบังไม่รอดนะคร
6: ับ ย้ำไปที่ขา
1: เออทำไมยก
6: ต้องย้ำ
1: ต้องยกอย่ายกโอ้ยทำไมไม่ยกบังทำไมไม่ยกบังเรือบังไปแทงถั่วเรือบังไปแทงถั่วเอ้าไปแดงเพชรน้ำแสงก็เหมือนโบวี่โบวี่เพชรน้ำแสงแดงโบวี่อ่ะรอขายแล้วรอขายแล้วต่อยหน้าไปดิบังนี่ยกนี่ยกนี่เอาต่อยไปไม่ได้ยุ่งนะไม่ได้สอนนะเพราะเขาไม่ได้ยิงอ้าวเพชรน้ำแสงแดงนะครับน้ำเงินโบวี่แหมโบวี่ได้ดีนี่โอ้ต่อยตั้ง126ไป130โบวี่2ดวงสอนนี่โบวี่ของเฮตึงเฮตึง

0: ครับสุดยอดมวยไทยกรรมการอำเภอเหนือจะมาปลุกประธานร้องคุณประจวบประธานผมก็ได้สมัยตะคุณเมฆอ้าวทองทองทองเอาแทงไปแทงไปโบวี่เพชรน้ำแข็งเพชรน้ำแข็งฟันมาฟันไปเอาเอาเสียไปโอ้โหสาวแหวกรังมาต่อยไปโอ้โหหมดยกที่สอง
1: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้าน
2: ทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สิบเจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
4: M150
5: นี่คือศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายครับเดือดกันตั้งแต่ครู่แรกเลยครับให้นักมวยได้พักติวเข้มกันนิดหนึ่งมาตรงนี้มาแจกทองครับพบกับกันอีกครั้งครับกิจกรรมมอบโชคปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลผลิตเยอะครับด้วยกิจกรรมสุดพิเศษศึกท็อปวันมอบโชคปีที่8แจกสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์นะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์พิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นนะครับก็เรียนให้ทราบแจกกระนำกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงโน่นแหละครับ26ธันวาคมศกนี้นะครับวันนี้เชิญคุณนิพนธ์เนียมท้วมนะครับผู้แทนของบริษัท ICP International จำกัดปุ๋ยท็อปวันจะมาจับสลากแจกโชคให้กับตัวแทนจำหน่ายร้านผู้โชคดีครับอ้าวมาแล้วมาจากโน่นนะครับร้านเกษตรสายฝนตำบลหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรแหมจังหวัดพิจิตรนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งเรือยาวตอนนี้เขากำลังแข่งเรือยาวด้วยแต่ว่าก็ทำการเกษตรนะครับไร่นานี่เพียบพร้อมเลยทีครับร้านเกษตรสายฝนนะครับเราจะติดต่อกลับมาอย่างท่านอีกครั้งนะครับ
0: นี่แหละครับมาดูความช้านิดนะครับโอ้โหคู่แรกวันนี้นะครับฝ่ายแดงเพชรน้ำแสงน้ำเงินโบวี่มันต้องอย่างงานเอาคุณเป๊ก
6: มาก็ดูเดือดเลยนะครับได้นับในยกที่2นะครับสำหรับโบวี่ขอบคุณด้วยการสนับสนุนครับร้านเกติกากล้วยทอดแซ่บเบอร์ขนมดังเมืองชัยภูมิกับนานไม่อมน้ำมันรับประกันความอร่อยมากว่า11ปีร้านอยู่ถนนหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิร้านอาหารครัวแม่แช่มพุทธมณฑลสาย5ต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนสมุนไพรกระเทียมโทนกบทอดน้ำปลาปลากรดแกงต้มปลาพร้อมด้วยยำหอมขาวตาลิงถือลูกท้อใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นกัดย่องมะเร็งกัดต่อยวินเซียนติดตาเป็นหวัดคัดจมูกสูดลมได้จัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านท่านขอบคุณครับ
5: ทำท่าจะไม่รอดไม่รอดแต่ว่าก็ผ่านนาทีวิกฤตไปได้ครับเพชรน้ำแสงฝ่ายแดงนักชกจากควนเนียงหลังขวาทั้งนั้นโบวี่ระนองไปไทยจากจังหวัดระนองเอามาดูครับโดนนับได้นับไปในยกที่2นะครับแต่ว่าตัวเองขึ้นมาโดนลำตัวเข้าไปแล้วทำท่าจะไฟช็อตดูทางหรือเปล่าเอาเพชรน้ำแสงก็แม่ส่องแสงไปลำตัวนะคุณจะม
0: ีการลำตัว
5: แต่ว่าจะนึกออกหรือเปล่าไม่รู้
0: อ้าวนี่เลยครับคุณอานครับแม่ไม่ต้องห่วงเลยนี่นะฝ่ายแดงเพชรน้ำแสงก็เหมือนโบวี่นะครับโอ้โหสุดยอดมวยไทยดูทั้งเมืองนะครับนี่ดร.ชูชีพกฤษภาไพโรจน์จันทรรอดด้วยอุทัยทัพอาสาออนบ้านสวนต้นปราพลโอ้ธนายุทธการแล้วตีไปมีได้ตีไปตีเป็นสิบตีเป็นสิบคุณลุงอา
5: โดนแล้วตัวแข็งแค่จะไม่ขา
0: โอ้โห
5: พื้นเวทีนี่มีสายไฟหรือเปล่าไฟช็อตหรือเปล่าเดินเข้าไปตุ้มตัวแทงแล้วมาตีไม่ตีเอาแทงไปโอ้โหแต่ว่ามันโดนไม่ชัดเจนดีเบลเนี่ย
0: โด
5: นโอ้โหขาเต็มๆพุงน่าจะทิ้งตัวแล
0: ้
5: ว
0: โอ้ย
5: เอาขึ้น
0: แม่ใช้แผนเลยใช้แผนเชอรี่สองวันนี้นึกว่าชมนี่สิงกันภัยเลยนี่นะครับเขาล้นล้วนเขาล้วนผมมาเตอร์สมหมายสกุลเมตตาในเรื่องคู่หัวไม่ต้องห่วงจัดแน่นจัดแน่นจัดอันแน่นอันแน่นเอาเพชรน้ำแสงแดงน้ำมันบงเวียคุณลุงอา
5: ร์ตกำลังเล่นตีไม่เน้นเลยครับไม่เน้นแม่นี่ถ้ามีเวียงจากลำตัวมีแรงส่งจากเท้าหน่อยเข้าไปกระทบฟังเหมือนเชียร์เพชรน้ำแสงแต่ว่าเพชรน้ำมันเอาออกไม่ได้
0: ไม่ได้เชียร์
5: ที่โบวี
0: ่เอาแล้ว
5: ชื่อโบวี่มันครับอยู
0: ่
5: โบวี่อ้าวขายันให้เนื้อของกันเนื้อนมบำรุงมาดีแค่ไหนโอ้โหยกนี้เพชรน้ำแสง
0: เจอแล้ว
5: เจอแสงนำทางตลอด
0: โอ้โหเพชรน้ำแสงเสียบไปอีก เสียบไปอีกเสียบอย่างนี้ไม่มีใครว่าขับรถห้ามเสียบขับรถห้ามเสียบเอาตีไปตีไปตีไป
4: มาถึง30วินาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็ลุ้นว่าโบวี่จะยืนได้ไหมแต่อย่างนี้น่าจะยืนได้สบายแล้วล่ะ
0: นะครับ

0: พักสักครู่เดี๋ยวจะมา
1: ใครก็ตามไม่ทันจะปุ๋ยตราม้าบิน
2: ข้าวโพดของฉันน่ะฝักหล่อฝักเท่แกสู้ฉันไม่ได้หรอก
3: มาดูฝักผมนี่
2: ฝักใหญ่แค่ไหนกันชิ ทำไมข้าวโพดแกโตซิ่งแบบนี้
3: ข้าฉันคือเกษตรกรสายซิ่งที่ใช้ปุ๋ยตราม้าบินไง
1: โตวัยอย่างแรงแซงทุกสปีดข้าวโพดฝักใหญ่บึ้มบะละฮึ่มโตซิ่งฝักใหญ่โตซิ่งเมล็ดเต็มโตซิ่งน่ากินโตไวใครก็ตามไม่ทันจะปุ๋ยตราม้าบิน
3: เอาไปลอง
4: M150
0: นี่นะครับมาดูภาพช้าครับ
5: แล้วกลับมาดูที่ตรงนี้นะคร
0: ับ
5: ยกที่2เนี่ยเพชรน้ำแสงใบแดงโดนนับแต่มายกที่3เมื่อตะกี้นี
0: ้โบวี่
5: อัดเข่าเข้าไปไม่รู้กี่10ดอกนะครับทางด้านโบวี่ยืนตัวแข็งกลางเวทีแต่ไม่ลงครับ
0: ไม่ลง
5: ใจอย่าง
0: น
5: ี้
0: แกใจแข็ง
5: มวยอย่างนี้แม่แต่ใจต้องมาก่อนนะครับไม่ใช่โดนนี้ตัวหน่อยแล้วทิ้งตัวมันต้องอึดเอาไว้นะเดี๋ยวโอ้โหคุณเบเก้
0: เชิญเลย
6: จิ๋วจิ๋วเจ้งปู่เซนเจียวหนัน S1 นะครับสรรพคุณบำรุงร่างกายจิ๋วเจ้งปู่เซนเจียวหนัน S1 มีจัดจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปสอบถามข้อมูลโทร034440888ขอบคุณคุณสายชนชัยพัฒน์คุณผู้จัดการจิ๋วเจ้งปู่เซนเจียวหนัน S1 นะครับพร้อมด้วยเมล็ดแตงโม M16 เคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณเมล็ดแตงโม M16โดยคุณประจนอุลบาทรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอบคุณครับ
5: มาถึงยกที่4ใครดีใครได้ใครดีใครอยู่
0: เดินไปเดินมามาถึงยก4แล้วนะคุณผู้ชม
5: ก็ทางด้านยก3ที่ผ่านมานะโบวี่ก็เหมือนกับคล้ายๆเกือบโดนนับ
0: เกือบ
5: แต่ว่าเอามาเพชรน้ำแสงใบแดงนะครับโบวี่น้ำเงินมาถึงยกนี้เนื้อนมบำรุงมาดีแค่ไหนอ้าววิตามินเสริมไปหรือเปล่าการซ้อมมีปลั๊กโอ้ลงนวมมาตายไหมเอา
0: ไม่ครับ
5: ไม่ตัดโดนไม่ใช่
0: ไปแล้วก็เป็นนั้นว่ายก4เลยนะครับยก4โบวี่เรียบร้อยไปเลยนะครับเพชรน้ำแสงนะครับสอสันเพชรนะครับเป็นฝ่ายชนะทีนี้ก็ร้องเอานะครับโบวี่ระดองมวยไทยยก4แบบหมดทางสู้ของคู่แรกวันนี้ศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายโดยมีกรรมการผู้การนะครับคุณเฉลิมยมบำรุงประธานบอสคุณพจน์อุรมาธรนะครับโปรโมเตอร์สมหมายคุณเมตตานี่นะครับแฟนเยอะเลยทีเดียวนี่บนล็อกนะนี่ชูมือขึ้นฟ้าเลยนะครับเพชรน้ำแสงนะครับสอสันเพชรชนะโบวี่ระดองมวยไทยยก4แบบหมดทางสู้พักก่อนครับพักก่อนเดี๋ยวมาชมมวยคู่2ต่ออ้าวดูภาพช้านิดนึงนี่นะครับก่อนที่
5: จะเชื่อนะแกกดลงนะครับ
0: ลงเลย
5: แล้วประกอบกับทางด้านเพชรน้ำแสงนี่แกยิ่งชกยิ่งตัวใหญ
0: ่
5: ไม่รู้กินอะไรเข้าไปครับพองกาเลยโอ้โหอ้าวไม่เป็นไรน้องสู้กันใหม่ไปซ้อมมาให้ดี
0: พักก่อนพักก่อน
7: อัปาเช
8: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
7: ่ I love อัปาเช่
4: M150
9: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดย King Pro Boxing Thailand สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้อง Ill Pro Sweep
4: หมาแดงขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทชนะน็อกศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงรับพิเศษ 10,000 บาทศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25มวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ครับประชมศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายกันต่อนะครับโอ้โหนี่คือมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับสนับสนุนโดยบริษัทปอเคมีเทคยาขยะตราหมาแดงฝ่ายแดงนั่นก็คือพันเอก PK Master Priest นะครับอ้าวระหว่างนี้ก็อ่านประวัติไปด้วยชื่อจริงคุณอันนาจันทราชครับเกิดที่ตำบลชุมพูอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับในมุมแดงนะครับไปที่มุมแดงก่อนมัธยมต้นม.3วัดสุทธินะครับชกมาทั้งหมด60ครั้งนักชกจากมุมแดงนะครับกล้องจับไปที่มุมแดงนิดนึงเนี่ยครับ50ครั้งแพ้9เสมอ1ครับอายุ17ปีสูง167ซมล่าสุดชนะคะแนนวันพิชิตสมคิดดียิ่งที่ราชดำเนินครับมีคุณสมชายเทศรุ่งเรืองหรือว่าเสียแขกเป็น

0: ผู้จัดการหัวหน้าคณะก็คือสมปองกากแก้วไปทีมุมน้ำเงินบ้างครับสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะเมื่อช้ามา 112.6 ปอนด์ก็ลดนิดเดียวนะครับชื่อจริงคุณชนะวันนามสกุลบุญเดโชจากเขาไชสนพัทลุงนะครับเรียนอยู่ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตปีที่1นะระดับมหาวิทยาลัยที่อาร์แบกนะครับตรงนี้ก็ชกมา50ครั้งชนะ31แพ้19อายุ22ปีสูง167เซนติเมตรนะครับก็แหละครับล่าสุดก
1: ็นี่นะครับไปตอนนี้นะครับคุณองอาจครับ
0: โอเค
1: คุณมนตรีนะครับชัยวิชิตนะครับบริษัทภาคกลางท่าส่งนะครับเคมีเกษตรจำกัดนะนำสินนะครับบ้านแพ้วสมุทรสาครนะครับตัวแทนของบริษัทปอเคมีเทคจำกัดตราหมาแดงนะครับมอบอะไรคู่ที่2คู่นี้ครับ
0: เมื่อกี้นี่ค้างยังค้างประวัติอยู่นิดหนึ่งนะครับก็เรียนที่ปริญญาตรีปีที่1นะครับที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตซอย101เนี่ยนะครับแถวโน้นบางกะปิโน้นก็ใหญ่โตมโหฬารครับดร.เล็กประเวศรัตนเพียรก็ให้การอุปถัมภ์อยู่ล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนเพชรต่วนเป๋ช.5พยัคฆ์ที่อ้อมน้อยครับนี่คุณสวัยเดชะเป็นหัวหน้าคณะเป็นผู้จัดการครับ
1: นี่นะครับก็ก่อนการชกนะครับก่อนรางวัลนะครับให้กับมวยคู่ชิงแชมป์นะครับแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับก็รับจากโทเบกินะครับมูลค่า 2,000 บาทนะครับโดยสินค้าคิดในนะครับมูลค่า 2,000 บาทด้วยนะครับคุณองอาจ
0: คู่นี้เนี่ยถ้านอกเหนือจากรางวัล 50,000 บาทสำหรับผู้ชนะแล้วถ้าเผื่อน็อคนะครับก็จะได้พิเศษอีก 10,000 บาทนะครับ
1: พิเศษนะพิเศษนะพิเศษนะ
0: กอริลลา X อะไรเขาก็ยังมีให้อีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวก็คงจะต้องดูกัน
1: นี่เลยครับ
0: นอกนะครับ
1: คู่นี้ก็ชิงในรุ่นไฟเวท112ปอนด์นะ
0: คร
1: ับ ไฟแดงคือพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มน้ำเงินสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชานะครับลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณหลายฝ่ายนะครับที่ชมรายการนี้อยู่ด้วยนะไทยชาติภาษาชูชีพปีโรคาสมพรชัยโรจน์จันทรอดด้วยนะอุทัยชูชีพแล้วก็ธนายุทธการนะแล้วก็สจหลายสจเอกด้วยนะสายชนดูรายการนี้อยู่ขาดไม่ได้ไทยทัพอาสาด้วยอ้าวลุ้นกันต่อคุณต้องอ่าน
0: ก็แหมวันนี้กองเชียร์สีเขียวปีเลยทางด้านน้ำเงินสิงห์เพชรเดชะนะครับสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะมีกองเชียร์เยอะโอ้โหเพื่อนจากเพื่อนนิสิตจากอาแบกด้วยมาด้วยไหมผสมปนเปกันนะครับ
1: ฝ่ายแดงนะครับรายนี้พันเอกนะน้ำเงินสิงห์ชนะ
0: คู่นี้พันเอกพันโทใช่ไหม
1: มีพันโทก็มีพันโทก็มี
0: แต่เก่งนะสำหรับพันเอกคนนี้เคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองนี่ก็เสมอกันนะครับ
1: เป็นการชิงด้วยนะคู่นี้วันนี้ชิงด้วยนะ112ปอนด์ในรูปไพรเวทนะนี่แหละครับ
0: วันนี้ล้างตาของทางด้านสิงห์ชนะนี่มีความหมายมาก
1: ต้องลุ้นเลยนะครับคุณสายชนชัยพัชกุลด้วยนะลุ้นหน้าจอด้วยสจหลายสจเอกเอ้านี่แหละบางมีนพี่ชัยอ้าวรุนเลยดร.ชูชีพอ้าวไทยทัพอาสาไม่เคยขาดขวาไปซ้ายมาฝ่ายแดงพันเอกพีเคแสนชัยน้ำเงินสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะคู่นี้ชิง112ปอนด์ในรุ่นไฟเวทอ้าวขอเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่แหละแฟนแน่นตลอดไม่ต้องห่วงโดยกรรมการผู้จัดการนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงโปรโมเตอร์สมหมายตระกูลเมตตาชอบแบบไหนอย่างไรนี่แจ้งไปที่ประธานกลุ่มพลังใหม่และทีมงานด้วยเลยทีเดียวนะครับเอาใบแดงพันเอกน้ำเงินสิงห์ชนะชิงในรุ่นไฟเวท112ปอนด์แม่ผู้ทวาย112ปอนด์ที่เรียนไม่ทราบแล้วสมัยในอดีตนะโอ้โหยอดมวยทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นพยัคฆ์น้อยข้องประจนนี่112นะปีนไปต่อถึง126เนี่ยเก่งมากตัวนั้นน่ะนะเมื่อหลายสิบปีก่อนน่ะแล้วก็แต่ละคนนี่ปัจจัยอบต.นี่ลูกศรลูกนาวิกโยธินนะเอาลุ้นเลยทีเดียวเป็นศักดิ์สอเพลินจิตอย่างนี้ยอดมวยทั้งนั้นเอาโอ้ไฟแดงพันเอกน้ำเงินสิงห์ชนะถึง112ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่นะครับโปรโมเตอร์สมัยที่คุณเมตตาโดยมีกรรมการผู้การคุณเถลิงบำรุงประธานบอสคุณประจนในสนามคุณธยุทธ์เอ้าลุ้นกันต่อเลยทีเดียวเอาขีดไปขีดไปพันเอกแดงน้ำเงินสิงห์ชนะชิง112ของศึกเจ้ามวยไทยเอ้าเอ้าขาไปสิงห์ชนะพันเอกติดปีกพันเอกติดไปทำได้ทำไปนะโอ้

0: มาหมดยกก่อนครับ
1: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
2: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
3: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
4: M150
5: มาวันนี้ครับศึกเจ้ามาไทยสอสมหมายนี่คึกคักด้วยกองเชียร์นะครับรักใคร

0: FM 150
1: มาวันนี้ครับศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายนี่คึกคักด้วยกองเชียร์นะครับรักใครชอบใครก็เชียร์ฝ่ายนั้นไปแต่ว่าตรงนี้ครับไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องอะไรมาลุ้นกันเลยครับวันนี้เรียนเชิญคุณมนตรีชัยวิชิตนะครับผู้แทนบริษัทภาคกลางค้าจะจับรางวัลร้านค้าให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์หมาแดงหรือว่ามาร์เก็ตเนี่ยมูลค่า 3,000 บาทจำนวน2รางวัล นะครับก็จับมาครับหยิบได้เลยครับมาเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านนะครับครับผมใน1ใบจะมีชื่อร้านค้าแล้วก็ชื่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มาจากคุณวนิดาพันรังสีนะครับร้านซอยสุขเคมีเกษตรนะครับจังหวัดกระบี่อะไรสุขเคมีเกษตรอาจจะอ่านยากนิดนึงใช้สุขเคมีเกษตรอะไรประมาณนั้นครับได้ผลิตภัณฑ์มูลค่า 3,000 บาทจากบริษัทปอเคมีเทคจำกัดไปนะครับเราก็จะติดต่อกลับมายังท่านอีกครั้งนึงโอ้บนเวทีครับคึกคักเหลือเกินไปแล้วครับ
2: นี่นะครับผ่านมา1ยกครับมาคู่นี้เป็นคู่ชิงแชมป์ด้วยนะลุงไฟเวทนะครับ112ปอนด์ไฟแดงพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมน้ำเงินสิงห์ชนะนะครับเกียรติเพชรเดชะอ้าวรู้เลยนะครับนี่แหละความเร้าใจความมันนะครับของศึกเจ้ามวยไทยนี่กรรมการผู้การคุณเฉลิมคุณบำรุงประธานบอสคุณพจน์อุรมาธรนะในสนามคุณธนิยุทธ์ของประเสริฐกิจโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาเอ้ามาลุ้นกันต่อบนเวทียก2คู่ชิงแชมป์ในรุ่นไฟเวท112ไฟแดงพันเอกน้ำเงินสินชนะว่าใครจะคว้าแชมป์แม่แฟนเยอะเลยมีแน่สิทธิ์เสียอยู่ล็อกด้วยเอ้าแม่หยับโอ้ครับมาผีไปทีนึงเอาคุณมาร์ท
1: สนุกสนานตื่นเต้นนี่คือศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายลุกวันสามความมันอย่างนี้จะพลาดได้เมื่อไรล่ะครับโอ้โหเอาล่ะครับคู่นี้ใครชนะใครชนะได้เป็นแชมป์เงินรางวัลอีก 50,000 บาทอาชีพไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่เกี่ยวดิไม่เกี่ยวดิ
1: มีหมอมาหรือยังไม่รู
2: ้หมอมาแล้วหมอมาแล้ว
1: แต่ว่ายังไม่เริ่มยังไม่เริ่มทำงาน
2: ยังไม่เริ่ม
1: โอ้โหนี่แหละครับแชมเปี้ยนหรือว่าใครๆก็อยากได้ครับมันเป็นเกียรติประวัติถึงชนะไอ้หนุ่มปริญญาตรีกำลังเรียนอยู่นะครับก็แล้วก็อยากส่งเสริมทางด้านนู้นอยู่ม .6 วัดสุทธิใกล้ๆกันจบแล้วไปเลยไปเข้าอาแบกเลยครับเรียนทางออนไลน์ก็ได้หรือจะไปรู้จักสาวมาที่เอาหนี้สิทธิ์หน้าตาสวยๆทั้งนั้นแหละครับเรียนดี
2: รู้ต่อเลยนะครับ
1: ไปดูได้เลยระหว่างเช้าวิ่งเสร็จก็ไปเรียนเย็นกลับมาซ้อมมาใกล้ๆพันเอกหน้าตาดีหนุ่มรออยู่แล้วฝีมือดี
2: เด็กๆๆๆน้ำเงินสิงห์ชนะเอ้า
1: ไปเจอกันเอ้า
2: แม
1: ่โอ้โห
2: โอ้โหมาแรงต่อยดิ
1: เกียร์ที่แล้วก็คู่ขี้สูสีนะครับ
2: มวยไทยต่อย5ยกนะ5ยกนะ5ยกนะ
1: ยังไม่เข้าย
2: ัง
1: ใครทำได้ชัดเจนจะแจ้งคนนั้นได้เปรียบครับในแต่ละยก
2: โอ้โหสุดๆ
1: ที่มีการเขามีการเก็บคะแนนชกเสร็จรวมคะแนนเลยน่าแล้วครับอ้าวแล้วแข้งขวาอยู่ที่โอ้โหสิงห์ชนะยังครับทางด้านพันเอกยังหาจังหวะไม่ได้ตีทีนึง
2: มีไม่ได้กรรมการต้องแยกแล้วนี่นะครับดร.ชูชีพกฤษพันธ์ลุ้นหน้าจออยู่ด้วย
1: กองเชียร์
2: ค
1: ุ
2: ณปัญญาทองไทยเอาลุ้นหน้าจออยู
1: ่กองเชียร์กองเชียร์มีความหมายครับ
2: มีความหมายดีถึงแชมป์ในรุ่น112ปอนด์ด้วยนะฝ่ายแดงพันเอกน้ำเงินสิงห์ชนะลุ้นกันต่อเลยนะครับดูทั้งเมืองเลยไทยท่าภาษาชูชีพกีฬาการสมพรก็มีโชคเอาหุ่นช้างเอ้าลุ้นกันปั๊บนี่เลยครับปั๊บเปียกคุณปัญญาทองไทยนะของโอเชียนด้วยวัน22แล้วก็พี่เปียกนะประธานสภานะครับประธานสภาเสียจบพี่อุทัยเอ้านายกลุ้นจะเป็นสลากชิพอ่ะลุ้นอยู่เสียโชคบางแสงเอ้าลุ้นหน้าจอท่านสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงผลกำหนดตีเอ้าโอ้โหทีมไฟเวทของอ้อมน้อยท่านเอกตัดสิงห์ชนะหมดยกอ่อนครับหมดยกพักก่อน
3: เราจะต้องปกปักรักษาพื้นดินแห่งนี้ที่ให้พวกมันมาลุกลอยเพื่อความเป็นธรรม
4: ไทยแบกเพื่อเกษตรกรยุคใหม่ไม่ให้แบคทีเรียมารุกรานเริ่มฉีดเร็วต้นกล้ายิ่ง

0: แข็งแรงช่วยให้รากยาวเกี่ยวไวใบตั้งยับยั้งโรคและให้ผลผลิตดี
1: เพื่อความเป็นไทยจากแบคทีเรีย
0: ฉีดเลยไม่ต้องรอไทยแบค
2: M150
3: ท่านผู้ชมครับกลับมาสู่บรรยากาศสดๆภายในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่ก็เป็นอีกแมตช์หนึ่งนะครับที่จะบันทึกเอาไว้ว่าศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายนั้นสนุกสนานดุเดือดเร้าใจครับระหว่างที่นักมวยพักให้น้ำกันนั้นเราก็มาทำกิจกรรมตรงนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสัญชัยพาสันเทียนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus ได้ที่ID line DBM 6600ข่าวดีสำหรับแฟนมวยครับซื้อวันนี้10กล่องแถม2กล่องในราคาเพียง750บาทโทรศัพท์ได้ที่0854297111นักมวยที่ได้รับรางวัลพิเศษนี้ก็คือเพชรนำแสงสสันเพชรครับเมื่อสักครู่นี้น็อกในยกที่4โบวี่ระนองมวยไทยจริงๆที่ตัวเองก็เกือบหลับแต่กลับมาได้อ่ะไปบนเวทีครับ
4: นี่นะครับผ่านมา2ยกดูภาพช้ายก2นะครับมาฝ่ายแดงพันเอกน้ำเงินสิงห์ธนานะครับดูทั้งเมืองเลยขอบคุณป้าเปี๊ยกด้วยเลยทีเดียวนะครับคุณปัญญาทองไทยในนามของโอเชียนอมวัน22บ่อดำร้อยด้วยนะครับดูไม่เคยขาดนี่แหละเอ้าใส่เลยใส่เลยนะครับถึงในรุ่นไฟเวทไฟเวทในดีโอ้โหมวยดังๆทั้งสิ้นเลยทีเดียวไม่ต้องห่วงพันเอกแดงน้ำเงินสิงห์ธนานี่นะครับมาลุกกันต่อยก3ของศึกเจ้ามวยไทยกรรมการผู้การผู้เฉลิมจุมพงศ์โปรโมเตอร์สมหมายคุณเมตตาเอ้าจับโต้โต้ไปเงินสิงห์ชนะไปแล้วพันเอกนี่นะครับ112ปอนด์เอ้าสวนมาสวนมาสวนมาเลยทีเดียวโอ้โห
5: เริ่มนะครับเริ่มที่ให้เห็นแล้วมาคู่นี้เป็นยังไงจะรับมาได้สำเร็จไหมน่าจะเตรียมทำการบ้านมาอย่างนี้นะแต่ว่าทำแล้วส่งครูครูจะบอกผลแน่อ้าวแต่ว่าสิงห์ชนะจะยอมไม่ยอมโอ้ยว่ากันด้วยฝีมือล้วนๆครับมวยระดับนี้ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าชื่อไม่ใหญ่แต่ฝีมือนี่ร้ายกาจ
4: นี่นะครับการที่จะขับบนเวทีนะครับรุ่งชารามันทองอูเอ้าลุงต่อฝ่ายแดงพันเอกเงินสิงห์ชนะมันต้องอย่างนั้นนี่นะครับสุดเต้าบนกระเบื้องมันอย่างนี้ไม่มีเกถอยเอ้า
5: คือมวยพวกนี้เก่งไม่ต้องตีเด็กๆ
4: ใช่ใช่ใช่เอ้าโอ้โหสิงห์ธนาสิงห์ธนาเอ้าแหมพันเอกพันเอก
5: เอ้าห้าการรุชารามันทองอู่ครับ
4: เอ้าแหมฟันไปนี่แหละลุ้นโอ้โหตักสาวแหวกหลังทีเดียวนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยยังเอาโดนสอบไปก่อนปักษาโดนคางแล้วโดนคางแล้วนี่นะครับโอ้ยสิงห์ชนะใส่ไปใส่ไปใส่ไปใส่ไป
5: เป็นยังไงโอ้โหนี่ถ้าซ้อมมาไม่ดีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่อาจจะไม่ฟื้นก็ได้นะ
4: โอ
5: ้ทีหนึ่งเอาไปวินาทีทองของสิงห์ชนะเอาละครับอยู่ว่าเอ้าคืนมาบ้างอ่ะเดี๋ยว
4: อะไรก็เกิดได้นะคุณผู้ชมนะมวยไทยอะไรก็เกิดได้นะ
5: ทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองอย่าโวยแล้วกันเออมาที
4: ่สายใหญ่
5: ย้ำ
4: สายใหญ่สาย
5: ใหญ่มาได้หรือไม่อ้าวมีก็พยายามดักศอกแก่นะทางด้านพันเอก
4: ตอนนี้อยู่ในภาวะยังงงๆอยู่นะพันเอกยังงงๆอยู่
5: พี่เลี้ยงทางด้านสิงห์ชนะบอกว่า
4: อ
5: ย่าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้า
4: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ
5: กลัวโดนสวนนะดิ
4: เอาเข้า
5: ไม่เข้าเออไม่เข้านี่ไม่เข้าเอาคืน
4: อา
5: การมากเป็นยังไงล่ะไม่เข้า
4: โอ้ย
5: เป็นยังไงล่ะตีงูตีงูไว้หลังหักเป็นยังไงคุณจะเป็นขา
4: โอ้โหคุณอาเอ้ยมันอย่างนี้มันอย่างนี้
5: จังหวะทำได้ไม่ทำ
4: โอ้โห
5: จังหวะทำได้ไม่ทำ
4: เลี้ยงไม่ได้นะเลี้ยงไม่ได้นะบุ้ยอ่า
5: บอกมือบอกให้พอแล้ว
4: บนเวทีอย่าเลี้ยงไข่นะอย่าเลี้ยงไข่นะ
5: เลือดนะครับใต้ตาใต้ตาห่อเลือด
4: ห่อเลือดห่อเลือดห่อเลือดแล้วน้ำเงินอ่ะ
5: ไปทำให้นักมวยเสียสมาธิดิกันดาต้องเชียร
4: ์โอ้โห
6: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดอง

0: เหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: M150
2: นี่นะครับแม่วันนี้นะครับก็ M150 Apache นะครับแล้วก็ Silic นะครับพร้อมทั้งทั้งวันด้วยเลยทีเดียวแล้วก็มาแดงด้วยเอ้ามาดูภาพช้าก่อน
3: เดี๋ยวดูนิดนึงครับทางด้านสิงห์ชนะนำมาดีๆนะครับเดี๋ยวก็ดูจังหวะโป้งได้นับเนี่ยเป็นยังไงครับ โอ้โหเจอศอกเข้าไปก็พันเอกนะครับถ่ายดูไปเรื่อยๆ
2: นี่
3: จังหวะฟันศอกฟันลูกบวกตรงนี้เกือบหลับแต่กลับมาได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ชกไปชกมาพี่เลี้ยงบอกพ่ออย่าเข้าง ด้านนี้ก็เอาแล้วก็ตีงูให้หลังหักโดนเกือบตัวเองเกือบโดนเหมือนกันนะครับเนี่ยไปปลายยกเนี่ยโดนก็ไปหลายชุดโดนก็ไปหลายชุดทำท่าจะหล่นเอาละครับยกนี้มีความหมายคุณสมิงขาน
2: ี่แหละครับหน้าร้อนเป็นตัดแม่ประยูนไปเลยนะครับเอาผ่านไป3ยกมาขึ้นยก4นะครับคู่นี้ก็เป็นการชิงในรุ่นไฟเวทนะครับของเวทีมวยหยามอ้อมน้อยด้วยนะไปแดงพันเอกน้ำเงินสิงห์ชนะนอกเหนือจากชนะแล้วก็มีเข็มขัดด้วยและรางวัลพิเศษเองด้วยนะครับนี่นะครับในศึกเต้ามวยไทยโดยโปรโมเตอร์นะครับสมหมายสกุลเมตตาทำการพิการคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสคุณประจนอมทรในสนามคุณธนยุทธของประเสริฐกิจอารุณกตบนเวทียก4นะครับไปแดงพันเอกน้ำเงินสิงห์ชนะมันต้องอย่างนั้นเหนืออีกพันเอกชนะคอยกันไว้ได้ไว้ก่อนแล้วนี่ถีบยันเอ้าขวาไปแม่อุทัยทัพอาสาชูชีพปีพกพาสมพรเจ้ารัศมีโชติดรช้างเอ้าเบียกคุณปัญญาทองไทยเอ้าในนามของโอเชียนรางวัล22ปอนด์100ด้วยเอ้าคุณหน้าจออยู่ด้วยเลยทีเดียวไล่ก็สู้แล้วคุณนายทางทัพไปเอพีเอ้าโอ้ยยัง
3: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะจะบอกให้เอาละครับพันเอก DK มาสเตอร์พรีสฝ่ายแดงน้ำเงินก็คือสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะนี่เป็นการชิงแชมป์ที่ว่าง

0: ่ทางด้านพันเอก
1: ต้องเดิน
0: ตั้งลำตั้งลำได้แล้วนะ
1: ต้องเดินนะต้องเดิน
0: นะเมื่อกี้นี้เผลอไปนิดเดียวอยู่ที่สิงห์ชนะฝ่ายน้ำเงินงานหนักแล้วครับแต่ว่าได้เปรียบอยู่ตรงที่ได้นับนี่แหละ
1: ไอ้ได้นับนี่แหละ
0: ได้นับนี่คะแนนก็จะเป็น10ต่อ8นะครับ
1: เอาเป๊ะ10กับ8นะ10กับ8นะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวแต่ว่าลุกขึ้นมาแล้วยกนี้ถ้าโดนยันก็ไม่แน่นะอาจจะเสียหายใหญ่หลวงได
1: ้อะไรก็เกิดได้อะไรก็เกิดได้อะไรก็เกิดได
0: ้แต่ว่าทางด้าน
1: ถึงชนะ
0: ฝ่ายแดงครับพันเอกก็ต้องขยันขยันมากขึ้นมาเท้าเข่าศอกต้องปล่อยให้หมดนะครับ
1: แม่แต่ว่าบางทีบางครั้งไม่เก่งก็ไม่ได้นะสุนทรภูมิเข้าไปก็กอดนะ
0: เคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งเคยเสมอมาครั้งหนึ่งเที่ยวนี้มีเข้มขัดเป็นเดิมพันแหมแล้วครับออกลูกฝีมือเลยทางด้านสิงห์ชนะ
1: ออกใช้ฝีมือออกเยี่ยม
0: เนี่ยครับความมั่นใจมีเพราะว่าได้เปรียบอยู
1: ่ได้นับ
0: ตรง
1: ได้นับ
0: ได้นับอย่าเข้ามายยันหลักไว้ก่อนมอนยันหลักเข้าใกล้ก่อนขอรักเธอนาน
1: ๆเวลานี้มันต้องหามวยหมัดหนักๆนะคุณหมัด
0: ฮะ
1: ต่อยท้องต่อยลำตัวอะไรพวกนี
0: ้หายาก
1: หายาก
0: หายาก
1: เออ

0: ดูตรงนี้ก็ทางฝ่ายพันเอก
1: ต้องเดินตลอด
0: ก็ต้องพยายามมากขึ้นแล้วครับแต่ทำมากๆมันดีตัวเองมันก็แผ่วเหมือนกันนะหมดยกที่4ครับ
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบนเราจะต้องปกปักรักษา
3: พื้นดินแห่งนี้มีให้แบคทีเรียมาลุกลาม
4: ไทยแบคช่วยให้รากยาวเกี่ยวไวใบตั้งยับยั้งโรคและให้ผลผลิตดีฉีดเลยไม่ต้องรอไทยแบค
2: M150 หมาแดงขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทชนะน็อกศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงรับพิเศษ 10,000 บาทศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25มวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: นี่เลยครับมาดูชาของยก4ครับผ่านมา4ยกครับผู้2วันนี้นะครับไปแดงพันเอกพีเคแสนชัยน้ำเงินสิงชนะนะครับเกียรติเพชรเดชะนะครับซึ่งรุ่นไฟเวทของเวทีมวยสยามอ้อมน้อย112ปอนด์นะครับแล้วประธานพิสิทธิ์กัญญานะชมศึกแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับเซียนบูสุราษฎร์นะครับสนามมวยชั่วคราวอบต.บางชนะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีก็มีพุ่มกระถิ่นนะครับลูกศรีนครินทร์กับอภิเดชพิยุพบายและก็มียอดแสนชัยนะครับพอสมุทรสิงห์กับมหานิมิตนะครับโรงเรียนมัธยมขุดจันผู้ประกอบ15คู่โดยเซียนบูสุราษฎร์นะครับแจ้งมาอ่ะมาลุ้นกันต่อนะครับยกสุดท้ายฝ่ายแดงวันนี้นะครับก็คือทางพันเอกนะครับพีเคแสนชัยน้ำเงินสิงห์ธนาเกียรติเพชรเดชะชิงในรุ่นไพรเวท112ปอนด์ครับ
0: มวยคู่นี้เคยชนะกันมาครั้งหนึ่งโดยทางด้านพันเอกพีเคมาสเตอร์พรีสนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเสมอกันมาวันนี้ไปที่3แล้วครับมีเข็มขัดเป็นเดิมพันโอ้โหสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะนักมวยจากเขาชัยสนพัทลุงตอนนี้นะกำลังมีมวยดีๆฝีมือเยอะไป
5: ทั้งในอดีตปัจจุบันมีมวยดีหมดนะพ
0: ั
5: ทลุงอ่ะ
0: ตัวชูโรก็ซุปเปอร์บอลนั่นแหละมาเคยมาชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นประจำครับสมัยก่อนโน้นก่อนจะโกอินเตอร
5: ์รุ้นเลยฝ่ายแดงนะครับพันเอกน้ำเงินสิงห์ชนะมากมวยไทยพอโดนนับไปแล้วเนี่ยนะมันต้องควบสายควบสายอย่างเดียวนะคุณอา
0: ไม่รู้ว่าคนได้นับก็กลายเป็นเก่งเลิศไปเลยเพราะว่าชกด้วยความมั่นใจใช่ไหมเสียเปรียบนิดหน่อยก็ยังมีแต้มอยู่แต่ว่าเอาไม่แน่นะ
5: โอ้โห
0: มาตะกี้นี่พลาดครั้งเดียวครับทางด้านพันเอก
5: มาล็อกไว้แม่ไก่รัดเหนียวเหลือเกินนะครับเป็นตุ๊กแกไปเลยสิงห์ชนะ
0: ต้องรัดเตะต
5: ่
0: อ
5: รัดยัง
0: วิญญาณสวมวิญญาณเสอู้ครับเสอู้มาอยู่บนเวทีเลยนี่แหละครับ
5: ดูดิ
0: เข้าใกล้ก็รัด
5: เออ
0: มันก็เป็นเรื่องของธรรมดาการแก้ทางนะครับอันนี้ไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่ว่าโอ้โหพันเอกต้องเดินแตกแล้วดิใช่ไหม
5: แตก
0: ยังหรือไงเห็นไม่ชัด
5: แตก
0: โอ้เลือดครับเลือดท่วม
5: แต่ยกผ้าแล้วนี่คุณผู้ชมยกผ้าแล้ว
0: มันมาสุดท้ายแล้ว
5: สุดท้ายแล้ว
0: เอาอีกทีนึงนอกจากโป้งปิดบัญชีเท่านั้นเองนะครับทางด้านท่านเอกโอ้แต่ว่าก็มีโต้ตลอด
5: เอานี่นะครับขอบคุณหลายฝ่ายนะครับที่ชมรายการนี้อยู่ดร.ชูชีพตรีปกภาไพโรจน์จันทโรจน์นะครับไทยทัพอาสาสายชนนะต้นตาพลนี่ทนายยุทธการนะครับสจหลายสจเอกแล้วก็อันนี้สายชนชัยพิสกุลนะครับนี่ผู้การใหญ่ของนี่แหละตรงท้ายเจี๊ยบหมิงก็เอื้อปุ๊บเอาลุ้นเลยทีเดียวเอาเดินสายอีกแม่ป้าเปี๊ยกเรานั่งดูอยู่หน้าจอบอกโอ้โหอย่างมวยไทยมันอย่างนี้แหละป้าเปี๊ยก

0: แดงฝ่ายแดงก็คือพันเอก PK Master Please นะครับน้ำเงินคือสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะต่อไปนี้จะเป็นคะแนนของกรรมการแต่ละท่านนะครับกรรมการโรจนวัฒน์สมศรีให้ฝ่ายแดง46น้ำเงิน49กรรมการวิรัตวิวัฒน์บุญยังกรรมการธนพัฒน์เสือแก้วให้แดง47น้ำเงิน49ก็เป็นอันว่านักชกทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปแบบเอกฉันท์ครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณธรรมนูญหอประเสริฐกิจนะครับรองนายสนามเวทีมวยสยามอ้อมน้อยให้เกียรติคาดเข็มขัดกับแชมเปี้ยนคนใหม่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเรียนเชิญคุณมนตรีชัยวิชิตบริษัทภาคกลางค้าส่งเคมีเกษตรจำกัดหรือว่านำสินตำบลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครมอบถ้วยรางวัลและเงินพิเศษอีก 50,000 บาทครับให้กับแชมเปี้ยนท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือแชมเปี้ยนคนใหม่ในรุ่นฟลายเวท112ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเขามาจากอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชขอบคุณครับเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาชมคู่ต่อไปครับ
1: อัปาเช่
2: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
1: ่ I love อัปาเช
3: ่ M150
4: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดย King Pro Boxing Thailand สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้อง Ill Pro Sweep
3: อุลตร้าม้าบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14สุดยอดมวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: นี่นะครับแม่ผ่านมา2คู่ครับแม่คู่2ก็ลุ้นกันตัวโก่งตัวงอเลยอ่ะคู่3วันนี้นะครับของมวยรอบมาบินนะในน้ำหนัก118ฝ่ายแดงก็คือเพชรเอกนะครับสินคลองหลวงน้ำเงินนะครับเฮาดงเกียรติบ้านหลานะครับโชคกันในพิกัด118ปอนด์นะครับของมวยรอบมาบินนี่แหละของศึกเจ้ามวยไทยนะครับกรรมการผู้การคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งคุณพจรุปาทรนะครับในสนามคุณตรีหอประเสริฐกิจนะครับนี่แหละความมันเขาความเร้าใจอย่างนี้เลยนะครับมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เลยทีเดียวนะครับมาหนีแล้วน้ำเงินนะครับของมวยรอบมาบินนะน้ำเงินที่เห็นนี่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเอกนะครับสิงห์ทองหลวงน้ำเงินนี่หน้าของเพชรเอกนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับทุกวันเสาร์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยกรรมการผู้การคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งคุณประจวบอุปทรในสนามคุณกฤตยุทธ์หอประเสริฐกิจตัวมาเตอร์นะครับคุณสมหมายสกุลเมตตาเรื่องคู่มวยต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงสบายใจคุณองอาจ
0: คู่นี้มีความสำคัญอีกแล้วนะ
5: ทำไมนะ
0: เป็นมวยรอบมาบินน็อกเอาท์ตัวใบสุดท้ายที่จะได้ขึ้นชิงกับใครชนะไปเจอพระเดชศึกต่อแย้มสวนเมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับที่เขาชนะมาอย่างสวยงามได้ชิง 600,000 บาทบนเวทีใครมอบพวงมาลัยอะไรยังไงมีไหม
6: ครับผู้การสนับสนุนครับ M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยนะครับเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยนี่คุณนิพนธ์
5: นิพนธ์คุณนิพนธ์คุณนิพนธ์เนียมท้วมนะครับนี่แหละครับของศึกเจ้ามวยไทยนี่ไม่ต้องห่วงเลยคิดอะไรไม่ออกบอกท่านเลยนะครับนี่แหละครับมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยคู่นี้เลยทีเดียว
0: ยกเว้นยืมตังค์นะ
5: ฝ่ายแดง
0: ห้ามบอกนะตังค์ไม่มีนี่ห้ามบอก
5: ฝ่ายแดงเพชรเอกนะครับสิงห์ทองหลวงน้ำเงินเฮาดงเกียรติบ้านหลานะครับของมวยรอบมาบินนะ
0: ไปดูประวัติเพชรเอกสิงห์ทองหลวงมาจากอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับกำลังเรียนอยู่มาปีที่2มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนี่ครับก็เรียกว่ามอรัตนบัณฑิตนี่เขาเป็นที่ส่งเสริมให้เยาวชนทั้งหลายเนี่ยมีคุณ

0: ทุกๆด้านนะ
1: ไ
0: ม
1: ่
0: ใช
1: ่
0: ว่าเรื่องของกีฬาอย่างเดียวอันนี้ผมขออนุญาตเป็นปากเสียงให้นิดนึงในเรื่องของสังคมดนพวกดาราดังๆก็จบที่นั่นเยอะทีเดียวครับ
1: ใครโดนรู้ไหมนี่ซูเปอร์แบงค์มอลล์รัตนบัณฑิตไง
0: เจ็ดนักวอลเลย์บอลสาวนั่นก็จบที่นั่นนะที่ได้ไปตัวโอลิมปิกสร้างชื่อประเทศไทยตอนนี้ไปอยู่ญี่ปุ่นอยู่เนี่ยนะก็จบที่รัตนบัณฑิตครับก็แหมต้องขอบคุณแทนครับอยู่ปี2มอลล์รัตนบัณฑิตล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนบุญชัยสอบุญเมริทที่อ้อมน้อยของเราครับอายุ20ปีชกมา46ครั้งชนะ33แพ้13ครั้งยังอย่าเพิ่งใจเย็นนี่เนาะยังเล่าประวัติไม่หมดเลยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนะครับมีคุณพิษณุปรดนวมเป็นคุณพ่อเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะด้วยคุณแม่เก็บตังค์อย่างเดียวนะครับผู้สอนคือเรือนแพสอนธรรมรังสีใกล้สอนธรรมรังสีนี่มาชัดชัยที่ตอนนี้ออกสื่อบ่อยเข่าดงเกียรติบ้านหลาน้ำเงินครับประชามา117ลดนิดๆครับ 117.4 ชื่อจริงคุณเอกชัยฝั่งชนละจิตเกิดที่นครศรีธรรมราชแหมเมืองคอนคนดุจริงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมีแต่คนใจดีนะผมไปทีไรนี่ยิ้มย้อนแจ่มใสชาวนครครับ
1: โอ้ยิ้มตลอดในหัว
0: จบชั้นมอต้นอยู่ชกมา50ครั้งชนะ40แพ้10ครั้งอายุ33ปีนี่เก่ากระดูกแข็งป้อง
1: ไม่ต้องห่วง
0: ครับยิงว่าต้มเล็กอีกนะไปต้มเล็กนี่ไม่ต้องใส่พริกเลยเผ็ดนะครับสูง165ซมล่าสุดชนะคะแนนฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวที่อ้อมน้อยของเราครับมีผู้จัดการคุณสมคิดสุขมาหัวหน้าคณะคุณสุเทพเกษมเม็ดเงินช่อสุขมายิมนะครับเป็นเทรนเนอร์เหนื่อย
1: มาดูกันบนเวทีเลยนะครับมวยรอบมาบินนะครับไฟแดงเพชรเอกน้ำเงินเฮาดงนะครับขอบคุณหลายๆฝ่ายนะครับนี่นะครับโปรโมเตอร์คุณสมัยคุณเมตานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณที่ตรีวคาไพโรจันทรรอดด้วยไทยทัพอาสาป่าออดบ้านสวนด้วยนะธนายุทธการนะครับสจหลายสจเอกบังมีนพิชัยกูตระกูลสายชนชัยพิสกุลนะครับนี่นะครับแหมลุ้นกันเลยทีเดียวป่าเปี๊ยกด้วยนะไม่เคยขาดคุณปัญญาทองไทยในนามของโอเชียนด้วยเลยทีเดียวคู่นี้นะครับสู้กันในพิกัด118ของมวยรอบมะบินไฟแดงเพชรเอกสิงห์ทองหลวงน้ำเงินเฮาดงเกียรติบ้านหลานี่แหละของศึกก้ามวยไทยเอ้าซ้ายไปน้ำเงินเฮาดงนะครับแหมสมัยก่อนมีเฮาดงสอทัศนีนะครับตัวเล็กๆเพชรโอ้โหชื่อเพชรเอกนี่ไม่ต้องกลัวไม่มีไม่เก่งทุกยุคทุกสมัยเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อนี่เพชรโทงี้นะเอามาลุ้นคู่นี้นะครับไฟแดงเพชรเอกสิงห์ทองหลวงน้ำเงินเฮาดงเกียรติบ้านหลาขอบคุณป่าเปียกด้วยเลยคุณปัญญาทองไทยเอ้าซ้ายไปพอรำร้อยเอ้าโอเทียนเอ้าดุนหน้าจออยู่ด้วยยังมีนพิชัยเอ้าแม่สมพรแก้วรัชมีโชติเอ้าขยับอีกไฟแดงเพชรเอ้าโอ้ยเฮาดงน้ำเงินนะครับบึกบึนเหลือเกินนะครับเฮาดงผิวเข้มกว่านิดนึงเอ้าเล่นล่างมาทีนึงเฮาดงไม่หมดยกก่อนครับหมดยก
2: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
3: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
4: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
5: เกษตรกรสายซิ่งเตรียมรับผลผลิตแบบ
6: ข้าวซิ่งอ้อยซิ่งข้าวโพดซิ่งให้ผลผลิตซิ่งโนไว
5: ใครก็ตามไม่ทันปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังล่าง
7: M150
0: กลับมาสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายวันนี้ทะลุตลอดถึงขีดเดือดจริงๆครับภายใต้ทีมงานประกบคู่โดยกลุ่มพลังใหม่ของคุณสมหมายสกุลเมตตาแต่ว่าช่วงนี้ครับเรามาทำกิจกรรมดีๆตรงนี้บนเวทีครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักมวยทุกคนที่ต่อยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองตัวแทนบริษัท B Innotech จำกัดนะครับขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์ให้กับสิงชนะเกียรติเพชรเดชะครับที่เอาชนะคะแนนพันเอก PK Master Piece คว้าแชมป์ไปได้นะครับแล้วก็ตัวเองนี่แตกหลายแผลกำลังหมอกำลังสนเข็มอยู่เตรียมจะเย็บนะครับมารับรางวัลตรงนี้ก่อนนะครับนักมวยที่รับมอบก็เรียกว่าถือได้ว่าเป็นตัวแทนที่รับมอบนะครับสอบถามข้อมูลเรื่องของสินค้าหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์เติม

0: สิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ที่023744164นะครับนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลล่าเอ็กซ์ยังขอมอบรางวัลพิเศษให้กับ 25,000 บาทให้กับนักมวยทุกคู่ในช่วงถ่ายทอดสดที่สามารถชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยอาทิศอกกลับเข่าลอยเตะก้านคอและจระเข้ฟาดหางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลล่าเอ็กซ์เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็อยากจะเห็นอยากจะแจกครับตั้งแต่ประกาศมอบรางวัลมาเนี่ยยังไม่เห็นเลยครับอ่ะบรรดานักมวยพยายามนิดนะครับขอบคุณครับเชิญบนเวที
1: ขอบคุณ M110 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์ละ5,000 บาทนะครับมาไปยกล้อเลยทีเดียวเพชรเอกก็ร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลล่าเอ็กขอมอบเงินรางวัลพิเศษ 25,000 บาทให้กับนักมวยทุกคู่ช่วงถ่ายทอดสดที่สามารถชนะน็อกผู้ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยสอกกับเตะก้านคอเข่าลอยและจระเข้ฟันหางนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลล่าเอ็กเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเชิญท่านอาจารย
2: ์นะลุ้นต่อเลยนะครับวันนี้ขอบคุณหลายๆฝ่ายนะครับสมพรแก้วรัศมีโชติด้วยสจปิอุทัยด้วยนะครับแล้วก็นายกโล่งจำนวนสละชีพเอ้ามาลุ้นเลยทีเดียวนี่นะครับผลปฏิสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงเอ้าแม่ลุ้นหน้าจออยู่ด้วยเลยทีเดียวเสือโชติบางแสนไม่เคยขาดเอ้าลุ้นไปโอ้โหคู่นี้เป็นมวยรอบมะบินนะเอ้าไฟแดงนะครับเพชรเอกน้ำเงินเฮาดงตีไปเพชรเอกขวางไว้คู่นี้ต่อย118นะครับในรุ่นแบนตัมเอ้าขวาไปเฮาดงเดินอีกเดินสายอย่างเดียวเฮาดงเพชรเอกแกมาตั้งไว้เอ้าโอ้โหกวาดลานทีเดียวนี่แหละครับของจริงเห็นกวาดลานทีเดียวเลยนะครับยกล้อเอ้าม
0: องหน้าฉันมองหน้าแกแล้วแกไม่กลัวฉันเลยเหรอ
2: เออไม่กลัวดิ
0: เฮาดงเอาขึ้นโอ้โหเอานายนี่ลูกเก๋าลูกเก๋าต้องให้เขา33ปีนี่ผ่านดงแข้งมาเยอะแล้วนะครับเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะทางด้านเฮาดงแต่ว่าไฟนี้ใครชนะนี่ได้เข้าไปชิง 600,000 บาทนะครับเออเป็นเศรษฐีในพริบตาสร้างบ้านได้หลังหนึ่งสบายๆต่างจังหวัดครับ
2: เออเอานี่นะครับโปรโมเตอร์นะครับสมบัติคุณเมตตาโอ้ยในเรื่องพวกมวยไม่ต้องห่วง
0: ได้เงินเยอะๆนี่ไปซื้อที่นงที่นาเก็บเอาไว
2: ้
0: เวลาเลิกชกแล้วมันก็จะได้เหลือทำกิน
2: แล้วก็เจริญขึ้นนะที่นาเจริญขึ้นนะ
0: ถูกต้องอย่าไปแจกอย่าไปใจคว้างมากนักเวลาเจ็บตัวนี่ไม่ค่อยมีใครช่วย
2: เอานี่นะครับลุ้นต่อเลยนะครับไฟแดงเพชรเอกน้ำเงินเฮาดงแม่ชื่อเฮาดงจริงๆเลยแกสักเยอะเลยนะครับแม่เอาเพชรเอกช้อนไปอีกช้อนไปเฮาดงแม่ผิวแกเข้มด้วยแกสักก็บึกเลยอ่ะเอาซ้ายไปเฮาดงเพชรเอกตั้งไว้นี่แหละครับของศึกเจ้ามวยไทยนะครับมันทุกเสาเลยทีเดียวโดยมีกรรมการโยกว่าล้านอีกทีนึงแล้วยวนลูกนี้ยวนท่อนแหนะครับยวนท่อนแหเอาไฟแดงเพชรเอกน้ำเงินเฮาดงลุ้นกันต่อเอ้าแม่เฮาดงลุยแล้วหมดยกที่2นะครับ
3: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: M150
0: อย่างที่เรียนไปนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายวันนี้นี่สุดยอดสุดเดือดจริงๆครับเอามาถึงตรงนี้ก็กิจกรรมดีๆครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอลิมพลัสก็มอบพลังใจโดยได้รับเกียรติจากคุณวิรุณบุญเสริมนะครับเป็นผู้แทนของบริษัทนะครับมอบรางวัลพิเศษให้กับสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะที่เอาชนะคะแนนพันเอก PK Master Please มาได้นะครับนักมวยยอดเยี่ยมในวันนี้คือเขาเองแหละครับสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอลิมพลัสประกอบไปด้วยสมุนไพรสำคัญถึง14ชนิดครับสอบถามข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอลิมพลัสได้แล้วก็ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะครับที่02-114-8354ขอบคุณครับผลิตภัณฑ์ดี

0: อย่างนี้เราต้องส่งเสริมสนับสนุนครับไปบนเวที
1: นี่เลยครับมาดูความช้าก่อนเลยนะครับไฟแดงเพชรเอกน้ำเงินเฮาดงนะครับหมอยรอบมาบินโอ้โหปักสาแหวกโอ้โหจะงอยคางเลยนะครับแต่ไม่ร่วงไม่ลงนี่นี่นี่นี่นะครับถอนรากถอนโคนเลยเอาทีบทีเดียวเอาคุณเป็กกี้
2: อ่ะอย่าลืมนะครับรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับวันจันทร์ที่7กันยายนนี้นำทีมสัญจรไปแข่งขันชกมวยที่โรงแรมลุมพินีในบาซ่านะครับรัชดานายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์บอสสมานคุณเมตตาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนกีฬามวยอาชีพเวลา 18:00 นนะครับชิงแชมป์ประเทศไทย4คู่เสี่ยหนุ่มนฤทธิ์ว่องประเสริฐการนำอุปกรณ์กีฬามวยท็อปคิงมาร่วมงานก็มีประชาสัมพันธ์โดยสั้นสนั่นเมืองขอบคุณครับ
1: มาต่อเลยคุณ
0: มามามามาสู่ช่วงวัดใจคุณแต่พิงขาวนะอย่าเรียกว่าผมแก่อายุแค่30กว่ากว่าต้นต้นยังยังแข็งแรงอยู่มาไอ้น้องไอ้น้องไอ้หลานดูที่มันจะเป็นยังไงเพชรเอกอายุ20ปีนะครับเพชรเอกสิงห์คลองหลวงชื่อนี้เขาค่ายดังอยู่แล้วแต่ว่านุ่มเมืองคอนโอ้โหเฮาดงเกียรติบ้านหลามันต้องเมืองคอนมันต้องบองหลาครับเฮาดงแม่นะบองหลาที่แท้กว่าอุ้ยตีตีตีเอามากองเชียร์กองเชียร์ยังเชียร์อยู
1: ่เชียร์เชียร์เชียร์
0: ไอชนะไปชิง 600,000 คุณจะเป็นขาว
1: โอ้โห 600,000 นะ 600,000 นะเฮาดงเฮาดงโอ้โหวิ่งหมัดนี้น่ารักมากแต่ไม่โดนจังไม่โดนจังยังไม่โดนจังแหมได้ดีนะครับเฮาดงสองทัศนีโอ้โหปักสาแหวกไปแล้วเพชรเอก
0: ไม่มีแตกไม่ต้องกลัวแตกก็ยันเต็มตัวไม่เห็นแล้ว
1: เหนียวเหนียวเหนียวเหนียว
0: หนังเหนียวอยู่แล้ว
1: เหนียวเหนียวเหนียว
0: ช้าพกเคี้ยวว่านครับคอกไปอีก
1: โอ้โห
0: เพียงแต่ว่าจังหวะยาผีพลาแต่ว่าวันนี้ต้องชื่นชมเขานะทางด้านเพชรเอกนิ่งเหลือเกิน
1: เ
0: ห็นไหมเห็นไหมไม่กลัวฉันไม่กลัวแก
1: ไม่กลัวไม่กลัวไม่กล
0: ั
1: ว
0: ภาษาชาวบ้านบอกกูไม่กลัวมึงแต่ว่าคนไทยมันต้องมีรุ่นพี่รุ่นน้อง
1: รุ่นพี่รุ่นพี
0: ่วัฒนธรรม
1: ต้องเคารพ
0: กันไม่พูดมึงกูกับคนรุ่นพี่ก็ไม่ได้เลยครับนอกจากตอนโมโหรถเฉี่ยวกันอะไรเงี้ย
1: เอาแล้วเอาแล้วแหมเริ่มจะตีได้แล้วมีเริ่มมีแหมแหมโอ้ยแม่ก็สั้นไปนิดนึงสั้นไปนิดนึงน้ำเงินนะครับเฮาดงก็สั้นไปนิดนึง
0: แต่ว่าต้องชื่นชมหัวใจแกนะแกเดินตลอดเดินตลอดอ้าวมาอย่ายุบแล้วกันไอ้น้องอย่ายุบนะอย่าอ้าปากให้เห็นนะ
1: อย่าน
0: ะอ้าวไปครับอีกครับอีก
1: โอ้โหเตะสวยเตะสวยเตะสวย
0: อ่าครับคะแนนคะแนนกรรมการก็บอกอยู่ที่ความชัดเจนความหนักหน่วงในแต่ละยกใครทำได้ยกนั้นคนนั้นเอาไปความชัดเจนถูกต้องไหม
1: โอ้โห
0: มีโต
1: ้โต้ดีโต้ดีโต้ดีเฮาดง
0: เฮาดงมึงทีกูทีใช่ไหมแค่เขาเหลี่ยมล้มตรงนี้อย่าหลุดอย่าหลุดเอาเล่นจังหวะกันนี้เฮาดงก็ไม่ธรรมดานะ
1: ชักอะไรๆก็เกิดได้เลยนะชักอะไรๆก็เกิดได้นะเอาสวยสวยโอ้จะมาคุณเอ้ยหมดยกที่สามโอ้พักก่อน
3: เกษตรกรสายซิ่งเตรียมรับผลผลิตแบบข้าวซิ่งอ้อยซิ่งข้าวโพดซิ่งไอผลผลิตซิ่งรอไว้ใครก็ตามไม่ทันปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังล่าง
4: M150
0: ไปดูภาพช้าๆปั้มลัดฟัดเวียงล้มลุกคลุกคลานก็ชิงจังหวะกันนะครับเฮาดง33ปีไม่กลัวในขณะที่เฮ็ดเอก20ปีรุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นหลานแต่ว่าตรงนี้แหมไม่เจ็บหรอกครับแต่มันเสียเหลี่ยมลูกไอ้เรื่องเข้าไปทีนึงแต่ว่าทางด้านเฮาดงก็ไปได้ชัดเจน
1: โอ้นี่แหละ
0: ตีนสุดท้ายอ้าวคุณเป๊กกี
2: ้บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตาสีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาด้วยยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บยาแก้ไอตาอาปาเช่และยาแก้ไอตาอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ร้านแกนิกากล้วยทอดแซ่บเวอร์ขนมดังเมืองชัยภูมิกรอบนานไม่อมน้ำมันรับประกันความอร่อยมากกว่า11ปีร้านอยู่ถนนหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยร้านอาหารครัวแม่แช่มพุทธมณฑลสาย5ต้นตำรับปลาช่อนหรือสวนสมุนไพรกระเทียมโทนกดทอดน้ำปลาและปรากฏแกงซ้ำใต้อย่าลืมนะครับไม่ได้แตงโม

0: เชื้อเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณเมล็ดแตงโม N16 โดยคุณประจนอุลปาทรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงและมวยนาฬิกาศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามมอมน้อยขอบคุณครับ
1: มาเร็วๆเลยครับยกที่4แล้วฝ่ายแดงทางด้านเพชรเอกสิงห์ทองหลวงนักชกจากปทุมธานีน้ำเงินเฮาดงเกียรติบ้านหลาหนุ่มเมืองคอนนี่ครับมาเพิ่มเพชรภูเต็มตัวเหนียวหนึบเฮาทางแดงได้สดน้ำเงินได้เก๋าโอ้โหนี่นะครับสำคัญยิ่งกว่ายิ่งขวาอะไรทั้งหมดไทยชนะไปชิง 600,000 บาทโอ้โหโอ้โหไปอยู่ข้างไหนกองเชียร์รักใครชอบใครเชียร์ใคร
2: เอ้านี่นะครับมวยรอบมาบินนะครับเอ้าต้องทำให้ได้ฝ่ายแดงเพชรเอกก็เหมือนเฮาดงนี่แหละความมันเดาใจนะครับแหมเฉลิมจะบำรุงนี่มานั่งชมอ่ะลุ้นเลยนะครับลุ้นปอกแล้วมานี่นะครับทำการพิจารณาของเราเอ้าโอ้โหโอ้ขวาไปเพชรเอกเฮาดงกันแหมอึดดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าเพชรเอกกันได้เอ้าลุ้นกันต่อยกนี้ยก4ครับ
1: แล้วครับนักมวยบนเวทีเหนื่อยผู้บรรยายก็เหนื่อยอ้าวๆอ้าวจังหวะอย่างนี้มาถึงยกที่4ยังมีหวังอยู
2: ่ยังมีที
1: ่เหนื่อยแต่ว่ามันสนุกเหนื่อยอย่างนี้เราชอบ
2: โอ้ย
1: คุณแจ๊คคุณน้ำตาลีเนี่ยทิ้งเลย
2: ทิ้ง
1: เราเลยทิ้งให้เราเดียวได
2: ้ไม่ต้องห่วง
1: มาโอ้ยยังเหนียวไม่แตกโอ้โหคุณมีขาหน่อย
2: แหมสู้ลุยไปแดงเพชรเอกน้ำเงินเฮาดงต้องบุกเอาเพชรเอกขวาไปธนาชัยจำลองโอ้โหเสียบเอาสายไปเฮาดงเอาสายได้
1: เห็นอย่างนี
2: ้
1: ไม่รู้บอดสมหมายนั่งดูอยู่หน้าจอ
2: ดูเอาสายไป
1: มาได้อย่างนี้นะ
2: โอ
1: ้โหมวยมันสนุกอย่างนี้นะครับนี่นะครับใครชนะก็ได้ขอให้ชมกันก็แล้วกัน
2: เวลานี้กลับไปกลับมาแล้วนะกลับไป
1: คนดูหน้าจอชอบใช่ไหม
2: เอ้
1: าขอให้ออกอาวุธเถอะนี่ศึกเจ้ามวยไทยต่อสมหมายนะครับ
2: มันอย่างนี้แหละมันอย่างนี้แหละเอาใส่ตัวไปอุทัยเอายกดุ๊กเลย
1: เรตติ้งดีวันดีขึ้นเอาอาศัยลูกเก๋าอย่ารอช้า
2: เอา
1: เอ้ยเพชรเอก
2: เสียโชคบางแสนเสียโชคบางแสน
1: เอาปาก
2: โอ้
1: อย่ารอนานนะอย่าเพิ่งพอแล้วด้วยพอแล้วเป็นยังไง
2: เสียใจไปเยอะนะไอ้พอแล้วเนี่ย
1: ถ้าไม่เข้าไม่มีก็ทำให้เฮาดงเนี่ยได้มีโอกาสมีช่วงจังหวะหายใจนะ
2: ถูกต้อง
1: มวยสดต้องกดเก๋าแม่งานนี้เฮาดงแกเล่นจังหวะสวยงาม
2: จะมีลูกรอลูกชนแน่ลูกรอลูกชนเอาหมดยก
1: มีหัวใจอย่างนี้ถึงดีกา
3: อัปเช่
4: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปเช่กลิ่นเชอรี
3: ่ I love อัปเช
5: ่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
6: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
7: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
8: M150อุลตร้ามาบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่14ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทศึกมวยแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่14สุดยอดมวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: นี่ครับกลับมาชมภาพช้าๆกันอีกครั้งนึง
2: ยก 4ยกที่ผ่านมา
1: เป็นไงบ้างมาก็ระหว่างที่นักมวยชกนี่บอสหญิงของเราคุณกฐินนฤมลนะลูกสาวนายใหญ
2: ่
1: โอ้โหกับปมือชอบใจคือไม่เชียร์ข้างใดข้างหนึ่งเชียร์ทั้งคู่
2: เชียร์ทั้งคู่ดี
1: เพราะให้ต่อยกันให้สนุกคนดูจะได้มันๆ
2: ในเรื่องของมวยสมัยที่คุณเป็นตาน
1: ะแกจะมานะครับบอสกฐินโอ้สาวสวยของเราป้าน
2: ี่นะครับ
1: นี่นะครับนี่ก็คือบอสใหญ่ครับ
2: บอสใหญ่กรรมการด้วยกันคุณเฉลิมจงบำรุง
1: คุณนิพนธ์เนียมโทมแล้วคนข้างๆสีชมพูนี่ใครไม่รู้
2: ก็คือมาดามเข็ม
1: มาดามเข็มคุณคุณหน้าอยู่นะ
2: สีแล้วคุณติเพ็ญ
1: ไปบนเวที
2: ขอบคุณครับ
1: นาทีนี
2: ้ขอบคุณครับ
1: ไม่มีให้ใครเพ้อไม่มีให้ใครพลาดท่านะครับใครพลาดท่าเที่ยวนี้รอกันอีกนานเลยทีเดียวเพราะว่าใครชนะได้เข้าไป

0: ง 600,000 บาทนี่คือมวยรอบมาบินน็อกเอา
1: โอ้โหดูทั้งเมืองเลยนะครับขอบคุณป้าเปี๊ยกด้วยเลยคุณปัญญาทองไทยในนามของโอเชียนนะวันที่12ปอนด์น้ำร้อยด้วยเอ้าดูหน้าจออยู่แล้วเตะขวาไป
0: สถานการณ์สถานการณ
1: ์โอ้ย
0: ทำให้ยกนี้ออกมานี่เพชรเอก
1: ต้องเดิน
0: ฝ่ายเดินเข้าหา
1: ต้องเดินต้องเดินต้องเดินต้องเดิน
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ต้องเดินใช่ไหม
1: ต้องเดินดิต้องเดินดิเนี่ย
0: ทางฝ่ายโน้นก็อ้าวตั้งรับตั้งรับก็เสร็จเข้าทางเขาดิเพราะลูกเก๋าเขามีอยู่แล้ว
1: ไปดูแค่รูปร่างไม่ได้นะคุณหงาย
0: ไม่ได้ไม่ได้นี่ประสบการณ์จะช่วยจะช่วยกันตรงนี้แหละครับนาทีทองนาทีวิกฤตจะรอดไปได้หรือไม่ออกอาวุธจริงทำก่อนโอ้ครบเครื่อง
1: แม่นี่นะครับดูกันทั้งเมืองเลยนะครับดร.ชูชีพพิพากษาไพโรจน์จันทรอดด้วยนะอุทัยทัพภาษานี่ทนายยุทธการสายชนชัยสกุลด้วยนะสจเอกสจหลายด้วยนะลุ้นหน้าจออยู่เลยทีเดียวโอ้โหมันอย่างนี้นะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับโดยมีท่านกรรมการผู้การของเรานะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงนี่ที่อะไรไม่ออกบอกท่านเลยนี่นะครับโปรโมเตอร์ประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับคุณสมัยที่คุณเมตตาในเรื่องของมวยนี่ไม่ต้องห่วงสบายใจนะครับจัดให้แฟนได้ลุ้นตลอดนี่คู่นี้เป็นมวยรอบมะบินฝ่ายแดงเพชรเอกน้ำเงินเฮาดงเฮาดงไม่เข้าแล้วอ่ะตั้งรับไว้เพชรเอกไล่อีกไล่มาเฮาดงออกไปเอาขวาหลุดแล้วนี่นะครับทุกวันเสาร์อย่าลืมว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยเริ่มเวลาประมาณเที่ยงเศษๆนะครับมวยมันมวยสนุกต้องมาที่นี่เลยแล้วแฟนเยอะนะเย็นดังๆก็มาอยู่ที่นี่ตลอดไม่ว่าจะเป็นนี่ลุงมักกะดีมีแน่สิทธิ์เสยลุ้นหน้าจอไม่ต้องลุ้นอยู่บนร็อกเลยทีเดียวเอานี่นะครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วนะครับของมวยรอบมาบินฝ่ายแดงเพชรเอกสิงห์ทองหลวงน้ำเงินเขาดงเกียรติบ้านหลาต่อยกัน118ปอนด์ในรุ่นแบนตัมเวทนะครับในรุ่นแบนตัมเวทเอาฝ่ายยกแล้วนะหลายฝ่ายเอากรรมการธนาชัยบอกโอ้ยยังเหลือเวลาตั้งเกือบเอ้านิดนึงนิดนึงถูกต้องคุณปัญญาต้องตายแหมแบบรู้เลยนะครับในนามของโอเชียแล้วก็ปอนด์น้ำร้อยด้วยนะขยับอีกไม่ครับแม่เขาดวงไม่เอาแล้วทีมงานบอกไม่ต้องเข้าเลยนิดเดียวใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับหมดยกครับนี่นะครับรอการตัดสินสักครู่เดียวนะครับมาใบที่2ก่อนแล้วก็สุดท้ายนะครับไปไหนครับน้ำเงินครับเท่าดงนะครับเกียรติบ้านหลาเป็นฝ่ายชนะเพชรเอกสิงห์ทองหลวงไปนะครับนี่นะครับของมวยรอบมาบินนะของมวยรอบมาบินนี่นะครับโอ้โหนี่โอ้นี่นะครับก็รับป้ายจากนี่คุณพิพลเนียนท้วมนะครับปุ๋ยตรามาบินนะครับรางวัลชนะนี่รับไป 20,000 นะครับแล้วก็ฝ่ายแพ้รับไป 5,000 บาทของมวยรอบปุ๋ยตรามาบินนะครับนี่นะครับผู้ชนะวันนี้ก็คือเฮาดงนะครับเกียรติบ้านหลาเป็นฝ่ายชนะเพชรเอกสิงห์ทองหลวงไปนะครับพักสักครู่เดียวก่อนครับ

0: ราคากว่า1ล้านบาทศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: มาถึงตรงนี้ครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆก็มีเสียงเจียวจ้าวกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่านั่นคือการประกาศผลของกรรมการแต่ละท่านที่ให้คะแนนนะครับมาตรงนี้ดีกว่าครับก็เป็นอันว่าศึกมวยแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่14น็อกเอาท์เนี่ยเราได้คู่ชิงกันเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ที่ไปยืนรออยู่แล้วนั่นก็คือเผด็จศึกต่อแย้มสวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอาชนะธงชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมมาได้และสดๆร้อนๆครับเมื่อตะกี้นี้เฮาดงเกียรติบ้านหลาเอาชนะคะแนนเพชรเอกสิงห์คลองหลวงคู่นี้จะไปชกชิงชนะเลิศกันในวันเสาร์ที่10ตุลาคมก็คือเสาร์ที่10ตุลาคมเดือนหน้านะครับชิงเงินรางวัล 600,000 บาทนะครับก็ถือได้ว่าน่าจับตามองไปฟิตซ้อมให้ดีคู่นี้สอบถามแล้วยังไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมเอาล่ะครับสดบทเก๋ามาอีกรอบนึงแล้วเป็นอย่างไรเราต้องติดตามชมครับเสาร์ที่10ตุลาคมครับคุณนิพนธ์เนียมท้วมนะครับผู้แทนของบริษัทนะครับก็เป็นผู้เป็นสักขีพยานว่าชกกันแน่และจะคอยติดตามการฝึกซ้อมว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนตอนนี้ไปบนเวทีครับ
2: นั่นแหละครับคู่ชิงนะครับเผด็จศึกต่อยังสวนกับเฮาดงเกียรติบัลลานะครับ10ตุลาคมศึกเจ้ามวยไทยสอนสมัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับปุ๋ยตามาบินกับไม้ครั้งกับกิจการสุดพิเศษมอบโชคกับแคมเปญปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตามาบินปี11ปุ๋ยตามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงแจกสร้อยคอทองคำหนัก25ตังค์ครับจำนวน2รางวัลเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะได้ร่วมลุ้นรายการลุ้นรางวัลกันในสัปดาห์เว้นสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้ถึง2มกราคม2570นะครับแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของM150เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ 5,000 บาทขอบคุณครับ
3: นี่นะครับมาถึงมวยคู่4วันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คืออรรถพลเล็กนะครับสวนจากคาเฟ่น้ำเงินนะครับเสือหัวน้อยนะครับพุ่มพันม่วงคู่นี้ชกในพิกัด100ปอนด์นะครั้งล่าสุดของฝ่ายแดงนะครับอรรถพลเล็กชนะเด่นขวัญหน้านะครับ PK พี่ยิ้มน้ำเงินเสือหัวน้อยนะครับรายนี้ก็ชนะเต็ดเพชรนะครับสักอินเตอร์นี่แหละครับของศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับโดยมีกรรมการผู้การคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งคุณประจุลประทอนในสนามคุณธนยุทธ์นะครับโปรโมเตอร์ก็ประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับคุณสมหมายทุกคุณเมตตาขอบคุณนะครับหลายๆฝ่ายนี่แหละครับดร.ชูชีพปริภาคุณไพโรจน์จันทรอดด้วยนะอุทัยทัพภาษาธนายุทธการนะครับแล้วก็ต้นปราบพลด้วยเลยทีเดียวแล้วก็สจหลายสจเอกนะบางมีนพิชัยโกตระกูลสายชนด้วยนะแล้วก็ป้าเปี๊ยกด้วยคุณปัญญาทองไทยในนามของโอเชียนนำวัน22ด้วยเลยทีเดียวมาลุ้นกันบนเวทีเลยนะครับ
2: ติดตามชมกันนะครับนี่คือศึกเจ้ามวยไทยสองสมัยครับ
1: ขัดจังหวะนิดนึง
3: ขัดจังหวะนิดนึงคุณเป๊กกี
1: ้ผลการให้คะแนนคุณเป๊กกี้ระหว่างเพชรเอกกับเฮาดงนะครับเพชรเอกฝ่ายแดงเฮาดงน้ำเงินกรรมการโรจนวัฒน์สมศรีให้แดงเฮาเพชรเอก48น้ำเงิน49กรรมการยุทธการแสงสีให้แดงเพชรเอก49น้ำเงิน48เพราะนั้นต้องตัดสินกันคนที่3กรรมการสมานเทียมดีให้แดงเพชรเอก48น้ำเงิน49ก็2ต่อ1เสียงน้ำเงินชนะไปก็แหมคนไม่เห็นด้วยก็มีเยอะคนเห็นด้วยก็มีมากครับคุณเป๊กกี้
2: ก็แจ้งข่าวประจำวันนะครับสำหรับรายการนัดดีนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ครับวันพุธที่9กันยายนนี้ครับนัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์สมหมายสุเมตตาที่ราชดำเนินนะครับเปิดรายการด้วยสยบเพชรสศาสิวัฒน์กับเพชรไดมอนด์ช5พยัคฆ์ยอดเพชรโทบุ่มเด็กเซียนกับกวางป่าตีน้อยกระชินเพชรเมืองกันช5พยัคฆ์ปะทะกับ1สยามสเดชพันธ์ผู้ปิดเอกก็คือกำปั้นทองช5พยัคฆ์กับดอกไม้ไฟสันติบนยังมีเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีกับนิติกรวอุลชาหนุมานสบุญเมลิกกับชาติอนันต์อภิชาติมวยไทยตามมาด้วยอมสินพอพัชรวาทกับมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มและปิดท้ายด้วยสางทองช5พยัคฆ์กับโฟกัสกับนายกสร้อยเวียงยองนะครับ9กันยายนนี้ราชดำเนินแฮปปี้เบิร์ธเดย์สมหมายสุขุมเมตตาครับ
3: นี่แหละครับในเรื่องผู้มวยแล้วต้องยกให้เลยอ่ะนะโปรโมเตอร์สมหมายสุขุมเมตตานะครับ

0: นี่จัดมวยหลายๆที่แฟนก็ชื่นชอบตลอดว่างั้นเถอะจะดำเนินด้วยนะนี่แหละครับประธานกลุ่มพลังใหม่ว่างั้นไฟแดงคู่นี้นะครับอัตพลเล็กสวนจากคาเฟ่น้ำเงินซื้อหัวน้อยนะครับพุ่มพันม่วงเล็กๆร้อยปอนนะครับของศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยเลยทีเดียวที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงขอบคุณหลายๆฝ่ายนะครับผู้ชมรายการนี้ดร.ชูชีพปริภาคาคุณไพโรจน์จันทศรจันทรอดด้วยนะครับอุทัยทัพอาสาขอวัดบ้านสวนด้วยธนายุทธการนะครับสายชนครับพระสกุลนะนี่แล้วก็สจ.เอกประจีนบางมีนพิชัยโกตระกูลด้วยนะคุณสุพลแก้วรัศมีโชติอ้าวรุ่นหน้าจออยู่ด้วยไม่เคยขาดเอ้าขยับไปแล้วก็คุณสายชนครับพระสกุลด้วยนะนี่ครับคุณสายชนในเรื่องมวยแล้วก็สนับสนุนกันตลอดเลยทีเดียวมาดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงอัตพลเล็กน้ำเงินเสือหัวน้อยหมดยกก่อนครับ
1: ศึกเจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
2: เราจะต้องปกปักรักษา
3: พื้นดินแห่งนี้มีให้แบคทีเรียมาลุกลาม
4: ไทแบคช่วยให้รากยาวเกี่ยวไวใบตั้งยับยั้งโรคและให้ผลผลิตดีฉีดเลยไม่ต้องรอไทแบค
5: M150
6: ท่านผู้ชมครับนี่คือศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายมาตรงนี้ก็มอบรางวัลกันอีกแล้วนะครับ M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้กับนักมวยที่ชกได้ดุเดือดเกินร้อยครับชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ 5,000 บาทและนักมวยที่ชกได้ดุเดือดสัปดาห์นี้ก็คือฮาวดงเกียรติบ้านหลาครับที่เอาชนะคะแนนเพชรเอกสิงห์คลองหลวงมาได้ครับก็ขอบคุณครับสำหรับเครื่องดื่ม M150ในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยขอขอบคุณครับ
7: นั่นแหละครับฮาวดงนะครับเกียรติบ้านหลานะครับมามืดมวยรอบทะลุเข้าชิงนะครับนี่คือนักมวยที่ได้ดูเดือดรางวัลหมัดคนเกินร้อยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยได้รับรางวัลจากเครื่องดื่ม M150 นะครับขอบพระคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับยาหม่องขาวตาลิงถือลูกคอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดกัดยอกมลันกัดต่อยวินเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกสูดลมได้จัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับจิวเจิ้งปูเซนเกียวหนัน S1 นะครับสรรพคุณบำรุงร่างกายจิวเจิ้งปูเซนเกียวหนัน S1 มีจัดจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปสอบถามข้อมูล034-440-888ขอบคุณคุณสายชนชัยพัชกุลผู้จัดการจิวจิ้งปูเซนเจียวนั้น S1 ขอบครับ
0: เอามาลุกกันเลยนะครับขอบคุณปาเปียด้วยเลยทีเดียวคุณปัญญาทองไทยนะครับดูรายการนี้อยู่ในนามของโอเชียนรางวัล22ด้วยเอ้าบอกว่าแม่ศึกเจ้ามวยไทยนี่ขาดไม่ได้เลยเป็นขาประจำว่างั้นเถอะฝ่ายแดงคู่นี้นะครับอัตพลเล็กสวนจากคาเฟ่น้ำเงินเสือหัวน้อยนะครับพุ่มพันม่วงคู่นี้ต่อยกันร้อยปอนด์นะครับทุกวันเสาร์อย่าลืมว่าเรามีนัดกับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยของศึกเจ้ามวยไทยนะครับโดยกรรมการผู้การคุณเถลิงอยู่บำรุงโปรโมเตอร์นะครับประธานกลุ่มพลังใหม่คุณสมัยสกุลเมตตาและเรื่องผู้มวยทั้งห่วงแต่ให้แฟนได้ลุ้นในวัดเดียวกันตลอดเลยทีเดียวแล้วต่อยดูต่อยมันด้วยแล้วก็มวยรอบมาบินเมื่อสักครู่นี้โอ้โหนี่นะครับผ่านไปด้วยดีว่ากันเนี่ยคู่นี้นะครับใบแดงอัตพลเล็กสวนจากคาเฟ่น้ำเงินเสือหัวน้อยพุ่มพันม่วงคู่นี้โชคในพิกัด100ปอนด์นะครับศึกเจ้ามวยไทยนี่ไม่ได้ห่วงแฟนเยอะบนล็อกนี่โอ้ยขาประจำอยู่ตลอดเลยมีหน้าที่เตยอยู่เลยอ่ะนะหนุ่มมังกรดีก็มาอีกหลายๆคนนะครับที่มาดูศึกเจ้ามวยไทยคู่นี้มั้ยฝ่ายแดงนะครับอัตพลเล็กสวนจากคาเฟ่น้ำเงินเสือหัวน้อยพุ่มพันม่วงนะครับสู้กันร้อยปอนด์ในคู่นี้นะ
7: ต่อน้ำหนักกันนะครับทางด้านของฝ่ายแดงนะครับอัตพลเล็กสวนจากคาเฟ่นะครับนักชกจากเมืองตังนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับมาประเภทเข่าเหนียวสู้ดีนะครับต่อน้ำหนักให้กับเสือหัวน้อยพุ่มพันม่วงนะครับของท่านผู้การสุขทัศน์พุ่มพันม่วงนะครับผู้การสุขทัศน์นะครับก็นั่งชมอยู่ครับบอกว่าพี่เม่งนี่ภาคชัดเจนจริง
0: ๆลุ้นกันเลยขอบคุณขอบคุณนะครับท่านสุขทัศน์พุ่มพันม่วงแล้วก็เป็กกี้ของเรานี่ไม่ต้องห่วงเลยอัธยาศัยน่ารักตลอดเป็กกี้เห็นแล้วมาดูคู่นี้นะครับเอ้าไฟแดงนะครับอัตพลเล็กน้ำเงินเสือหัวน้อย แต่ละคู่แต่ละคู่นี่พลิกล็อกกันตลอดเลยทีเดียวนะครับศึกเจ้ามวยไทยมันต้องอย่างนี้นะครับคุณต้องอ่านครับมันระเบิดเถิดเทิงเลยอ่ะคู่เมื่อสักครู่นี้ก็โอ้โหนะกาไปกามาบางทีบางครั้ง2กา3กาก็พลิกได้นะคุณต้องอ่านนะ
8: มาตรฐานมันต้องมองว่าประกบคู่แล้วไม่รู้ว่าจะเอาหัวออกก็คนประกบเองก็ไม่รู้นะครับบางครั้งบางทีนี่คนประกบเองก็สลบนะประเภท
0: สลบ
8: รู้มากเกินไป
0: เดินเป๋เดินเป๋มีเหมือนกันเดินเป๋มีงานนะ
8: เป๋เด้คิดมากรู้มากหมดมากอย่างนั้นนะครับก็ว่ากันไปนะครับเอ้ามันมวยจะดังต้องการดังต้องเร่งเครื่องหน่อยน้องเอ้ยผมก็เดินไปเดินมาอยู
0: ่ดีแล้วคุณงานแข็งแรง
8: เอามันหมดยกครับ
9: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอปาเช่กลิ่นเชอรี
10: ่ I love อปาเช
9: ่สิบเจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกว่า33ดูมือถือกว่า3 plus
11: M150 หรือ
8: เปล่าเดี๋ยวโดนด่าเนี่ย
7: แม่จังหวะแข้งนะครับของโซฮนน้อยนะครับพุ่มบันม่วงชั้นเชิญนะครับรอโต้รอสวนอยู่จังหวะ2ขณะที่อัตพลนี่ประเภทเข่านะครับต่อยหมัด1 2ครับตัดลำตัวนะครับขอบคุณนะครับด้วยการสนับสนุนนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับรางวัลสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับบริษัทปอเคมีเทคเจ้าของผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงให้กับร้านค้าและผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รับคูปองลุ้นรับโชคเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อลุ้นรับโชคผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงสัปดาห์ละ2รางวัลและในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนี้ลุ้นรับโชครางวัลสลากออมสินมูลค่า 25,000 บาทจำนวน4รางวัลจะจับรางวัลพร้อมประกาศผลในรายการศึกเจ้ามวยไทยตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนที่จะถึงนี้ขอบคุณครับ
8: ก็ย้ำกันอีกทีถึงแฟนมวยศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับจะนำทีมสัญจรไปชกกันที่ลุมพินีไนท์บาซ่ารัชดาครับที่ท่านนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์แล้วก็บอสสมัยสกุลเมตตาจะมีกองทุนกีฬามวยอาชีพให้การสนับสนุนอยู่เวลา 18:00 นชิงแชมป์ประเทศไทย4คู
0: ่4รุ่
8: นแล้วก็มีกาแฟไปด้วย
0: โอ้นี่นะครับมวยดีๆไปกันนะครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะครับแล้วก็โปรโมเตอร์นะครับคุณสมัยคุณเมตตาเอ้าไม่ต้องห่วงเอ้ามาดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงอัธพลเล็กน้ำเงินสัวหูน้อยเสือน้ำเงินนะครับซ้ายฝ่ายแดงอัธพลเล็กเอ้าขยับอีกมาอัธพลเล็กแดงน้ำเงินเสือหูน้อยนะครับขอบคุณป้าเปี๊ยกด้วยเลยคุณปัญญาทองไทยนะครับเอ้าดูหน้าจออยู่ด้วยขยับไปนี่แหละครับศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์มาเจอกันที่นี่เลยนี่แหละเอ้ามันเสียปลายเล็กๆก็ฝ่ายแดงอัธพลเล็กน้ำเงินเสือหัวน้อย
8: เสือคุณตะเมงขาวันจันทร์ที่7กันยายนเนี่ยบอสใหญ่ของเราครับหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวเถลิงอยู่บำรุงกรรมการผู้จัดการ
0: บ
8: อสบ็อกซิ่งเวิลด์จำกัดนี่ก็ครบรอบวันเกิดหน้าตาแกเหมือนคนเหมือนเด็กอายุ30ปีนะ
0: ใช่ใช่ใช่
8: โอ้โหยังสดชื่น
0: เพราะว่าเดี๋ยวไม่เคยเครียดไม่เคยเครียด
8: ไม่เครียดหนุ่มคนนี้ไม่เครียดอารมณ์ดีตลอดก็มีเลี้ยงฉลองกันระหว่างเพื่อนฝูงครับบ้านริมคลองเขตบางบอนก็จะมีตั้งแต่แดดล่มลมตกไปเพื่อนพ้องน้องพี่ก็เชิญไปเฮฮากันได้นะคร
0: ับวันที่
8: วันที่7กันยายนครับ
0: จัดกัน
8: มาไปบนเวทีแลกกัน
0: เอ้าไฟแดงนะครับอัธพลเล็กน้ำเงินเสือหัวน้อย3พยางค์ด้วยกันเอ้าเสือหัวต่อยไปต่อยซ้ายไปคุณลูกอาร์ต
8: ครับแหมเขาจะมีเสือหวนเสือหวนน้อยเสือหวนเล็กอะไรพวกนี้นะครับเคยเสือหวนคนแรกเนี่ยก็เคยถามว่าทำไมชื่อเสือหวนก็บอกว่าหยุดไปแล้วก็หวนกลับมาชกอีกทีนึงทำไมลูกพี่เชน
0: เสือหวนโอเกตเสือหวนโอเกต
8: เชนเมืองชน
0: ของทำไมก่อนเขาเรียกเชนเชนนะ
8: เจก็เป็นโปรโมเตอร์รุ่นแรกของศึกเจ้ามวยไทยเรามาบนเวทีอัธพลเล็กสวนจางคาเฟ่อันนี้คุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตาเสือหัวน้อยพุ่มพันม่วง
0: แม
8: ่พุ่มพันม่วงนี่เขาถ่ายเขาใหญ่ชื่อเขาดีนะ
0: ชื่อดีชื่อดี
8: ท่านสุกทัศน์เจริญเติบโตก้าวหน้า
0: เป็น
8: ต ตำรวจ
0: เป็นในพลไปแล้วเป็นในพลไปแล้ว
8: ตำรวจน้ำดี
0: ตำรวจน้ำดีนะครับแล้วก็มี
8: พูดถึงตำรวจต้องวงเล่นให้ชัดๆว่าตำรวจน้ำดี
0: นี่ครับ
8: ตอนนี้แหม
0: แล้วก็มี
8: ภาพลบกันก็มีอยู่บ้างไม่เป็นไรเอาบนเวทีดีกว่า
0: แล้วก็มีเสีย

0: ชดบางแสนด้วยนะ
1: เราก็ชอบแชร์ชอบแชร
0: ์ชอบ
1: วิโรจน์ปลุกใจวิโรจน์บางแสนเหมือนกันสทเฮียวเขาก็ดูอยู่เขาคู่หูกันแหละบางแสนคนบางแสนเขาชอบมวย
0: ชอบชอบ
1: ตั้งแต่สมัยนู่นวิชิตลูกบางปลาสร้อย
0: โอ้โหฉลาม
1: พงเดชลูกบางปลาสร้อยนู่นมาหมดยกครับเราให้ชมถึง5ยกนะครับท่านผู้ชม
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
3: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
4: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
5: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
2: M150
0: มาดูภาพช้าก่อนเลยนะครับนี่นะครับไฟแดงนะครับอัตพลเล็กน้ำเงินเสือหัวน้อยนะครับแหมเสือนี่ถอยไม่ได้นะเสือน้ำเงินนะครับ
1: ยังว่า3คู่ที่ผ่านไปเนี่ยเขาสนุกสนานประเภทว่านั่งกันไม่ติดมาถึงคู่นี้มันก็ต้องเอาอย่างบ้างไอ้รุ่นพี่ๆของเรานี่นักมวยควรจะดังมันก็ต้องอย่างนี้ต้องสู้คุณเป๊กกี
6: ้ครับ
1: ยังสู้อยู่เปล่าย
6: ังสู้อยู่นะครับ
1: โอเคเยี่ยมเลย
6: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลผลิตเยอะด้วยกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้แคมเปญศึกท็อปวันมอบโชคปี8แจกสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์นะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับกติกาง่ายๆเช่นเคยเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP พิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจะได้รับคูปองชิงโชคทองคำจำนวน1ใบยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง26ธันวาคม2569นี้ขอบคุณครับอาจารย
1: ์มาครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับ7กันยายนนะครับสัญจรครับศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจรไปที่ลุมพินีไนท์บาซ่าของท่านนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะครับท่านสมหมายสกุลเมตตาก็ไปตอนนี้เขาอย่างว่าแล้วครับ
0: ไม่ต้องห่วง
1: รับใครนับถือกันอยู
0: ่ไม่ครับสบายใจว่างั้นเ
1: ถอะนายกพี่รุ่นน้อง
0: นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพนะสมชาติ
1: ก็ดีก็ดีเป็นคนดีมาบนเวทีบนเวทีนั่นก็ดีคนละข้ามแล้วครับซ้ายยาวๆซ้ายยาวๆโอ้โหออกมานี่เสือหัวน้อยวางแข้งมีดีครับอยู่ที่ว่าอัฐพลเล็ก
0: ยก4นะคุณอายก4เลยนะยก4เลยนะ
1: โอ้ชายกรองแดงเป็นปื้นเลยครับเจอแข้งซ้ายเดี๋ยวต้องเข้าอู่ไหมออกจากอ้อมน้อยไปแวะอู่หน่อยปัดทุกชายกรองของอัฐพลเล็กโดน
0: โอ้ยซ้าย
1: เห็นป่ะ2ทีโอ้โหเปิด

0: โอ้โหตีนซ้ายก็ดีนะตีนซ้ายก็ดีนะ
1: ชิงจังหวะเตะได้ดีนะคร
0: ับ เออตีนซ้ายก็ดีมากเลยอ่ะน้ำเงินนะเอาอัตพลเล็กอย่ารอเอ้าขวาไปแม่ขอบคุณด้วยเลยทีเดียวนะครับคุณปัญญาทองไทยรู้ป่าเปี๊ยกนี่นามของนี่ปอของเรานะครับดูหน้าจออยู่ด้วยปอโอ้ชิงอันวัน22เอาลุ้นไปขวามาอีกทีนึงแสดงอัตพลเล็กน้ำเงินเสียหวนนี่นะครับศึกเตอร์มวยไทยนี่แฟนไม่ถอยนะคุณมาแฟนไม่ถอยนะ
1: แน่นอนวันนี้หน้าจอนี่ไม่ขยับเลยปวดฉี่ปวดอึปวดอะไรนี่ไม่ยอมลุกนะครับฮ่าเอามาดูจังหวะตีตีอ้าวเสือหัวเล็กดูอัตพลใหญ่กว่านักกว่าไหมใหญ่กว่าแต่ต้องทำให้ได้นะครับไม่ได้ก็ไม่มีคะแนนกรรมการเขาจะให้ดูความชัดเจนความหนักหน่วงของอาวุธที่ออกนะครับช้าแต่ชัวกับเร็วขยันแต่โดนอ้าวโอ้โหดอกนี้ทิ่มเข้าไปชัยโครงจั่วล้มจั่วล้มก็โดนดิ
0: โอ้โหต่อยกันดูดีเลยนะเนี่ยแฟนยังเฮฮาเฮฮาตลอดนะครับอัตพลเล็กแดงน้ำเงินซื้อหัวน้อยเสือเสือโดนไอ้เอ้าซ้ายปลายเสือเสือหัวน้อยนะครับ
1: ไม่มีหมด
0: ไม่มี
1: สวนจากคาเฟ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นค่ายใหญ่นะครับดาวรุ่งในขณะที่พุ่มพันม่วงนั่นก็ค่ายมาตรฐานอยู่แล้ว
0: มาตรฐานมาตรฐาน
1: นักมวยไม่หมดง่ายๆมวยไม่หมดต้องเชียร์ก็ไม่หมดแล้วครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: เราจะต้องปกปักรักษาพื้นดินแห่งนี้มีให้แบคทีเรียมาลูกหลาน
3: ไทยแบกช่วยให้รากยาวเกี่ยวไวใบตั้งยับยั้งโรคและให้ผลผลิตดีฉีดเลยไม่ต้องรอไทยแบก
4: เจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกว่า33ดูมือถือกว่า3 plus
5: M150
0: มาดูความช้าครับ
1: นี่เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมโอ้โหคุณลุงหาด
1: มวยค่ายใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะคุณสิมิงขาม
0: ันต้องแก้กันให้ได้นะ
1: แม้ว่าประสบการณ์อาจจะยังไม่มากเหมือนมวยเพดานสูงแต่ว่ามันส่อแววไง
0: ถูกต้องถูกต้องคุณลุงหาดเนี่ย
1: มันมีแววเนี่ย
0: ดูดิมันต้องแก้กันให้ได้ซ้ายกับขวาอย่างนี้นะคุณลุงหาด
1: โดนแล้วไม่มียศไม่มียุบแสดงถึงว่าฝึกซ้อมมาด
0: ีโอ้ยมวยชกศึกเจ้ามวยไทยต้องซ้อมเปรี้ยนะเต็มที่นะ
1: อ้าวก็ย้ำกันอีกทีนึงครับบอสใหญ่เถลิมอยู่บำรุงกรรมการผู้จัดการบริษัทบอสบ็อกซิ่งเวิลด์จำกัดวันที่7กันยายนนี้จะอายุครบรอบเบญจเพสนะครับที่บ้านริมคลองเพื่อนพ้องน้องพี่ก็เชิญแวะไปพูดคุยไปเฮฮาสังสรรค์กันนะครับบ้านริมคลองก็ยินดีต้อนรับอยู่ตลอดเวลา
0: ไม่ต้องหัวใจไม่ต้องห่วงเลยนะ
1: เพื่อนพ้องน้องพี่นี่มาเลยมา
6: เอาละครับอย่าลืมครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับมวยอิฐบรรจันที่7กันยายนนี้ส่วนลุมไนพาซ่าดูฟรีนะครับย้ำกันอีกทีครับดูฟรีกับการชิงแชมป์ประเทศไทย4รุ่นนะครับต้องมีพบธนพลรีสอร์ทเจอกันดาวเด่นลูกบรรยายไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์กิจเงินพันธมิตรมวยไทยคุกกี้มวยไทยนะครับเฟเธอร์เวทกับเพชรนครตะลุมพุกกับปทองและเจ้าอินทรีกับเพชรแสนคมนะครับห้ามพลาดนะครับจันนี้ส่วนลุมไนพาซ่า
0: สรุปนะเอ้ามาลุ้นบนเวทีคุณลุงอ่าน
1: บนเวทีก็ถึงฎีกาอีก
0: ยก5ยก5
1: ถึงฎีกาอีกแล้วคู่นี้แล้วครับดอกสุดท้ายแข่งสุดท้ายมาสุดท้ายใครได้คนนั้นได้เปรียบใจเย็นๆพี่เลี้ยงอย่าเพิ่งพอนะอย่าเพิ่งพอซ้ายเต็มๆนั่นทำได้ต้องทำได้ต้องทำเดินเดินแข้งซ้ายไปทีโอ้โหโอ้โหเหนื่อยคุณวิกาว
0: เหนื่อยไม่เป็นไรแต่ว่ามวยต่อยดีเนี่ยคุณครับมวยต่อยมันมวยต่อยดีอย่างนี้เนี่ยโอ้ยศึกเจ้ามวยไทยมันต้องมันอย่างนี้นี่นะครับโปรโมเตอร์สมหมายคุณเมตตาการดูการคุณเฉลิมก็บอกว่าโอ้โหวันนี้แฟนไม่ถอยไม่หนีเลยคุณอ่านดูดิ
1: ลูกเก๋าลูกเก๋าต้องให้เขาครับเสือหัวน้อยจบมา70ครั้งนี่ไม่ธรรมดานะอายุแค่16ปีเอง
0: เ
1: พราะนั้นเนี่ยมาด้วยตีนซ้ายล้วนๆรอจังหวะตีเข้า
0: โอ้โห
1: สองดอก
0: โอ้โห
1: ผมก็จะเลือกจะพาชัดๆครับในขณะที่อัตพลเล็กก็มีโต
0: ้แต่โต้มันถ้าเกิดว่าโดนไม่แน่นะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน

0: ันอยู่ที่กรรมการโอ้โหมาแล้วครับมาตู่ช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วนะครับอีกประมาณ1นาที
1: นาทีทองแล้วนะนาทีทองแล้วนะ1นาทีทองแล้วคุณประวัติเอา
0: แม
1: ่ยันอย่างเดียวเองนะยันอย่างเดียวโอ้โห
0: ตอนนี
1: ้ขยับ
0: เลยอัดทำเล็กตั้งรับอย่างเดียวนะครับตั้งรับอย่างเดียวมั่นใจว่าทำได้หรือเปล่าเฮ้ก็ยังงงๆอยู่นะครับ
1: โดนไปหลายตีนแล้วนะเนี่ย
0: โอ้โห
1: หลายตีน
0: ทั้งลูกดอกอย่าเดี๋ยวก็รู้แหละครับว่าความมั่นใจไปอยู่ที่ตรงไหนกรรมการวิวัฒน์บุญยางบอกเฮ้ยน้องยังไม่หมดยังไม่หมดเหลืออีกหนึ่งเกือบนาท
1: ีนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว
0: พอเดี๋ยวพอครบยกรู้อย่างนี้
1: เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาได้ยิน
0: รู้
1: อย่
0: างนี
1: ้ได้ยินใช่ไหมได้ยินบ่อยไม่ได้ได้ยินบ่อยนะ
0: แม่มวยผมออกมวยออกอาวุธอย่างนี้ให้แพ้ได้ยังไง
1: ทีนี
0: ่ไม่รู้นะทั้งคู่ต้องมีคนพูด
1: ต้องมีโอ้ย
0: แต่ไม่รู้ทางไหนมันเป็นธรรมชาติ
1: แม่นี่เลยครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับแฟนที่แน่นตลอดเลย
0: แล้วก็เห็นใจนะบางครั้งบางทีมันแหมนิดๆหน่อยๆใครพลาดตีนสุดท้ายเมื่อไหร่นี่โอ้มีโอกาส
1: ไปเลยไปเลยนะ
0: มาดูวินาทีนี้ลุ้นระทึกเหมือนกันผมเองก็อยากรู้
1: เป็นไทยแล้วนะโอ้โหนี่เอาคุณลุงอาร์ต
0: มาเดี๋ยวรอคือใจหนึ่งวิวัฒน์บุญยังหันไป ยังไงลุ้นลุ้นใช่เสมอกันโอ้โหแม่เห็นทำท่าหันมาทางน้ำเงินนึกว่าจะให้น้ำเงินนะครับป้าชูมือพร้อมกันทั้งคู่เลยกับอาเคผัดกันอย่างนี้บอสสมหมายและทีมงานเตรียมล้างตามันต้องมีล้างตานี่แหละครับภาพช้าๆชัดๆแต่ว่าจริงๆแล้วทางด้านตีนซ้ายนะครับแข้งซ้ายของเสือหัวเล็กเนี่ยใส่เข้าไปหลายดอกหลายดอกจนที่โครงแดงเป็นปื้นนะครับอัจฉพลเล็กแต่ว่าอัจฉพลเล็กเชื่อว่าน่าจะไปได้ความสวยงามการออกอาวุธนะครับที่รวมกันมาแล้วเนี่ยแกโดนแล้วแกนิ่งแกเฉยนะเจ็บจะไม่บอกใคร
1: ไม่บอกนี่
0: เดี๋ยวพอเข้าห้องน้ำเราลองอุ้ย
1: ไม่ถ้าเกิดไปบอกเดี๋ยวคุณชกรู
0: ้นี่แบบนี้โอ้โหสุดยอดครับนี่ก็คือศึกจ้ามวยไทย
1: นี่แหละครับ
0: สมหมายพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์คุณสมิงขาน
1: ี่แหละครับหัวหน้านะครับหัวหน้าโฆษกของเรานะครับคุณมั่นใจ
0: สนุก
1: ทัศน์ปุ่นครับ
0: มวยชกสนุกก็อย่างนี้แหละครับเราก็บรรยายกันด้วยความสนุกสนานก่อนจากการผมสรุปผลให้ฟังนิดนึงครับเปิดหัวมาด้วยเพชรนำแสงสอสันเพชรที่ชนะคะแนนโบวี่ระนองมวยไทยครับไปแบบชนะเทคนิคน็อกเอาท์ยกที่4โบวี่ระนองมวยไทยเตะขานะครับแล้วชิงแชมป์ที่ว่างของอ้อมน้อยสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะก็พลิกเอาชนะพันเอกพีเคแสพีเคมาสเตอร์พีได้
1: พลิก
0: นะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่14น็อกเอาท์ตัดเชือกนะครับฮาวดงเกียรติบ้านหลาก็พลิกเอาชนะเพชรเอกอีกแล้วเรียกว่าโอ้โห
1: พลิกทุกคู่
0: เสียนอยู่รูหมูขึ้นตึกนะภาษาเราสมัยก่อน
1: เสียนอยู่รู
0: หมูอยู่ตึก
1: อยู่ตึกอยู่ตึกอยู่ตึก
0: ส่วนคู่ที่สี่ต่างฝ่ายต่างก็เฮพร้อมๆกันแต่ว่ากรรมการแกเฮคนเดียวคือชูสองมือให้เสมอกันครับอัตพลเล็กสวนจากคาเฟ่เสมอกับเสือหัวน้อยพุ่มพันม่วงอย่างนี้บอสสมหมายและทีมงานเตรียมจัดล้างตาส่วนจะเป็นที่ไหนที่อ้อมน้อยเลยครับผมเสนอเลยต้องอีกสักที่นึงนะ
1: ต้องที่นี่ต้องที่นี่จะได้ดูกันทั่วประเทศ
0: ถูกต้องนะครับนี่ก็คือศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายสัปดาห์นี
1: ้
0: ส่วนสัปดาห์หน้านะครับประกบคู่โดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่ของคุณสมหมายตระกูลเมตตาเขาเปิดหัวมาด้วย9ทัพสิทธิ์ขุนทัพกับเมืองฟ้าเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาบ่อยครับวันนี้แหมเสียแขกก็เรียกว่ามวยคุณภาพนะครับ
1: สุดๆๆๆ
0: ครับชกมาชก103ปอนด์คู่ที่2กิติโชติสิทธิ์วัชรชัยกับคุณพิชัยมอราชภัฏโคราชนะครับก็มหาวิทยาลัยราชภัฏนั่นแหละ115ปอนด์
1: แล้วก็คู่3นี่นะป้องกันแชมป์นะอ้อมน้อยนะในรุ่นมินิมัมเวทนะครับสนับสนุนโดยยาขยะตรามาแดง
0: นะมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดง
1: หมาแดงนะปีที
0: ่
1: 25
0: ครับพยัคฆ์ทักษิณสสติวัฒน์กับแสนเก่งหมูปิ้งอร่อยจุ้งเบยหมูปิ้งมาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้ว
0: อร่อยนะ
1: แต่ว่าไม่แน่นะอะไรก็ไม่แน
0: ่เอาไปดูคู่ที่4ตุ้นสิทธิ์วัชราชัยกับตะกัวป่าชอเกตวีนานี่ก็มาไกลนะครับทั้งคู่ตะกัวป่าอีกคนนึงก็ดูเหมือนจะเป็นเชียงใหม่นะมั้งชอเกตวีนาทั้งเถินนั่นแหละ115ปอนด์อ่ะ

0: วันนี้เวลาหมดแล้ว
1: น
0: ี่
1: นะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับโดยกรรมการผู้การนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานมอสคุณพจนอุลมาธรนะครับในสนามคุณธนยุทธ หอประเสริฐกิจโปรโมเตอร์นะครับคุณสมหมายคุณเมตตาครับคุณ
0: วันนี้หมดเวลาครับผมหมอใจทัศน์กุลคุณสมิงขาวและทีมงานบอสบ็อกซิ่งเวิลด์จำกัดลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกับความมันอย่างนี้วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: M150

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คนนี้เนี่ยก็เรียกว่าความมั่นคงระดับอัลตร้าเวล
2: เอาเลยค่ะคุณหมอ
1: เอาเลยมั้ยหนุ่มโสดคนต่อไป
3: ทำงานรับฟังปัญหาคนมาเยอะเนาะก็อยากจะเจอคนที่ใช่ที่เราอยากคุยด้วยทุกวัน
1: ไม่ได้มาคำคมอะไรจะมาขโมยตามเน็ตไม่มีไม่มี
2: จริงจัง
1: ชมพูคิดว่าเขาทำอาชีพอะไร
4: เจ้าของธุรกิจทนายค่ะ
1: คุณน่ะ
4: เจ้าของคลินิกค่ะ
1: เจ้าของคลินิก
4: ปล่อยเงินกู้ค
1: ่
4: ะ
1: ปล่อยเงินกู
2: ้ตรงนี้คือแบบต้องรับฟังปัญหาคนอื่นไงแบบขอยืมเงินหน่อยฉันมีปัญหาเงิน
1: ต้องปล่อยเงินกู้แน่ๆเพราะคนมากู้เงินมีปัญหาทั้งนั้นแหละค่ะ
5: ขอเชิญพบกับมหาอำนาจแห่งความโสดแดนเน็กเกษมสวัสดิ์ปัลลังกวงณ อยุธยาและปรมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตราเทียนไพโรจน
1: ์ต้อนรับคุยกับสู่เทคแมนไทยแลนด์2026ครับนี่เป็นซีซั่นที่พิเศษเหลือเกินนะครับสาวโสด30คนของเราทรงพลังมากและหนุ่มโสดในแต่ละสัปดาห์บอกได้เลยว่าวาไรตี้ขั้นสุดจริง
2: ๆลุ้นสุดๆลุ้นทุกอาทิตย์เลยค่ะ
1: เอาละสัปดาห์นี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างต้องลุ้นครับแต่ที่แน่ๆสนุกสนานอย่างที่คุณผู้ชมรอคอยแน่นอนและนี่คือพวกเธอครับ30สาวโสดของเรา

0: ว้าวแม่นะที่ผมเป็นผู้ชายคนเดียวบนเวทีนี้ผมมีความสุขมากคุณผู้ชมบอกเลยผมอยู่ท่ามกลาง31สาวสวยไม่มีอาชีพอะไรจะน่าอิจฉาไปกว่านั้นอีกแล้วและสาวสวยคนใหม่มาอยู่กับเราครับ
1: น้องพีพลอยค่ะ
0: เอาเป็นว่าสาวโสดในซีซั่นนี้เนี่ยนอกจากเธอจะมีความสวยความน่ารักเป็นพิเศษแล้วพวกเราทีมงานทุกคนก็ดูแลเธอเป็นพิเศษเพราะว่าหลายครั้งเรามีการประชุมเครียดกันเลยทีเดียว
2: ยังไงคะ
0: เฮ้ยคราวที่แล้วหมาเด็กไม่ค่อยดีว่ะเฮ้ยไอ้นี่ตัวนี้ติดไปเว้ยไอ้ตัวนี้ลูกครึ่งกิจกรรมเยอะไปหน่อยเว้ยแล้วก็สาวๆมองหาอะไรกันโอ๊ยอยากมีลูกมีผัวอยากแต่งงานมีครอบครัวเว้ย
2: ใช
0: ่ให้พวกเราปรับแผนเว้ยเลือกในสิ่งที่สาวๆต้องการเว้ยเพราะฉะนั้นหนุ่มโสดคนนี้
1: คืออยากได้อะไรที่มันมีความมั่นคงเห็นความมั่นคงชัดเจนหน่อย
0: คนนี้เนี่ยก็เรียกว่าความมั่นคงระดับอัลตร้าเวลเป็นผัวได้เลยแต่งงานได้เลยไม่ได้จะมาอยู่ในวัยล้อเล่นกันมั่นคงแข็งแกร่งสุด
1: ๆแปลว่าเขาพร้อมแค่เราเข้าไปเติมเต็มหรออ
0: ่ะดูซิว่าจะมีใครไม่ชอบใจอะไรอีกไหม
2: เอาเลยค่ะคุณ
0: เอาเลยไหมหนุ่มโสดคนต่อไป

0: มันเป็นความรู้สึกแบบไหนครับเวลาเรามาอยู่ท่ามกลางสาวโสด30คนแบบนี้ครับอธิบายเป็นคำพูดยังไงดีครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยเจอมาก่อน
0: แล้วหวังว่าวันนี้หนุ่มโสดคุณจะได้ประสบการณ์อันแสนพิเศษและจะได้กลับออกไปพร้อมใครบางคนนะครับ
1: หวังว่าครับ
0: เอาล่ะดีนะดีนะ
2: ชาวบอกว่าเนื้อตัวดีมากดีไปหมดเลยอ่ะภูมิฐาน
0: จะเปิดไฟปิดไฟอะไรยังไงก็ดูมันยาวๆเชื่อเฮียดูไปยาวๆก่อนเชื่อเฮียเชื่อเฮียดีแน่นอน
2: อันนี้ติ๊กถูกติ๊กผ่านเลยแบบถ้ามาอย่างนี้โอ้โหติ๊กผ่านแต่ยังไม่มีติ๊กผิดเลยนะ
0: เนี้ยบยันจอนอ่ะบอกเลยนี่มองเข้าไปยันรูหูเลยแล้วเนี่ย
2: ติ๊กมองคนนั้นมันแบบโอ้โหเขาไม่มีรูขุมขนเลยเลยอ่ะมันดีไปหมดเลยอ่ะ
1: เขาต้องเปิดให้ดูอีกหน่อย
2: อย่าอย่างนั้นเล
1: ย
2: เด
1: ี๋
2: ยวของเอาหัวมุดเข้าไปดูดีกว่า
0: ค่ะเอาล่ะน้ำโซครับผมว่าสาวๆอยากรู้จักคุณแล้วล่ะครับแนะนำตัวกันดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับชื่อเล่นชื่อเอิร์กนะครับสวัสดีครับชื่อจริงชื่อศิริวิทย์พรสินศรีรักครับผมทำงานรับฟังปัญหาคนมาเยอะเนาะก็อยากจะเจอคนที่ใช่ที่เราอยากจะรับฟังปัญหาด้วยทุกวันนะครับคุยด้วยทุกวันครับผม
0: นะไม่ได้มาคำคมอะไรจากมันขโมยตามเน็ตไม่มีไม่มีไม่มี
2: จริงจัง
0: เออใครมองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังชัดเจนยั่งยืนมั่นคงแล้วก็เชื่อเฮียดีแน่นอนเชื่อเฮียชอบผู้ชายคนนี้เฮ้ยเร็วไปนะเนี่ยเข้าเลยไหม
2: เข้าเลย
0: เข้าเลยนะ
2: อยากรู้จักเลยอยากรู้จัก
0: เอาแล้วเออชอบผู้ชายคนนี้มันเข้าใช่ไหม
2: เข้าได้เลยแบบชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไม่ชอบก็ดับไฟอะไรเงี้ยเข้าได
0: ้
2: เลย
0: โอเคโอเคโอเคชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไง
3: กันเย่ซุปเปอร์ยูวีคูลิ่งวอเตอร์เจลคอลเกตทูทอล
4: โอวัลตินหมอพาวเวอร
5: ์หอมหม
6: ออร่อยมาก
4: หอมหมออร่อยมากแบบประโยชน์เน้นๆด้วยโอวัลตินหมอพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายลองเลย
7: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
9: อร่อยที
10: ่ทำถึง
11: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
12: ดิวดี
13: ดิวดี
14: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9ครบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
12: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
15: ฟันผุเยอะเลย
16: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
17: บีบนิดเดียว
16: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
18: อ๋อ
19: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อโฟลายที่มากกว่าด้วยโฟเก
10: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อน

0: สบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
1: ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: ผลิตภัณฑ์ TOA ซิลแลนด
4: ์ลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้ง
5: พ่อผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่
6: ดับไฟ
5: ยังไง
6: มันต้อง
5: ยัง
6: รูปหล่อไว้ก่อนแต่ถ้าดูรวยนี่คือเปิดแน่นอน
5: โอเคในทางเทคนิคเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า perfect score นะครับคือไม่มีใครดับไฟเลย
7: ขอบคุณมากครับ
5: แต่อย่าไว้ใจสาวๆในรายการนี้นะฮะเปิดฉากอย่างเราใจแบบนี้รอบ2รอบ3ตายเกลื่อนก็มีเหมือนกัน
6: เคยมีค่ะ
5: เพราะนั้นดูไปยาวๆเอาละเป็นไงชมพูคนนี
8: ้หนูคิดว่าคนนี้แหละค่ะ
5: คนนี้ถ้าจะต้องออกจากรายการนี้ต้องคนนี้แน่นอน
8: คนนี้เลยค่ะ
5: คุณมองเห็นอะไรในตัวเขาครับ
8: เขาเป็นคนที่แบบดูมั่นคงอะค่ะแบบจริงจังกับชีวิต
5: โอเค
8: เพราะว่าตั้งแต่เมื่อกี้ที่เขาพูดสโลแกนมันไม่มีอะไรที่เป็นเล่นๆเลยอะค่ะ
5: ไม่นี่มาเล่นๆเอาอย่างนี้ดูซิว่าสาวๆเนี่ยสายตาแหลมคมอ่านขาดกันแค่ไหนเกมนี้จะมีชื่อว่าเขาเป็นใครหนอเขาทำอาชีพอะไร
6: เขาเป็นใครเน
5: า
6: ะเขา
5: อย่าเดี๋ยวนั่นอีกรายการ
6: อ๋ออีกรายการ
5: อีกรายการอย่าเล่นกันล็อกเลยคนจะรู้ว่าล็อกกันมาอันนี้ไปแบบเร็วๆนะชมพูคิดว่าเขาทำอาชีพอะไร
8: เจ้าของธุรกิจ
5: เจ้าของธุรกิจ
6: แคบเลยเอาแคบเลยเป็นอาชีพเลย
9: เจ้าของธุรกิจเหมือนกัน
5: เจ้าของธุรกิจ
9: เป็นหมอค่ะ
5: เป็นหมอนะครับ
10: ทนายความ
5: ทนายความ
10: หมอค่ะ
5: เป็นหมอ
9: ผู้ดูแลจิตแพทย์อะค่ะจิตแพทย์
5: เป็นจิตแพทย์ใช่ไหมคะเป็นจิตแพทย์หรือผู้ดูแลจิตแพทย์อีกที
6: คนบ้าดูแลจิตแพทย์อีกทีนึง
5: จิตแพทย์จิตแพทย์
6: เดี๋ยวนะ
5: ผู้ดูแลจิตแพทย์อาจจะ
6: เป็น
5: น้าเขาก็ได้โอเคอาชีพอะไรแหมมาบ้านนี้ได้อะไรตลอดมาบ้านขาแผลนี่ได้อะไรตลอดชื่ออะไร
8: เป็นทนาย
5: ความโอเค
10: ทนายค
5: ่
10: ะ
5: ทนาย
11: ผู้พิพากษาค่ะ
5: ผู้พิพากษา
11: น่าจะเหมือนกันค่ะผู้พิพากษา
5: ผู้พิพากษาคุณล่ะ
12: น่าเจ้าของธุรกิจหรือเปล่า
5: เจ้าของธุรกิจ
12: หมอศัลยกรรมค่ะ
5: เป็นหมอศัลยกรรมคุณน่ะ
12: ทนายค่ะ
5: ทนายคุณน่ะ
13: เจ้าของโชว์รูมรถค่ะ
5: เจ้าของโชว์รูมรถโอเค
6: ชอบ
5: คุณน่ะ
14: จิตแพทย์ค่ะ
5: จิตแพทย์โอเคเอางี้ต่อไปนะใครบอกว่าเจ้าของธุรกิจเพื่อมันสนุกกันนั้นบอกธุรกิจด้วยนะอย่างเช่นเจ้าของโชว์รูมรถอันนี้สำคัญ
6: คนนี้ทำเกี่ยวกับอะไร
5: ถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจให้ระบุด้วยว่าทำอะไรเขาทำอาชีพอะไร
12: หมอค่ะ
5: หมอ
10: คิดว่าเป็นหมอเจ้าของคลินิกอะไรอย่างเงี้ย
5: หมอเจ้าของคลินิกคุณน่ะ
12: ธุรกิจส่งออกค่ะ
5: ธุรกิจส่งออกโอเคคุณน่ะ
12: ที่ปรึกษาการเงินค่ะ
5: ที่ปรึกษาการเงินคุณน่ะ
15: ทนายค่ะ
5: ทนายคุณน่ะ
16: เจ้าของคลินิกค่ะ
5: เจ้าของคลินิกโอเคซึ่งอาจจะเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอไม่รู้
16: ใช
5: ่โอเคคุณน่ะ
16: อัยการค่ะ
5: อัยการคุณน่ะ
17: ทนายค่ะ
5: ทนายโอเคคุณน่ะ
18: จิตแพทย์ค่ะ
5: จิตแพทย์
18: พอดีว่าไพ่มันบอก
5: พูดเดี๋ยวนั้นนะเดี๋ยวนั้นนะอันนี้สาวโสดคนใหม่อ๋อนี่เป็นแม่หมอเหรอฮะ
18: ใช่ค่ะ
5: ยังไงไพ่เขาบอกว่าอะไรฮะ
18: ก็คือเป็นคนที่รับฟังปัญหาของคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ช่วยให้คนอื่นก้าวหน้าในอนาคต
5: อ๋อไพ่มันบอกแบบนั้น
18: ใช่แต่ว่าไพ่ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาคือมันถูกใจอะค่ะ
5: คุณหยิบไพ่แล้วตีความเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าฮะ
18: ไม่ค่ะนี่คือเราเสี่ยงจากไพ่เลย
5: แล้วถ้าเกิดเราได้ไพ่2ใบแล้วบวกเลขกันแล้วลง9เราต้องตะโกนว่าป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกไหมฮะ
6: คนละป๊อกคนละป๊อก
5: คนละไพ่กัน
6: ใช่คนละสำรับอันนั้น
5: โอเคเอาที่ไหน
18: น่าจะทำเกี่ยวกับหุ้นค่ะ
5: ทำเกี่ยวหุ้น
18: ใช่แบบนักลงทุน
6: เทรดเดอร์
5: โบรกเกอร์เทรดเดอร์อะไรเงี้ยคุณว่าเขาอาชีพอะไร
16: หมอค่ะ
5: เป็นคุณหมอนะคุณอะ
16: มองไม่ชัดแต่ขอดูมือเขาหน่อยได้ไหมคะ
5: ฮะ
16: หนูว่าน่าจะเกี่ยวกับการลงทุนเป็นอสังหาอะไรอย่าง
5: น
16: ี้อ๋อ
5: เป็นอสังหาโอเคคุณว่าเขาทำอาชีพอะไร
16: ปล่อยเงินกู้ค่ะ
5: ปล่อยเงินกู
6: ้ตรงนี้คือแบบต้องรับฟังปัญหาคนอื่นไงแบบขอยืมเงินหน่อยฉันมีปัญหาเงินงี้เงี้ยหนูก็ตีแค่คำ
5: ชอบคุณนะคุณดูฉีคุณดูเอางี้จินตนาการสำคัญของความรู้จริง

0: หุ้ยเขารับฟังปัญหาคนอื่นเขาต้องปล่อยเงินกู้แน่ๆเพราะคนมากู้เงินมีปัญหาทั้งนั้นแหละค่ะเขาทำอาชีพอะไรครับ
1: น่าจะประมาณจิตเวชค่ะ
0: จิตเวช
1: เกี่ยวกับจ
0: ิ
1: ตเวช
0: จิตแพทย์
1: อะไรนะ
0: จิตแพทย์จิตแพทย์เป็นอาชีพจิตเวชเป็นโรคครับผม
2: อยู่ว่าเขาเป็นหมอหรือคนไข้
1: เป็นหมอ
0: เขาทำอาชีพอะไร
3: เจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ค่ะ
0: ผมจะบอกว่ามีคนเดาถูก7คนมีคนเดาถูก7คนนะครับแต่ก่อนจะเฉลยว่าทำอาชีพอะไรเดี๋ยวเราคุยกันต่อเจนเจนย้ำอีกทีคุณเดาว่าเขาทำอาชีพอะไรครับ
1: เจ้าของธุรกิจแบบโรงงานเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณเปิดไฟ
1: เขาดูเป็นคนสะอาดสะอ้านดูแลตัวเองผิวพรรณเขาดีกว่าหน้าหนูอีกอะผิวพรรณเขาดีกว่าหน้าหนูอีกอะจริง
0: ตอนแรกเปิดกระสวยมาผมมองเลยนึกว่ากิจพีแมนดาวแล้วเนี่ยตอนแรก
1: เออ
0: ใช่ไหมใช่ไหมหน้าเหมือนน
1: ัก ใช่ใช
0: ่เบนจี้ทำไมคุณเปิดไฟ
4: เขาดูสะอาดดูเหมือนอาบน้ำวันละ10 รอบอะค่ะ

0: อ๋อ
1: ชอบคนสะอาดมาก
2: นี่ก็ก่อนขึ้นเวทีเขาก็อาบน้ำมาเลยนะฮะเนี่ยคุณเดาถูกนะฮะแจมทำไมคุณเปิดไฟ
3: เขาดูน่าจะใส่ชุดนี้ทุกวัน
2: ยังไงยังไง
4: สิคุณชอบคนใส่ชุดนี้ทุกวัน
2: คือน่าจะเป็นนี่คือน่าจะเป็นชุดประจำวันเขาเลย
3: ใช่อ
2: ะไรมันบอกคุณอย่างนั้นบางคนอาจจะมาใส่สูทเพื่อมาออกรายการ
3: เขาน่าจะไม่ใช่คนที่แบบแต่งตัวจัดมีเสื้อผ้าเยอะใช
2: ่
3: ไหม
2: แล้วมันเป็นเหตุผลอะไรว่าคุณเปิดไฟฮะ
3: ชอบคนแต่งตัวเหมือนเดิมทุกวัน
2: อ๋อ
4: ยายแจมอยากมีแฟนเป็น AI ไงที่นางบอก
3: สติปจ็อบสติปจ็อบเขาน่าจะมีเสื้อผ้าเยอะใช่ไหมคะที่บ้าน
5: ก็เยอะอยู่ครับ
3: ใช่หนูชอบแบบสติปจ็อบใส่เสื้อตัวเดียวตลอดไปอะไร
2: อย่างแต่งแบบสติปจ็อบไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลย
4: ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลย
2: เอาละมีคนเดาถูกซะด้วยว่าหนุ่มโสดคนนี้เขาทำอาชีพอะไรแต่ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญครับนี่คือช่วงที่เรียกว่าสปีดเดท
6: สปีดเดท
2: หนุ่มโสดสามารถเลือกสาวโสด2คนแล้วก็ไปทำความรู้จักนอกรอบกันได้นี่เป็นพรีเวเลจของหนุ่มโสดครับ
4: ใช่ค่ะคุณ
2: เป็นเอกสิทธิ์ของคุณคุณเลือกได้2คนครับตัดสินใจใจเย็นครับ
4: แล้วก็จะแถมพิธีกรไปด้วย1คน
6: คนนี
4: ้อาบิเกลไม่โอเคเลย
2: ไปอาบิเกลเราไปเล่นความตายตรงนี้ก่อนโอเคอ่ะค่อยๆ คิดนะครับระหว่างนี้มันต้องมีสาวตัดสินใจ
4: สาวให้ใช้ความคิด
2: เขาจะเอายังไงเขาจะเลือกใครโอกาส2ครั้งเท่านั้นที่เขาจะสปีดเดทมาอาจจะเปลี่ยนดวงชะตาเขาไปตลอดกาลเขาจะตัดสินใจยังไงจะมี2คนที่ได้รู้จักตัวตนของเขาก่อนเพราะว่าเมื่อคุยกันในที่ส่วนตัวแล้วถามอะไรก็ได้ก้อนอะไรสีน้ำเงินกลิ้งผ่านหน้าฉันไปมาเนี่ยลักษณะเหมือนฟองน้ำในอ่างล้างจานที่บีบฟองออกไม่หมดใครก็ได้ช่วยเอาใยฟองน้ำนี่ออกไปหน่อยถ้าคุณเมื่อไหร่คุณจะเลือกสักทีล่ะฮะก็รอ
7: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
8: เทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
7: อย่าลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
9: โหพี่ถ้าอย่างเป๊ะ
10: โหพี่เจ๋งอ่ะ
11: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
12: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอenjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
13: ปากเหม็นแน่ๆ
14: อีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
15: นี่แม่คิดว่าผมเป็น
16: หรือเปล่า
15: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
16: ่แน่นะ
15: ใช่ครับ
16: น้องชายอยู่ตักเนี่ยก็มั่งหาวันนอกอยู่สก้อยผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
15: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
17: บ่าวเข้าใจค่ะคุณหัวของบ่าวนะทำ
18: ดาวเคียงเดือนคืนนี้20:25 นตอนแรก
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
5: ไม่ทน
7: ร้าวรูรั่วซึมสุขภัณฑ์ไม่แน่นใช้ TOA Sealant อุดรอยรั่วประสานรอยร้าวช่วยจัดการรอยซึมให้คนไทยไม่ต้องทนร้าวเจอร้าวซิลเลย TOA Sealant
5: ไม่ต้องทนร้าว
3: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
2: อากาศ Carrier Copper Ion
4: Mitsubishi X-Force HEV
2: แต่ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญครับนี่คือช่วงที่เรียกว่า Speed Date

0: ปิดเลย
1: หนุ่มโสดสามารถเลือกสาวโสด2คนแล้วก็ไปทำความรู้จักนอกรอบกันได้นี่เป็นพรีเวลเลจของหนุ่มโสดครับเป็นเอกสิทธิ์ของคุณคุณเลือกได้2คนครับอ่ะค่อยๆ คิดนะครับระหว่างนี้มันต้องมีสาวตัดสินใจก่อน
2: สาวให้ความคิด
1: เขาจะเอายังไงเขาจะเลือกใครโอกาส2ครั้งเท่านั้นที่เขาจะสปีดเดทมาอาจจะเปลี่ยนดวงชะตาเขาไปตลอดกาลเขาจะตัดสินใจยังไงจะมี2คนที่ได้รู้จักตัวตนของเขาก่อนเพราะว่าเมื่อคุยกันในที่ส่วนตัวแล้วถามอะไรก็ได้ก้อนอะไรสีน้ำเงินกลิ้งผ่านหน้าฉันไปมาเนี่ยลักษณะเหมือนฟองน้ำในอ่างล้างจานที่บีบฟองออกไม่หมดใครก็ได้ช่วยเอาใยฟองน้ำนี่ออกไปหน่อยอาคุณเมื่อไหร่คุณจะเลือกสักทีล่ะฮะ
3: ก็รอ
1: คนแรกครับ
4: ชมพูครับ
2: คุณชมพูค่ะ
4: กระแจม
1: ชมพู
2: กระแจ
1: มครับไปเลยครับ
2: เป็น AI เหรอ
1: แจมกับชมพูไปครับ
5: เราจะเปิดโอกาสให้หนุ่มโสดได้เลือกสาวโสด2คนที่ยังเปิดไฟอยู่เพื่อไปทำความรู้จักกันแบบสปีดเดทติ้ง2ต่อ2หนุ่มโสดจะได้พูดคุยและตั้งคำถามทำความรู้จักกับสาวโสดทีละคน
6: สวัสดีครับเมื่อกี้ทักว่าเป็นทำงาน
7: จำเราว่าตอนแรกอะเราเป็นทนายแต
6: ่ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
7: ประโยคที่บอกว่ารับฟังปัญหาร
6: ับฟังปัญหา
7: แต่ actually ก็คิดว่าเป็น
6: อะไร
7: จิตแพทย์ก็ใช่ไหม
6: อาจจะเป็นจิตเวชก็ได้
7: อันนั้นอาการ
6: อันนั้นโรคอ
7: ันนั้นเรา
6: อันนั้นเราเป็นอยู่ฮะ
7: ทำไมถึงเลือกอะคร
6: ูทำไมถึงเลือกอ่ะเพราะว่าเสียงดูมั่นใจดี
7: อ๋อใช่เป็นคนสู้นะ
6: เป็นนักรบใช่ไหม
7: ใช่นักรบ ชอบอะไร challenging อย่างเงี
6: ้
7: ยหรอ
6: ใช่ครับชอบอะไรที่มัน challenging นิดหน่อย
7: How long have you been single
6: How long have you been single 2 years How long
7: for me roughly one yeah
6: whySimple question
7: ไม่มาสมมุติเคยหวยตาเขาดีเกินไปใช่เขา
6: ดีเกินไป
7: ใช่เราก็เลยอยากให้เขาเจอคนที่ดีกว่า What about you
6: เราดีเกินไป
7: เออเราก็คิดอย่างนั้นแหละ
6: ไม่น่าใช่ละ
7: สรุปว่าทำอาชีพอะไรอ่ะ
6: บอกไม่ได้เดี๋ยวเราบอก
7: เขาห้ามบอก
6: ข้างล่างทุกคนเลยอันนี้แล้วเราทำอะไรอ่ะ
7: เจ็บ
6: คุณ
7: เรื่องดี
6: Correct. Cannot, huh?
7: For sure. Yes.
6: In blue, or?
7: I give you 3 chance.
6: 3 chance. In blue, เจ้าของทำแบบพวก beauty spa salon พวกนี้ป่ะ ไม่ก็นักมวย ไม่ก็เราบอกว่าเราเป็นนักลบเนี่ย
7: นักลบป
6: ่ะใช่ครับ
7: เราลบกับคนเยอะๆแบบ1วันประมาณ 400-500 คน
6: Marketing เหรอ
7: No
6: เป็นเซล
7: No
6: โอเคยอมแล้ว
7: เป็นอะไรที่เจอได้ยาก
6: เจอได้ยากด้วยลืมได้ไงวะ
8: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับชื่อ
8: ชื่อชมพูค่ะ
6: ชื่อชมพูเมื่อกี้ดังว่าเป็นอาชีพอะไรนะครับ
8: เป็นนักเจ้าของธุรกิจ
6: เจ้าของธุรกิจทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะครับ
8: หนูเห็นว่าดูลุคแบบเหมือนน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรือเปล่าไม่รู้แบบคิดแบบ
6: เซ็นว่าใส่สูท
8: ใช่
6: ว่าใส่สู
8: ทใส่สูทใส่
6: ชุดต้องใส่บ่อยๆแล้ว
8: อยากเป็นใช่ไหมคะ
6: ถ้ามีก็ดีดีครับ
8: เห็นพี่บอกว่าพี่รับฟังคนมาเยอะ
6: อ่าฮะ
8: รับฟังปัญหาของคนอยากรู้ว่าแบบปัญหาอะไรหรอคะ
6: ปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพครับส่วนมากแต
8: ่มีอะไรอ่ะ
6: เวลาว่างชอบทำอะไร
8: ว่างๆเหรอเหมือนช่วงนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่อยากจะหา inspiration ใหม่ๆก็จะออกไปเรียนต่อหรือว่าแบบหาอะไรใหม่ๆในชีวิตให้มันแบบเหมือนหนูจะเข้าวัยอีกไม่กี่ปีจะ30
6: แล้วอย่าพูดเลข3มันดูไม่ดีดิไม่เคยดีหรือว่า30 สัญญา20
8: บัตร
6: วิทย์ซัมมันนี
8: ่หนูแบบไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหนูค่อนข้างที่
6: ไม่ทำด้วยโอเค
8: จะจริงจังอ่ะ
6: โอเคเป็นคนซีเรียสในชีวิต
8: ใช่ก็แบบพอเห็นพี่ก็รู้สึก
6: พี่ดูซีเรียสป่ะ
8: ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราเหมือนเจอคนที่เราอยากจะคุยด้วยได
6: ้ชอบออกกำลังกายป่ะครับ
8: ไม่ค่อยชอบแต่ว่าหนูเริ่มที่จะแบบหนูพยายามหา
6: ที่จะไปชอบ มัจฉะอะไรอย่างงี้ป่ะเดาถูกด้วยอ่ะที่บ้านเป็นหมอหมดเลยพี่ชายก็เป็นหมอสัญญกรรมตกแต่งแล้วก็น้องชายก็เป็นหมอสัญญกรรมตกแต่งเหมือนคุณแม่ก็เป็นหมอฟันจริงๆด้วยความที่ที่บ้านเป็นหมอหมดเนี่ยคอนเวอร์เซชันส่วนใหญ่แล้วเวลาไปกินข้าวครอบครัวก็จะมีแต่เรื่องหมอใช่จริงๆขนาดแม่เป็นหมอฟันยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยบางที
0: บ้านก็เป็นหมอทั้งบ้านอ่ะปกติหนูก็ดูโง่อยู่แล้ว
3: หนูสามารถคุยกับคุณแม่ได้คุณแม่คะหมอบอกว่าถ้าอยากจะได้งานดีนะไปที่สี่แยกห้วยขวาง
4: ไม่คนละหมอกันคนละหมอกัน
9: ขอเสียมารยาทนะคะมาเจอเนื้อคู่แล้วค่ะ
4: อุ้ยใช่ไหมว่าเสียมารยาทเสียมารยาท
10: เขาเสียมารยาทนะคะอยากเดินไปตบค่ะ

0: ครับอันนี
1: ้โอ๊ยโอ๊ย
2: กินหัวกุ้งป่ะครับ
3: กิน
4: ผู้ชายคนแรกในชีวิตที่เกลียดกุ้งไทยจริงจังจริงจัง
1: คือในมุมของคนดูหรือว่ามุมของเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอ่ะการทำของไมมินมันไม่โอเคไงถ้าเกิดว่าไม่แล้วก็คืออย่าเล่นมาตัวไมมินเองก็ไม่สมควรจะทำเพราะว่าเกรงใจคนที่ตัวเองเลือกด้วยอะไรเงี้ยเข้าใจปะที่พูดทั้งหมดจากความรู้สึกจริงถ้าด่าได้คือด่าแล้วตอนนั้นอ่ะคือแสะจริงไม่ชอบคือไม่ชอบจริง
5: เป็นเกมตอบคำถามซึ่งไอ้คำถามนั้นมันอยู่ตรงไพ่
6: นิสัยของใครในวงนี้ที่เราไม่ชอบมากที่สุดเรื่องอะไรมีนิสัยหนึ่งที่เราไม่ชอบมากที่สุดถ้ามิวชอบกิจมิวต้องไฟกว่านี้นะลูก
7: โอเค
6: โอเคไหมคะ
1: มาถึงว่าเขาไม่ชอบให้เธออยู่นิ่งๆถ้าอยากได้ไฟ
6: เพราะว่าหรือไม่บอกพี่เลยเพราะว่าพี่มีอะไรพี่บอกมิวทุกเรื่องเลย
0: สงสารมิวนะพูดตรงๆถ้าเป็นผมอะผมสงสารมิวมากเพราะมิวโดนโจมตีตลอดเลยอะจะให้เขาแสดงแบบชัดเจนมากกว่านี้คือคุณจะให้เขาคือคุณต้องการคู่แข่งหรือว่าอะไร
6: พี่เชียร์คู่กิจกับมิวนะเพราะพี่มองว่าคู่นี้น่ารักมากเพราะว่าพี่เห็นเวลาเล่นเกมแล้วเธอแบบเขินพี่ชอบดูซีรีส์เกาหลีเหมือนน่ารักค่ะ
8: คือจะให้หนูไฟได้ยังไงคือหนูไม่มีโอกาสได้ไฟด้วยซ้ำซึ่งหนูไม่ใช่สไตล์นั้นที่จะแบบไปเล่นความรู้สึกสองคนหนูจะเป็นคนที่แบบชัดเจนในความรู้สึกก่อนแล้วค่อยพุ่งซึ่งมันคงไม่ทันความรู้สึกพี่หรอก
1: จังหวะที่เขาพูดว่าเลือกมิวอะงงว่าอะไรอะถ้ารู้ที่แต่ว่าถ้ารู้ว่าเขาชอบจริงๆทำไมมึงไม่ให้เขาคุยมึงไม่เชียร์เขาอะไรเงี้ยมันย้อนแย้งหมดเลยป่ะล่ะมันโยงหมดเลยไหมหนูอันนี้หนูว่าหนูไม่ได้คิดไปเองนะ
9: เราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเขาเรียกอะไรเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกทางความรู้สึกสักเท่าไหร่เป็นห่วงความรู้สึกของเขาที่สุดในบรรดาทุกคน
10: ได้นะลูก
11: ไม่โอเคเลยอ
0: ่
11: ะ
0: ตัดเล็บ
11: บอกชื่อเพศตรงข้ามสองคนที่ทำให้คุณรู้สึกลังเล
12: ถามพี่ทำไมพี่ไม่ได้เช่นน้องโอ้โหพี่มิด
13: พี่ไม่ได้เลือกกับหนูลูกพี่ตรงข้ามทั้งสองคนลังเลด้วยพี่เคยบอกแล้วนะ
11: รู้แล้ว
2: เออ
11: พ
2: ี่เ
11: จกับพี่กิตค่ะเพราะพี่กิตก็หนูอยู่กับแกหนูก็สบายใจจริงๆมันก็เกิดความสับสนเล็กน้อยถ้ามององค์รวมเลยอ่ะหนูก็ให้พี่เจเพราะว่าเขาเป็นสเปคหนู
14: กิดอีกแล้วเหรอผมตอนนั้นรู้สึกว่าอาจจะกิดกับผม

0: บางอะไรก็คล้ายๆกันสเปคก็คล้ายๆกันคุณก็คิดว่าเราคล้ายๆกันทุกอย่างเลย
1: ก็รู้สึกว่าทำไมมันเป็นแบบแค่กูอีกแล้ววะมีพี่เจแล้วก็มีกูอีกแล้วมันก็มีความแบบก็ถามว่ามันดีใจไหมมันก็ดีใจแต่มันก็มีความแบบหนักใจเหมือนกันเพราะว่ากิจชอบไม่เป็นไง
2: ต่อไปพี่เจ
3: ครับ
2: บอก
3: โอเคใครที
4: ่อันออก
3: เลย
4: วันนี้อันออกเฉย
3: ใครที่ชวน
5: ใครที่ชวนเอาช่วยหน่อย
6: เกาหลีบุก
5: ทำใครที่ชวน
6: ใครที่ชวน
4: ใครใครใครน้อย
7: ใครที่คุณรู้สึกผิดหวังมากที่สุดเพราะอะไร
2: ชื่อคุณชื่อ
4: ชื่อก็เพราะอะไร

0: แต่ก็รู้สึกเขาไม่สนใจก็เลยรู้สึกว่า
1: ผิดหวัง
0: ผิดหวังแล้วก็ทำให้ไม่สบายใจ
2: รู้สึกว่าผมทำให้เขาคิดสับสนหรือเปล่าผมทำให้เขาทำอะไรผิดไหมก็เลยรู้สึกผิดหวังเลย
3: คุณคิดอะไรวะคุณคิดใครในนี
4: ้มันเขาเขียนว่าคุณคิดไหนดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
5: คุณคิดว่าใครในนี้ปลอมที่สุดมันคิดว่า
6: คุณผิด
5: เขาเขียนอย่าง
6: น
5: ี้
6: เพิ่มให้มัน
3: คุณคิดว่าใครในนี้ปลอมที่สุดเลือกมาหนึ่งคนและบอกหนึ่งคนคิดว่าคนที่ปลอมเหรอเป็นถ้าคิดว่าปลอม
4: สกิททำไมล่ะ
6: หยุดนะ
5: กลัว
3: ไม่ใช่กูไม่ใช่เป็น
5: อุ้ยจริงใช่
3: ขอโทษนะเป็นมิวแล้วกันแค่อยากให้มิวอ่ะแสดงแบบความที่แบบคือมันต้องแสดงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกมากกว่านี้ออกมามากกว่านี้ที่ไม่ใช่เก็บไว้กับตัวเองอย่างเดียว
1: สิ่งที่ทุกคนเห็นคือสิ่งที่มิวแสดงออกมากที่สุดแล้ว
3: ใช
1: ่กินเหล้าก็ไม
3: ่มันก็เลยทำให้ดูไม่ออก
1: หนูก็คิดว่าทำไมเป็นหนูวะใช่หนูคิดว่าเขาอาจจะตอบแทนกิจแบบเป็นฟิลเพื่อนหนูหรือเปล่าเรื่องความสัมพันธ์ในบ้านหนูไม่พูดอยู่ละแต่เรื่องความรู้สึกที่หนูมีกับมันอ่ะมีโอ้โหเอาอะไรมาพูดเรื่องกับปอม
0: พอมาคิดดูดีๆแล้วอ่ะคือถ้าคิดว่าใครปอมที่สุดเหรอน่าจะเป็นพี่มามินขอโทษมิวก็ต้องขอโทษมิวด้วยแต่พี่มามินร้องไห้ก็เลยงงว่าร้องไห้ทำไมคือมันไม่ได้ฟีลแบบผูกพันไวขนาดนั้นหรือเปล่าเหมือนแบบมันครั้งมันทำให้รู้สึกว่าพี่เล่นละครหรือเปล่า
7: คุณคิดว่าใครกำลังแอบชอบคนคนเดียวกับคุณเพราะอะไรคนคนเดียวกัน
4: คนที่ชอบ
7: ก็พี่วิทย์ใช่ไหม
1: เราคิดว่าใครชอบวิทย
4: ์คิดว่าใครอ
7: ันนี้คือแอบชอบเจนิสไม่รู้ว่ารู้ตัวเปล่าอาจจะไม่รู้ตัวเป็นพี่เนียงเขาเจนิสเห็นว่าน่ารักต้องอยู่ด้วยกันแบบคุยแต่ว่าอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะแบบความที่ข้างนอกมองจากข้างในอะไรกันนะคะมีแต่คนชม
4: ป้าพาแล้วมึง
6: น่ารักกับผีถ้าจะกินหัวกันอยู่แล้วเอาอะไรมาน่ารักวะมองตรงไหนให้น่ารักมุมของน้องอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละ
8: ขอบคุณซอสปรุงอาหารแม็กกี้ฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น

0: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
1: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: เนสกาแฟ Rich Aroma
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีก
4: สูตรใหม
5: ่ลองหน่อยนะ
6: ปลาพี่ทำจากปลาทะเลน้ำลึกเวลากินอย่าให้แฟนกินนะ
5: ทำไมอ่ะ
6: มันมีโอเมก้า3แล้วดิเขาจะฉลาดกว่าเราเถอะ
7: ขนมเส้นน้ำเหนียวจ้า
5: น้ำเหนียวน้ำกระเทย
7: น้ำกระเทย
5: พ่ออย่าง
7: กระเทยทำว้า
8: ต้องเป็นฝีมือไอ้เพ็งแน่แน
9: ่โอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
10: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
11: หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตแน่น้อย
14: แกไม่คิดเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะจำได
15: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
14: คือแก

0: แกต้องแต่งงาน
1: กูดูอย่างถ้าแกทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
2: นี่รักในกรงไฟจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม7กันยายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: แบ็คเหรอแม่มีแบ็คทีเรีย
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบ็คทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอกอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: มีนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
10: อ๋อ
11: ต้องบีบเต็มแปลง
12: เพื่อฟูอะไร

0: ปลามะเขือเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
1: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว
2: ตลอดเวลาที่ผ่านมามีหลากหลายความรู้สึกเกิดขึ้นจากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนที่ทำให้หัวใจเริ่มหวั่นไหวบางความรู้สึกค่อยๆเติบโตขึ้นจากเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้หัวใจของใครบางคนเต้นผิดจังหวะขณะที่บางความสัมพันธ์กลับค่อยๆถอยห่างออกจากกันโดยที่ต่างฝ่ายอาจไม่ทันรู้ตัวแต่ในคืนนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับความเงียบอีกต่อไปเพราะสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือความจริงจากหัวใจของพวกเขาทุกคน
3: ซึ่งการมาครั้งนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเหมือนกันอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับณตรงนี้ใหม่มากสำหรับที่เคยเจอมาอันนี้ใส่มันอาจจะต้องมีกับปะไปกันบ้างเพราะว่าต่างคนต่างมาในที่ต่างกันแต่ก็สุดท้ายแล้วรวมคือมันออกมาเป็นภาพที่น่ารักทุกคนแล้วก็คือทุกคนมีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์แล้วก็มีความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนิสัยใจคอด้วยคำพูดแล้วก็ด้วยการหน้าที่การงานมันมีการคัดเลือกกันได้ในแต่ละคนสุดท้ายแล้วก็คือภาพรวมมาได้ดีมากสนุกมากแล้วก็แฮปปี้สุดๆ
4: อาจจะดูเป็นเสียงสั่นไปบ้าง อันนั้นคือมันเป็นความรู้สึกจากมันเป็นความรู้สึกที่เป็นอึดอั้นแบบอัดอั้นตันใจที่มันเป็นการขอบคุณซาบซึ้งมากๆนะที่ได้มาอยู่ตรงนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
5: พี่วิทย์ดูแลเจนิสตั้งแต่วันแรกเลยที่เจนิสบอกหันไปไหนก็เจอแล้วก็ energy ก็100% ตลอดเลยค่ะ energy แบบ
6: เกิน
7: ที่ลูกค้าเกินร้อย
5: ใช่ค่ะ
7: เกิน
5: ใช่เลยจีนิสก็เห็นแบบ persistence แล้วจีนิสก็ admire persistence ของพี่แล้วก็ขอบคุณค่ะที่ดูแลจีนิสขอบคุณค่ะ
8: เราก็เต็มใจที่ดูแลน้องไงแบบน้องรู้สึกว่าน้องรู้สึกดีน้องรู้สึกภูมิใจแบบน้องบอกผมว่าพี่วิทย์เทคแคร์ดูแลหนูดีมากๆเลยอะไรเงี้ยคือหนูจะหันไปไหนมาไหนหนูก็มีแต่พี่วิทย์อะไรเงี้ยอยู่กินอะไรไหมหิวไหมนั่นนี่ไหมอะไรเงี้ย
9: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมกับไอ้เสือเนี่ยคือคู่เทคกันจากเทมีเอลรับที่แล้ว
3: ซึ่ง
9: คือผมกับเขาได้เคลียร์ใจทุกอย่างที่มีปัญหาร่วมกันมาตลอดที่เทคออนไปเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดผมว่าต่อให้เราไม่ได้สารความสัมพันธ์ต่อหรืออะไรยังไงเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่เสมอเพราะพี่พร้อมสปอร์ตน้องสาวของพี่และน้องสาวพี่จะได้รู้ว่าพี่คือเซฟโซนของน้องและความปลอดภัยของน้องตลอดเลยนะมันเลยเคลียร์กันจบว่าสรุปแล้วคือเราสองคนเป็นพี่น้องกันแล้วพี่จะคอยสปอร์ตน้องสาวของพี่แค่นี้ครับสำหรับวิทย์นะครับแล้วก็จะฝากถึงเจนี่ว่าไอต้องขอบคุณยูที่ยูเปิดโอกาสที่แบบให้ไอไปเราได้ความศึกษาแบบบางอย่างที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนคือวิทย์กลัวเจนี่เข้ากับคนอื่นไม่ได้กลัวเจนี่ทำอะไรแล้วแบบทำอะไรไม่ถูกทำนู่นทำนี่ไม่เป็นอย่างเงี้ยไอก็เลยโอเคไม่เป็นไรถือว่าไอจะซัพพอร์ตยูเองขอบคุณที่ให้ไอได้ดูแลขอเจนี่ครับขอบคุณครับ
10: หล่อเลย
8: มันก็ดีแหละนึกออกปะเราได้พูดให้กับคนที่เราชอบต่อให้เขาจะแบบอะไรยังไงกับเราเขาจะได้รู้ว่าเรารู้สึกแบบนี้กับเธอนะอะไรเงี้ยถ้าถามว่าเป็นตัวเอง 100% หรือยังประมาณ90แล้วกัน
5: 90หรอสูงไหมพ่ออื
11: ม
5: ฉัน
11: ก
5: ็
11: ไม่สูง
5: แต่เจนนิสมีความรู้สึกอยู่แล้วว่าแบบพี่เขายังไม่ได้

0: ็นตัวเอง fully ตอนอยู่กับเจเนสคืออาจจะกังวลมากกว่าอาจจะคิดเยอะใช่เลยอาจจะไม่กล้าค
1: ่
0: ะ
1: พอน้องมาปุ๊บหยุดปั๊บกับทุกคนนี
2: ่ที่ตอนทำเราไม่มีกล้อง
3: ไง
4: ยืน
3: ทำอะไรวะ
0: แล้วเจนิสไปไหนอ่ะ
5: เจนิสนางจะทำตอนที่เจนิสไม่อยู่
6: หายไปที่ผมมาเราไม่เหมือนสับสน
7: คือเงี้ยคือ
5: แต่เจนิส
7: ไอ้อย่างเป็นคนติดเล่นติดเล่นคือหมายถึงว่าเวลาอยู่ด้วยกันไม่กี่คนอย่างเงี้ยเคยตอนนั้นเจนิสไม่อยู่หรอกไอ้แค่คือไอ้แบบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฉยคือไอ้ชอบเล่นแบบเนี้ยไอ้ตัว
8: คือที่ผมอยากให้เจนิสรู้อะเพราะว่าผมยังไม่ได้เป็นตัวเต็งไอ้ตัวตนของตัวเองอะ 100% เพราะหนึ่งเลยคือผมต้องเซฟไว้ว่าบางทีน้องมันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคือกลัวน้องตกใจไง
2: สำหรับมิวนะครับตั้งแต่แรกอะคือเราอาจจะไม่ได้คุยกันมากขนาดนั้น
5: ใช่ใช่
2: แล้วจริงๆอะเราเพิ่งทุกครั้งอะที่แบบอะไรเราจะแบบใกล้อยู่ใกล้กันบ่อยนิดนึงหมายถึงว่าเวลากินข้าว
1: อ๋อแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไง
2: ก็
7: โอเค
2: เลือก
7: รู้สึกดีด้วย
5: ก็คือกริดอะตอนแรกมิวก็ตอนแรกเฉยๆนะมิวชอบการที่กริดเป็นคนเงียบๆแต่มีความใส่ใจอยู่ลึกๆของนิสัยใช่ปะเออนั่นแหละมันกลายเป็นว่าเป็นสนิทของกริดแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักต่อไปพี่นายอย่างที่บอกเนาะว่าแบบอาจจะคิดว่าเป็นคนแบบกวนกูวันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอมารู้ว่าเออพี่นายเป็นคนนิ่งๆแบบมีหลายมุมที่เซอร์ไพรส์มากก็แบบพอได้คุยอันนี้ก็รู้ตัวตนถึงนั้นพี่นายจริงๆว่าเป็นคนที่อายเออก็ยินดีที่ได้รู้จักค่ะมิวอยากบอกว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นอ่ะมันคือตัวตนของมิวจริงๆเอาจริงๆ5วันเนี่ยมิวแสดงออกทั้งหมดที่มิวเป็นแล้วแบบพยายามมากที่สุดแล้วจริงๆซึ่งมิวไม่ได้เฟคหรือว่าอะไรมันเป็นไปของมิวเองพอหลังๆมามันก็เริ่มมีเรื่องให้คิดมากว่ายังไงยังไงใช่มันก็เลยแบบความเงียบของมิวก็เลยแบบเข้ามาทับถมแล้วก็บางทีมิวเลือกที่จะเงียบมากกว่าพูดออกไปกลัวแบบทำลายความรู้สึกเพราะว่าถ้ามิวเป็นคนได้พูดอ่ะมิวเป็นคนพูดตรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณซึ่งกันและกันแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกันในวันนี้แล้วรู้สึกขอบคุณมากที่ได้เป็นทุกคนเพราะว่าแต่ละคนนิสัยน่ารักกันมากมันทุกคนสบายใจกันแล้วเหมือนเริ่มกลับไปในวันแรกแล้วค่ะที่เรายังไม่ต้องมากดดันตัวเองว่าต้องเลือกใครอะค่ะก็แบบเหมือนเป็นฟิลชิลๆกันละ

0: หนึ่งแน
1: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
2: โหพี่ถ้าอย่างเป๊ะ
3: โหพี่เจ๋งอ่ะ
4: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
5: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
6: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
8: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
9: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
10: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
11: หาดเฉวงคือชื่อของท่านเหรอฮะ
12: คุณทวดหนูค่ะ
11: เหรออ
12: ยากมีแฟนไหมคะ
13: แม่มันไม่มีโอกาสแล้วเหี่ยว
11: ราศีใดในช่วงนี้มีโอกาสคืนดีกับแฟนเก่าม
14: ิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนต่อไป
15: โ
14: อ
15: ้มีขี่ม้าอีก
16: เหมือนเขาพร้อมได้มงจริงๆนะเนี่ยคือความสามารถเขาเยอะมากอ่ะ
17: สามีคุณจะโอนทรัพย์สินทุกอย่าง
18: ในชื่อคุณคนเดียวเลยเหรอ
19: ของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์กโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
3: ้โอลิพัทจะให้
10: พี่เปิ้ลก็เป็นคนที่โรแมนติกแบบต้องหอมแก้มต้อง
1: นี่ๆๆเดี๋ยวหอมแค่นี
10: ้หอมอย่าง
8: ถ้าตอนกลางวัน
7: อะไร
8: โทรมาทำไมตอนเย็นๆหัวค่ำ
7: มาไงครับหัวขา
6: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
4: อร่อยที
13: ่ทำถึง
12: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตู๊ด
0: เนสกาแฟริชอโรมา
9: สูตรใหม่
0: เพิ่มกาแฟ
9: เติมนม
0: อร่อยไปอีก
9: สูตรใหม
15: ่ลองหน่อยนะ
18: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smileNew Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly white.

0: กลุ่มผลิตภัณฑ์ TOA Sealant ลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้ง
1: ก็น้องไอซ์ที่เราไปเดทกันเมื่อวานใช่ไหมพี่อะบอกกับเราตลอดหมายถึงว่าหมายถึงตอนทำกิจกรรมด้วยกันว่าถ้าเอาเรื่องหน้าตาพี่ชอบเราใช่ไหมเราเป็นสเปคของพี่อย่างแรกก็อยากจะขอบคุณความรู้สึกดีๆที่มีให้กับพี่และพี่ก็มีให้เราแต่ว่าพี่มีความรู้สึกกับพี่ไมมินมากกว่าก็พี่ไมมินก็ขอบคุณพี่มากตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันก็ขอบคุณที่ตั้งแต่กินข้าวขอบคุณที่วันนั้นเข้ามากินข้าวด้วยทำให้เราได้คุยกันมากขึ้นขอบคุณที่ไม่สร้างกำแพงต่อกันขอบคุณที่เป็นตัวของตัวเองมากๆกิจชอบตรงจุดนี้ของพี่ที่สุดเลยดีใจที่ได้รู้จักพี่ขอบคุณพี่มากๆใช่ประมาณนี้ครับ
2: ได้มานั่งคุยกันเหมือนเราอยู่กับเพื่อนที่สบายใจทุกๆคนเสียดายว่าจะกลับกันแล้วก็ยังไม่อยากให้กลับยังอยากอยู่
3: ความประทับใจครั้งแรกอะค่ะเป็นกิจเบอร์หนึ่งแล้วพี่เจเบอร์สองพอเราได้รู้จักกันมากขึ้นเนาะคือเบอร์หนึ่งอะกลายเป็นกิจกับพี่เจเท่ากันเฉยเลยแบบโดยที่งงๆเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวเองเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทบทวนอีกทีอะมันกลายเป็นว่ารู้สึกเท่ากันอันนี้มันคือเป็นเหตุที่ทำให้ไมมิน่าลังเลการกระทำหนูบางอย่างอาจจะทำให้เนี่ยนี่ sorry ขอโทษกับกิจที่เราประทับใจกิจเป็นครั้งแรกก็คือเราแค่มีความรู้สึกว่าเรารู้สึกชิลกับคนนี้พอเวลาผ่านไปอะค่ะที่ยังคงเป็นกิจอยู่เพราะเราชอบคนไวฟ์นี้เราเป็นคนชอบฟังเพลงมากแล้วเราเป็นคนเราชอบกิจนั่นแหละโดยรวมทั้งหมดคือเราชอบกิจจบเลย ทุกอย่างที่เป็นเธอ มันก็ยังอาจจะมีลังเลบ้างแต่มันก็ยังเป็นเธออยู่หนึ่งเลยคือเขาพยายามเราเห็นความพยายามของเขาแต่กูทำได้แค่นี้จริงเราไม่อยากให้เขามาเสียดายทีหลัง
4: คือด้วยความที่ตอนที่เราเทคออกจากรายการด้วยกันอ่ะเรามีเรื่องกันนิดหน่อยมีปัญหากันเล็กหน่อยที่ไม่ค่อยเข้าใจกันค่ะก็ได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วก็เป็นพี่น้องกันตามนั้นครับพี่กริชก็ไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้วพอเราได้คุยกันวันไหนนะวันที่ไปคาเฟ่วันนั้นเป็นวันที่ได้คุยกันมากที่สุดมันมีบางอย่างที่คล้ายกันใช่ก็เลยรู้สึกว่าอันดับสองคือพี่กิตค่ะใช่ประมาณนี้สำหรับพี่เจนะคะก็ตอนที่หนูเจอพี่หนูก็อ่ะหนูเลือกคนนี้แหละเพราะว่าพี่เป็นคนที่ตรงสเปคหนูมากที่สุดแล้วแล้วก็ดูเป็นโอ้เฮ้ยแดดดี้อย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นแดดดี้อะไรอย่างเงี้ยใช่
5: แดดดี้ที่แบบ
4: หล่อใช่แล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงสเปคทุกอย่างเลยแล้วก็ดูเป็นคนใจดีมากที่สุดหน้าตาค่ะเพราะทุกคนดูตกใจหนูหมดเลยตอนนี้ก็ยังเป็นพี่เจอยู่อันดับหนึ่งแบบไม่เปลี่ยนเลยไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนอันดับของพี่เจเลยตั้งแต่วันแรกไปยังไงก็วันนี้ก็เป็นแบบนั้นคือมันคนละแนวเลยอ่ะพี่เจกับพี่กริชคนละแนวเลยแล้วเหมือนหนูทำความรู้จักกับพี่เจก่อนพี่เจก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วพอแบบพี่กริชเพิ่งมาวันที่สองแบบคุยกับหนูวันที่สองพี่กริชก็เลยตามมาพอมีเรื่องพี่ไมมินก็เลยไม่ยิ่งเปลี่ยนไปไม่ได้เลยอันนั้นอ่ะในความรู้สึก

0: นี่ไม่เคยตื่นเต้นอะไรไม่เคยความรู้สึกอะไรเลยแต่มาที่นี่แล้วก็เจอคุณเลยผมก็เริ่มตื่นเต้นเริ่มมีความสุขขอบคุณที่ทำเพื่อนใหม
1: ่
0: เพื่อนที่ดี
1: ข
0: อบคุณครับเพื่อนไอซ์จริงๆตอนแรกเขาถอดตัวเพราะว่าคิดว่าไม่ได้ดูแลดีๆเพราะว่าผมไม่ได้สนใจใครตอนนั้นนะแค่สนใจคนเดียวเลยก็เลยคิดขอโทษเลยแต่เขาเลือกผิดตลอดเลยก็เลยขอบคุณมากเลย

0: ราจะบอกกิจเสมอเลยว่าเอาที่ตัวเองมีความสุขที่สุดแล้วโอเคที่สุดมันโอเคที่สุด
1: ขอบคุณที่มามีที่เข้าใจกิจ
2: ขอบคุณพี่กิจที่ทำให้หนูรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่อยู่กับพี
3: ่คิดว่าไอซ์จะรับดอกไม้ไหมก็คิดว่าไอซ์จะรับดอกไม้เหมือนกัน
4: ความรู้สึกที่ไม่คิดว่ามันจะเป็น
5: โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทั้งแม่จูนทั้งพี่เปิ้ลจริงๆเห็นบอกว่ามาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ
2: ์พี่เปิ้ลไม่เคยมีครอบครัวที่แบบพร้อมหน้าพอเรามามีครอบครัวแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าครอบครัวมันเป็นอย่างนี้เหรอวะทำไมมันดีจังอ่ะ
3: พี่เปิ้ลก็เป็นคนที่โรแมนติกมากแบบต้องหอมแก้มต้อง
1: นี่เดี๋ยวหอมแค่นี
3: ้หอมอย่างเอาจริงๆถ้าลูกมีแฟนโอเคไหม
4: โอเคไม่ห้ามเลยลูกมีเพื่อนได้เลย
3: แฟนไม่ใช่เพื่อนสนับสนุนโดย My Mew X The Next Peak
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะก่อนที่เราจะไปเผื่อกันต่อนะคะกล้องมากับรถคู่ใจคันนี้ค่ะ Isuzu Mew X ค่ะคันนี้ค่ะ
3: วันนี้นะคะยังอยู่กับ2คนนะคะพี่ก้องอย่าเพิ่งกินค่ะขอบุมแนะนำก่อนนะคะเพราะว่าร้านออเดย์นะคะมีอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะคะหน้าพี่ก้องเบบี้พิซซ่าและที่พี่ก้องกำลังจะกินอยู่ขนมปังหอยลายอบกรอบกระเทียมแบบนี้และอันนี้นะคะเป็นขาหมูเต่าทอดกรอบนะคะ Angel Hair ปลาสลิดค่ะ

0: เมื่อคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้อยากรู้เรื่องน้ำท่วมทีนี้หน้าน้ำท่วมยึดบ้านหรือก่อนยึดติดบ้านหร
1: อคือตอนนี้หลายๆจังหวัดเริ่มทยอยหนักแล้วโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยพยากรณ์อากาศมาแล้วก็ฝนมันเริ่มมาเดี๋ยวอีกหลายจังหวัดเลยต้องระวังนะแต่ที่ล่าสุดที่น่านเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวเมืองเนี่ยถามว่าหนักไหมมันก็ไม่หนักกว่าปีก่อนๆหรอกแต่อำเภอปัวเนี่ยโชคร้ายเหมือนโดนเรนบอมอ่ะโดนฝนถล่มลงจากภูเขาแล้วมันก็พังทั้งหมู่บ้านเลย
0: โ
1: อ้กิ่งไม้ต้นไม้อะไรทั้งหลายแหละมันพังบ้านเรือนทั้งหมดโอ้โหนะสาหัสจริง
0: ต้องเตรียมตัวยังไง
1: เขามี
0: แต่ในพี่คุ้นเกิดน้ำท่วมมาก
1: เขาจะมีปภ.มีของแต่ละจังหวัดนะที่คอยเตือนภัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคอยฟังการแจ้งเตือนของจังหวัดแต่ละจังหวัดไว้เพราะว่าจะแจ้งเตือนเดี๋ยวคืนนี้ฝนจะมาเท่านี้นะกี่ร้อยลูกบาศก์เมตรให้เตรียมยกของไว้สูงกี่เมตรเขาจะแจ้งอย่างนี้เลยซึ่งเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะทันสมัยแล้วแจ้งบอกทัน
2: เอาจริงๆคนเมืองคนกรุงเทพก็ต้องระวังตัว
1: ใช่จังหวัดที่ถ้ายังจัดการไม่ดีหรือว่ายังไม่ฟื้นจากปีที่แล้วอย่างเช่นหาดใหญ่อย่างเงี้ยหาดใหญ่ทุกวันนี้ยังไม่ฟื้นเลยนะชาวบ้านยังซ่อมบ้านกันไม่เสร็จเลยนะบางบ้าน
0: ที่ปัวกับหาดใหญ่อันไหนน่ากลัวกัน
1: คนละแบบหาดใหญ่มันเป็นวงกว้างมาก
2: อย่างเงี้ยมันสะท้อนถึงสภาพภูมิอากาศที่มันแบบเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันไหม
1: ด้วยอย่างหนึ่งเอลนินโญก็ตามหรือว่าการตัดไม้ทำลายป่าเพราะว่าป่าพอมันถูกตัดไปเยอะๆเนี่ยมันไม่มีต้นไม้ที่ไปซับน้ำอ่ะมันผ่านดินมาเลยแล้วมันก็เซาะหน้าดินนั้นลงมาด้วยแล้วดินนั่นแหละที่มันจะมาถล่มชาวบ้าน
2: แล้วอย่างงี้ตอนนี้มีทีมงานหรือว่าพนักงานในมูลนิธิเยอะไหมคะ
1: มูลนิธิเราตอนนี้จริงๆนะมูลนิธิเรามีไม่ถึง10คนแต่พันธมิตรของเราอ่ะไปกันที20-30คนพวกนี้มูลนิธิเราก็จะซัพพอร์ตแต่ละอาสาของแต่ละมูลนิธิเข้ามาร่วมที่ไปกับเราด้วยเพราะนั้นมีอาสาหลายอาสาที่ไม่ได้เป็นมูลนิธิแต่มีจิตที่เป็นอาสาตรงนี้แหละที่เราซัพพอร์ตครับ
0: ซึ่งจริงๆถ้าเกิดคนอยากร่วมบริจาคเข้ามูลนิธิก็ได้เนาะ
1: ซึ่ง
0: ถูกหลักการทุกอย่างเลย
1: ใช่ฮะซึ่งตอนนี้เราเปิดบริจาคไปแล้วนะฮะมันถึงเวลาแล้วที่เราจำเป็นที่จะต้องเปิดรับบริจาคหรือเงินสนับสนุนเพื่อให้มูลนิธินี้มันอยู่รอดเพื่อให้มูลนิธินี้มันประสบความสำเร็จมูลนิธินี้จะได้ช่วยเหลือคนได้ถึงได้เปิดรับเป็นเงินบริจาค
2: เอาจริงๆถ้าใครอยากจะสนใจบริจาคเดี๋ยวรายการเราขึ้นให้
0: ขึ้นให้เลย
2: เชื่อว่าหลายคนอยากจะร่วมบริจาค

0: อย่างบูมีโอกาสรู้จักแม่จูนเรายังโอนให้กันได
1: ้ด้วย
0: ใช
2: ่มีน่ารักมากเลยนะเปิดไม่ได้บัญชีเว้ยมี5บาททุกวัน
1: น่ารักนะ
2: มีเงินเข้ามา5บาททุกวันเราก็แบบเฮ้ยเงิน5บาทนี่มาจากไหนวะทุกวันเลย
1: เด็กทำบุญ
2: มีคนที่เขาอะ
0: หย
2: อ
0: ดเลย
2: ตั้งไว้เลยหยอดวันละ5บาททุกวันในเนี้ย
1: หนูก็ทำ
2: คนน่ารักเลย
1: เก้าบาทหนูก็ทำ
2: เออเราบอกว่าโหดีใจมากที่มีคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่จำเป็นต้องมาบริจาคเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไม่จำเป็นเนี่ยเขาบริจาค5บาททุกวันเนี่ยเราแค่นี้กำลังใจของทีมมูลนิธิเราอะมันสู้ตายมีอยู่คนนึงนะคนนี้น่ารักมากเลยชื่อน้องเอ๋น้องเอ๋เนี่ยเป็นทีมอาสาของเพื่อนพึ่งพานะคนนี้เป็นคนที่อยู่กับพี่เปิ้ลมาตั้งแต่แรกเลยเพราะพี่เปิ้ลกับเพื่อนพึ่งพาก็มักจะไปด้วยกันเสมอนะกับสภากาชาดไทยอะไรเงี้ยเราก็ไปเสมอน้องเอ๋เนี่ยเป็นคนดูแลมาตลอดจนกระทั่งมาวันนึงล่าสุดยืนอยู่ตรงห้องเราก็ไปแบบไปทำอาหารกันบริจาคปกติพี่เอ๋จะพี่เปิ้ลเดี๋ยวอย่างนี้ครับนี่จะคึกพวกอาสาจะเป็นอย่างนี้แต่นี้เอ๋ยืนอยู่บนห้องเงียบเฮ้ยเอ๋เป็นไงโอเคไหมโอเคครับพี่เงียบๆเราก็เอ๋ทำไมหน้ามันดำๆวะ
1: เป็นไร
2: นี่อาทิตย์ที่แล้วอยู่ที่น่านไปช่วยน้ำท่วมนอนพักเหนื่อยแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยเอ๋เป็นไรวะอ๋อเอ๋ป่วยหนักมากมึงยังจะไปน่านอีกเนี่ยนะแล้วก็ไปตายคาพื้นที่อ่ะคือเนี่ยคือหัวใจของจิตอาสาอันนี้พี่เปิ้ลอยากจะแบบเชิดชูเขาเลยนะเชิดชูเขาหัวใจเขาที่เป็นจิตอาสามากๆก็ขออาลัยตรงนี้ให้กับจิตอาสาที่ชื่อว่าน้องเอ๋เพื่อนพึ่งพาด้วยนะครับ
1: ทั้งสองคนทั้งแม่จูนทั้งพี่เปิ้ลจริงๆเห็นบอกว่ามาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ
3: ์ชาวมหาชัยเตรียมล้างท้องปรากฏการความอร่อยระดับมหาชนมาถึงแล้วเก็บเงินลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวยกทับร้านแซ่บร้านซีเสิร์ฟความอร่อยความฟังถึงเซ็นทรัลมหาชัยงานนี้สายกินห้ามพลาด
4: ค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยจากอุยอวัชริสังนะคะสูตรเวียดนามไม่ใส่แป้งค่ะ
5: ไม่ผสมแป้งเลย
1: เด็ดยังไงคะพูดซิมีกี่หน้า
4: ที่ร้านจะมีทั้งหมด3รสชาตินะคะมีพริกไทยหนังหมูแล้วก็กะเพราพริกสดค่ะ
5: ตัวที่เด็ด
4: 120บาทนะคะจัดโปรโมชั่น2แพ็ค200ให้อยู่นะคะ
1: แต่ของคุณนี่คือไม่ผสมแป้งเลยทอดก็อร่อยนึ่งก็เลิศ
5: แล้วเขาตีหนึบๆๆๆเลยใครที่เปิดร้านนะคะทำยำหมูยอมาซื้อของวัชริสาไปเนี่ย10แถม1คุ้มจริงๆ
4: ตัวนี้จะมีลาบสดชีนวลๆเลยนะคะสดนะคะไม่ผสมแต่ไม่มีน้ำเปล่าเลยค่ะ
1: อื
4: ้อเลยนะคะ
1: อันนี้เลิศมากเลยจิ้มกับหมูยอได้เลยเป็นชิ้นๆเลยไหมคะแวะมาได้เลยที่ร้านหมูยอวัชริสานะคะในงานลิติโปแฟร์ก็บอกก่อนว่าอร่อยต้องยกนิ้วให้เลยค่ะชื่อร้านอะไรคะ
5: ร้านทอดแหลก
1: เมนูทอดหลากหลายหมูทอดกระเทียมพริกไทยหมักเครื่องสุกของทางร้านรสชาติเข้มข้นหอมกลุ่นค่ะ
5: น้องค่ะอันไหนต้องขายดีสุดตักปุ๊บขายป
6: ั๊บเป็นซิกเนเจอร์นะคะจะเป็นนี่ค่ะ3ชั้นทอดน้ำปลาแต่แล้วก็เป็นหมูแดดเดียวค่ะ
1: กล่องกี่บาทครับลูก
6: อันนี้กล่องละ70บาทจ้า
1: 70บาทค่ะ
5: พูดเก่งกว่าตัวนี้อีกพูดไม่หยุดเลยเดี๋ยวจะบอกอย่างงี้คุณก้องดูเขาทอดปลาดิ
1: อันนี้อะไรคะ
6: อ
1: ัน
6: นี้จะเป็นปลานิลทอดจ้ะ
5: เนี่ยถ้าเราได้คุณก้องกินเนี่ยก
1: ้องอันนี้คือเครื่องใน
6: ใช่
5: ขายยังไงลูก
6: จะเป็นขีดละ60จ้ะ
1: ถูกมากราคาสินค้าในงานเรานะคะราคาจับต้องได้และมีโปรทุกร้านค่ะ
5: เดี๋ยวลองชิมให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนกลับดี
1: กลับดีไหมคะอยากอร่อยเหมือนคุณท็อปดารินีนุชมาเลยค่ะในงานนี้ติดโปรนะคะกับร้านทอดแหลกค่ะ
3: ลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัย 10-16 กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยมีมามีได้แล้วนะ
7: นิว Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้น
8: สีตาโฟตี้อัพเกือบหลับแต่กลับมาได
9: ้มะเร็งเนี่ยถ้าเราสู้มันไปต่อได้พี่ต่อชีวิตตัวเองอยู่กับการรักษา
10: ห่างกันแต่ไม่ใช่จะห่างหาย
11: อย่าเต็มโชคดีแบร์โชคดีมากเลยมีคนกลับไปเล่างุ้นนี่มีคนกลับไปเล่าบ้างไ
12: หมเอ้าอะไรแล้วคำถามตอบ
13: ช่วงหาอยู่ค่ะ
14: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
15: ไม่รู้เรื่อง
16: ฉันเห็นผอ.ออกมาจากห้องนั้นแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะยายมุตตาก็เดินขาสั่นออกมาจากห้องนั้นด้วย
17: ผอ.กับมุตตา
16: พี่ปริมเนี่ยร้ายจังเลยนะคะพี่ตาต้องระวังตัวให้มากๆนะคะ
18: แก้มผอ.ค่ะ

0: ปื้อนควรจะเช็ดออกนะคะเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเป็นรอยลิปสติก
1: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย์
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ที่แม่คิดว่าผมเป็น
1: เป็นหรือเปล่า
0: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
1: ่แน่นะ
0: ใช่ครับ
2: เจ้น้องทายอยู่ตักเนี่ยก็มั้งหาวันนอกอยู่กับสก้อย
1: ผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
0: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
3: เปล่าเข้าใจค่ะคุณหัวของบ่าวเนี่ยทำ
4: ดาวเคียงเดือนคืนนี้20:25 น.ตอนแรก
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เมื่อเหล่าไอดอลรวมตัวสร้างพลังหวังให้คนไทยสุขภาพดีไปด้วยกันกับรายการ CRA Icon พลังต้นแบบขับเคลื่อนอนาคตเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จุดประกายความเป็นเลิศให้ทุกชีวิตยังไงบ้างรอติดตามชมกันได้เร็วๆนี้
0: ทั้งแม่จูนทั้งพี่เปิ้ลจริงๆเห็นบอกว่ามาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ
7: ์ที่ไม่สมบูรณ์ก็คือพ่อแม่ไม่ได้อยู่กันแบบเป็นครอบครัวอยู
8: ่พ่อเสียค่ะเหลือแต่แม่
9: แม่เลี้ยงเดี่ยว
8: ใช่อันนี้ก็พ่อเสียแล้วก็เหลือแม
0: ่พอพวกพี่สองคนมีครอบครัวตัวเอง
8: นี่เหรอ
0: เออดูแลยังไงคิดยังไงบ้าง
8: รู้สึกว่าจุนเลี้ยงลูกตามความสัญชาตญาณของแม่ล้วนๆแล้วก็ใช้ใจและธรรมชาติจริงๆแล้วก็ถ้าตอนเด็กบอกเลยว่าเลี้ยงเป็นแบบวันต่อวันอะไม่ได้แบบวางแผน
1: เราเพิ่งเป็นแม่ครั้งแรกเนาะใช่ไหม
8: จุนไม่เคยคิดว่าจะต้องให้ลูกจบม.6ที่นี่ลูกจะต้องทำงานอันนี้นี่คือไม่เลยจุนรู้สึกว่าจุนทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกเขาโตไปเป็นคนที่แข็งแรงและอยู่ในสังคมแบบปลอดภัยแล้วเราก็พยายามจะทำครอบครัวของเราให้แข็งแรงไม่ได้สร้างภาพให้ใครทั้งนั้นแต่เราทำให้6คนของเราเนี่ยรักกันแล้วเขารู้สึกมันจะมีภูมิต้านทาน
1: เป็นทีมเดียวกัน
8: ใช่แล้วพอเขาไปอยู่ข้างนอกอ่ะเขาจะไปอยู่ได้ทุกที่เลย
7: สำหรับพี่เปิ้ลเนี่ยพี่เปิ้ลไม่เคยมีครอบครัวที่แบบพร้อมหน้าเอางี้ดีกว่าพ่อเสียแต่เด็กแม่ไปอยู่อเมริกาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยเหเร่ร่อนไปอยู่กับปู่ย่าตายายจนกระทั่งมาอายุ14เราถึงออกมาเป็นเอกเทศตัวเองตั้งแต่อายุ14พอเรามามีครอบครัวแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย
1: มันมีความสุข
7: ครอบครัวมันเป็นอย่างนี้เหรอวะทำไมมันดีจังอ่ะมันแบบมันโคตรตื่นเต้นน่ะลูกกับแม่พ่ออยู่ด้วยกันพี่เปิ้ลกับจูนนอนกิ้งกันบนที่นอนที่นอนปูกับพื้นนะของเราอ่ะปูกับพื้นแล้วเรานอนรวมกันหมดเลยแล้วก่อนนอนเราเล่นขี่หลังแม่ก็แบบนอนดูซีรีส์เล่นกันเจี๊ยวจ้าวกันในห้องแล้วแบบทำไมมันดีอย่างนี้วะทำไมมันสนุกวะตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขทุกวันเลยทุกวันจนถึงทุกวันนี้ก็มีความสุขทุกวัน
0: ทำไมไม่มีคนที่5ล่ะ
7: ไม่ไหวแล้วทำหมันแล้ว
1: ไอเดียนี้มาจากใครคะการทำหมัน
7: เราเห็นเขาท้อง4คนแล้วเรารู้สึกพอแล้วเหอะจูนเขาเหนื่อยเจ็บเวลาคลอดเวลาคลอดเนี่ยเวลาลูกออกมาแว้ในห้องผ่าตัดแล้วน้ำตาเขาไหลอะพี่เปิ้ลก็เลยตัดสินใจเออเขาเจ็บมาเยอะแล้วกูเจ็บบ้างดีกว่าไปทำหมัน
8: ทำหมันไม่ได้เจ็บเลยจ้ะ
7: หน่วงค่ะ
0: มันจะจุกๆ
7: นะมันจุกๆนะ
1: แต่ว่าเห็นแบบนี้พี่เปิ้ลก็เป็นคนที่โรแมนติกมากใช่ป่ะโรแมนติกไหมพี่จูนไม่เดี๋ยวดูถามพี่จูนดีกว่าโรแมนติกไหม
8: โรแมนติก
1: โรแมนติกไง
8: มา
0: ไม่ตลกเหรอช่วยตลกนะ
8: ไม่อ่ะเขาตลกในหน้าจอแต่ชีวิตจริงก็คือเป็นคนนึงนี่แหละแต่ว่าแพทเทิร์นเขาเลยก็คือก่อนนอนหลังก่อนไปทำงานแบบต้องหอมแก้มต้องไล่หอมแก้มทุกคน
0: นี่เดี๋ยวหอมแค่นี
8: ้หอมอย่างหรือก่อนไปทำงานอะไรอย่างเงี้ย
7: เพราะพี่มีความรู้สึกว่า
8: ก็พูดไป
7: วันนี้อาจจะเป็นการหอมครั้งสุดท้ายของเราก็ได
0: ้
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่หอมวันนี้เนี่ยแล้วเราตายไปอ่ะเราจะเสียดายมากแล้วเราจะเป็นเพียงวิญญาณแล้วก็รู้สึกว่าทำไมวันนี้กูไม่หอมเขาวะเพราะฉะนั้นนี่คือการหอมครั้งสุดท้ายของเราทุกวันคือพี่เปิ้ลรู้สึกว่าเราคงมีชีวิตอีกประมาณ

0: รอบเลยอีกประมาณทั้ง20ปีเพราะนั้นวันนี้เราใช้แต่ละวันให้มันดีที่สุดอะให้มันมีความสุขที่สุดอะ
1: อ้าวแล้วอย่างพี่เปิ้ลอะโรแมนติกแต่พี่จูนก็หวานกับพี่เปิ้ลมากใช่ไหมเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะเป็น
2: ฉันว่าไม่หวาน
1: อะหวานไหม
3: อะ
0: คือจูนอะเขาจะหวานตอนเย็น
2: ยังไงฮะ
0: ตอนเย็นๆหัวค่ำ
1: เนี่ยที่เขาจิบเบียร์แล้วใช่ไหม
0: มาโทรไปหา
4: เป็นไงครับผัวขามีอะไรเหรอคะอ๋อตอนนี้เหรอคะอยู่กับเพื่อนค่ะ
0: จะอย่างงี้แต่ถ้าตอนกลางวันตอนเช้าอะไรโทรมาทำไมเออยุ่งอยู่แค่นี้นะเสียงก็จะอย่างเงี้ยตอนเช้าเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยนะจูบแก้มได้แต่จูบปากไม่ได้จูบปากแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะ
2: ทำไมอ่ะ
0: แต่ถ้าตอนเย็นนะกึ่มนะ
1: จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
0: กึ่ม
2: ไม่ชอบจูบปากไม่ได้
0: หูอีลำยองไงอีลำยองมันจะเป็นแบบนี้
1: รู้สึกว่าเป็นเมียที่หวานนะหวานหลังหกโมง
0: หวานหลังหกโมง
1: แต่ว่าล่าสุดเห็นรู้มาว่าออก้าอยากมีภรรยาแล้วหรอคะ
5: ทกสภาคสมบัติเสน่ห์วิถีเกษตรและตอนนี้เรามาเดินทางสู่อ้อมกอดป่าเฉลตณวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลม่วงกลวงจังหวัดระนองจากชุมชนประมงพื้นบ้านสู่ชุมชนท่องเที่ยวทกสโดยทกสเข้ามาช่วยยกระดับการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยพร้อมสัมผัสความชิลขั้นสุดกับกิจกรรมล่องแพเปียกปล่อยใจไปกับสายน้ำและผืนป่าโครงการอันร่มรื่นสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดเติมเต็มพลังอนุรักษ์กับธนาคารปูม้าคืนชีวิตลูกปูสู่ทะเลและร่วมปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ทกสยังสนับสนุนทางด้านสินเชื่อและพร้อมช่วยทำการตลาดผ่านเว็บไซต์ชุมชนท่องเที่ยวและจับคู่ธุรกิจเพื่อให้คนในท้องถิ่นเติบโตอย่างมั่นคงเพราะทกสคือเพื่อนแท้ที่เดินเคียงข้างชุมชนสู่ความยั่งยืนติดตามเรื่องราวดีๆจากทกสได้ที่ YouTube BAAC Thailand
6: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
7: เสร็จแล้วครับ
6: เร็วจังไม่แพงด้วย
8: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
9: ้มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยหรูได้ลุยได้แป้งหลิงหลิงมาแล้วค่ะ
10: ปลาพี่ทำจากปลาทะเลน้ำลึกเวลากินอ่ะอย่าให้แฟนกินนะ
11: ทำไมอ่ะ
10: มันมีโอเมก้า3แล้วดิเขาจะฉลาดกว่าเราเธอ
12: ขนมเส้นน้ำเหนียวเจ้า
11: น้ำเหนียวน้ำกระเทย
12: น้ำกระเทย
11: พ่ออย่าง
12: พี่กระเทยทำ
11: ว้า
13: เฉยๆหนูมาหาพี่เองพี่ก็นั่งของพี่เฉย
14: ๆเอ้ยน่ารัก
15: อ่ะตักให้แม่ผัดชิมนึง
14: อ่
15: ะอย่าตักให้แม่เลยเอาสายยางต่อให้แม่
16: จะเป็ดผัดกุ้งอันนี้ไม่ได้มีทุกวัน
17: พี่อีนี่ละเอียดมาก
16: เยอะเรื่องไปเหมือนกับเหนื่อยนะ
18: อร่อยมาก
19: สวยมากสวยขนาดนี้ทำผู้ชายคลั่งได้เลยนะดูดี
0: ทางนี้ไม่ทราบว่าชมหรือตำหนิเพคะ
15: ทำได้แล้วแม่คุณร้องนี่
19: พุทธชาติ
15: ก็จับอาตะกอนที่ฆ่าคนกับฆ่าแมวกว่าที่มอง
4: ไม่เ
17: จ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร
10: ่ฉันไม่ได้ขาย
2: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
5: 1ล้าน
2: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
17: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11กันยายน
10: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นท
1: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
7: ท์ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
1: ่เบรกกิ้งโซดา

0: คยไหมครับที่มีคนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรบางคนอาจมีคำตอบอยู่แล้วแต่บางคนอาจยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรและอยากเดินไปทางไหนไม่เป็นไรเลยเพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้มีไว้แค่เพื่อเรียนให้จบแต่มันคือช่วงเวลาที่เราได้ลองได้เรียนรู้ได้ค้นหาตัวเองและค่อยๆเติบโตในแบบที่เราเลือกที่ PBRU เราเชื่อว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองและการเริ่มต้นที่ดีอาจไม่ใช่การรู้คำตอบทั้งหมดตั้งแต่วันนี้แต่อาจเป็นแค่การกล้าที่จะก้าวออกมาแล้วค้นหาคำตอบไปพร้อมกันปีการศึกษา2570 PBRU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ไม่ว่าคุณจะมีความฝันเป็นแบบไหนขอให้ก้าวแรกของคุณเป็นก้าวที่ได้เป็นตัวเอง PBRU เรียนรู้เติบโตและก้าวไปในแบบของเรา
1: ว่าออก้าอยากมีภรรยาแล้วหรอคะ
2: 14นี่หรอ
3: 14
1: เอาจริงๆถ้าลูกมีแฟนโอเคไหม
4: โอเคโอเคไม่ห้ามเลยลูกมีเพื่อนได้เลย
5: แฟน
4: ลูกมีเพื่อนได้เลย
5: แฟ
4: นอย่าเพิ่งไม่คือเขาเพิ่ง14พี่คือเขาเนี่ยตัวร่างกายสูงใหญ่ก็จริงแต่
1: เพิ่ง14
4: เขายังเด็กอยู่แล้วก็จูนอ่ะจูนจะให้ความสำคัญกับการศึกษาเพราะจูนเป็นคนเรียนไม่เก่งจะบอกก้าเรียนได้เรียนนะจะได้ไม่เหมือนแม่ตอนโตการเรียนสำคัญกล้ามีเพื่อนไปเลยกล้าอยากไปเที่ยวห้างที่ไหนกล้าไปเลยแม่ให้ไปแต่คบกันเอาไว้ก่อนเป็นเพื่อนแฟนยังไงเดี๋ยวมันก็มีช้ามีเร็วเดี๋ยวก็มี
1: ตอนนี้โอกาสเป็นแบบ
3: เรียน
4: โอกาสเขาร้องเพลง
3: เรียนเต้น
2: เขาอยากเป็นนักแสดงเหรอ
3: คือเขาเรียน
2: เขาชอบแสดง
3: เขาชอบหมดเลยชอบในสิ่งที่เราเป็นน่ะแต่เราไม่เคยสนับสนุนเขาเลยสักวันเดียวพี่ป้อนไม่เคยเลยแล้วก็แบบพี่เปิ้ลคิดนะว่าในใจคิดว่าไม่อยากให้เขาเข้าวงการแต่เขาเรียนทุกอย่างเลย
4: แล้วเขาเป็นแม่ค้า
3: เขาชอบเขาชอบไอ้นี่เขาชอบไปดูละครเวทีไปดูคอนเสิร์ตไปดูบัลเล่ต
2: ์
3: ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่เปิ้ลชอบหมดเลยแล้วเราไม่อยากให้เขาเป็น
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะพี่เปิ้ลรู้สึกว่าอาชีพศิลปินเนี่ยมันไม่เจ๋งเท่าแม่เขาว่าแม่เขาเป็นนักขายเป็นนักแม่ค้าแล้วมันรวยอ่ะเข้าใจไหมแล้วศิลปินอย่างเรานี่ถ้าเราร
2: วยสู้ไม่ได
3: ้ถ้าเราไม่ได้เกาะแม่เขาเนี่ยเราก็คงไม่รวยด้วย
2: ตอนเหนื่อยเลยนะ
3: ช่วยกันคือถ้าจะเป็นศิลปินก็ต้องคุณก็ต้องมีความรู้เรื่องการเงินแต
2: ่
3: พี่เปิ้ลจะไม่ห้ามเขานะถ้าเขาทำได้แต่ในอนาคตเนี่ยพี่เปิ้ลน่ะกำลังจะเอาครูมาสอนการเงินลูกๆทั้ง4คนให้เขารู้จักการเงินวันหนึ่งเขามีเงิน10,000แล้วเขาต้องทำยังไง10,000เนี้ยให้เป็น20,000ให้ได้ในโรงเรียนไม่มีการสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเงิน
2: นี่เป็นพ่อแม่ที่แบบเตรียมพร้อมให้ลูกมากๆเลย
1: จริง
2: น่ารักมากเป็นครอบครัวของ4ออแบบนี้ดีมากๆเลยแต่คนนี้ก็ดีไม่แพ้กันค่ะพอเขาต้องดูแลสุขภาพพวกเราเหมือนกันนะคะทุกคนเลยค่ะไปกับน้องบูมค่ะแล้วไปกันดีกว่าค่ะนี่อย่างวันนี้คุณโอ๊ตมาไปบอกก่อนเลยนะของดีอันนึงคืออะไรคะคุณโอ๊ต
6: ก็รังนกเนี่ยครับง่ายๆเลยครับเป็นตัวไซส์75 มล.ด้วยวันนี้นะไม่เหมือนปกตินะปกติจะเป็น200 มล.ไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่หลายๆท่านคุ้นเคยกันมากกว่าทานทีเดียวหมดแบบนี้แล้วก็ราคาที่เอามาวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆ
2: จริงนะคุณโอ๊ต
6: แน่นอน
1: ไม่คือ
6: ไม่เคยทำราคานี้เลย
1: เห็นอยู่ด้านหน้าคือแบบปริมาณ
2: อันนี้คือเอามาโชว์หรือมาแจก
6: นี่แหละเอามาขายให้เลยครับเซตนี้ทุกท่านที่จะสั่งไปได้เต็มๆตรงนี้เลยแล้วบอกเลยราคาไม่ถึงพันจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยังไงก็แล้วแต่รังนกจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติสูตรที่เอามากล่องสีแดงสูตรออริจินอลแบบนี้เลยแล้วก็อยากให้ลองทานกันดูครับว่าตัวไซส์นี้75 มล.
2: เดี๋ยวน้องสาวหนูเขาจะลองกินอีก
1: เฮ้ยขวดเล็กก็ป๊อกเหมือนกัน
6: ใช่ป๊อกทุกขวดครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช่วัตถุกันเสียครับแล้วก็เก็บได้2 ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นตรงนี้เนี่ยเป็นไซส์75 มล.นะฮะหลายท่านเมื่อก่อนทานรังนกก็เริ่มจากไซส์นี้กันแหละหวานน้อยครับคนที่ชอบทานรังนกนะสูตรดั้งเดิมสูตรออริจินอลแบบนี้คุ้มค่าเลยตอนนี้มาให้ผู้ชมทางบ้านลองดูกันนี่เลย75 มล.แบบนี้นะฮะหน้าตาคุ้นเคยกันดีเปิดก็ต้องป๊อกเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ดูเนื้อเลยขอบคุณค่ะพี่ก้องครับเนื้อข้นแบบนี้เลยนะถ้าใครชอบทานรังนกอยู่แล้วนะฮะมั่นใจได้ทั้งหมด
2: ให้ดูนะครับตักให้ดู
6: ครับผม
2: เนื้อโอ้ my god
1: จริง
6: ถ้าใครอยากได้เนื้อข้นๆแน่นๆเชิญทางนี้ได้เลยแล้วย้ำนะว่ามันเป็นไซส์75 มล.แล้ววันนี้ที่เอามาครับ1เซตแบบนี้18ขวดแบบนี้990 บาทพี่ก้องพิเศษนะครับกับสำหรับเผือกร้อนตรงนี้นะครับกับไซส์75 มล.มาครั้งแรกแบบนี้โปรโมชั่นต้องแรงแน่นอนครับ18 ขวดแบบนี้990 บาทย้ำนะ

0: เอาว่าเป็นไซส์75 ml สูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้เลยทุกท่านคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วทั้งหมด18ขวด990บาทจัดส่งฟรีด้วยฮะมีเก็บเงินปลายทางด้วยยังไงรีบโทรครับ020-096-8777ครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับ020-096-8777ครับหรือว่าสั่งในไลน์ได้เหมือนกัน @mvmon1 นะครับกับรังนกบอลแบกวันนี้75 ml 18ขวด990บาทเน็ตเลยมี100เซตยังไงรีบโทรกันเลยครับเอาแค่ไม่ถึงพันเลยฮะง่ายๆแบบนี้เลยผมมาให้ดูกันจัดกระเช้าแบบนี้นะ6ขวดนะในกระเช้าปกติขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ต้องมีพันกว่าบาท2,000กว่าบาทแล้วเป็นไซส์เล็กด้วยนะครับ45 ml แต่ว่าตรงนี้ที่มาเนี่ยเป็น75 ml นะทั้งเซตตรงนี้18ขวดครับ990บาทจัดส่งฟรีด้วยมีเก็บเงินปลายทางด้วยโทรเลยครับ020-096-8777ครับย้ำมาโทรอีกครั้งครับ020-096-8777ครับหรือแอดไลน์ได้เหมือนกัน @mvmon1 ครับกับรังนกบอลแบกวันนี้75 ml สูตรออริจินอล18ขวด990บาทแค
1: ่โอ้ราคาคุ้มมากๆและเป็นแพ็กเกจซึ่งบอกก่อนเป็น75 ml ไม่ใช่45 75
2: ใช่
1: ราคาเท่าไหร่ครับนี้
0: 990บาทได้ทั้งหมด18ขวดแบบนี้เลยครับแล้วจะส่งฟรีด้วยแต่ย้ำนะว่ามีแค่100เซตนะฮะเพราะว่าเราผลิตไปขายไปดังนั้นของมันจะค่อนข้างจำกัดหน่อยยังไงรีบโทรครับ020-096-8777ครับย้ำไปโทรอีกครั้งครับ020-096-8777รังนกบอลแบกวันนี้75 ml 18ขวด990บาทเน็ตๆแค่นี้เลยตอนนี้เหลือไม่ถึง100เซตแล้วนะครับสำหรับไซส์75 ml ตรงนี้นะถ้าใครกำลังคิดกำลังหาของขวัญของฝากไปฝากคุณพ่อคุณแม่รีบโทรกันได้เลยครับ990บาท18ขวด75 ml ตรงนี้เลยครับ
1: สั่งวันนี้
0: ส่งวันนี้เลย
1: ส่งว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เลยอาจจะถึงคุณพรุ่งนี
0: ้ใช่แล้วก็ส่งฟรีแน่นอนอ
1: ันนี้รวมค่าส่งฟรีด้วย
0: ส่งฟรีให้แล้วจ่ายแค่นี้เลย990บาทได้ทั้งหมด18ขวดแค่นี้เลยครับไม่เราเห็นสถานการณ์แบบนี้เราก็อยากให้ได้ราคาดีๆกันแล้วก็เซตนี้เราเอามาเขาเรียกว่าเอามาเสนอให้ผู้ชมเผื่อบางท่านเนี่ยทานไซส์เล็กที่12ขวดเน
2: า
0: ะ
2: โทรเลย020-096-8777หรือว่า @mvmall1 นะ990บาทได้ไปเลย18ขวดส่งฟรีถึงบ้านแค่ค่าส่งอ่ะคุณก็คุ้มแล้วน้ำหนักขนาดนี้ค่าส่งมีเป็น100แน่นอนน้ำมันแพงแบบนี้ยังไงก็เป็น100นี่ส่งให้ฟร
1: ีมาก
2: ตอนนี้ธุรกิจของคุณทั้ง2คนคือรุ่งเรืองและดีมากตอนนี้มีธุรกิจทำอะไร
1: อะไรบ้าง
3: ตอนนี้ใช่ไหมคะอ่ะหลักๆที
4: ่
3: ร้านอาหารเซลทูเดอะมูนอยู่ที่เอเชียที
2: อันนี้ยังเปิดอยู่
3: เปิดอยู่ค่ะเปิดอยู่ก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูพรีเมียมกุ้งแม่น้ำอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มี
2: มอแม่จูน
3: มอแม่จูนแล้วเดี๋ยวกำลังจะมีอีกหลายอันที่จูนจะต้องเอ็กกับแมคโครเอ็กกับโลตัสกับแกร็บอีกตัวใหม่อะไรหลายอย่างอะไรเงี้ย
4: คือตอนนี้มอแม่จูนเนี่ยมันเป็นธุรกิจอาหารที่เรากำลังสเกลเพราะอันนี้เราเพิ่งเริ่มมาได้ปีกว่าเองแต่ตอนนี้เรากำลังจะสเกล
3: ใช่ปีกว่า
4: ใช่เรากำลังจะสเกลขายไปทั่วโลกละ
3: ไม่เนี่ยเดือนนี้จุดไปออสละ
4: นี
1: ่ออสเตรเลีย
4: เนี่ยเราจะไปออสเตรเลียเพราะเราได้รับเชิญจากกงสุลสถานทูตของที่ออสเตรเลียเขาอยากได้ม่อแม่จูนไปที่นั่นเพราะคนไทยที่นั่นถามเยอะมากแล้วอีกอันนึงก็คือผ้าเป
3: ีย
4: ก
3: ผ้าเปียกวีว่านะคะก็ของจุนเองเลยก็ทั้งหมดนี่ประมาณ10กว่า SKU นะคะจุนพยายามจะเก็บทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้าเปียกเด็กตัวนี้มีถูพื้นนะคะแล้วก็มีกับออกกำลังกายเป็นผ้าเปียกอาบน้ำ
4: ยังมีอีกตัวนึงที่ขายดีมากก็คือน้ำปลาตาส้มปล่อย
1: ยังอยู่อีกเหรอ
4: น้ำปลาตาส้มปล่อยขายดีนะฮะ
2: ครอบครัวนี้มุมว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วมีอยากให้ฝากอะไรถึงแบบแฟนๆคือทำยังไงให้ครอบครัวเราถึงได้รักสนิทสนมกลมเกลียวแล้วก็
3: ถ้าเหตุการณ์นี้ตอนที่ไม่มีลูกจุนอาจจะยังคิดไม่เป็นอาจจะยังคิดไม่เป็นแบบตอนนี้แต่พอมันมีลูกเนี่ยลูกนั่นแหละสอนให้เรามีสติมากขึ้นแล้วก็จุนยังเชื่อว่าความอดทนมันใช้ได้ทุกสถานการณ์จริง
1: ๆคุณเปิ้ลนาคอนแค่เชิญจ้ะ
4: ผมก็คงไม่ฝากอะไรอ่ะอีกอาทิตย์เดียว
1: ลูกผมจะต่อย
4: ลูกผมจะต่อยแล้วนะฮะไอรอนไฟท์ที่ลุมพินีเป็นครั้งแรกในชีวิตของเด็กอายุ14ก็ฝากไปเชียร์กันด้วย
2: กัน
4: แ
2: ล้
4: ว
2: กัน นะฮะ
4: ซึ่งจูนเนี่ยจูนเขาจากไม่สนับสนุนตอนนี้เขาตั้งหัวไว้ตั้งเงินรางวัลไว้แล้วว่าถ้าชนะน็อกให้300,000
3: พูดไปงั้นแหละโอ้โหผมจะขายมอไปตูได้เลย
1: นะแต่ไม่ถึงใคร
3: ฝันไปเ
1: ถอะครับแต่ใครน้องใคร
3: ใครน้องเรา
2: แต่อันนี้นะเราก็ได้เห็นทัศนคติอะไรหลายอย่างการทุ่มเทการซัพพอร์ตการช่วยเหลือการเข้าใจความอดทนแล้วก็การแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยอันนี้สำคัญมากๆนะคะขอบคุณครอบครัวพี่เปิ้ลแล้วก็พี่จูนด้วยนะคะ
1: ขอบคุณนะคะร้านออเดรนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเรียนถนนรามินทาหรือว่าเกษตรนวมินทร์ค่ะ
2: ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะ
1: เจอกันใหม่ค่ะกระดุมกิโต้ผลสบายเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อะไรกันคือร้อน
5: ร้อนกระดุมกิโต้อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่

0: สวัสดีนะคะคุณผู้ชมขารายการตลาดสดพระราม4ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอิ่มอกอิ่มใจที่จังหวัดลำพูนค่ะ
1: มาแอวจังหวัดลำพูนก็ต้องมาไหว้ขอพรพระพุทธสิทธิมณีศรีหริพุนชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีทองเหลืองอารามประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงแห่งนี้ค่ะวิหารหลวงเป็นวิหารสำคัญของวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารรูปแบบการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมล้านนายุคปลายค่ะตัววิหารมีความสวยงามทั้งด้านในและด้านนอกเจ๊บุโกกราบขอพรรับประทานเสร็จก็ออกมาปะกันแหมกับพี่วิสาวเมืองลำพูนด้อมตัวตึงของเจ๊บุโกซึ่งอาสาพาเจ๊บุกเนี่ยไปไหว้พระธาตุในวันนี้ด้วย
0: เดี๋ยวเฮาพาคุณผู้ชมไปไหว้พระธาตุหริพุนชัยตัวกัน
2: เจ้า
0: เพื่อความเป็นสิริมงคลเจ้า
2: ได้เลยเจ้า
0: ไปพร้อมกันเจ้า
2: ไปพร้อมกันเลยเจ้าไปเลยถ้าเฮามาถึงนะเจ้าเฮาจะต้องกำทูบกำเตียนอีเน
0: า
2: ะแล้วก็วนซ้าย3รอบต้องวนให้ครบ3รอบวนซ้าย
0: ทำไมต้องวนทางซ้ายเจ้า
2: เปิ้นสอนมาชี้เฮากูอู้จะอีเน
0: าะถืออย่างงี้
2: ใช่ถืออย่างงี้ก็ได้จ้า
0: เนี่ยจ้าพอเราครบทั้ง3รอบแล้วเราก็จะมีจุดไหว้อันนี้คือน้ำมัน
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้คือน้ำส้มปล่อย
2: น้ำส้มปล่อยจ้า
0: อธิบายให้ฟังก่อนเพราะคุณผู้ชมเห็นว่าตาแล้วน้ำมันเหรอบางคนไม่รู้สีมันเหมือนน้ำมันจริงๆแต่ทางเหนือเนี่ยเขาจะมีการแบบไม่ว่าจะส่งน้ำไม่ว่าจะงานสิริมงคลแล้วแต่ไล่เสนียดจันไล่ของไม่ดีเขาก็จะมีขมิ้นส้มปล่อยอันนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะต้องเริ่มต้นไหว้ตรงไหนพี่วิพาไปเลยจ้า
2: เนี่ยค่ะแล้วก็เทลงไปอย่างนี้เลยจ้าน
0: ี่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการส่งน้ำพระธาตุตรงนี้นะสมัยก่อนเนี่ยในยุคโบราณก็อาจจะไปส่งข้างในแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้วก็คือข้างในเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าเราได้ไป
2: ส่งน้ำพระบรมธาตุใช่ถ้าครบ3รอบก่อนนะค่อยไหว้ค่อยจุดนะแล้วก็จะมีเทียนแต่ว่าเทียนเนี่ยก็จะมีเทียนแต่ละวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ของเราเกิดวันอังคารเหมือนกัน
0: อุ๊ยหรอพี่
2: ใช่
0: มาเลยนี่พระธาตุหรือไหว้พระ
2: ไหว้พระ
0: ไพรีพินาศ
2: จ้ะ
0: ไหว้พระไพรีพินาศตรงนี้นี่เทียนนี่เขาก็เป็นตามวันเกิดเนาะพี่วีเนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็จะดอกไม้วางตรงนี้นี่วางตรงนี้นะคะคุณผู้ชม
2: ใช่
0: แล้วก็เดี๋ยวเราเอาทูบเอาเทียนจุดตรงนู้น

0: เวลาขออะไรก็แล้วแต่ต้องบวกด้วยว่าขอไปทางที่ดีที่สร้างสรรค์อย่างเช่นบุโกะขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีทางถูกต้องในทางที่ปัง
1: ดัง
0: นี่คุณผู้ชม
1: จ้าดังยังไม่พออยากดังใหญ่อีกไหมอ
0: ยากดังใหญ่กว่านี
1: ้ไปของใหญ่นู่นเลยจ้า
0: ใหญ่กว่านี้หรอ
1: ใหญ่จ้า
0: เอาให้ชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีเลยนะคุณผู้ชมนะแต่อย่าลืมนะบอกว่าในทางที่ดีที่ถูกต้องด้วย

0: อิ่มบุญอิ่มใจแล้วนะครับคุณผู้ชมขาก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาอิ่มทองบ้างแล้วล่ะแม่
1: ใช่แล้วค่ะถนนคนเดินเมืองละปูนเจ้าที่นี่น่ะเจ้าจะมีทุกวันซุกเลยเจ้าของกินจุกจุกเลยเจ้าน้องวันนี้กินฟรีอยากกินอย่างบอกเลย
0: มียำหนึ่งถ้วยค่ะเอาเผ็ดกลางนะคะกี่บาทคะนี้
2: อันนี้ธรรมดา30ค่ะ
0: โอเค
2: เศษ35แล้วก็แยกน้ำยำหนึ่งเป็น10
0: เอา50บาทเลยเพิ่มหมูสับกับไข
2: ่ต้องเพิ่มน้ำไปด้วยง
0: ั้
2: นเด
0: ี๋
2: ยวจ
0: ิ้มโอเคแม่ค้าเขาต้องมีการแนะนำเราเนาะ
1: ใ
0: ส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อย

0: 50บาทแต่ที่
1: เหลือจ่ายอันนี้กี่บาทอ่ะพอไหม50อ่ะอีนี้แล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: เออมา50บาทใช่มั้ยคะแม่ค้าโอ้โหเดี๋ยวเจ๊มาจ่ายให้นะขอว้าเป็นบูธของ AS แป๊บนะคะวันนี้ AS เขามาจัดรายการอิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AS Point ค่ะที่ถนนคนเดินลำพูนบ้านเรานะคะเจ๊อ่ะใช้มานานแล้ว AS อ่ะใช้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนเจ้าเดียวในชีวิตเลยนะจ๊ะไปเลยจ้ะ
1: เจวีใช้ AS หรอ
0: ใช่ค่ะ
1: หนูก็ใช้ AS เหมือนกันงั้นเดี๋ยวหนูไปแลกคูปองมาอิ่มฟินอร่อยฟรีบ้างดีกว่าไป
0: ไปไปเลยค่ะ
1: อิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AS Point วันนี้นะคะ AS นะคะอย่างที่บอกเลยมาตั้งที่นี่แล้วสำหรับลูกค้า AS รับสิทธิ์กินฟรีง่ายๆแค่หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาแล้วเปิดแอป My ASเพื่อสแกน QR code จากป้ายภายในบูธ AS แล้วกดปุ่มรับสิทธิ์จากนั้นกดยืนยันแค่นี้ลูกค้าก็ได้รับคูปองไปอิ่มฟินอร่อยฟรีกับร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วนะคะแค่ดีแบบนี้เราไปดูกันเลยดีกว่า
0: ไปเลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะ
2: ลูกค้า AIS เพียงใช้ AIS Point จากแอป My AIS 40คะแนนแลกรับคูปองได้40บาทหรือ10คะแนนแลกรับคูปองได้10บาทค่ะซึ่งลูกค้า AIS 1เบอร์สามารถแลกคูปองได้สูงสุดถึง80บาทกินฟรีได้คุ้ม
1: ๆได้คูปองอิ่มฟินอร่อยฟรีแล้วก็ต้องไปจ่ายค่าหมี่ยำที่ค้างเอาไว้ก่อนนะครับพี่วีเพราะเมื่อกี้เนี่ยบุกกทางเอาไว
0: ้ใช
1: ่แล้วก็จะเวงกินกันต่อค่ะ
0: ไปค่ะจะบอกว่านอกจากร้านยำแล้วนะคะยังมีร้านที่ร่วมโครงการอิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AS Point นะคะมากกว่า100ร้านนะคะบุกโกฉ่ำแน่ๆวันนี้ไปจ้าไปกินฟรีกันจ้า50บาทใช่ไหมคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเจ๊ช่วยจ่ายนะจ๊ะนี่40บาทจ้าจาก AS นะจ๊ะนี่อีก10บาทจ้าคูปองนะจ๊ะรวมเป็น50บาทนะจ๊ะ AS จัดให้จ้ะ
1: อยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยพี่วีมากินแล้ว
0: ชิมได้กินด้วยกันกินกินแคบหมูก่อนเหรอแล้วก็ว่ามันจะมีความเผ็ดความหวานความส้มอยู่ด้วยกันหมดคือกลมกล่อมอ่ะ
1: ดูแล้วทำไมลูกค้าเยอะ
0: มันกลมกล่อมถูกไหม
1: แล้วเมนูนี้นะได้เขาเรียกว่าได้โปรตีนด้วยได้ทั้งไข่ทั้งหมูสับเลิศมากๆเลยนะคะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวบุกโกะเนี่ยจะไปเรียนขนมปังเจวีบ้างดีกว่านะจ๊ะถนนคนเดินเมืองลำพูนเนี่ยมีขนมปังเจ้าดังอยู่เจ้านึงเขาบอกว่าขนมปังอ่ะแฮนด์เมดอร่อยมาก
0: ลำแต้เธอลำแต้
1: ลำแต้กะ
0: ลำคณะ
1: ลำแต้ลำว่า
0: ลำคณะลำปะลำปะเหลือ
1: สโนปัง
3: ครับผม
1: มีเมนูอะไรยังไงบ้างไหนเล่าแซ
3: ่เป็นขนมปังปั้นสดครับคุกกี้ปั้นสดครับผม
1: ใช่หรือเปล่าปั้นสดจริงเหรอ
3: จริงครับคุณพ่อปั้นอยู่ด้านหลังเลย
1: เห็นคุณพ่อวันนี้เจ้าคุณพ่อปั้นสดจริงๆด้วย
3: อะไรอร่อยสุด
0: พ่อขา
3: ชอบกินหวานนะครับ
1: พ่อขาระหว่างแฟนเขาตีนะ
0: เหรอ
1: เออเอาขนมปังเนยสดโอ้ยเนยสดเอาอันนี้หนึ่ง
0: ขอแม่เอาอันนี้หนึ่ง
1: อะไรเอาอันนั้นหนึ่ง
0: ใช่ขนมปัง
1: ยังไงก็ได้ครบร้อยบาทจ้า
0: จ้ามีจ่ายเหรอคะ
1: อยู่มากับอะไร
0: อิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AS Point มีเท่าไหร่เดี๋ยวเนี่ย
1: 40บาทใช่ไหม
0: 40บาท
1: ฮะเราก็มีเงินสดอีก20บาท100พอดี
0: สุดยอดเลิศเลิศค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะเงินจ่ายแล้วนะ
3: ครับผม
1: โอเคชิมซิว่าอร่อยจริงไหมโอ้เขาอุ่นแล้วร้อนจริงไหมแม่
0: จริงมา
1: แป้งนุ่มอร่อยมาก
0: มามันจะหอม
1: เลิศหอม
0: ม
1: ากเลย
0: จริง
1: ต้องบอกว่าโครงการอิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AS Point นะคะเป็นอีกหนึ่งประโยชน์หรือ privilege ของลูกค้า AS ที่สามารถใช้ Point ที่ตัวเองมีเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้ฟรีเลยค่ะแล้วบอกให้ชาวลำพูนโตเดียวนานๆเจ้าฟรีทั่วฟ้าเมืองไทยกินฟรีเหมือนกันนะคะกับโครงการอิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AS Point ที่จะตะเวนมอบความอิ่มความฟินให้กับลูกค้า AS ทั่วประเทศค่ะและสำหรับลูกค้า AS ที่ยังไม่ได้สมัครใช้ AS Point ก็แค่ล็อกอินใช้แอป My AS ครั้งแรกกรอกฟรี AS Point

0: งั้นไม่รอช้าไปที่ร้านดีกว่าเพราะพี่วีบอกว่าที่ร้านพี่วีมีของแซ่บๆจะมีเมนูอะไรบ้างตามไปเลยค่ะ
1: จัดไปเอาอุปกรณ์มาเพื่อจะมาตุยละไปพร้อมกันเลย3คนไปขอเจ้าแม่บอกเลยตอนมาอยู่ลำพูนใหม่ๆบอกเลยว่าแม่ไปขอเจ้าแม่บอกว่าหนูจะมาอยู่ลำพูนแล้วหนูจะทำให้ลำพูนสิ่งอะไรที่ไม่ดีหนูจะผลักออกไปและสิ่งไหนดีหนูจะทำเพื่อลำพูนปลาร้าพี่ทำจากปลาทะเล
2: ปลาทะเล
1: น้ำลึกเวลากินอ่ะอย่าให้แฟนกินนะ
2: ทำไมอ่ะ
1: มันมีโอเมก้า3แล้วดีเขาจะฉลาดกว่าเราเธอไส้กรอกไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ผักดองเนี่ยบอกอร่อยเทพบอกเลย
2: อร่อยจริง
3: ตลาดสดพรามสี
4: เตรียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมันติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
5: ้โพลิพัทจะให้
6: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนีย
7: หอม
1: อะไร
7: ถั่วอยาก
1: ขั่ว
8: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
9: ปากเหม็นแน่ๆ
10: เราได
11: ้อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
12: ดีดีดีลดี
13: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
14: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
16: ต้องเป็นฝีมือไอ้เพ็งแน่
17: ๆโอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
18: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทําแล้วมันอยู่ที่ไหน
19: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
9: นี่แม่คิดว่าผมเป็น
6: หรือเปล่า
9: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
6: ่แน่นะ
9: ใช่ครับ
6: เจ้น้องชายอยู่ตักเนี่ยก็มั่งหาวันน้องอยู่สก้อยผู้หญิงคนนี้ยุบยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
9: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
4: บ่าวเข้าใจค่ะคุณหัวของบ่าวนะ
19: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25 น.ตอนแรก
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: โอ้พี่ถ้าอย่างเป๊ะ
17: โหพี่เจ๋งอ่ะ
11: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอนลีน
2: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอนลีน
8: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
0: อร่อยพี
1: ่ทำถึง
16: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
5: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับ
12: ผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
14: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้
4: เตรียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมันติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
5: ้โพลิพัทจะให้
3: ตลาดสดพลังสี
6: ร่วมด้วยช่วยขายโดยถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย์
10: หลังจากไหว้พระธาตุหริพุนชัยตีของร้องเป่าเสริมความเฮงเสริมความปังกันไปแล้วคราวนี้ก็เริ่มเข้าสู่โหมดของความแซ่บด้วยส้มตำคุณวีร้านส้มตำที่คนลำพูนกินแซ่บกินนัวและลุคที่ใครเห็นก็ต้องจดจำของคุณวีก็เสื้อเชฟตัวเก่งนี่แหละค่ะถ้าขายของต้องใส่ทุกวันใส่แล้วทรงพลังคุณวีแก่ว่า
7: แบบเดียวเปลี่ยนยูนิฟอร์มเป็นเชฟละ
1: อย่างนี้เลยเวลาขายของพี่วิชัยใส่อย่างนี้

0: จ้ะ
1: ตลาดตั้งเรียบร้อยแล้ววันนี้จะมาตําส้มตําให้ใช่มั้ยล่ะ
0: ใช่แล้ว
1: ปูปลาร้า1ครกเอาแซ่บจัดไป1ครกนะจ๊ะ
0: ได้เลยจ้ะ
1: จัดมาเลยจ้าม
0: า
1: โอ้โหน่ากินมากปลาร้าของพี่ยังไงนะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
0: ปลาร้าพี่ทำจากปลาทะเล
1: ปลาทะเล
0: น้ำลึกเวลากินอ่ะอย่าให้แฟนกินนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: มันมีโอเมก้า3และไอโอดีนเขาจะฉลาดกว่าเราเถอะไม่ได้ไม่ได้
1: ไม่ได้ผู้ชายกินปลาร้าหรอ
0: ใช
1: ่ปลาร้าพี่เป็นปลาร้าน้ำทะเล
0: ถูก
1: ผู้ชายจะฉลาด
0: อย่าให้กินในขาด
1: งั้นหนูกินเองจะได้ฉลาดฉลาดหน่อย
0: เป็นไงล่ะ
1: แซ่บมาก
0: เชื่อไหมมะละกอมาจากดำเนินมะเขือเทศจากแม่ฮ่องสอน
1: มะนาว
0: พริกจากเชียงใหม่มะนาวจากกำแพงเพชรมะม่วงจากระยอง
1: แม่ค้าอินโพจากลำพูน
0: แตงแตงเนี่ยผู้ใหญ่มาจากไหนน
1: ู
0: ่นเลยแม่สายเชียงรายเลย
1: โอ้
0: จริงแต่ทั้งหมด
1: มาตื่นนะมาตื่น
0: มาตื่นบ้านเรา
1: บ้านเฮา
0: บ้านตื่นบ้านเฮาแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะมาซื้อเอาที่ตลาดหนองดอกและตลาดประตูลี้ลำพูนจ้ะ
1: จะพูดทำไมปลาก็ทำเอง
0: ปลาทำเอง
1: ไปเรียนมาจากไหนปลาทำเอง
0: ปลาทำเองอันเนี้ยครูพักรักจำเหมือนกันก็ไปดูคนนั้นทีคนนี้ทีเมื่อก่อนคุณยายทำกับข้าวอร่อยก็ได้สูตรจากคุณยายมากเริ่มนั่นนี้ที่หน่อยมาอร่อยก็กินได้เลย
1: แล้วก็ทำขายด้วย
0: ทำขาย
1: แต่วันนี้ไม่ได้เอามา
0: ไม่ได้เอามาเชื่อนะปลาคุณวี
1: ว้าวแต่เขาบอกว่างานลำยงลำยายคุณแม่เนี่ยเป็นหมื่นหมื่น
0: ขายเป็นหมื่นหมื่นโคกเธอ
1: กี่วันน่ะ
0: 12 วัน
1: โอ้โหก็เสื้อแล้วแหละ
0: ใช่ก็ไปตั้งบูธตั้งแต่11 โมงกับปิดไลฟ์ทีคือ4 ทุ่ม
1: ตามจนร้องขอชีวิตเลย
0: ร้องขอชีวิตไม่ไหวคือเหนื่อยอ่ะกลับเข้าบ้านไปคือหลับเป็นตายบอกเลย
1: แต่หนูพูดตรงๆเลยนะไอ้หมื่นโคกของพี่เนี่ยพอรับเงินปุ๊บก็หายเหนื่อย
0: หายเหนื่อย
1: หายเหนื่อยไหม
0: รับเงินหายเหนื่อยจริง
1: ๆแต่ว่าตอนตามตำโคกไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: หนูว่าไม่ได้มองหน้าใครเลยดิ
0: คือ
1: ทำกับแบบก้มหน้าอยู่เลย
0: ต้องรับออเดอร์และอ่านคิวอย่างเดียวอ่ะเสียบปุ๊บตำปุ๊บเสียบเด็กเสิร์ฟเก็บเงินมีแคชชงแคชเชียร
1: ์นี่นอกจากฝีมือแล้วนะที่แม่ตำสมตำอร่อยทำธุรกิจมีการมูมีการไหว้อะไรมา
0: เจ้าแม่ไปขอเจ้าแม่บอกเลยตอนมาอยู่ลำพูนใหม่ๆบอกเลยว่าแม่ไปขอเจ้าแม่บอกว่าหนูจะมาอยู่ลำพูนแล้วหนูจะทำให้ลำพูนสิ่งอะไรที่ไม่ดีหนูจะผลักออกไปและสิ่งไหนดีหนูจะทำเพื่อลำพูนถ้าหนูได้ดีแล้วหนูจะเป็นคนตอบแทนสังคม
1: เพราะว่าพี่จริงๆแล้วพี่วีไม่ได้เป็นคนจังหวัดลำพูนโดยแท
0: ้ใช่
1: พี่เป็นจังหวัดอะไรคะ
0: เป็นคนพะเยาค่ะแต่มาอยู่ลำพูนได้ประมาณ20 กว่าปีละปู่ย่องได้เจ้านะจ้าปู่ย่องในเอิญได้ใจไผ่ต้องมาด่ากำยองเพราะว่าอู่ได้ด่าได้นะจ้าเป็นกำยองเจ้าร
1: ู้ทุกภาษา
0: จ้า
1: ว่าเหอะรู้ทุกภาษาเลย
0: รู้ทุกภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษญี่ปุ่นฝรั่งเศสออสเตรเลียพี่รีวังรู้หมดไม่รู้อย่างเดียวคือภาษาคน
2: อ่ะวันนี้เรามาเจอของแคร์ของเมืองละปูนโอ้โหแม่ไม่ตายใหม่เลยแซ่บกว่าส้มตำก็ปากแม่ค้านี่แหละค่ะรักเกินแล้วพี่วิแกไม่ได้ขายแค่ส้มตำแกเปิดร้านขายราดหน้าด้วยข้าวผัดก็มีร้านตัดผมอาชีพดั้งเดิมก็ยังทำเวลามีถนนคนเดินก็เอาส้มตำกับไส้กรอกอีสานมาขายคนอะไรขยันสุดซอยไม่มีเหยียบเบรกเลย
1: ไส้กรอกอีสานที่มาขายที่ลำพูนเนี่ยมันมีกี่รสชาติคะ
0: พี่มี2รสจ้ะมีธรรมดากับรสเปรี้ยว
1: เดี๋ยวดูขอชิมหน่อยนะ
0: ฮะ
1: หนูขอชิมเม็ดนึง
0: ลองชิมดูเป็นไงล่ะ
1: อันนี้ธรรมดา
0: ขิงๆๆเธ
1: อ
0: นี
1: ่ขิงร้านเธอก็ไม่ธรรมดานะ
0: นี่บอกแล้วว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเธอนี
1: ่มา
0: จ้ะ
1: จุกอันนี้อันนี้ดำเนี้ยเปรี้ยว
0: เปรี้ยวชอบเปรี้ยวอ่ะดิขิงไปเลยจ้ะไส้กรอบไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ผักดองเนี่ยบอกอร่อยเทพบอกเลย
1: อร่อยจริง
0: อร่อยใช่ไหม
1: เปรี้ยวหวานเนี่ย
0: ใช่มันจะรสเลยกลมกล่อม
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากมากันมาที่ไหนจ้า
0: ถนนคนเดินลำพูนทุกวันศุกร์นะคะของเราจัดที่นี่ทุกวันศุกร์มีตั้งแต่ของกินอาหารเหนือยันอาหารใต้ภาคกลางมีทุกอย่างจ้ะ
1: ของกินในตลาดอ่ะ
0: เยอะมีเยอะทุกอย่าง
2: ที่ต้องทำหลายอย่างพี่วีบอกว่าอยากส่งลูกเรียนสูงๆไม่อยากให้ลูกๆลำบากแม่เหนื่อยคนเดียวพอการที่เสาหลักเสียชีวิตแล้วพี่วีเป็นเพียงช่างตัดผมจะแบกภาระทุกอย่างไว้ด้วยอาชีพนี้อาชีพเดียวมันไม่พอแน่ๆย้อนกลับไปเมื่อเกือบ20ปีตอนนั้นพี่วิยังมีแรงทำไมจะไม่สู้ล่ะคะก็เลยเริ่มเปิดร้านราดหน้าแล้วก็มาขายส้มตำไส้กรอกช่วงไหนมีงานออกร้านก็ไปกับเขาเหนื่อยแล้วยังไงเจอความขยันของเจวิเข้าไปแพ้สิ
1: การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันเหนื่อยยังไงบ้างพี่วิ
0: โอ้โหมันเหนื่อยเหนื่อยจนที่ว่าวันหนึ่งเราหาเงินไม่พอมันเกือบจะต้องเอาอุปกรณ์มาเพื่อจะมาตุยละไปพร้อมกันเลย3คน
1: ตอนนั้นคิดอย่างนั้น
0: คิดอย่างนั้นจริงๆมันไม่พอมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าคนเล็กพี่อยู่ขึ้นปี1คนโตขึ้นปี4ซึ่งมันเป็นการใช้เงินดับเบิ้ลพี่มีความรู้สึกงั้นจริง สุดท้ายมาคือมีคนโทรมาถามโทรมาบอกว่าเหมือนเสียงสวรรค์อ่ะ
1: เสียงสวรรค์
0: เออเหมือนเสียงสวรรค์เลยแล้วโทรมาบอกว่าพี่วิคะที่ดินที่พี่อ่ะ
1: บอกขายวะ
0: ฝากขายไว้อ่ะเขาจะเอาพี่เขาจะซื้อพรุ่งนี้พี่เอามาหาหนูได้เลยนะเขายินดีเขาจะซื้อเลยเราเชื่อไหมที่ดินมูลค่า10ล้านพี่ได้ 1.5 ของการขาย มันคือการต่อยอดชีวิตตั้งแต่นั้นมาแล้ว
1: 350,000 ก็ได้ 150,000
0: ใช่แล้วตั้งแต่นั้นมาพี่ไม่เคยคิดที่จะตุยตัวเองเลย
1: ทุกความมืดมันต้องมีแสงสว่าง
0: ใช่มันต้องมีจริงๆ
1: อยู่งี้เลยนะก่อนที่จะถามมันต่อฝากให้เป็นกำลังใจกับคนที่แบบไม่ไหวกับเศรษฐกิจแบบนี้หน่อย
0: ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเป็นแม่ค้ามือใหม่แล้วจะขายไม่ได้อย่างน้อยเราได้เป็นคนเริ่มที่จะทำเรามีโอกาสที่จะทำมากกว่าคนอื่นถ้าขายไม่ได้อย่าเพิ่งน้อยเนื้อต่ำใจขายไม่ได้วันนี้มันมีช่องทางการขายหลายแบบไม่ว่าจะขายหน้าร้านออฟไลน์ออนไลน์นะคะเราสามารถมีอาชีพได้อยู่กับลูกได้หรือออกตลาดไปขายของได้ไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้ถ้าของเราอร่อยจริงนะคะสดสะอาดรักษามาตรฐานแล้วให้ดีนะคะของถ้าขายไม่หมดวันนี้แล้วมันเสียพรุ่งนี้อย่ามาขายนี่คือเคล็ดลับเลยอย่ามาขายเพราะถ้าเขาเจอของเสียปุ๊บคร
1: ั้
0: งเด
1: ีย
0: วเขาไม่เอาละเขาไม่เอาละเพราะฉะนั้นคุณต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองนะคะนี่คือสำคัญของแม่ค้าเลยค่ะ
1: ของเขาว่าสดใหม่หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ตลาดเนี่ยเพิ่งตั้งนะคนมาเลยเพราะลูกค้าเก่าๆก็ต้องมาซื้อซ้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรก็แล้วแต่ที่ได้กลับมาซื้อซ้ำแสดงว่าอ่ะลูกค้าไว้ใจเราละ
0: ใช่ค่ะ
1: ของกินโอเคละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจแต่นอกจากร้านส้มตำร้านแหนมหรือว่าร้านไส้กรอกยังมีอีกร้านอีกเยอะแยะยังมีขนมจีนน้ำเงี้ยวที่พี่จะพาหนูไปกินอีกร้านไหน
0: อ่ะมันมีร้านข้างหลังเนี่ยจ้า
1: ลำแต่ลำว่าหรอ
0: ลำคณะ
1: คนห้องว่าอย่างเนี่ย
3: ขนมเส้นน้ำเงี้ยวจ้า
0: เส้นน้ำเงี้ยว
1: พี่วีเปิ้ลบอกว่าน้ำเงี้ยวน้ำกระเทย
3: น้ำกระเทย
1: ห้ออย่าง
3: กระเทยทำ
1: ว้าวตัวใหญ่เนี่ย
3: คนละ35พี่เจ40จ้า
1: เขาขายขนมจีนน้ำเงี้ยวเลี้ยงแม่เขานะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมแม่
3: ใช่
0: ฉันมาละปูนใหม่ๆฉันเจอน้ำรอ
1: ยังไงอ่ะ
0: โอ้คนมาใหม่ๆน้ำรอน้ำรอเป็นอย่างว
3: ่าผสม
0: ตักน้ำเงี้ยวครึ่งนึงรอน้ำยามาผสม
1: อ๋อรอ
0: เป็นของว่าน้ำรอ
1: เลือดสดครามสี
4: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: เทมเพลคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
6: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
7: ลองเลยวันนี้
8: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตราเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่โอเล
9: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้
10: เตรียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมัลติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power สุดทรงพลังเร็วๆนี
11: ้โอลิพัสจะให้
12: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
13: ขาเฉวงคือชื่อของท่านเหรอ
14: คุณทวดหนูค่ะ
13: เหรออ
14: ยากมีแฟนไหมคะ
15: แม่มันไม่มีโอกาสแล้วเหี่ยว
16: ราศีใดในช่วงนี้มีโอกาสคืนดีกับแฟนเก่า
10: ครั้งแรกของเมืองไทยกับมัลติโชว์ที่รวมเกมโชว์ทอล์คโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว The Power ศึกทรงพลังเร็วๆนี
11: ้โอลิพัสจะให้
17: โก๊กลางแบบนี้ธรรมชาติลงโทษได้ชัดเลย
18: ลงโทษไม่เจอคนอย่างคุณไง
17: สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
18: ตกลงฉันจะเป็นเจ้าสาวพัสมุทร
19: ชาวเมืองต้องรับผิดชอบกันเลย
20: ไอ้ฉลามขโมยหน้ากากทับทิ้งดังไปอีกแล้วใช่ไหม
21: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายน้อย
24: แกไม่คิดเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะจำได
25: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
24: คือแก
23: แกต้องแต่งงานคุณดูอย่าง
24: ถ้าแก
25: ทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้
21: นี่รักในกรงไฟจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม7กันยายน
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เตรียมพบความบันเทิงครั้งใหม่ในมันติโชว์ที่รวมทั้งเกมโชว์ทอล์กโชว์วาไรตี้โชว์ไว้ในที่เดียว

0: พลังเร็วๆนี
1: ้โอลิพัสจะให
2: ้ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: เดี๋ยวปีต่อไป
4: กลิ่นปากมา
5: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามิลโปรเทค
6: ล่าสุดคลั่งสี
7: ร่วมด้วยช่วยขายโดยพริกไทยตราไร่ทิพย์
8: ถนนคนเดินเมืองลำพูนเปิดแค่วันศุกร์วันเดียวนะคะเขาเปิดอยู่หน้าวัดพระธาตุหริพุนชัยมาง่ายแต่มาสัก 4-5 โมงเย็นนะคะของกินจุกๆมากกว่า900ร้านเลยล่ะคุณนะเจมุโกะเดินกับพี่วิจนปวดน่องขาขวิดเพื่อพากันมาชิมขนมเส้นน้ำเงี้ยวร้านขนมจีนคนเมืองของเจเอกกี้ที่ไม่ว่าจะทำมากี่น้ำยาก็ขายหมดทุกวัน
9: จริงๆแล้วว่ามุโกะว่าเรานะมาตลาดเดียวก็รวบหมดเลยได้ท
10: ุกอย่าง
9: เนาะของกินเพียบเลยสวัสดีจ้าเด็กๆเลิกเรียนแล้วเหรอจ้าลูกเออเห็นไหมล่ะ
10: เห็นไหม
9: ทายพ่อค้าแม่ค้าต่าง
10: ๆ FC พี่ปุ๊กโกมีเยอะหน่อยนะ
9: ของไข่เยอะแล้วร้านนี้มันอร่อยยังไงพี่เดี๋ยวเล่าสิ
10: อร่อยอร่อย
9: ขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ย
10: เดี๋ยวตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้เลย
9: ขนมเส้นพวกเรียกว่าขนมเส้น
10: ขนมเส้นน้ำเงี้ยวเจ้านี่เลยจ้านี่เลยขนมเส้นน้ำเงี้ยว
9: เดี๋ยวเราจะนั่งข้างในดีกว่า
10: ได
9: ้ร้านนี้มันอร่อยยังไงอ่ะพี่วี
10: ดูแม่ค้าดิดูแม่ค้าน่ารักนางน่ารัก
9: เป้เอากระดูกเยอะๆเน
10: า
9: ะ
10: เอากระดูกตัว
9: เอากระดูกตัวนะเป
10: ้ต้องลองชิม
9: เลือดตัวเนาะพี่สา
10: ถ้าเลือดไม่มีอ่ะ
9: เลือดแบบมีกะ
10: เลือดแม่ค้าได้ไหม
9: ก็ได้ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ขนมจีนน้ำเงี้ยวก็ไม่แพง
10: ไม่แพงและที่สำคัญคือมีที่นั่งกินในต้นคนเดินไง
9: ตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เวลาใครมาก็มาแวะกินนะพี่น้อง
10: สามารถหาของกินซื้ออะไรมากินกันได้
9: แล้วติดกับแม่น้ำด้วย
10: แม่น้ำเป็นน้ำกวงก็ไหลมาจากน้ำปิง
9: แยกออกมา
10: ออกมาเป็นน้ำกวง
9: มาเลยแม่สวัสดีเจ้า
11: เ
9: ปิ้นห้องว่าอย่างเนี้ย
11: ขนมเส้นน้ำเงี้ยวเจ้า
10: ขนมเส้นน้ำเงี้ยว
9: พี่วีเปิ้นบอกว่าน้ำเงี้ยวน้ำกระเทย
11: น้ำกระเทย
9: ว่าอย่าง
11: กระเทยทำ
9: ว้าวแม่เป็นยังไงบ้างขายทุกวันศุกร์ขายดีก
11: ็ดีมากเจ้า
9: ขายตัวอะไรเนี้ย
11: ตัวละ35พี่เจ40เจ้า
9: ขายมากี่ปีแล้วแม่
11: โอ้ยขายตั้ง
9: สปาเนาะ
11: 10กว่าปีแล้วเจ้า
9: 10กว่าปีละ
11: เจ้า
9: ขายมา10กว่าปีแล้วเดี๋ยวฉันแปลเป็นไทยอีกรอบนึงน
11: ะเจ้า
9: เออถนนคนเดินลำพูนเออคนมากินเยอะเลย
11: เจ้า
9: ขายดิบขายดีเขาขายขนมจีนน้ำเงี้ยวเลี้ยงแม่เขานะ
10: ใช่
9: ใช่ไหมแม่
11: เ
8: จ๊เอกกี้แกเป็นลูกกตัญญูคนในตลาดรู้แล้วขายที่นี่ที่เดียวมีตังก็กินบ่ได้ต้องรอเย็นวันศุกร์ที่ถนนคนเดินเมืองลำพูนเท่านั้นเห็นเขาทำมาโม้ใหญ่ๆเนี่ยขายหมดนะจ๊ะวันหนึ่งก็ยืนพื้นน้ำเงี้ยว1น้ำยากะทิข้นคลัก1อีกหม้อก็เป็นน้ำยาป่าเอาใจใส่แซ่บสักหน่อยเจ๊เอกกี้บอกว่าทำเยอะเหนื่อยค่ะทำแค่นี้พอและลูกค้าแกแน่นร้านนะคะเพราะราคาเป็นมิตรสุดเริ่มต้น35บาทกินเถอะ
9: แล้วปกติถ้าไม่วันศุกร์แล้วพี่ขายที่ไหนแม่
11: ไม่ขายที่เดียวค่ะ
9: ชดหรอ
11: ค่ะ
9: แม่ชดกะเออขายเดียวเลย
11: คือจะให้ติดไม่มีหน้าร้าน
9: ก็อยู่ที่นี่
11: คือมากินถนนคนเดินที่ดี
9: แล้วก็อยู่โซนเดิมคือตรงนี้มีที่นั่งโซนเดิมถ้าเกิดจะตามมาก็ต้องตามตรงนี้เลยโอ้35บาทเป็นตะกินเนาะน้องชิมเลยนะสูตรเอามาจากไหนเนี่ย
11: แม่จากคุณแม่ค่ะ
9: ของแม่ตัวเองเลยเหรอ
11: โบราณ
9: แม่เป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ย
11: ลำปูนนะเจ้าสารยองเจ้า
9: เอาคนยองสารพูน
10: คนยองคนยอง
11: อร่อยไหมคะ
9: ขนมจีนอร่อยขนมจีนแต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีซิกเนเจอร์หรือว่า
10: ไม่เหมือนกัน
9: น้ำไม่เหมือนกันถ้าไปฝั่งแพร่หน้าเขาจะทำใสเลย
10: ใสเลย
9: เป็นแบบขนมจีนแบบว่าพริก
10: ใสเลือด
9: เขาเรียกว่าพริกอะไรนะแม่นะ
10: พริกน้ำย้อยก็เลยปรุงอยู่เป็นน้ำกับน้ำกระเทยก็น้ำกระเทย
9: อันนี้มันก็จะแบบไม่ได้ข้นมากเชียงใหม่เขาจะอีกแบบหนึ่งลำพูนก็จะอีกแบบหนึ่งลำปางก็จะอีกแบบหนึ
10: ่
9: งส่วนเชียงรายเขาก็จะอีกแบบหนึ่งเลย
10: ฉันมาลำพูนใหม่ๆฉันเจอน้ำรอ
9: ยังไงอ่ะ
10: โอ้คันมาใหม่ๆน้ำรอเป็นอย่างก็เลยงงยืนพอเพื่อนอ๋อเป็นว่า
11: ผสม
10: ตักน้ำเงี้ยวครึ่งหนึ่งรอน้ำยามาผสม
9: อ๋อรอ
10: เพื่อนพอว่าน้ำรออ ๋อขนมเส้นน้ำรอรอน้ำอีกอันนึงมาผสม
9: จริงๆแล้วนะจะให้อร่อยต้องใส่อย่างน
10: ี้ใส่ผักใช่กินผัก
9: อย่างนี้แล้วก็กินกับพริกคู่กันอย่างนี้พริกคู่อย่างนี้แล้วบีบมะนาวนิดนึง

0: เอิงนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
1: ี่
0: นี่นี่นี่นี่น
2: ี
0: ่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ถนนคนเดินตลาดนัดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมที่ดูรายการตลาดสดพระราม4เขาจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เรามาเดินแล้วเขาจะเลือกสั่นได้ต่อรองได้คุยได
2: ้ใช่
0: เนาะวันนี้เราเดินเนี่ยแม่ค้าอ่ะใกล้เก็บร้านแล้วเอาไป2ถุง
2: เอาทั้งพอแถมไปมายังของเหลือ
0: แม่ลำปูนมาเช็คอินถนนคนเดินเมืองลำปูนโลเคชั่นดีๆแบบนี้

ง่ายโลเคชั่นชิคๆเลิศเลยสำหรับเสาร์หน้าบุโกจะไปไหนต้องรอติดตามในรายการตลาดสดพระราม4ช่อง3กฎหมายเลข33วันนี้บุโกขออนุญาตนะคะไปเดินตลาดคนเดินหาของอร่อยๆรำๆกินกันนะจ้าสวัสดีจ้าพี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์คุยข่าวเด่นนะครับเจอกันตอน4โมงวันเสาร์นะครับวันนี้อยู่กับคุณเซเมจกาและผมแคนอติรุธนะครับติดตามข่าวช่วง4โมงนะครับพาไปดูประเด็นร้อนน่าจะหนักที่สุดเมื่อวานนี้เนาะนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าสน.ทองหล่อขณะที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นัดหมายสื่อไว้ตอนบ่ายครับบอกว่าจะไปแจ้งความนายณัฐวุฒิวงเนียมที่สน.ทองหล่อแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยยังไม่ทันลงจากรถจักรยานครับทางคุณณัฐวุฒิก็เข้ามาผลักล้มนะฮะย้อนไปดูภาพกันครับนี่จังหวะนี้นะครับ
2: ทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายนะครับตำรวจจัดการ
3: จัดการมาเลย
2: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
3: จับดิ
2: ทำร้ายร่างกายครับ
3: ไม่ใช่ผมได้ทำร้ายร่างกาย
2: เนี่ยทำร้ายร่างกาย
0: ภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี
1: ้ทำกลางสื่อมวลชนนะคะคือก็บันทึกภาพเอาไว้เพราะว่าเรามาทำข่าวด้วย
0: นี่นะฮะก็ถือว่ารุนแรงครับรุนแรงเมื่อวานนี้เป็นภาพที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรปั่นจักรยานเข้ามาที่หน้าสน.ทองหล่อแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยทางนายณัฐวุฒิวงเนียมก็ปรีตรงเข้าไปจับแขนของอาจารย์แล้วก็ถามว่าจะไปไหนมึงจะไปไหนพร้อมกับออกแรงเขย่าจนแบบเมื่อกี้แหละฮะเหมือนผลักลงไปคุณสมชัยก็ล้มไปกองกับพื้นพอนักข่าวเข้าไปห้ามนายธวุฒิกลับชี้หน้านักข่าวแล้วบอกว่ามึงเป็นกลางด้วย
1: ถามว่ามาจากไหน
0: นี่
1: เป็นกลางด้วย
0: พอตั้งสติได้ก็ไหว้ขอโทษนักข่าวแต่ก็หันไปโจมตีอาจารย์สมชัยต่อนะครับมาดูกันหน่อยครับ
3: สวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ
4: มึงไปไหนมึงไปไหน
2: เดี๋ยว
4: มึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหน
2: โอ้ย
4: ท
2: ำร้ายร่างกายนะครับ
3: ทำร้ายร่างกาย
2: นะครับตำรวจจัดการ
3: มาเลย
2: ตำรวจจัดการครับจับเลยครับ
3: จับดิ
2: ทำร้ายร่างกายครับ
3: ไม่ใช่ผมได้ทำร้ายร่างกาย
2: เนี่ยทำร้ายร่างกายไ
3: หมผมไม่ได้
2: ทำร้ายร่างกายครับทำร้ายร่างกายนะครับ
3: ทำร้ายอะไร
2: ทำร้ายอะไรนะคร
3: ับ ทำร้ายอะไร
2: คือบันทึกไว้เลย
3: ทำร้ายอะไรทำร้ายอะไร
2: นี่ไง
3: มึงทำร้ายอะไร
2: ตำรวจตำรวจจัดการ
3: กูพร้อมเจอ
2: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการ
3: มึงไม่
2: ตำรวจจัดการตำรวจจัดการเลยครับทำร้ายร่างกายก่อนนะตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที
3: ่กูรอมึงอยู
2: ่เดี๋ยวนะครับตำรวจจัดการตำรวจจัดการตำรวจจัดการครับ
3: เดี๋ยวถ้ามีหลักฐานนั่นเลย
2: การตรวจแล้วเป็น
3: ไปไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยถือดูเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ไม่ได้ทำอะไรเลย
3: ไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ตำรวจจัดการ
3: พร้อมเจอมึงอ่ะ
2: ตำรวจจัดการ
3: พร้อมเจอมึง
0: นี่ก็ถือเป็นเหตุรุนแรงเมื่อวานนี้จนสุดท้ายตำรวจก็รีบเข้ามาห้ามนะครับบอกให้นายณัฐวุฒิใจเย็นๆแล้วก็พยายามนำตัวเข้าไปในห้องสอบสวนแต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมครับยังไปดึงหมวกของนายสมชัยสุดท้ายตำรวจต้องบอกว่าถ้ายังไม่เข้าจะจับใส่กุญแจมือจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนายสมชัยก็มีแผลถลอกที่เข่าทั้งสองข้างก่อนจะเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิ3ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์และดูหมิ่นซึ่งหน้าครับ
5: ใช่ไหมพ
6: ี่ฟ้าผมให้ประชาชนตัดสินเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราดูจากสิ่งที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยภาพข่าวต่างๆครบถ้วนนะไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่ผมมาสร้างเป็นหลักฐานต่างๆโดยไม่ชอบได้ไม่มีความจำเป็นต้องยอมความนะครับพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะให้เกิดขึ้นกับคนไทยคนใดในประเทศไทยอีกขอให้เขากระทำผมเป็นคนสุดท้ายดีกว่า
1: ซึ่งหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จนะคะ

0: จารย์สมชัยก็เดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลส่วนคุณณัฐวุฒิค่ะหลังจากสอบปากคำนานหลายชั่วโมงก็ยื่นขอประกันตัวในชั้นสอบสวนใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 45,000 บาทนะคะก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาให้สัมภาษณ์อ้างว่าที่ทำไปเนี่ยไม่ได้ผลักคุณสมชัยแต่ตัวเองสะดุ้งตกใจเพราะแฮนด์จักรยานไปทิ่มเอวแล้วมันจั๊กจี้อะค่ะแล้วก็บอกว่าคุณสมชัยเสียหลักล้มเองส่วนกรณีการใช้ถ้อยคำรุนแรงยืนยันว่าเป็นเพียงคำพูดเชิงเปรียบเทียบและประชดประชันเพราะว่าเห็นว่านายสมชัยล้มลงไปแล้วก็ทำท่าทีสำออยก็เลยพูดเชิงเปรียบเทียบเท่านั้นไม่ใช่การเหยียดเพศยืนยันว่าไม่ได้มาดักรอแค่มาให้ปากคำและรอหนังสือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหากไม่ต้องรอหนังสือก็คงไม่เจอกับนายสมชัยจนเกิดเรื่องเรื่องนี้ถือว่าเป็นความบังเอิญเป็นเรื่องฟ้าลิขิตค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คุณณัฐวุฒิบอกว่าก่อนหน้านี้คุณสมชัยเคยโพสต์ภาพและข้อความกล่าวหาตนรวมถึงมีการนำภาพลูกสาวอายุ7ขวบไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องที่ตนไม่พอใจและมองว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ใช่ผมเดินมาจะเอ๋แล้วเขาขับรถจักรยานมาเนี่ยขี่จักรยานมาเนี่ยเอาไม้เนี่ยเอาแฮนด์มาทิ่มผมแล้วผมก็ตกใจผมทำอย่างเงี้ยผมตกใจไง
2: พ
1: ี่
2: ไม่ได้ผักนะ
1: เฮ้ยก็ตกใจก็มันเอาเนี่ยเอาแฮนด์เนี่ยมาทิ้มตรงเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวฟังดิฟังดิเอาแฮนด์จักรยานอ่ะมาทิ้มตรงท้องผม
2: อ
1: ้าวผมก็จักรจี้ผมก็ตกใจไงมันมีตรงไหนอ่ะ
2: ตกใจไปทางนี้เลยพี่ตกใจ
1: ก็ตกใจโดนไม้ไอ้แฮนด์แค่นั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเขา
3: พี่ก็จับแขนเขาอยู่นะ
1: ไม่ได้ทำคุณอย่ามามั่วไม่ได้ทำคุณไปดูรูปก่อนผมไม่ได
3: ้
1: คุณอย่ามามั่วคุณช่องไหนนี่แหละบอกคุณสรยุทธ์ด้วยว่าไม่ใช่ก็ผมบอกว่ามันทิ้มคุณดูอยู่คุณมีเหตุการณ์เปล่า
3: อยู
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แต่ผมบอกว่าเขาว่าเอาไม้เอาแฮนด์จักรยานมาทิ้มที่พุงผมมันจักรจี้อย่างเงี้ยเข้าใจไหม
4: ผม
1: อะไรด่าอะไรครับด่าว่าไงด่าว่าไง
2: ที่บอก
1: โอ้ยคำเปรียบเทียบประชดประชัน
4: ที่บอกว่าเดี๋ยวเจอกัน
1: อะไรเดี๋ยวเจอกันผมยังไม่ได้พูดเลยคุณอย่ามามั่วแหมผมจะไปยังไงผมไม่ได้นักเลงไม่คลิปหรอกผมไม่ฟัง
4: วันนี้เราปฏิเสธทุกข้อเก่าหาถูกไหมคะ
1: จะรับทำไมอ่ะถ้าวันนี้ถ้าผมไม่รอหนังสือที่ยื่นต่อเลขรับเนี่ย
4: ก็จะไม่เจอจ้าสมชัย
1: ไม่เจอครับความบังเอิญ
4: ก็ใช่นะคะ
1: มันอาจจะเป็นไอ้นี่มั้งฟ้าริขิต
0: จริงๆขอบคุณทีมงานนะคะที่เปิดภาพคู่กันระหว่างที่เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์แล้วก็มีภาพเหตุการณ์ประกอบก็แฮนจักรยานไปทิ่มเอวใช่ไหมคะ
5: ใช่บอกว่าอย่างนั้นนะครับขณะที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเหตุใดนายณัฐวุฒิจึงให้การปฏิเสธทั้งที่มีภาพปรากฏรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงสื่อมวลชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุทีมข่าวสอบถามไปยังทนายสายหยุดเพ็งบุญชูนะครับมองว่าเป็นเทคนิคทางกฎหมายเพราะว่าคดีที่นายณัฐวุฒิกระทำต่ออาจารย์สมชัยเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเป็นการทำร้ายแต่การพิจารณาคดีในศาลแขวงอัตราโทษไม่เกิน3ปีหากผู้ต้องหารับสารภาพพนักงานสอบสวนต้องทำสำนวนส่งต่อพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็ต้องฟ้องตัวผู้ต้องหาต่อศาลภายใน48ชั่วโมงดังนั้นปฏิเสธไว้ก่อนดีกว่ายังมีเวลาหายใจอยู่อีกเป็นเดือ นซึ่งก็ถือว่าเป็นการซื้อเวลาไปก่อนครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่เกิน15วันพนักงานสอบสวนก็ส่งตัวไปอัยการต้องถอนฟ้องภายใน1เดือนครับฟังเสียงหน่อยนะครับ
6: เขาว่าเป็นเทคนิคดีกว่าครับเป็นเทคนิคทางกฎหมายเพราะว่าคดีที่นายณัฐวุฒินะกระทำต่ออาจารย์สมชัยเมื่อวานเนี่ยก็ตีความได้แรงกว่าภาคอ่ะแต่ทีนี้พิจารณาคดีในศาลแขวงอ่ะครับถ้าผู้ต้องหารับสารภาพพนักงานสอบสวนเนี่ยครับต้องทำสำนวนต้องต่อพนักงานอัยการและพนักงานอัยการต้องฟ้องตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยภายใน48ชั่วโมงภาษาชาวบ้านก็คือฟ้องใบแดงภาษากฎหมายคือฟ้องวาจาพูดง่ายอ่ะ48ชั่วโมงเนี่ยทุกอย่างต้องเรียบร้อยศาลจะตัดสินไม่ตัดสินหรือจะไปสืบเจาะประวัติเป็นเรื่องหนึ่งฉะนั้นเขาปฏิเสธก่อนดีกว่าเขายังมีเวลาหายใจอยู่อีกเป็นเดือนนึง
5: ก็เป็นเทคนิคทางกฎหมายตามความเห็นของทางทนายสายหยุดนะครับ
0: ค่ะส่วนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขอบคุณหลายคนที่แสดงความห่วงใยค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิด้วยที่ได้รับการประกันตัวพร้อมกับเตือนว่าถ้านายณัฐวุฒิมาทำตัวคุกคามหรือแม้แต่เดินผ่านหน้าคอนโดอาจารย์สมชัยจะไปฟ้องให้ตำรวจถอนประกันนำตัวเข้าคุกทันทีนะคะอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้ตนเนี่ยต้องเสียเวลามาพูดเรื่องพวกนี้แทนที่จะได้ไปพูดเรื่องการตรวจสอบการทำงานของกกต.

0: ปัญหาการพิจารณาคดีหัวสวซึ่งต้นตอของปัญหาระหว่างตนกับนายณัฐวุฒิมาจากการที่กกต.ตั้งให้นายณัฐวุฒิเป็นพยานในคดีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดจนบานปลายมาถึงเรื่องประวัติในอดีตที่เคยถูกไล่ออกจากราชการซึ่งนายณัฐวุฒิคงรู้สึกว่าตนเป็นอันตรายเพราะสิ่งที่ตนรู้ยังมีข้อมูลลึกอีกเยอะค่ะส่วนเบื้องหลังของนายณัฐวุฒิจะมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่เรื่องนี้อาจารย์สมชัยบอกว่าเกี่ยวข้องในลักษณะไปพึ่งพาอาศัยนักการเมืองให้มาใช้บริการเพื่อแสดงบทบาทอย่างที่เป็นอยู่มากกว่าแต่เชื่อว่าตอนนี้คงไม่มีนักการเมืองใช้บริการเขาแล้วอาจารย์ยืนยันด้วยนะคะว่าจะเดินหน้าตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.และคดีหัวสว.ต่อไปค่ะเตรียมเดินหน้าฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากนายณัฐวุฒิจากคดีหมิ่นประมาทอีก50 ล้านบาทด้วย
1: ครับ
2: การเมื่อวานครับอาจารย์ส่งผลกระทบกับการเคลื่อนไหวของอาจารย์เยอะไหม
3: มันทำให้ผมมาเสียเวลาคุยเรื่องพวกนี้ซึ่งผมก็ไม่เคยอยากจะมีเรื่องมีราวอะไรกับเขาหรอกแต่เพียงแต่ว่าวิธีการในการนำเสนอต่างๆของเขาเนี่ยมันจะใช้คำว่ากักขระนะมันก้าวร้าวสิ่งที่ผมรู้เนี่ยเยอะนะฮะจนกระทั่งรู้สึกเขาอาจจะรู้สึกว่าผมเป็นอันตรายจนกระทั่งว่าไม่สามารถปล่อยให้พูดต่อไปได้อะไรประมาณแบบนั้น
2: แสดงว่ายังมีข้อมูลอะไรอีกที่เชื่อมโยงไปได้ลึกกว่านั้น
3: เยอะมากครับเขาทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเขาแล้วก็เขาคิดว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่จะเอื้อประโยชน์เขาได้เขาก็จะไปเกาะฝ่ายการเมืองฝ่ายนั้นณวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าฝ่ายการเมืองไม่มีใครใช้บริการเขาแล้วแต่ผมก็อยากจะบอกว่ายินดีกับคุณณัฐวุฒินะที่ได้รับการประกันตัวออกมาการที่สมมติว่าจะมาข่มขู่คุกคามอะไรผมอีกนะครับผมอยากจะบอกนี่ครับว่าเพียงแค่คุณณัฐวุฒิเดินผ่านหน้าคอนโดเท่านั้นนะฮะผมถือว่านี่คือการข่มขู่คุกคามเกิดขึ้นและผมจะร้องให้มีการถอดประกันคุณณัฐวุฒิกลับไปติดคุกตามเดิมครับขณะนี้เนี่ยคุณเป็นผู้ต้องหาที่ประกันตัวออกมาควรจะอยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยตามสัญญาที่ให้ไว้กับทางตำรวจนะครับ
1: นี่คือสรุปประเด็นเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับเรามาต่อกับอีกหนึ่งประเด็นร้อนกรณีที่เรื่องของการแห่ลงทุน Data Center ในไทยนะครับแม้ว่าภาครัฐเนี่ยหวังที่จะดึงให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางดิจิตอลหับในยุค AI เพื่อดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุนแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็มีความกังวลทั้งในเรื่องของความถูกต้องเรื่องของผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ทีมข่าวได้พูดคุยครับกับดร.สนธิคดชวัฒน์นะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยถึงมุมมองของการเกิดขึ้นของ Data Center ซึ่งพบข้อมูลว่าปัจจุบันนั้นไทยมีธุรกิจลักษณะนี้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว42 แห่งและหากนับรวมโครงการที่อยู่ระหว่างการวางแผนจะมีสูงถึงเกือบ60 แห่งถือว่ามากเป็นอันดับที่4ในภูมิภาคอาเซียนนะครับคำถามว่าทำไมโครงการเหล่านี้จึงเกิดขึ้นได้ง่ายอาจารย์สนธิก็ชี้ว่าต้นตอนั้นเกิดจากช่องโหว่ทางกฎหมายและผังเมืองที่ยังไม่มีการกำหนดนิยามของ Data Center ไว้อย่างเป็นทางการครับผู้ประกอบการเลี่ยงขออนุญาตก่อสร้างเป็นคลังสินค้าหรืออาคารสำนักงานส่งผลให้สามารถแทรกซึมเข้าไปตั้งอยู่ในพื้นที่ผังเมืองสีน้ำตาลหรือย่านที่อยู่อาศัยแน่นหนาสูงอย่างเช่นย่านพระราม9ย่านรามคำแหงหรือแม้กระทั่งใจกลางเมืองหลวงได้ตามที่มีข่าวออกมาที่น่ากังวลกว่านั้นคือโครงการประเภทนี้ในปัจจุบันไม่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA จึงไม่มีกระบวนการศึกษาผลกระทบแล้วก็ไม่มีการจัดประชาพิจารณ์รับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าหากถอดบทเรียนจากสหรัฐนะคะศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบเท่ากับบ้านเรือนกว่า 100,000 หลังคาเรือนและต้องสูบน้ำประปาไปใช้ในระบบหล่อเย็นปริมาณมหาศาลจนส่งผลให้ค่าไฟในบางเมืองพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเกิดความเสี่ยงต่อภาวะไฟดับจนหลายรัฐในสหรัฐเริ่มสั่งระงับและชะลอการออกใบอนุญาตยิ่งไปกว่านั้นค่ะยังมีภัยเงียบด้านสาธารณสุขจากหอระบายความร้อนหรือ Cooling Tower ใช้น้ำที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20-50 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพาะพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียหากขาดการบำรุงรักษาและการบำบัดน้ำที่ได้มาตรฐานละอองน้ำที่ถูกพัดกระจายออกสู่ชั้นบรรยากาศจะทำให้ประชาชนในชุมชนเสี่ยงต่อการติดเชื้อจนเกิดโรคลีเจียแนร์หรือโรคปอดบวมรุนแรงซึ่งเคยเกิดการระบาดใจกลางชุมชนในมหานครนิวยอร์กจนมีผู้ติดเชื้อนับร้อยและมีผู้เสียชีวิตมาแล้วด้วยค่ะอาจารย์สนธิมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอน

0: นี้อย่างน้อยเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่กรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวทางชะลอการอนุญาตประกอบกิจการแต่โจทย์สำคัญรัฐบาลต้องเร่งอุดช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมเริ่มตั้งแต่การออกกฎหมายจัดโซนนิ่งให้ห้ามสร้างในเขตชุมชนโดยจำกัดพื้นที่ให้อยู่เฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตผังเมืองสีม่วงเท่านั้นบังคับให้โครงการขนาดใหญ่ต้องทำ EIA คุมเข้มการกักเก็บน้ำมันดีเซลสำรองไปจนถึงการวางแนวทางป้องกันปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรชุมชนด้วยค่ะ
1: คือ data center อย่างที่ผมเรียนคือว่ามันเป็นเรื่องเศรษฐกิจในยุคใหม่นะที่ข้อดีของมันก็คืออะไรมันสามารถท้องถิ่นเก็บภาษีได้เยอะแต่เราไม่มีเกณฑ์กติกาเพราะงั้นเนี่ยพวกนี้ก็มาแอบตั้งกันอยู่ในเมืองผมมองว่าอย่างเงี้ยมันต้องอุดช่องโหว่นะอุดช่องโหว่คืออะไรรัฐบาลจะต้องไปจัดระเบียบใหม่นะถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณจะต้องไปประเมินศักยภาพการรองรับว่าในกรุงเทพมหานครมันรับได้กี่เมกะวัตต์ที่ไม่กระทบเทือนเรื่องไฟฟ้าไม่กระทบเทือนเรื่องน้ำประปานะครับนะแล้วก็อีกอันคือไปกำหนดโซนนิ่งให้ชัดว่าอยู่ที่ไหนนะสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะคือถ้าเป็นรายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นกับเป็น EIA คือขนาดกลางขนาดใหญ่นะคุณจะต้องรับฟังความเห็นประชาชนจะมาต้องโปร่งใสบอกให้ประชาชนรู้ว่าใน Data Center มีอะไรนะแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะก็มีข้อห่วงกังวลเรื่องอะไรนะจะต้องแก้ไขปัญหาห่วงกังวลนี่ไงนี่คือกติกาที่เราจะต้องกำหนดไว้และที่สำคัญอีกอย่างคือว่าเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟต้องแยกจากชาวบ้านจะไม่ใช่ว่าไปใช้อันเดียวกัน
2: เขาเรียกว่าหลักที่ใช้อยู่เดิมอะไร
1: ถูกต้องต้องไม่กระทบ
3: เนี่ยฮะสำหรับ Data Center กลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตและเปิดดำเนินการไปแล้วจำเป็นต้องนำกฎหมายที่มีอยู่ทั้งกฎหมายควบคุมมลพิษและกฎหมายควบคุมความปลอดภัยของคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเข้าไปตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยการเข้ามาของ Data Center เพื่อรองรับเทคโนโลยี AI เป็นกระแสโลกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับก็ถือว่าหลีกเลี่ยงได้ยากแหละแต่คือหัวใจสำคัญเนี่ยมันคือรัฐบาลต้องวางกรอบกติกาให้รัดกุมเพื่อให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงและไม่ทิ้งภาระสิ่งแวดล้อมไว้ให้กับคนในพื้นที่นะครับขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้โฆษกพรรคคุณพงศกรขวัญเมืองก็พูดถึงปัญหา Data Center บอกว่า Data Center ในเมืองไม่เกิดประโยชน์อะไรหากจะทำในระดับขนาดใหญ่ควรต้องอยู่รอบเมืองหรือว่านอกเมืองเพราะวันนี้ Data Center ระดับhyper scale ครับมี 3-6 แห่งทำให้เกิดปัญหาหลักอยู่ 2-3 ประเด็นก็คือการปล่อยความร้อนซึ่งยังไม่มีการตรวจวัดชัดเจนสภาพเมืองของกรุงเทพมหานครเป็นโดมหรือว่าฝาชีมาครอบหากความร้อนชนกับฝาครอบก็จะทำให้ความร้อนเพิ่มขึ้นในพื้นที่เมืองจะเป็นปัญหามากในอนาคตหากไม่ควบคุมให้ Data Center มีมาตรการที่เข้มข้นความร้อนที่ไม่ทำให้เมืองต้องเดือดร้อนทั้งยังมีกระแสกรณีการสะสมน้ำมันสำหรับเครื่องปั่นไฟนะครับคำถามก็คือเมื่อได้ประโยชน์อะไรจาก Data Center แล้วจะนำ Data Center ไปสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศวันนี้ไม่มีใครตอบได้นอกจากได้กลิ่นน้ำมันได้ความร้อนในกรุงเทพและได้น้ำเสียที่ปล่อยออกมาผิดกฎหมายครับ
4: ยันในหลักการเดิมนะครับว่า Data Center ขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่า Hyper Scale เนี่ยไม่ควรอยู่ในเมืองหรือแม้กระทั่งว่าทิศทางว่าเราจะเอา data center ตรงนี้ไปสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศไทยภาษีได้ไหมวันนี้แทบจะไม่มีคำตอบนะครับมีการสร้างงานไหมแทบจะไม่มีและที่สำคัญคือคนไทยได้ประโยชน์อะไรวันนี้ไม่มีใครตอบได้ครับข้อมูลที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ของเรา data center ของเราเนี่ยแทบจะเป็นต่างประเทศทั้งหมดสุดท้ายแล้วคนไทยไม่ได้อะไรเลยนอกจากได้กลิ่นน้ำมันนอกจากได้ความร้อนในกรุงเทพนอกจากได้น้ำเสียที่ปล่อยออกมาผิดกฎหมายดังนั้นถ้าเกิดทำ data center ครับมุมมองของเราคือไม่ควรทำในเมืองโดยเพราะใจกลางเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่อย่าเอาแค่สะดวกคนมาลงทุนครับ
3: พักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับ

0: ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแชะองอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
1: เผยเบื้องลึก
2: จุดประสงค์ที่เขามีการเก็บศพเอาไว้ก็คือ
1: ประเพณีเก็บศพเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส
3: ์สวยมากสวยขนาดนี้ทำผู้ชายคลั่งได้เลยนะดูดี
4: ทางนี้ไม่ทราบว่าชมหรือตำหนิเพคะ
5: ทำได้แล้วแม่คุณร้องนี
3: ่พุทธชาติ
5: ก็จับอัตกรที่ฆ่าคนกับฆ่าแมวกว่าที่หมา
6: จอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
9: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
0: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก

0: ผู้ชมคะที่สมุทรปราการค่ะมีเหตุการณ์ที่รถหรูโอ้โหเป็นปอร์เช่คาเยนราคานี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะ6ล้านคือเจ้าของเนี่ยเขาจอดรถอยู่หน้าร้านค่ะแล้วมันไหลลงเนินตกลงไปในคลองลึก5เมตรนะคะแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะผู้ชมปรากฏว่าสุดท้ายต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยกู้ซากนะคะก็คือใช้รถเครนยักษ์เนี่ยยกรถขึ้นมาใช้เวลากว่า2ชั่วโมงสุดท้ายได้รถกลับมาแล้วนะคะไปดูภาพเหตุการณ์ค่ะเป็นวงจรปิดที่บริเวณหน้าร้านอะไหล่ยนต์แห่งหนึ่งนี่
1: ตอนนี้ก็จอดอยู่เฉยๆเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแต่เขาบอกว่าพื้นมันจะเอียงๆหน่อย
1: อ๋อแล้วก
0: ็ลาดลงแล้วคือพุ่งเนี่ยค่อยๆ
1: ไหลไ
0: ปแล้วก็เป็นถนนเห็นไหมคะมีรถสัญจรไปมาตามปกตินี่ค่ะไหลลงไปแบบนี้แล้วก็ตกลงไปในคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิซึ่งลึกเกือบ5เมตรอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นจังหวะที่จอดรถเสร็จแล้วแล้วคนขับรถเนี่ยลงจากรถได้ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะคะนี่เป็น Porsche Cayenne Hybrid สีขาวทะเบียนประมูลด้วยผู้ชมแล้วเขาบอกเนินมันลาดเอียงเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยเนี่ยค่ะคือยังจอดไม่ดีหรือยังไงเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยมันเหมือนกับเพิ่งลงอะเนาะใช่ไห
0: ม
1: ลงไปแล้วก็เดินแบบ
0: ค่ะเหมือนอาจจะยังทำธุระที่รถไม่เสร็จ
1: เนี่ยครับเหมือนกับถือของลงมาใช่ไหมครับ
0: แล้ว
1: ที่รองเท้ามาเทป่ะนี่ไง
0: อ๋อนี่โอ
1: ้เอามาเทแล้วก็เอ้าไปแล้ว
0: ทำอะไรไม่ได้ในตอนนั้นนะคะก็เลยรีบประสานขอความช่วยเหลือจากตำรวจจราจรสภ.บางพลีร่วมกันกับกู้ภัยบางพลีมากู้ซากรถขึ้นมาจากคลองส่งน้ำ
1: คือเนี่ยคลองเป็นแบบนี้ครับเนี่ยลึกเลยนะฮะก็เลยต้องประสานรถเครนขนาดใหญ่หลายตันนะครับมาทำการวางแผนเพื่อที่จะกู้ซากรถขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ก็ใช้เวลา2ชั่วโมงครับ
0: โอ้โห
1: เนี่ยยกขึ้นมาได้สำเร็จนะครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจร1เลนเพราะว่ารถเครนมีความใหญ่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: รถก็ติดหลายกิโลครับด้านลูกชายเจ้าของรถเปิดเผยบอกว่าสาเหตุที่รถไหลข้ามฝั่งตกลงไปในคลองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยขับมาถึงร้านแล้วยังไม่ทันดับเครื่องครับเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เข้าเกียร์พีพอไม่เข้าเกียร์พีมันยังไม่จอดไง
0: ค่ะ
1: ไม่ได้กดเบรกมือจังหวะให้หลังไม่ทันถึงนาทีเนี่ยรถก็เลยไหลนะฮะข้ามถนนยังเคราะห์ดีที่รถเนี่ยมาทางตรงเห็นแล้วก็เบรกทันนะครับก็เลยไม่เกิดอุบัติเหตุกับรถคันอื่นก็ต้องขอโทษผู้ใช้ทางแล้วก็อยากฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถตรวจสอบความปลอดภัยของรถเมื่อจอดก่อนที่จะลงจากรถทุกครั้งนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ส่วนรถคันดังกล่าวเป็นรถใหม่ที่เพิ่งจะสั่งเข้ามาไม่ถึง2ปีครับในราคากว่า6ล้านแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าเบื้องต้นก็ทำประกันภาคสมัครใจเอาไว้ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วไม่ทันได้ใส่เกียร์ P หรือว่า
3: ไม่ได้ใส
2: ่
3: คือตกเกียร์ N ขึ้นแล้วมันก็ไหลเลย
2: ก็เลยไหลข้ามอันนี้คือพอร์ชใช่ไหมคร
3: ับ
2: พอร์ชปีไหน
3: ปี2ปีที่แล้วเอง
2: 2ปีที่แล้วแต่รถมีประกันเนาะ
3: ใช่มีประกัน
2: ยังโชคดีว่าไหลมาไม่โดนใครนะ
3: คร
2: ับ
3: ใช่ครับโชคดีตอนแรกกลัวจะชนเขา
2: คือมันฮะเราเห็นว่ามันไหลต่อหน้าต่อตา
3: ไหลเลย
2: ตอนนั้น
3: ว่ารถเขามีคันหนึ่งเบี่ยงหลบทัน
2: ครับ
3: แล้วรถใหญ่เขาเบรกไว้ให้ตั้งแต่นู่นเลยเขาเห็นมาจากไกลมั้งใช่ครับเลยไม่ได้โดนใครไหลข้ามมาลงคลองไปเลย
0: เป็นอุทาหรณ์นะคะเวลาจอดรถนี่ก็เข้าเกียร์พีไปเลยชัว
1: ๆต้องชัวทุกครั้งเพราะว่าพื้นที่มันไหลได
0: ้
1: นะครับคุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดตราดทางคณะสงฆ์ในจังหวัดตราดก็ลงพื้นที่วัดดังนะครับเพื่อที่จะเร่งตรวจสอบจากกรณีที่อดีตสามเณรรุ่นพี่บังคับเณรรุ่นน้องทำอนาจารรวม8รายทางผู้ปกครองก็ร้องสอบรองเจ้าวาดด้วยฐานปล่อยปะละเลยนะครับฟังเสียงกันหน่อยครับ
4: ของหลวงพี่พอรู้ไหมครับว่าตรวจแล้วอะไรยังไงบ้าง
5: โอ้ก็มันไม่มีก้าวผมถามไอ้คนที่มันทำไอ้น้ำใบก้าวมันไม่เคยเลยมันไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศผู้ชายดูได้อาจจะมีบ้าเนี่ยเล่นกันเราก็ไม่เข้าข้างใครจะเท้าผิดไม่ผิด
4: เล่นกันใช้คำว่าเล่นกันไม่น่าได้มั้งคะเพราะน้องเขาโตกว่าเน
5: า
4: ะ
5: บอกว่าไม่ได้เราจะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ลูกน้องทำนี้ไม่ได้ยังไงก็ผิดซึ่งก็เล่นกันก็เถอะมันไม่ใช่ของเล่นใช่ไหม
6: หลวงพ่อครับเรื่องมันเกิดที่วัดแล้วเรื่องนี้อย่างนี้หลวงพ่อจะต้องจัดการยังไงครับ
5: ผมศึกไปนานแล้วครับไอ้ศึกไปนานแล้ว
1: คือทางผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากผู้ปกครองและผู้เสียหายครับกรณีสามเณรนะฮะหลายรายในจังหวัดแห่งหนึ่งในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดนะครับอ้างบอกว่าถูกสามเณรอายุ15ปีซึ่งถูกระบุว่าเป็นหัวโจก บังคับทำอนาจารแล้วก็ทำร้ายร่างกายรวมผู้เสียหาย8คนแล้วก็ได้ร้องเรียนให้ตรวจสอบพระมหารูปหนึ่งนะครับเป็นรองเจ้าอาวาสซึ่งทำหน้าที่ดูแลสามเณรภายในวัดหลังจากรับทราบเรื่องนักงานพุทธศาสนาจังหวัดตราดก็ทำหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระภิกษุและก็สามเณรที่ถูกกล่าวถึงนะครับและขณะนี้คณะสงฆ์ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วโดยทางเจ้าคณะตำบลหนองคันทรงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเชิญพระมหารูปดังกล่าวมาชี้แจงแต่ไม่ได้เข้าพบโดยแจ้งว่าติดประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมและภายหลังแจ้งว่าต้องไปดูแลแม่ที่โรงพยาบาลคณะกรรมการจึงจัดทำรายงานส่งเจ้าคณะจังหวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนะครับส่วนทางด้านรองเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวถึงได้คุยโทรศัพท์กับผู้ปกครองสามเณรระบุว่าหลังเกิดเรื่องร้องเรียนมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซึ่งเป็นสามเณรนั้นได้สึกออกจากวัดไปแล้ว8คนส่วนอาตมาก็จะลาออกจากการเป็นรองเจ้าอาวาสด้วยครับ
7: ศึกไปนานแล้วเพราะว่ามันอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระหรือเป็นเณรที่อายุเกิน18-20มันสามารถเดินคดีได้เพราะว่ามันเป็นอนาจารแต่นี่มันเด็กกับเด็กมันก็เลยกฎหมายมันไม่มีกฎหมายมันยกเว้นโทษนะเด็กอะเออแค่เราก็ตกลงกันแล้วก็โอเคก็มันก็อย่างที่สุดก็คือยอมความแล้วก็จบเพราะคดีของเรามันจะเป็นคดีขึ้นศาลคือลมอายุมันไม่ถึงไงชิ้นเด็กทุกคนนะแม้ตัวผมเหมือนกันชิ้นมันเด็กทุกคนละผมเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยเคยไหมจ
8: ับ
7: ต
8: ู
7: ดจ
8: ับ
7: ก้น
8: อ๋ออันนั้นไม่ใช่ประเด็นว่าผมอันนั้นไม่ใช่ประเด็นครับอาจารย์อันนั้นผมมีคลิปเสียงไว้แล้วครับของเด็ก
7: ผมต้องการ
8: ว่า
7: ต้องการนะเฮ้ยผมเคยยุ่งนะอย่างเงี้ย
8: ถ้าอาจารย์ไม่เคยยุ่งก็ไม่เป็นไรครับเพียงแค่ว่าผมมีคลิป
7: ไม่ยุ่ง
0: ซึ่งมีหนึ่งในผู้เสียหายวัย11ปีที่สึกออกมาแล้วนะคะเล่าว่าตัวเองเนี่ยบทเรียนที่วัดนี้ประมาณ3ปีค่ะระยะหลังมานี้เนี่ยมักจะถูกสามเณรรุ่นพี่อายุ15ปีเรียกไปที่ห้องทำร้ายทุบตีบังคับทำอนาจารหลายครั้งแล้วก็มีเพื่อนสามเณรรายอื่นๆที่ถูกกระทำคล้ายกันด้วยซึ่งสาเหตุมาจากการไม่เชื่อฟังหรือไม่ออกไปบิณฑบาตหรือบิณฑบาตแล้วไม่ได้เงินค่ะซึ่งยายของผู้เสียหายบอกว่าครอบครัวตัดสินใจนำหลานมาบทเรียนเพราะหวังว่าจะได้ศึกษามีอนาคตแต่เมื่อทราบว่าถูกกระทำลักษณะนี้เลยตัดสินใจให้หลานศึกทันทีและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกฎหมายด้วยค่ะ
9: ศึกเลยฉันไปตอนเที่ยงวันนั้นถึงขอมารับอ่ะก็ร้องไห้อยู่อ่ะไปถึงเขาก็ไปหาเขาไปหาอาจารย์ทีนี้เขาบอกอาจารย์ไม่อยู่วันนั้นอ่ะไม่เจอท่านแล้วก็เจอพระมาขอให้พระอีกองค์ศึกให้ก็มาเลยมาบ้านเลย
10: นี่เราอยากจะให้กระบวนการกฎหมายทำอยู่ที่
9: สุดใช่แล้วก็ให้เขาทำตามนั่นแหละเอาไว้ก็เดี๋ยวรุ่นหลังมาไม่ใช่อ่ะ
1: ทางด้านของนายโกวิทครับคุณมีเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดเปิดเผยว่าหลังจากทราบเรื่องได้ทำหนังสือไปยังเจ้าคณะจังหวัด

0: พื่อให้พิจารณาตรวจสอบพระภิกษุและสามเณรที่ถูกกล่าวถึงโดยขณะนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับและได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบวัดดังกล่าวในเบื้องต้นครับ
1: หลังจากที่ได้รับทราบนะครับจากข่าวนะครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเองนะครับก็ได้ทำหนังสือไปยังเจ้าคณะจังหวัดนะครับเพื่อขอความเมตตาท่านพิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับผมแล้วก็ทราบมาว่านะครับในขณะนี้ครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาดูแลและตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอยู่ครับ
0: ล่าสุดครับเมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์ก็ประสานฝ่ายปกครองและตำรวจเข้าตรวจสอบวัดที่เกิดเหตุแล้วแต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าพระภิกษุหรือว่าบุคคลใดกระทำผิดตามข้อกล่าวหาครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เนปาล นะคะเมื่อวานนี้ผ่านมาได้9วันหลังจากที่พบผู้รอดชีวิต2รายที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำเช้าวานนี้ล่าสุดค่ะวันนี้ช่วยเหลือชาวจีนที่ติดอยู่ในอุโมงค์มาได้10วันออกมาได้นะคะ
0: ครับ
2: จุดที่ทีมกู้ภัยเข้าไปเนี่ยคือเป็นอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำปีสุรี 3A เนี่ยค่ะปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆคือกู้ภัยเขาได้ยินเสียงตอบรับจากคนงานแบบแผ่วเบามากๆช่วงเช้าเมื่อวานนี้ก็เลยเริ่มทำการค้นหานะคะหนึ่งในคนงานที่ได้รับการช่วยเหลือบอกว่ายังมีเพื่อนๆของเขาติดอยู่ในจุดเดียวกันนี้อีกอะค่ะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นต้องเร่งมือทำงานแข่งกับเวลานะคะคือติดอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินมา9วันหลังจากน้ำท่วมดินถล่มครั้งใหญ่26สิงหาการช่วยชีวิต2คนงานเมื่อวานนี้ก็ทำให้กู้ภัยมีความหวังนะคะว่าจะเจอคนงานที่รอดชีวิตคนอื่นๆด้วยซึ่งจุดอุโมงค์ใต้ดินโรงไฟฟ้านี้คาดว่าน่าจะมีคนงานอีกประมาณ39คนนะคะซึ่งจากข้อมูลของกองทัพเนปาลก็ระบุว่าตัวเลขผู้สูญหายเฉพาะที่เป็นคนงานในโรงไฟฟ้านี้มีอย่างน้อยๆเลยเนี่ยคือ945รายนะคะ
0: ปฏิบัติการช่วยชีวิตคนงานทั้งสองคนนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มมีความหวังนะครับว่าจะพบคนงานที่เหลือที่ยังติดอยู่ในจุดนี้แต่ภารกิจกู้ภัยนี้นับว่าท้าทายมากเนื่องจากหน่วยกู้ภัยต้องฝ่าฟันอุโมงค์ที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็เต็มไปด้วยดินโคลนครับปฏิบัติการกู้ภัยอุโมงค์ใต้ดินนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่ซับซ้อนทีมกู้ภัยนั้นต้องใช้ข้อมูลจากดาวเทียมครับแบบแปลนโรงไฟฟ้าและข้อมูลภูมิประเทศเพื่อหาทางเข้าซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบจากนั้นก็จำกัดตำแหน่งของอุโมงค์ที่มีโอกาสถล่มน้อยที่สุดทีมกู้ภัยยังต้องระเบิดด้านบนของอุโมงค์ครับโดยโรยตัวลงไปใช้เชือกเพื่อที่จะลงไปสำรวจนอกจากนี้ก็ยังใช้รถขุดเพื่อเปิดปากถ้ำและขุดอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยเศษซากเป็นระยะทางประมาณ50เมตรเพื่อเปิดเส้นทางเข้าไปเมื่อเข้าไปข้างในแล้วหน่วยกู้ภัยพบน้ำและโคลนซึ่งต้องระบายออกเพื่อให้ระดับน้ำลดลงพวกเขาก็สามารถใช้แพยางล่องแก่งเดินทางลงเป็นอุโมงค์ได้บางจุดเนี่ยเจอกับก้อนหินขนาดใหญ่เท่ากับรถยนต์นะครับต้องวางแผนระเบิดในอุโมงค์ซึ่งอันตรายมากเพราะว่าต้องตรวจสอบว่ามีคนอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือไม่ขณะที่ทีมวิศวกรก็ต้องสูบอากาศเข้าไปในอุโมงค์เพื่อเพิ่มออกซิเจนภายในด้วยนะครับ
2: ค่ะซึ่งข่าวดีก็คือล่าสุดวันนี้กู้ภัยเนปาลและต่างชาติก็ช่วยกันนำชาวจีนออกมาจากอุโมงค์ได้เนี่ยนะคะซึ่งกู้ภัยช่วยเหลือเขาออกมาจากจุดที่อยู่ห่างจากปากอุโมงค์ประมาณ255เมตรสำเร็จอีก1รายช่วยชีวิตมาได้อีก1รายนะคะ
0: ก็นับว่ามีความหวังเพิ่มมากขึ้นสำหรับทีมด้วยแล้วก็สำหรับญาติๆด้วยนะครับ
2: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับหมดเวลาของเรื่องเด็ดอย่างนี้คุยข่าวเด่นในช่วงนี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงตอน 5:30 นนะครับช่วงนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณแรก
1: ดีใจจังที่ยังจำผมได
0: ้คุณตามฉันมาที่ทำไม
2: จอมีเรื่องราวมากมายในชีวิตน่าจะลดทิฐิลงบ้างสักเรื่องก็ได้นะ
0: แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเลิกไม่ได้เด็ดขาด
3: ไอ้แรกแกคิดยังไงกับเด็กคนนั้นวะทำไมแกไม่ดีใจที่เด็กคนนั้นเนี่ยเขาไม่มีความสุข
4: ฉันก็เกลียดคนผิดสัญญาเกลียดมากกว่าที่คุณเกลียดอีกค่ะ

0: ะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ป้าว่าใส่แล้วต้องสวยราวกับเจ้าหญิงแน่ๆเลยค่ะคุณหนู
1: ค่ะ

0: ยไหมคะคุณหนูพอดีไหมคะ
1: พอดีค่ะ
0: โอ้โหสวยเหลือเกินคนแรกเธอคงแทบคลั่งนะคะวันนี้มีชายในฝันของผู้หญิงทั้งเมืองสองคนมีหวังต้องปีนเกลียวกันพระเจ้าหญิงแห่งดนุรัตคนนี้แน่ๆเลยค่ะ
2: ยุ่งอะไรตะปาน
3: คนจะช่วยอะ
2: ไม่ต้อง
3: จะช่วยจะช่วยจะช่วย
2: โอเคไหมครับชาย
4: ที่สุดเลยครับขอบคุณมากนะครับแม
2: ่
4: ชายรักแม่ที่สุด
2: นี่นวล
1: ค่ะ
2: ดูท่านชายของนวลเขาประจบแม่สิ
5: ก็ท่านรักหม่อมแม่นี่คะ
2: โอ้ยนี่พี่ครานเดี๋ยวมีหม่อมเป็นของตัวเองนะก็จะเลิกประจบแม
4: ่ใครว่าล่ะครับชายเนี่ยจะพาหม่อมของชายมาหมอบราบคาบแก้วประจบแม่สิไม่ว่า
5: แล้วเมื่อไหร่จะหาหม่อมได้สักคนล่ะเพคะ
4: ฉันก็แอบมองแอบหวังอยู่นะป้านวลแต่ใจเขาจะตรงใจฉันหรือเปล่านี่สิมันยาก
5: หลานสาวบ้านทำสถิตเหรอคะได้ยินว่าสวย
3: สวยแต่รูปจูบแล้วเหม็นฆาตกรเลือดเย็นตัวใหม
2: ่เพ้อเจ้ออีกแล้วตาปาน
5: ตาปานออกไปเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวจะพาไปหาหมอ
3: ไม
5: ่ไป
4: ตาปานมาฉันก่อน

0: ไปซื้อหญ้าให้ม้ากินครับ
1: ว่าอะไรนะหน่อย
2: แกจะประจานให้คนอื่นเขารู้ไงว่าพ่อแกไปเล่นม้าเนี่ย
3: ถ้าอีกหน่อยเราดองกับวังเหมมารินเราน่าจะเจาะประตูที่กำแพงหลังบ้านนะคะใช่ไหมคะ
1: ตกลงเราจะเอายังไงอยากเป็นหม่อมหรืออยากเป็นคุณนาย
4: ไปกันเถอะเผื่อจะมีอะไรไปช่วยที่วังเขาได้บ้าง
5: ค่ะ
1: อยากเห็นดุจฤดีคนที่หน้าเหมือนจอมคนนั้นว่าวันนี้จะสวยสักแค่ไหน
6: ใช่ครับไปคุณแม
3: ่ทีแรกไปกันเถอะค่ะ
7: เรื่องมันก็มาอยู่เท่านี้แหละนี่ท่านชายฟังเทพบุตรปานเล่าแล้วอ่ะท่านชายเชื่อไหม
8: เชื่อสิ
7: ขอบใจท่านชายมากนะที่เชื่อเราอ่ะความจริงแล้วอ่ะเราอยากให้ฆาตกรที่ฆ่าคุณรองอ่ะถูกลงโทษ
8: ใช่ใช
7: ่แล้วรู้ไหมคุณรองกลับมาใหม่แล้วนะแต่เปลี่ยนเป็นชื่อจอม
8: อ๋อเหรอ
7: ถูกกันแกล้งตลอดเวลาน่าสงสารมากๆเลยอ่ะแล้วตอนนี้นะคุณลองหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะสงสัยไปแอบคุณจะกลัวโดนฆ่า
8: อ๋อ
7: เราอยากให้ท่านชายตามหาคุณลองให้เราหน่อยนะเราอ่ะเป็นเพื่อนซีกับคุณลองเลยนะรักกันมากเลย
8: แล้วฉันจะตามหาให้ในปานไม่ต้องห่วงนะ
7: เขามาทายเขามาทายเขามาทายเขามาทาย

0: สวยมากสวยอะไรอย่างเงี้ยสวยขนาดนี้ทำผู้ชายคลั่งได้เลยนะดูดี
1: ขอบพระคุณนะเพคะแต่ทางนี้ไม่ทราบว่าชมหรือตำหนิเพคะ
0: ชมสิชมเพราะว่าสวยจนหาที่ติไม่ได้อยากให้แรกมาเห็นจริงๆจะได้เทียบได้ว่ายังเหมือนจอมของเขาอีกไหม
2: เชิญครับ

0: สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
2: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
3: ดาวนี่ลักษ์

0: ฉันขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกก่อนว่าจะพามาแนะนำตัวกับคนมากมายขนาดเนี้ย
1: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้

0: ดิวดีดิวดี
1: ดิวดีที่ตึกเตย9เดือน9พบดิวเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9กันยายนนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9กันยายนนี้เวลา 4:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
0: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
2: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
3: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
4: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
5: เตี่ยไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเตี่ยจะเอาคริสคืนมา
2: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี้
6: เธอทำให้ฉันต้องลงไปเก็บดอกไม้ที่ฉันเขวี้ยงทิ้งไปแล้วคุณเองก็ทั้งสวยทั้งรวยไม่เห็นต้องใช้ตุนเป็นเครื่องมือ
7: เรียกพี่นัทว่าแฟนเต็มปากเต็มคำเลยนะแกนี่เขาขอแกเป็นแฟนแล้วหรอฉันเหมาเองอะ
8: ฝันดีนะครับเด็กดีของพี
9: ่ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพันละวันเสาร์อาทิตย์8นาฬิกา45นาที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plusรวมพลคนหมัดหนักในกิจกรรม2หัวใจสตรีทไฟต่อยดีมีทองวัดพลังกับทีมนักแสดงแบบใกล้ชิด
10: สวยๆมากเลยอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับ
11: ตกใจครับไม่คิดว่าจะได้จริงพ่อขอบคุณช่อง3มากนะครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมนี้ด้วยครับ
12: ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมที่มาวัดพลังกับพวกเราในวันนี
13: ้ได้ต่อยดีมีทองกันไปแล้วนะคะ
14: ฝากติดตามละครเรื่อง2หัวใจกันต่อด้วยนะครับ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: กินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงละเท่าไหร
16: ่ฉันไม่ได้ขาย
17: แกโอนไปเท่าไหร่อีค่าขึ้นเตียงของแกเนี่ยไหนลองพูด 3,000 สิหรือจะหลักหมื่นหรือแสนก็ได้อ่ะ
15: 1ล้าน
17: ฮะล้านหนึ่งกูจะรั่ว
9: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11กันยายน
16: คุณอย่าลืมสิว่าฉันเป็นนางฟ้าตัวท็อปของ Paradise
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
18: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
19: ไม่ต้องลอง Rejoice สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลอง Rejoice เลย

0: ความจริงดูดีๆไปเองก็ได้นะเพคะ
1: ความจริงที่สุดคือฉันเนี่ยต้องการเป็นคนพาดูดีๆเข้าไปในงานของฉันด้วยตัวเอง
0: ขอบพระทัยเพคะ
1: เมื่อกลางวันน่ะฉันได้คุยกับนายปานแกเล่าเรื่องรองน้องชายของแรกกลับมาเกิดใหม่เป็นจอมฟังแล้วขำดีนะ
0: แล้วท่านชายเคยเจอจอมคนนั้นบ้างหรือเปล่าเพคะ
1: อ๋อเคยสิแต่แค่ครั้งสองครั้งห่างๆไม่ได้สัมผัสแต่เธอน่ารักมากนะนี่น่าล่ะล่าถึงลืมเธอไม่ลง
0: ทำไมท่านชายถึงคิดอย่างนั้นหรอเพคะ
1: ฉันฟังมาจากนนวลต้นห้องของแม่น่ะพอดีแกสนิทกับพวกคนในธรรมสถิตแกบอกว่าทุกคนรู้ดีนะว่าแรกอะโปรดปรานจอมมากแรกไม่เคยยอมสนิทสนมกับใครมาก่อนมากเท่าจอมและตอนนี้นะแรกเขาก็เหมือนกับคนอกหัก
0: ไม่จริง

0: นี่ฉันเล่าเรื่องจริงจังมากไปจนดูดดีอินไปแล้วหรอแล้วทำไมถึงคิดว่าไม่จริงอ่ะจ๊ะ
1: ขออภัยเพคะดูดีคิดเอาเอง
0: แต่ฉันเชื่อนะว่าแรกเขาอกหักเพราะแรกเขาเปลี่ยนไปมากเหมือนมีอะไรอยู่ในใจ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: คุณฤทธิ์ไม่มาเหรอคะ
3: เดี๋ยวตามมาครับ
4: สวยไปหมดทั้งว่างเลยนะคะม่อม
2: ค่ะฉวยโอกาสนะคะได้ที่จัดงานแต่ถ้างานจริงเนี่ยคงต้องให้อลังการงานยักษ์กว่านี้อ๋องานแต่งงานท่านชายนะคะ
5: หม่อมขาอีฉันเนี่ยชื่อเพลินนะคะเป็นน้องสะใภ้ของคุณฤทธิ์นะคะหม่อมขานี่ลูกสาวค่ะลูกนิดแล้วก็ลูกน้อยค่ะหม่อม
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: ค
2: ่
6: ะ
2: สวัสดีค่ะน่ารักทั้งคู่เลยนะคะ
5: ขอบใครเพคะหม่อม
7: สวัสดีครับผมลูกชายครับหม่อม
2: ค่ะเด็กสมัยใหม่แท้ๆเลยนะคะ
3: ท่านชายประทับอยู่ข้างในเหรอครับ
2: อ๋อท่านชายเด็ดมานู่นแล้วค่ะ

0: ท่านชายมานู่นแล้วค่ะพาแขกคนสำคัญมาด้วยขอตัวไปรับลูกชายก่อนนะคะตะมองนึกไว้แล้วเฉียว
1: นึกแล้วไม่พลาดกดแสดงความยินดีเลยนะครับคุณป้า
2: ไวไฟเหมือนหนังจอไม่มีผิด
3: หน้ามันเหมือนหนังจอนิสัยมันก็เลยเหมือนกัน
4: เรามางานเขานะครับระวังคำพูดด้วย
1: น้อยไปรอต้อนรับท่านชายกับเจ้าหญิงกันดีกว่า
3: บ้ากันหรือเปล่าเนี่ยไปยืนเข้าแถวต้อนรับมาทำไม
0: ฮะสิ

0: โอเคนะถูกดี
1: เฮ้คะ
0: ฉันขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกก่อนว่าจะพามาแนะนำตัวคนมากมายขนาดเนี้ย
1: เฮ้คะ
0: อ้าวแม่มาพอดี
1: สวัสดีค่ะ
2: ยินดีต้อนรับนะจ๊ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
3: จ้ะไปลูกไป
0: ฉันครับ
1: ค่ะ
3: จะอ้วกต้องขนาดนั้นกันเลยเหรอเนี่ย
1: คุณแม่ดูเครื่องเพชรมันสิคะโปะใส่ก็ว่าเป็นของปลอม
3: ท่านชายกำลังจะเดินมาทางเราแล้ว
4: ฮัลโหลเด็กครับท่านชาย
0: ขอบคุณครับแม่
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: แม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับหมอ
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะหมอ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแรกสวัสดีค่ะคุณเพลินสวัสดีค่ะคุณนิด
0: สุขสันต์วันประสูติกระหม่อมแรกขอบใจมากที่มากระหม่อม
3: คนกันเองทั้งนั้นเชิญตามสบายเลยนะคะคุณทัพทิม

0: คุณเพลินด้วยแล้วก็สาวๆอ้าวหายไปไหนสาวนึงคะ
1: ไปรอรับท่านชายกับคุณดุรุธีอยู่ทางด้านโน้นครับ
2: ค่ะหมอ

0: ไงล่ะยายนิดเศร้าจ๋อยกินเลย
1: ไม่เอาหน่าพี่หน่อยอย่าไปซ้ำเติมน้องเลยนะคะ
2: เหมือนเข้ามาแล้ว
1: ใครคะพี่โดนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ฝากดูแลน้องสาวผมด้วยนะครับ
1: พี่หน่อย
3: เราไปหาอะไรดื่มกันข้างในไหม

0: อะไรตะปาน
1: จัดงานอะไรกันน่ะ
0: งานวันประสูติท่านชายจ้ะ
1: รับไปด้วยดิ
0: อยู่ในวังก็เหมือนอยู่ในงานอยู่แล้ว
2: เราอยากไปดูใกล้ๆอ่ะว่าคุณลองมาหรือเปล่าอ่ะ
0: เอ๊บอกว่าคุณลองตายแล้วไม่มาหรอก
2: คุณลองฟื้นแล้ว
0: ไม่ต้องมาเพ้อเจ้อไปกินข้าวซะแล้วอย่าไปเพ่นพ่านในงานเข้าใจไหม
1: ไม่เข้าใจแกทุกคำ
2: ไว้ข้างในทุกคำทำได้แล้วแม่คุณร้องนี
3: ่พุทธชาติ
4: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจริยาครบไหมเนี่ย
5: เทมเพร่าคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
6: ต้องเป็นฉลากก่อนใช้ยา
7: เรียกภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
8: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
7: ภูเขาไฟลาวา
8: Formos Omega Smart Super Go
9: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหลอนกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแชะองอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาพที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ไอแม็กซ
10: ์ชีตาโฟตี้อัพเกือบหลับแต่กลับมาได
11: ้มะเร็งเนี่ยถ้าเราสู้มันไปต่อได้พี่ต่อชีวิตตัวเองอยู่กับการรักษา
12: ห่างกันแต่ไม่ใช่จะห่างหาย
13: อย่ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนต่อไป
14: โ
13: อ
14: ้มีขี่ม้าอีก
15: เหมือนเขาพร้อมได้มงจริงๆนะเนี่ยคือความสามารถเขาเยอะมากอ่ะ
16: สามีคุณเนี่ยโอนทรัพย์สินทุกอย่าง
17: ในชื่อคุณคนเดียวเลยเหรอ
18: นี่มันไม่ใช่เดิมพันของฉันกับคุณอีกต่อไปแล้วค่ะมันเป็นเดิมพันของฉันกับทุกคนที่เขามองว่าฉันเป็นผู้หญิงหิวเงินที่พยายามจะจับคุณอ่ะ
19: คุณให้ผมไปจีบคุณกิ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเขาระแวงผมพี่ชายเขาก็ทำหน้าเหมือนจะต่อยผมตลอดเวลา
18: ก็เขาหึงอ่ะ
19: หึง
20: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร
21: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: ฉันเห็นผอ.ออกมาจากห้องนั้นแล้วสักพักนึงเนี่ยนะยายมุตตาก็เดินขาสั่นออกมาจากห้องนั้นด้วย
23: ออกกับมุตตา

0: ุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทาง

0: ทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจากเน็ตทีวีได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino.Where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout. Whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: เป็นยังไงบ้างครับคุณประหลัด
3: โดนมันหนักเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ก็ใช่นะสิประจักษ์นี่ท่านอธิบดีเกือบจะถอนพวกเรายกชุดออกจากคดีนี้เลยนะ
5: ท่านอธิบดีโกรธมากที่นายอํานายชัยถูกฆ่าตายแล้วนี่เราก็เจอทางตันอีกแล้ว
2: แล้วคุณประหลัดกับคุณพศวรรษคิดว่าใครเป็นคนฆ่านายอํากับนายชัยล่ะครับ
4: ก็อีตาคันชายนั่นไงล่ะจะใครซะอีกล่ะ
2: แล้วทำไมท่านชายเขาถึงต้องเอาตัวเองมาอยู่ในที่ที่นายอํากับนายชัยสามารถชี้ตัวได้ล่ะครับ
4: ประจักษ์ทำไมถึงเปลี่ยนไปเข้าข้างท่านชายนั่นฮะ
2: ผมไม่ได้เข้าข้างท่านชายนะครับผมก็แค่ตั้งข้อสังเกตดู
5: เล็กใจเย็นก่อนนะบางทีเราคิดว่าเราต้องคิดให้ถี่ถ้วนกว่านี้เราจะได้ปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุด
2: ถ้าคุณปลัดคิดว่าท่านชายเป็นตัวการนะครับเราก็ต้องหาหลักฐานที่แน่นพอที่จะมัดตัวท่านชายจนดิ้นไม่หลุดเลยครับผมว่าคุณปลัดควรเข้าไปหาหลักฐานในห้องทำงานของท่านชายสักครั้งนะครับ

0: สาวครับ
1: ผมขอโทษทีนะครับที่มาตามนัดช้าพอดีว่าผมติดคนไข้ด่วนนะครับ
2: แล้วหน้าคุณหมอไปโดนอะไรมาคะ
1: รอยเล็บของน้องบัวบูชานะครับ
2: ถ้าอย่างคุณหมอก็กลับไปนะคะเราก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก
1: คุณสาครับฟังผมอธิบายก่อนครับคุณสา

0: ำไรไม่ยายไปไหนมา
1: พอดีผมติดเคสด่วนนะครับคุณย่า
0: พ่อใหญ่มาก็ดีแล้วเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนน้องบูบูชานะลูกนะรอจนกว่าพ่อกับแม่น้องก็จะกลับมานะลูกนะย่าจะกลับบ้านก่อน
1: ครับคุณย่า
0: ไปกลับบ้านกันสักทีนะ
2: คะคุณทั้ง
0: ย่ากลับก่อนนะลูกนะเป็นไรแล้วนะลูกนะบุญรักษาพระคุ้มครองพักผ่อนเยอะๆนะลูกนะ
2: ขอบคุณนะคะคุณย่า

0: นาดาเจ้าของบ้านเขาไล่แล้วยังนาดาอยู่ที่นี่อยู่ได
1: ้พูดผิดแล้วมั้งจ้าหญิงขวัญเธอลืมไปหรือเปล่าว่าฉันน่ะแต่งงานถูกต้องทั้งตามประเพณีแล้วก็กฎหมายกับท่านชายทิทัศน์เพราะฉะนั้นแล้วฉันก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่ได้อย่างเต็มที่นี่เหมือนใครบางคนที่ไม่ได้เกี่ยวดองอะไรกับเขาเลยก็แค่รู้จักกันเฉยๆแต่ก็หอบข้าวหอบของเข้ามาอยู่ที่นี่เป็นเดือนๆใครกันนะที่นาดาน
0: แก

0: ็นอะไรไหม
1: เกิดอะไรขึ้นหญิงขวัญ
2: หญิงเห็นนาริรัตน์กำลังจะพักตกบันไดนะคะหญิงกำลังจะเข้ามาช่วยแต่ว่าพี่ชายทักเข้ามาช่วยก่อนค่ะวิเป็นยังไงบ้างอะเล็กเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฮะ
3: หญิงขวัญทำไมถึงชอบโกหกหรือว่ามันเป็นนิสัยของเธอที่ชอบเอาความดีใส่ตัวเอาความช่วยคนอื่นเหมือนตอนที่สมัย
2: จริงนะคะมีอะไรกันอะเอะอะเสียงดังโวยวายอะไรทำอย่างกับที่นี่เป็นโรงงิ้วอย่ามาทำสันดานไพร่ในวังของฉัน

0: เป็นผู้ดีแต่ชอบทำร้ายคนอื่น
1: เอาเป็นว่าฉันขอโทษเธอแทนท่านแม่แล้วก็หญิงขวัญแล้วกันนะนริรัตน์วันนี้เราสองคนก็มีเรื่องมาเยอะแล้วอย่ามีเรื่องมีราวกันให้มากกว่านี้เลยฉันขอร้องล่ะ
0: ถ้าฉันจับคุณเข้าคุกได้เมื่อไหร่ฉันจะไปจากที่นี้ทันที
2: เกิดอะไรขึ้นให้จริงขวัญ
3: ก็ยายเล็กนะสิคะท่านป้าเขาวางก้ามใส่ขวัญบอกว่าเป็นเมียพี่ชายทัศน์เราจะไล่ขวัญออกจากวังเราก็จะผลักขวัญตกบันไดแต่ดันพลาดท่าเกือบตกซะเองค่ะ
4: ตายแล้วดีนะเพคะที่ท่านหญิงไม่ตกลงมาก
2: ล้าดีจะมาไล่ขวัญ

0: ฉันละเกียดนางในรีรัตน์นั่นจริงๆเลยวิไลแต่พี่ชายทัดท่าทางจะหลงมันหัวปักหัวปั๊มจนงอหัวไม่ขึ้นไม่ว่ามันจะทำอะไรนะพี่ชายทัดก็ออกลงปกป้องมันตลอดเลย
1: แต่สักวันท่านชายจะต้องตาสว่างเพคะจะต้องรู้ว่าคนไหนเป็นเพชรแท้คนไหนเป็นก้อนกรวดเพคะ
0: ท่านนี่แหละเหมาะสมกับพี่ชายทัดทุกประการขนาดฉันเข้าทางคุณป้าเป็นที่แล้วนะแต่ฉันต้องหาทางเขี่ยนางในลีลาทิ้งที่ได้ไม่งั้นนะฉันเข้าหาพี่ชายทัดยากแน่ๆแล้วเรื่องที่ให้ไปจัดการไปถึงไหนละ
1: วิไลกำลังหาจังหวะอยู่เพคะ
0: เร็วๆหน่อยก็แล้วกันฉันเบื่อหน้านางนั่นเต็มทีแล้ว
1: เพคะ

0: นอนไม่หลับเหรอ
1: ก็คิดหาวิธีจับคุณอยู่ไง
0: รู้ไหมเพราะความอคติของเธอมันจะทำให้เธอคิดผิดพลาด

0: บ้างไหม
1: ไม่เห็นเลือกกระหม่อมแต่เดี๋ยวกระหม่อมจะไปถามกับนางสมรให้กระหม
2: ่
1: อม
2: ไม่เป็นไรถนอม
0: ถนอมวันนี้ช่วยทำความสะอาดห้องทำงานฉันให้ทีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล็อกห้องทันทีส่วนกุญแจก็ค่อยมาคืนฉันตอนเย็นก็แล้วกัน
1: กระหม่อม

0: สารวัตรมันเงียบๆใจหมด
1: มันต้องมาเงียบๆสิครับเพราะพวกมันก็รู้ตัวหมดคืออย่างนี้ครับผมตามดูพวกมันมาตั้งแต่ตลาดแล้วพฤติกรรมพวกมันน่าสงสัยครับทำไมมันต้องซื้อถุงทะเลมากขนาดนี้ด้วย

0: ารพมีงานอะไรให้ฉันต้องรีบจัดการบ้างไหม
1: เยอะแยะเลยครับท่านชายตั้งแต่ท่านชายให้ฉันรอเจอเนี่ยแล้วก็อีกหลายเหตุการณ์งานดองเพียบเลยครับ
0: เชิญเซ็นครับ
1: ท่านชาย

0: ยอะไรวะเนี่ย
1: อุ้ย
0: ตายแล้ว

0: ธอกำลังหาอะไรเธอกำลังหาหลักฐานเพื่อจับผิดฉันอีกแล้วใช่ไหม
1: รู้อย่างนี้แล้วคุณจะทำไงฉัน
0: ฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกแต่ในห้องนี้ไม่มีหลักฐานหรือสิ่งผิดกฎหมายอะไร
1: ฉันไม่เชื่อถ้าไม่มีคุณจะล็อกห้องนี้ไว้ตลอดเวลาทำไม
0: ก็ห้องเดิมนี้นะเป็นห้องทำงานของเสด็จพ่อของฉันมีของสำคัญอยู่มากมายและคนในวังนี่ก็อยู่กันเยอะฉันก็ต้องออกห้องเป็นธรรมดา

ถ้าเธออยากจะค้นฉันขอเชิญเธอค้นตามสบายเลยจะได้เลิกสงสัยฉันทีกล่องของนั่นเป็นของเสด็จพ่อของฉันที่เอามาจากหัวหินเธอก็น่าจะจำได้นะ

0: วิ่งไหน
1: ใครไรใครวะ
2: ฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีคนเช่าไป
3: ใครเช่า
2: ฉันไม่รู้เพราะคนเช่าใช้ชื่อปลอม
4: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping

0: ไงบ้างครับเข้าห้องทำงานท่านชายที่ได้สำเร็จไหม
1: เจอหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมเล็ก
2: แต่ฉันมีเรื่องอยากให้ประจักษ์ไปตรวจสอบที่ดินที่หนึ่งของอีตาท่านชายนั่นทีที่ดินนั้นเคยเป็นโรงน้ำชาที่ตั้งขึ้นเป็นหน้าฉากของแหล่งกระจายฝิ่นอีตาท่านชายนั้นอ้างว่ามีคนเช่าที่ดินนั้นไปแต่ว่าใช้ชื่อปอม
3: ปลัดนิรัตน์คะสารวัตรธนูโทรมาจะคุยสายกับคุณปลัดค่ะ
2: เชิญค่ะเดี๋ยวมานะ
4: ครับ

0: ช่างชายทำไมไปนานจังวะแล้วนี่เจอเช็คที่ลืมไว้ที่บ้านหรือเปล่า
1: ท่านชายเนี่ยคะไม่ทราบว่าเช็คที่ต้องเซ็นจ่ายให้กับบริษัทคู่ค้าท่านชายเซ็นเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
2: ผมเซ็นแล้วผมลืมไว้ที่บ้านงั้นเดี๋ยวผมรีบกลับไปเอาให้
0: แก่แล้วก็แบบนี้นะครับขี้ลืม
2: เมื่อกี้ฉันกลับไปที่วังแล้วไปเจอคุณเล็กกำลังค้นของอยู่ที่ห้องทำงานฉันพอดีกะจะหาหลักฐานจับตัวฉันให้ได้
0: นี่คุณเล็กเขากัดแกไม่ปล่อยเลยนะเว้ยแล้วแกทำไงต่อวะ
2: ฉันก็ปล่อยให้เขาค้นตามสะดวกเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะสิฉันก็ซึ่งนึกขึ้นได้เสด็จพ่อมีโฉนดที่ดินเยอะมากฉันก็ไม่รู้ว่าไหนเป็นอันไหนแต่ที่สำคัญจะมีที่ดินอันไหนบ้างที่มีคนใช้เอกสารปลอมมาขอเช่าที่แล้วไปตั้งโรงน้ำชาเพื่อบังหน้าที่เก็บฟินิกซ์
0: เอางี้ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยตรวจสอบให้

0: ัสดีครับ
1: ว่าไงโกมุต
2: สารวัตรธนูโทรมาบอกว่าในใบในเติมเป็นพวกขนฝิ่นจริง
1: ๆได้โกมุตบอกว่าจับนายใบกับนายเติมได้คาหนังคาเขาเลยตอนที่พวกมันกำลังขนฝิ่นในเขตปางไม้และหลังกูลแต
2: ่พวกมันหนีไปได
1: ้โกมุตคิดว่าไอ้สองคนนี้มันน่าจะหนีไปกบดานอยู่ที่ไหนทั้งที
2: ่เราต้องรีบรายงานท่านอธิบดี
3: นายข้าพวกเราตายแน่นอนเลยพี่เราเสียปิดรถสุดท้ายไปอีกแล้ว
4: ถ้าเราไม่ทิ้งปิดเราก็ตายเหมือนกันเหรอวะ
3: พวกเราไงต่อดีอ่ะพี
4: ่เราอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้นะไอ้โกมุตมันรู้ความจริงทุกอย่าง
5: ข้าว่าเราหนีไปหาพี่บางที่พระนครมาแล้วก็คิดว่าจะเอายังไงต่อไปเว้ย
2: อย่างน้อยเราก็มีความคืบหน้าของคดีมาแจ้งให้ท่านอธิบดีทราบบ้างล่ะ
6: แล้วนี่เล็กจะกลับหรือยังเราจะได้ไปส่ง

0: ี่ยจะชอบพอกันมากเลยสินะเห็นเที่ยวมารับมาส่งกันอยู่ตลอดทำไมไม่อยากกับพี่ชายทัดไปซะเลยล่ะจะได้ไปเสวยสุขกับคนที่เธอรักไง
1: ถ้าทำแบบนั้นเธอก็จะสมหวังนะสิฉันไม่ให้เธอสมหวังง่ายๆหรอกนะหญิงขวัญ
0: ดูมันนะพี่หน่อยถ้าวันนั้นพี่ชายทัดไม่เข้ามาช่วยมันไว้ทันนะฉันคงได้ผลักมันตกบันไดจนคอหักตายไปแล้วจะได้หมดเสี้ยนหนามไปสักที

0: ตันออกตันออกช่วยกัน
1: โอ้โหอุ้ยจะมาขึ้นอะไรตอนนี้ไหมตะมอน
0: จริงที่ไหนฉันไปได้ยินเรื่องที่ไม่สมควรจะได้ยินมา
1: เรื่องอะไร
0: ท่านหญิงวันตั้งใจจะผลักคุณเล็กตกบันไดกักเอาถึงตาย
1: แกได้ยินเรื่องนี้จริงๆหรือไม่ตะมอน
0: จริงสิเรื่องใหญ่นะตะมอน
1: มาได้การละเราต้องรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านชายจะได้ช่วยป้องกันคุณเล็กเอาไว
0: ้ชาย
1: ตกใจ
0: เขาพูดนะกลัวมากอ่ะ
1: ใช่ไม่ต้องตกใจเด็กไปบอกท่านชาย
0: ตกใจตามขานจริงเตะ
2: บ่นอะไรของเธอ
3: ก็บ่นพวกที่ชอบอยู่ให้หย่าเรื่อยไง
2: นี่แสดงว่าเธอไม่อยากหย่ากับฉัน
3: คุณก็รู้นี่ว่าฉันแต่งตามพินัยกรรมที่พ่อระบุไว้แล้วตอนนี้ฉันก็แต่งเรียบร้อยแล้วไม่มีใครมาว่าฉันได้ว่าฉันเป็นลูกกตัญญูและฉันก็จะหย่าทันทีหลังจากที่ฉันจับคุณได้ในข้อหาค้าฟิตถึง
2: ไม่มีวันนั้นหรอ
3: วันอะไร
2: วันที่เธอจับฉันได้แล้วก็วันหย่า
4: เริ่มได้นะเพียงคะ
5: มีอะไรหรือเปล่าหญิงขวัญเมื่อสักครู่ขวัญเจอเยเล็กเพคะเยเล็กบอกกับหญิงว่าเขาตั้งใจจะไม่หย่ากับพี่ชายทัดเพคะเพราะเขารู้ว่าหญิงรักพี่ชายทัดมากเพคะ
6: แม่นี่นี่นับวันปากขอเลาะร้ายขึ้นเรื่อยๆ
5: เขาเกลียดหญิงตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเพคะแล้วเคยใส่ร้ายหญิงด้วยว่าหญิงเป็นคนผักหนูแดงเด็กที่โรงเรียนตกน้ำแต่แท้ที่จริงแล้วเยเล็กนั่นแหละเพคะที่เป็นคนผัก
6: ตายแล้วนี่ป้าคิดไม่ถึงเลยนะว่าแม่เน่นจะมีนิสัยใจคอร้อนร้ายแบบนี้หญิงขวัญหญิงขวัญไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงน่ะป้าก็จะต้องให้ชายทัศน์น่ะหย่ากับแม่คนนี้ให้ได้
2: กุญแจห้องทำงานฉันเผื่อเธอนึกอยากจะเข้าไปหาหลักฐานอะไรในห้องนั้นอีกจะได้ไม่ต้องทำตัวลับๆล่อๆอีกไงแล้วฉันขอยืนยันว่าในห้องนั้นไม่มีหลักฐานที่เอาผิดฉันได้เพราะฉันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับฟินเลย

0: านั่งอยู่มืดๆแบบนี้พี่เข้าใจอุตส่าห์นะไปเห็นครูชาตรีในสภาพแบบนั้นนะมันคงยากที่จะทำใจแล้วลืมมันไปได้งั้นอุตส่าห์อยากไปทะเลไหมสักอาทิตย์หนึ่งเผื่อจะดีขึ้นนะเพื่อนพี่มีบ้านอยู่ที่นั่น
1: ไม่เป็นไรค่ะแค่ได้พักอุตส่าห์ก็ดีขึ้นแล้วอุตส่าห์ขอตัวก่อนนะคะ

0: ุณท่าน
1: คุณย่าเจ็บตรงไหนไหมครับ
2: ไม่เป็นอะไรแล้วลูกไม่เป็นอะไรละตอนที่ล้มอ่ะย่าน่ะสิดันไปเอาข้อมือหยาดพื้นไว
1: ้เจ็บไหมครับคุณย่า
2: ไม่เจ็บแล้วลูกย่าหน้ามืดไปน่ะคนแก่มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งวันไหนพ่อใหญ่ก่อนที่ย่าจะตายน่ะย่าน่ะอยากจะได้เห็นพ่อใหญ่เป็นฝั่งเป็นฝากับเขาสักทีนะลูกนะเพราะส่วนแม่เล็กน่ะย่าก็ไม่ห่วงอะไรแล้วได้ท่านชายคอยดูแลให้แต่ส่วนพ่อใหญ่ของย่านี่สิถ้าหากว่าได้แต่งงานกับหนูบัวบูชาแล้วก็ย่าเองก็คงจะนอนตายตาหลับนะแล้ววันนี้พ่อใหญ่ไม่มีเข้าเวรใช่ไหม
1: ไม่ครับคุณย่า
2: ดีแล้วหนูบัวบูชาน่ะเขาออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วพ่อใหญ่ว่างน่าจะไปเยี่ยมน้องที่บ้านซะหน่อยนะลูกนะ

0: ท่านชายเพคะมีอะไรหรอสมรเมื่อวันก่อนที่คุณเล็กตกบันไดนะคะบังเอิญสมรไปได้ยินท่านหญิงขวัญคุยกับต้นห้องวิไลว่าเธอตั้งใจจะผลักคุณเล็กให้ตกลงมาเองเลยเพคะ
1: ขอบใจมากสมรที่มารายงานฉัน

0: ทำไมเธอถึงไม่บอกฉันว่าเอียงขวัญตั้งใจพับเธอตกบันได
1: ทำไมฉันต้องบอกด้วยล่ะพี่ชายคะกำลังจะไปทำงานเหรอคะ
0: เออเอียงขวัญที่วังทัศนาซ่อมไปถึงไหนแล้วล่ะ
1: พี่ชายทัศน์ถามขวัญแบบนี้เหมือนอยากให้ขวัญรีบกลับไปเลยนะคะ

0: ลำบากแทบตาย
1: ดีแผนนี้แหละที่จะทำให้พี่ชายทัดรีบหย่ากันนั่น
2: ถ้าพวกมึงอยากให้กูหายโกรธพวกมึง4ตัวเนี่ยไปหาทางฆ่าอธิทัศน์กับอีนางประหลัดนั่นให้ได้ภายใน3วัน
3: พันเดี๋ยวแกคอยดูแลความเรียบร้อยทางนี้นะฉันจะแวะไปที่วังการันคุณสักหน่อยถ้าฉันทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมันคงจะไม่ดี

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปไกลมากแค่นั้น
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: ผมคิดว่ามันน่าจะมีหลักฐานของคนร้ายที่ทำร้ายคุณหลงเหลืออยู่บ้างแต่ตอนนี้มันคงไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะคุณโรสลินให้แม่บ้านมาทำความสะอาดหมดแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นนารินก็น่าจะเป็นคนที่ทำร้ายฉันใช่ไหม
0: ผมขอโทษนะที่ผมปกป้องคุณไว้ไม่ได้แล้วก็ทำให้คุณต้องเจ็บตัวแบบนี
1: ้คุณอย่าโทษตัวเองเลยอีกอย่างนี่ฉันก็ปลอดภัยอยู่ตรงนี้แล้วไม่หรอกฉันแข็งแรงจะตายคุณไปหาคุณปู่เถอะฉันอยู่คนเดียวได้
0: เดี๋ยวสิตอนที่ผมเอาโทรศัพท์ของแคลร์ให้คุณใช้เนี่ยมีเบอร์แปลกๆโทรหาคุณใครหรอ

0: เบอร์นี้โทรหาฉันแล้วพอฉันกดรับสายอะหลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยมีอะไรหรือเปล่า
1: เปล่าไม่มีอะไรผมแค่คิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนของแคลร์ที่ผมไม่รู้จักก็ได้คุณพักผ่อนเลย

0: ไม่รับสายว่ะแม่ง
1: จริงจริงอะไรนี่ตูใช่กูที่แอบแฝงกับคุณโซบินบ้างไหมล่ะใช่ใช่จริงด้วยอ่ะแกหน้าตาก็ดีอ่ะไม่น่าทำตัวเลวเลยนี
2: ่โอ๊ย
0: รับสายว่ะช่าทำไมช่าไม่รับสายผมอ่ะ
1: รู้ดีนี
0: ่รู้ดิช่าอยู่บ้านช่าก็อยู่ที่นี่แล้วเรื่องที่สั่งพักงานผมนี่หมายความว่าไงอะช่า
1: ถ้ามึงไม่เข้าใจเนี่ยก็ไปหาฝ่ายบุคคลให้เขาแปลไทยเป็นไทยให้เพราะกูไม่ว่าง
0: ช่าช่าช่าช่าเราคุยกันดีๆไม่ได้เหรอช่า
1: คุยดีๆเหรอก่อนหน้านี้ก็เคยเตือนมึงเรื่องไอ้แคลร์ดีๆแล้วไงแต่มึงไม่ฟังตอนนี้มันสายไปแล้วแล้วมึงควรจะเอาเวลาที่กูให้มึงพักงานเนี่ยไปหางานใหม่ได้แล้วนะปล่อย
0: ได้ถ้ามึงจะไล่กูออกกูจะแฉมให้หมดเลยมึงเอาเรื่องไหนดีอะเรื่องที่มึงมอมยาแคลร์แล้วให้คนไปลุมโสมหรือเรื่องที่มึงเป็นคนปล่อยคลิประยำนั่น
1: แฉเหรอคิดว่ากูกลัวหรือไงเอาสิกูจะให้ฝ่ายกฎหมายกูเรียกร้องค่าเสียหายจากมึงเอาแบบที่มึงทำงานทั้งชาติก็ไม่วันใช้หมด
3: แล้วคนอย่างกูเนี่ยจะทำให้มึงไม่มีที่ยืนในสังคม
0: ถ้ากูไม่มีที่ยืนในสังคมมึงก็ต้องไม่มีเหมือนกันกูจะเอาเรื่องนี้ไปบอก

0: ท่านประธานผู้อยากรู้เหมือนกันนะว่าท่านประธานจะทำไงกับคนที่ทำแบบนี้กับแคลร
1: ์เอาสิไม่บอกพ่อกูเลยแล้วกูจะบอกอะไรให้นะตอนนี้พ่อกูเขาก็อยากจัดการกับตัวปัญหาแล้วเรียกแบบมึงเหมือนกันแหละมึงอาจจะได้เดินเข้าไปในห้องคุณพ่อ
2: แต่มึงจะได้เดินออกมาหรือเปล่าก
1: ูก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: แคล
1: ร์แต่หมอก็รู้นะว่าผมปล่อยให้แคลร์เป็นอะไรไม่ได้เพราะถ้าแคลร์ตายผมก็ต้องตายเหมือนกัน

0: เตียงที่โรงพยาบาลน่าจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่คุณเมื่อยไหมคะเดี๋ยวดิ้งนวดให้นะค่อยโล่งอกหน่อยนะคะที่แคร์ไม่เป็นอะไร
1: แต่เธอคงจะไม่ดีใจมากมายเท่าไหร่หรอกใช่ไหม
0: ทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะคะถึงดินกับแคลร์จะไม่ชอบหน้ากันแต่เราก็อยู่บ้านเดียวกันอยู่ด้วยกันมาตั้งกี่ปีถ้าจะมีใครสักคนเป็นอะไรไปดินก็ใจหายเหมือนกันนะคะแล้วแคลร์ได้บอกคุณหรือเปล่าคะว่าทำไมเธอถึงทำอย่างนั้น
1: ยังไม่ได้ถามรอสักพักก่อนให้จิตใจแคลร์กลับมาดีขึ้นว่าจะถามไหมนะ
0: ค่ะดีแล้วล่ะค่ะแต่ลินก็โล่งอกจริงๆนะคะเพราะถ้าขืนแคลร์เป็นอะไรขึ้นมาจริงๆคุณเองก็จะต้องวุ่นวายทั้งเรื่องบริษัทแล้วก็เรื่องพินัยกรรมที่ต้องทำใหม่อีก
1: มันก็จริงอย่างที่เธอว่านะพอแล้วขอบใจมากนะวันนี้เธอคงจะเหนื่อยหน้าดูนะนั่งเนี่ยนั่งสิมาฉันจะนวดให้เธอบ้างนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคุณคือดินดีๆทำให้คุณนะคะ
1: วันนี้เธอเหนื่อยมากแล้วมาจะนวดให้เธอสบายนะเป็นยังไงดีขึ้นไหมล่ะรู้ไหมเป็นไรฉันทำได้
0: ไม่เป็นไรนะคะคุณ
1: กี่นี้ตอนที่เธอใกล้ตายอ่ะเธอยังนึกถึงเงินทองมากมายอยู่ฉันบ้างหรือเปล่า
0: หมายความว่ายังไงคะ
1: ก็หมายความว่าตอนที่ฉันอยู่โรงพยาบาลแล้วเห็นแคลร์ใกล้ตายนะมันทำให้ฉันคิดได้ฉันก็เลยอยากทำให้เธอคิดได้บ้างว่าทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่มีลมหายใจทีนี้เธอก็เลิกคิดเรื่องเงินเรื่องโมดกแทนฉันสักทีนะ

0: ฉันอยากเอามาให้แกด้วยตัวเอง
1: แกแน่ใจแล้วเหรอว่าแกอยากทำแบบนี
0: ้หน้าที่ของฉันคือการดูแลความปลอดภัยให้กับคุณชายในเมื่อฉันทำหน้าที่บกพร่องการลาออกก็คือการรับผิดชอบที่ดีที่สุด
1: บกพร่องเหรอฉันว่าแกกำลังจะหนีมากกว่ามั้ง
0: ฉันไม่ได้หนี
1: ใช่แกไม่เคยหนีไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนแกพร้อมที่จะเข้าไปเป็นคนแรกเสมอแต่นี่แกกำลังหนีเพราะแกละอายใจที่แกทำผิดไว้ไง
0: แกพูดอะไรของแกฉันลาออกแล้วฉันไม่ได้เป็นลูกน้องแกอีกแล้ว
1: ก็ดีเหมือนกันไอ้ตุลฉันไม่ได้พูดกับแกในฐานะเจ้านายลูกน้องแต่ฉันพูดกับแกในฐานะเพื่อนเว้ยไอ้ตุลฉันเห็นแกเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องฉันถึงบอกแกไงไม่ว่าแกจะพูดอะไรกับฉันฉันก็พร้อมที่จะเชื่อแกเสมอ
0: ฉันขอให้แกโชคดี
1: ไอ้เบอร์ปริศนานั่นโทรหาเธอในคืนเกิดเรื่อง
0: แล้วเธอรับสายมันไหม
1: เธอหมดสติไปก่อนที่จะได้คุยกับมันไอ้ตุลเราต้องช่วยกันตามหาฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าแคลร์ให้ได้นะเว้ยที่แกบอกว่าแกอยากลาออกเพราะแกบกพร่องต่อหน้าที่นี่มันไม่จริงถ้าแกปล่อยให้ฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าแคร้อยนวลต่างหากถึงจะเรียกว่าบกพร่องต่อหน้าที่

0: มือคุณ
1: ผมไม่เป็นไรหรอกแผลแค่นี้เอง
0: ไม่เป็นไรอะไรล่ะเลือดออกเยอะขนาดนี้เรียกรถพยาบาลหน่อยค่ะคุณ
2: คุณยิ้มอ่ะ
1: ยิ้มอะไร
2: คุณยิ้มเมื่อกี้ฉันเห็นคุณยิ้ม
1: ผมไม่ได้ยิ้ม
2: เป็นครั้งแรกเลยตอนนี้ฉันเห็นคุณยิ้มอ่ะจริงๆคุณยิ้มก็ดูดีนะทำไมไม่ยิ้มบ่อยๆ

0: ฉันฝันอะไรเนี่ย
1: คุณผมเองนะผมเข้าไปนะ
0: อ๋อค่ะ
1: คุณหิวหรือยังพอดีคุณปู่อยากทานข้าวกับเราสองคนผมตั้งใจว่าจะให้คุณนานแล้ว
0: ครูซื้อมาให้ฉันเหรอ
1: ผมว่ามันดูเหมาะกับคุณดีนะแล้วนี่คุณจะลงไปเลยไหมคุณปู่ท่านรอเราอยู่
0: อืมงั้นรอแป๊บนึงนะจะไม่เปลี่ยนชุดก่อน

0: คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณเกิดอะไรขึ้นเหรอ
1: เปล่าพอดีฉันจะรู้สึกด้านหลังอ่ะแล้วก็เลยงอข้อมือเยอะไปหน่อยมันเลยเจ็บแผล
0: ตอนนี้คุณยังเจ็บอยู่ไหม
1: คุณออกไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันเรียกแม่บ้านมาช่วย
0: ถ้างั้นคุณหันหลังมาสิเดี๋ยวผมช่วยเอง

0: ร้านควรจะอยู่โรงพยาบาลต่ออีกสัก 2-3 วันนะจะได้มีพยาบาลคอยดูแลด้วย
1: ไม่เป็นไรค่ะใครอยากกลับมานอนที่บ้านมากกว่าถ้านอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณปู่ก็จะเฝ้าแคร์แผลไม่อยากคุณปู่ลำบากนะคะ
0: ลำบากที่ไหนกันเราปู่บอกแล้วไงว่าปู่จะทำทุกอย่างเพื่อให้หลานปลอดภัยโรสลินจะไปไหน
2: จะไปคุยกับคุณหญิงน้ำทิพย์แกหน่อยนะคะเห็นว่าจะมีงานที่สมาคมเดือนหน้าแคลร์ที่หลังถ้ามีเรื่องไม่สบายใจคุยกับนาได้นะอย่าทำอะไรสิ้นคิดแบบนี้อีกคนอื่นเขาเดือดร้อนขอโทษด้วยนะที่นาต้องพูดแรงๆเพราะว่านาอยากให้เราคิดได้จริง
3: ๆขอบคุณที่เป็นห่วงแคลร์นะครับเห็นไหมแคลร์คุณโรสลินเขาเป็นห่วงคุณจะตายเขาไม่มีทางทำอย่างที่คุณกลัวหรอก
0: เป็นเรื่องอะไรกันนะ
3: ไม่มีอะไรหรอกครับคุณปู่พอดีว่าแคลร์เขาเผลอนอนกลางวันแล้วเขาฝันร้ายนะครับเขาฝันว่าคุณวัชรีเป็นคนกรีดข้อมือเขา
0: อย่างนั้นเหรอแคลร
1: ์ค่ะ
2: ทีหลังก็อย่านอนกลางวันไม่เคยได้ยินหรือไงนอนกลางวันมันทำให้ฟุ้งซ่านงั้นเดี๋ยวดินออกไปก่อนนะคะกลัวคุณหญิงจะรอนานนะคะ

แกอยากรับผิดชอบแกต้องช่วยฉันตามหาฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าแคลร์ฉันอยากให้แกจับตาดูคุณบินเอาไว้เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพยายามฆ่าแคลร์

0: ฉันอิ่มแล้ว
1: ไม่ได้นะคุณต้องกินเยอะๆโดยเฉพาะพวกโปรตีนเนี่ยหายคุณจะได้หายเร็วๆไงปู่ไม่เลิกอยากจะคุยกับเราสองคนผมอยากจะให้เราสองคนแต่งงานกันได้แล้วเป็นไรถึงได้นิ่งไปผมพูดอะไรผิดเหรอเปล่าครับผมแค่ไม่คิดว่าคุณบู๊จะพูดตอนนี้ครับจริงๆแค่อยากจะพูดเรื่องนี้ตั้งแต่แผลรอดจากคอตกแล้วแต่มาคิดดูอีกทีรอให้แผลหายดีซะก่อนถึงอยากจะพูดแต่ตอนนี้คิดว่าถ้าว่าฉันรอไปจนตายคงจะไม่ได้เห็นเราสองคนแต่งงาน
0: คุณปู
1: ่นี่หยุดไม่ต้องพูดละถ้าจะพูดว่าเห็นว่าปู่แข็งแรงดีละฉันพูดกับหูปู่อยู่ทุกวัน
2: คือผมคิดว่าเรายังไม่ควรจัดงานแต่งงานในตอนนี้ครับคนอื่นจะมองว่าเราจัดงานขึ้นเพื่อกลบข่าวและอย่างหนึ่งผมอยากจะโฟกัสเรื่องการจัดงานครบรอบ60ปีของเราให้เรียบร้อยก่อนครับคุณปู
1: ่นั่นเหรอเราให้ผ่านงานครบรอบ60ปีไปก่อนมีเหตุผลอะไรที่ดีกว่านั้นไหมคุณปู่เห็นว่าเราสองคนก็รักกันดีหรือว่าเธอมีอะไรหรือเปล่า
2: ไม่มีอะไรครับ
1: ตั้งงั้นก็ไปดูวันมาแล้วบอกปู่ด้วย
2: ครับคุณปู
3: ่อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping

0: มีอะไร
1: ถ้าจะเลิกกับผม
0: มันก็สมควรกับสิ่งที่แกทำแล้วนี่หมาที่มันไม่ซื่อสัตย์กับเจ้าของเลี้ยงไปก็เปลืองข้าวสุก
1: แม่ผมอุตส่าห์ให้คุณแม่มาช่วยผมกระชับปรับความเข้าใจกันนะครับอย่าซ้ำเติมกันแบบนี้สิครับ
0: ช่วยเหรอสิ่งที่แกทำมันน่าช่วยนักหรือไงเนช่ามันน่าจะเลิกกับแกตั้งนานแล้วด้วยซ้ำ
1: หรือว่าจริงๆแล้วคุณแม่อยากให้ผมเลิกกับชาติเพราะคุณแม่จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาที่เรา
0: ไอ้เพช
1: รโกรธอะไรครับผมแค่จะบอกว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองหรือจริงๆที่คุณแม่โกรธเนี่ยจะบอกว่าโกรธแทนชาติหรือคุณแม่ถึงผมกันแน่ครับโอเคครับคุณแม่จะบอกว่าผมเป็นหมาที่ไม่ซื่อสัตย์ก็ได้นะครับผมยอมรับแล้วคุณแม่ล่ะครับเป็นแม่ที่ซื่อสัตย์หรือเปล่าถ้าถามผมเนี่ยผมว่าไม่นะครับ

0: เพราะไม่อย่างนั้นคงไม่แอบมากินกับหัวลูกสาวตัวเองหรอกครับ
1: ไอ้คริสแกต้องการอะไร
0: ผมไม่อยากเลิกกับชาคุณแม่ต้องทำยังไงก็ได้ให้ชาไม่เลิกกับผมแล้วก็ให้ผมกลับเข้าไปทำงานตามเดิม
1: เรื่องอะไรซะคงช่วยไม่ได้หรอกนะแกก็รู้นี่ว่าอย่าชาติเป็นคนยังไงท่านลองอย่าชาติได้เกลียดใครแล้วล่ะก็ชาตินี้ก็อย่าได้มาเจอหน้ากันอีก
0: คุณแม่คุณแม่

0: ถ้าคุณแม่ไม่ช่วยผมเดี๋ยวคนอื่นอาจจะคิดว่าคุณแม่อยากได้ผัวของลูกสาวตัวเองนะครับ
1: มึงขู่กูเหรอ
0: ผมไม่ได้ขู่ครับใครจะฝูที่รักได้ลงล่ะครับ
1: จริงกูไม่ใช่ที่รักของมึง
2: กูจะบอกอะไรให้นะ
1: ไอ้ความวุ่นวายหาเหวตอนเนี้ยมันเป็นเพราะความมักมากความเห็นแก่ตัวของมึงถ้ามึงไม่ไปยุ่งกับอีแคลร์มันจะเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: แล้วมึงจะให้กูฝากความหวังไว้ที่มึงกับลูกเหรอไอ้ความมักมากเนี่ยเขาเรียกกระต่ายความเสี่ยงเว้ยเคยได้ยินป่ะที่เขาบอกว่าอย่าฝากไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเพราะถ้ามันแตกมันจะได้ไม่ชิบหายหมด
1: ถ้าอย่างนั้นก็เสียใจด้วยนะเพราะชีวิตมึงกำลังจะชิบหายอีแคร์ที่มึงจะเกาะเพื่อเปลี่ยนชีวิตมันก็ไม่เอามึงยิ่งอย่าช่ายิ่งไม่ต้องพูดถึงยินดีด้วยนะที่ตอนนี้ไข่มึงแตกหมดทุกตะกร้าละ
0: แต่ถ้าคุณกับชาไม่อยากชิบหายไปด้วยกันผมว่าคุณทำตามที่ผมบอกดีกว่านะ
1: ทำไมมึงจะทำอะไรกูได้
0: ผมทำอะไรคุณไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเรื่องของคุณกับผมถึงหูท่านประธานผมว่าท่านประธานก็ไม่เอาคุณไว้หรอกแล้วถ้าเกิดคุณจะขอความช่วยเหลือจากชาผมว่าถ้าเธอรู้เธอคงโกรธนะครับที่แม่ของเธอแอบเอากับผัวของลูกสาวอยู่ถ้าไม่อยากให้ผมทำแบบนั้นผมว่าคุณต้องหาทางยังไงก็ได้ให้ชาไม่เลิกกับผมหลังจากนี้เนี่ยเราก็มาต่อเรื่องของเรากันดีกว่าน
1: ี่มึงคิดว่ากูยังไม่อยากคบกับมึงอยู่อีกเหรอ
0: น้ำคุณนี่คุณผมสัตว์เปิดห้องนี้ให้คุณเลยนะรอฟังข่าวดีนะคุณ

0: คุณคุณจะไม่ถามผมแล้วว่าเพราะอะไรผมถึงอยากเลื่อนงานแต่งงานออกไป
1: ไม่หรอกค่ะฉันเข้าใจคุณอาจจะมีเรื่องจำเป็นที่บอกไม่ได้ฉันถามไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีแล้วที่คุณไม่แต่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าฉันไม่ใช่คุณค่ะ
0: เดี๋ยวสิคุณแต่ผมไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดว่าที่ผมเลื่อนงานแต่งงานออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไม่ได้รักคุณนะ
1: คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยฉันไม่เข้าใจ
0: การที่เราต้องสูญเสียคนที่เรารักไปมันทรมานแล้วก็เสียใจมากผมจะเสียใจมากกว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้บอกความรู้สึกกับคุณผมรักคุณนะ

0: ได้หรือยังแล้วคุณล่ะรับบ้างไหม
1: ฉันไม่รู้อ่ะฉันขอตัวก่อนนะ

ฉันไม่รู้ว่าต่อไปความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงแต่นี่คือความรู้สึกของฉันที่มีกับคุณตอนนี้

0: ขอโทษที่ทำให้คุณตื่น
1: ขอบคุณนะ
0: แค่นี้เองคุณนอนต่อเถอะ
1: ผมนอนไม่หลับ
0: คุณจะทำอะไรอ่ะ
1: ขออยู่แบบนี้อีกสักพักนะ

0: คุณ
1: ขออยู่แบบนี้อีกสักพักนะ

0: 5 ถึง 10 นาทีได้มั้ง
1: แล้วแกว่าเขานัดเจอกันทำไม
0: อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณชาหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจแต่ฉันเพิ่งได้ยินมาว่าคุณชาสั่งให้ในคิดพักงานเพราะคลิปของคุณแคร์ที่หลุดออกมา
1: ถ้าอย่างนั้นแกจับตาดูสองคนนี้ต่อไปเลยถ้ามีอะไรผิดปกติแกรีบบอกฉัน
0: แล้วคุณชาล่ะเดี๋ยวจะเอาไง
1: คุณชาคุณชาเป็นผู้บริหารระดับสูงเราคงทำอะไรไม่ได้ง่ายๆอยู่แล้วฉันว่าเราควรรอให้ผ่านงานครบรอบ60 ปีไปก่อน
0: ไม่มีอะไรฉันแค่ถามดูชานฉันถามอะไรแกอย่างหนึ่งนะที่แกโกรธขนาดนี้เพราะแกคิดว่าคุณชาเป็นคนฆ่าคุณแคลร์หรือเพราะแกคิดว่าคุณชาเป็นคนทำร้ายคุณจิรา
1: แกหมายความว่ายังไง
0: แกรู้ว่าฉันหมายความว่าอะไรฉันอยากให้แกจำให้ได้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและที่แกพาคุณจิรามาอยู่ในบ้านกัญจทาราแห่งนี้อยู่ในฐานะอะไร

0: ชาติล่ะคะ
1: อยู่บ้านนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนครับผมอยากจะขอโทษคุณนะครับผมมีหน้าที่ดูแลคุณแต่กลับเกิดเรื่องนี้กับคุณ
0: คุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันเหรอคะ
1: เรื่องนั้นผมกับชานกำลังสืบให้อยู่ครับ
0: ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: ผมเห็นพักนี้ชานดูเป็นห่วงคุณมากคุณสองคนมีอะไรกันหรือเปล่าครับ
0: ฉันว่าชานเขาคงแสดงไปตามบทบาทคู่มั่นคนรักของฉันล่ะค่ะ
1: ทั้งนั้นก็โอเคครับขอตัวนะครับ

0: ฉันอยากให้แกจำให้ได้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและที่แกพาคุณจิรามาอยู่ในบ้านกัญจทราแห่งนี้อยู่ในฐานะอะไร
1: ห่วงแพรหรอกหน้าที่ของฉันก็คืออยู่ดูแลแพรก็พอ

0: ผมว่าคุณทำตามที่ผมบอกดีกว่านะ
1: ผมว่าท่านประธานก็ไม่เอาคุณไว้หรอก
2: คุณหญิงน้ำจิ้มสบายดีไหม
3: คุณนิ่งตกใจหมดเลยค่ะคุณหญิงแกสบายดีค่ะนี่ยังรกเราให้ดินไปเป็นเพื่อนที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่เลิกเลยนะคะเนี่ย
2: อย่างนั้นเหรอพอดีเมื่อคืนได้คุยกับท่านพิชิตท่านบอกว่าคุณหญิงไม่ค่อยสบายอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือน

0: นิดแย่จริงๆเลยนะคะจะโกหกทั้งทีก็ไม่เช็คให้ดีดินยอมรับค่ะว่าดินโกหกคุณคือริงกับเพื่อนๆที่สมาคมอยากทำเซอร์ไพรส์ให้คุณนะคะ
1: ก็ขอให้มันเซอร์ไพรส์จริงๆก็แล้วกันเธอก็รู้นะว่าคนอย่างฉันมีหูมีตาเยอะใครทำอะไรที่ไหนไม่เคยรอดหูรอดตาจะไปได้ใครที่โกหกฉันก็ไม่เคยรอดสักคน
2: คุณปู่ครับ
1: จานมีอะไร
0: ถ้าทางชานจะมีเรื่องคุยกับคุณนะคะงั้นดินขอตัวนะคะ
2: ผมไม่ได้มีความลับอะไรหรอกครับผมแค่จะมาแจ้งให้คุณปู่ทราบเรื่องงานแต่งงานนะครับ
0: เดี๋ยวนะนี่จะแต่งงานกันเหรอก็ดีนะเรื่องไม่ดีจบไปแล้วต่อไปจะได้มีแต่เรื่องดีๆ
1: จะแต่งกันเมื่อไหร
2: ่ผมตั้งใจว่าจะรอให้งานครบรอบ60ปีผ่านไปก่อนครับคุณปู่ผมอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดครับ
1: ก็ดีในงานวันนั้นคงมีคนใหญ่คนโตมากันเยอะเราจะได้แจ้งในงานวันนั้นเลย

0: มีเรื่องสำคัญไม่ได้เราต้องเจอกันเดี๋ยวนี้ไอ้คริสแกต้องการอะไร
1: ผมไม่อยากเลิกกับชาคุณแม่ต้องทำยังไงก็ได้ให้ชาไม่เลิกกับผมแล้วก็ให้ผมกลับเข้าไปทำงานตามเดิม
0: แม่ชาทำไมมานั่งดื่มกลางวันแบบนี้แกเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องทนเห็นอะไรขวางหูขวางตาแม่มีอะไรคะอย่าบอกนะว่าพวกนั้นรู้เรื่องที่แม่ทำกับอีแคร์แล้วอะไม่ใช่เรื่องนั้นฉันรู้มาว่าแกกับไอ้คริสทะเลาะกันอย่าบอกนะว่าแม่นัดชามาเพราะเรื่องนี้คริสไม่บอกอะไรแม่คะ
1: ก็บอกว่าผมยังรักคุณอยู่นะสิขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมานะชา
0: แค่นี้ใช่ไหม
1: ชา
0: ฟังคริสเขาก่อนเถอะลูกคริสเขาก็สำนึกผิดแล้วแม่ว่าลองคุยกันดีๆก่อนดีไหมมันไม่ทันแล้วค่ะแม่ชาไม่มีอะไรต้องคุย
1: ชาผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำลงไปอะมันเกินกว่าที่คุณจะให้อภัยแต่ผมก็อยากให้คุณให้อภัยผมนะชาเรามาคุยกันก่อนนะ
0: ถ้าแกยังพูดไม่รู้เรื่องฉันจะเปลี่ยนจากพักงานแกไปไล่แกออกปล่อย
1: ชา

0: ขอแม่ก่อนช้าช้าช้าช้า
1: แม่ถ้าแม่ยังนัดช้ามาทำเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกช้าจะบล็อกแม่แล้วนะเราจะได้ไม่ต้องคุยกัน
0: ช้าแต่คริสเขาอยากคืนดีกับช้าจริงๆนะทำไมไม่ลองให้โอกาสคริสเขาหน่อยล่ะ
1: คริสมันทำอะไรแม่
0: ทำอะไรการหมายความว่ายังไง
1: ชาจะไปรู้เหรอก่อนหน้านี้ไม่เห็นแม่จะอะไรกับมันอยู่ดีวันนี้มาบอกให้ชาดีกับคริสหรือว่ามันขู่อะไรแม
0: ่มันจะมาขู่อะไรฉันที่ฉันไม่อยากให้แกเลิกกับมันก็เพราะว่าฉันจะเก็บมันไว้เล่นงานอีแคร์ไงแกยังไม่รู้ใช่ไหมว่าอีแคร์มันกำลังจะแต่งงานกับไอ้ชาน
1: แล้วแม่รู้ได้ไง
0: ก็ไอ้ชานมันบอกอีแก่นั่นก่อนฉันออกมาฉันไม่รู้ว่าไอ้แก่นั้นมันต้องการอะไรทำไมอยู่ๆถึงรีบให้พวกมันแต่งงานกันแต่มันต้องไม่ดีกับเราแน่
1: ชาก็ยังไม่เข้าใจอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่แม่ไม่อยากให้ชาเลิกกับคริส
0: แกจะเลิกกับมันก็ได้แต่แกต้องอย่าเพิ่งไล่มันออกจากงานแกลองคิดดูนะถ้ามันมีเรื่องขนาดนี้แล้วบริษัทยังไม่ไล่ไอ้คริสออกจากงานคนก็ต้องคิดว่าไอ้แคร์มันหลงชู้รักของมันหัวปักหัวปั๊มจนไม่ยอมทำอะไรทีนี้เราก็แค่ตีข่าวว่าที่แคร์มันต้องการแต่งงานก็เพื่อกลบข่าวทั้งที่มันยังเก็บชู้รักของมันไว้ใกล้ตัวถ้ามีเรื่องขนาดนี้แล้วมันยังกล้าแต่งอีกก็ให้มันรู้ไป

0: ปู่อยากให้เธอเลื่อนวันแต่งงานขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นปู่จะได้ส่งต่อทุกอย่างให้พวกเธอได
1: ้อีกแกมึงหลอกกู
2: ฉันว่าคุณแพ้ถูกจับตัวไปบอกผมมาว่าคุณเอาแคลร์ไปไว้ที่ไม่อย่างนั้นผมจะทำให้คุณอยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่ได้ต่อไป
1: แกว่ายังไงได้ชาน
2: แกคิดว่าเป้าหมายมันคือเธอไม่ใช่แกแน่ๆใช่ไหม
3: เธอทำจะได้ไหม
1: คุณเป็นใครคุณจับฉันมาทำไม

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: ไม่ก็ไม่ก็
3: พ่อพ่อทำแบบนี้กับฉันเลย
4: พี่ละวันพ่อขอโทษลูกพ่อขอโทษ
5: เจ็บแม
2: ่ไม่กล้าเลย
4: พ่อรถพ่อรถเข้าไปพ่อรถออกมาเฮ้ยจรัส
6: ต้องจงดูนางไว้ผู้หญิงที่ลุ่มหลงในอำนาจเล่นทองตำเป็นเมื่อนคำนำนายแล้วก็อีกมากมายที่ข้ามาอยู่หลอกเจ้าแผ่นดินต่อจากนี้ไปนางจะไม่ใช่แม่ของเจ้าและนางจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป
3: แม่ฉันช่วยแม่ด้วยแม่โดนใส่ร้าย
5: เจ็ดแม
3: ่เจ็ดสิตอนนี้น้องไม่ได้เป็นคนทำนะแม่คะน้องไม่ได้ทำ
7: เลือกที่จะโกหกจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยเหรอ
2: มาเพื่อคนเดียวมาเพื่อคนเดียวคอยดูนะกูตายไปกูจะตามหลอกหลอนมึง
7: หากเจ้ายังหลงเหลือสติอยู่บ้างเจ้าควรกล่าวคำขอโทษข้าและเสด็จแม่ของข้าไม่ใช่มากล่าวคำอาฆาตแบบนี้
2: จะให้กูขอโทษใครสุดท้ายกูก็ต้องตายอยู่

0: ีวันก้มหัวให้กับมึงหรอก
1: มึงคอยดูนะ
0: มึงคอยดูกูนะอีกแก้วไม่ก
2: หวังว่านี่จะเป็นบทเรียนให้กับเจ้านะเบชลักถ้าเจ้าปล่อยให้ความรุ่มหลงเข้าครอบงำเจ้าก็จะมีชีวิตไม่ต่างจากนาง
3: พ่อ
0: โดเอ้ยโดเอ้ยพ
3: ่อแม่
0: แม่จะรอเลย
3: คอยดูว่าไป
1: ในที่สุดหน้ากากของนางวิลาวันก็ถูกกระชากออกมาจนได
4: ้โล่งอกไปทีนะข้าก็ลุ้นแทบแย่ว่าแต่ทางนั้นเป็นยังไงบ้างวิลาวันสำนึกผิดบ้างหรือยัง
1: ก็เหมือนเดิมนั่นแหละด่าข้าไม่หยุดนางน่ะต้องโทษประหารจะตายอยู่แล้วยังไม่สำนึกเลย
4: นางก็คงกู่ไม่กลับแล้วจริงๆนั่นแหละว่าแต่เสด็จพ่อเจ้าจะประหารนางจริงๆเหรอ
1: ก็คงอย่างนั้นแหละเสด็จพ่อกริ้วนางมาก
4: แล้วอามาตย์พิชิตล่ะเขาไม่เป็นไรเลยเหรอ
1: ไม่รู้สิทำไมเหร
4: อก็เสด็จพ่อข้าตัดว่ายอมเสียทุกอย่างได้ดีกว่าเสียข้าไปแต่อมาตย์พิชิตกลับต้องยอมเสียลูกเพียงเพื่อรักษาความภักดีต่อกษัตริย์เจ้าลองคิดดูสิหัวอกคนเป็นพ่อจะเจ็บปวดเพียงใดที่ต้องเป็นผู้ผลักลูกลงไปสู่ความตาย
1: โอ้ยจริงด้วยข้าลืมนึกข้อนี้ไปเลยพวกเรามัวแต่สะใจแต่กับอมาตย์พิชิตแล้วตกนรกทั้งเป็น
4: ใช่น่าสงสารเหลือเกิน
1: ถ้าเช่นนั้นข้าจะไปกราบเพื่อขออภัยลดโทษให้นางอย่างน้อยก็เพื่อหมาดพิชิตรัตมณีขอบใจเจ้ามากนะเจ้าเป็นเหมือนสติคอยเตือนใจให้ข้าเสมอมา
0: เฮ้ยทำอะไรของเจ้าเนี่ย
1: นี่ข้ายังไม่ลืมนะเรื่องเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวข้าจะรีบกลับมาสานต่อนะ
0: พูดอะไรของเจ้าพระแก้วเดี๋ยวก็ต่อยให้หน้าแหกเลย

0: พระแก้วหนูรัตมณีมีอะไรหรือเปล่า
1: เสด็จพ่อพระเจ้าค่ะลูกมีเรื่องสำคัญอยากจะทูลขอพระเมตตาจากเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะ
0: เจ้ามีเรื่องอะไรว่ามาสิ
1: ลูกอยากขอให้เสด็จพ่อทรงโปรดละเว้นโทษประหารแก่เวลาวันพระเจ้าค่ะ
0: นางทำร้ายเจ้ากับแม่เจ้ามาตลอดทั้งชีวิตเหตุใดยังคิดช่วยนาง
1: นั่นเป็นเพราะว่าลูกมีรัตมณีที่คอยเตือนสติลูกอยู่ตลอดลูกไม่ได้อยากช่วยนางแต่ลูกอยากช่วยผู้เป็นพ่อท่านอมาตย์พิชิต
2: โผล่รถพระเจ้าค่ะ
1: ท่านอมาตย์พิชิตยอมสละทุกอย่างเพื่อความถูกต้องแต่การต้องเห็นลูกของตัวเองถูกประหารนั้นก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นหม่อมฉันไม่ต้องการเห็นใครเจ็บปวดไปอีกแล้วพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อ
2: ขอพระทัยพระโอรสพระเจ้าค่ะ
3: เหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกเลยใช่ไหมจ๊ะ

0: ขอพระทัยพระธิดาพระเจ้าค่ะ
1: เจ้าสองคนถูกทำร้ายมาตลอดแต่กลับเป็นผู้มาขอชีวิตให้กับนางช่างน่าขันดีนะได้ถ้าจะงดโทษประหารให้กับนางแต่จะถอดยศและลิบทรัพย์นางรวมไปถึงเนรเทศนางออกจากพระราชวังนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่าให้นางกลับเข้ามาเหยียบที่นี่เป็นอันขาด

0: นะ
1: ยอดไปยอดไปไปเรานี่หว่าลูกพ่อเจ้าขอไปแล้วลูกพ่อแม่เจ้าไม่เป็นไรแล้วลูก
2: พ่อหมายความว่ายังไง
1: พ่อโอรสแก้วทรงมีพระเมตตากราบทูลเราจะทานอภัยโทษไปประหารชีวิตเจ้า
0: ไอ้แก้วพิสดารเนี่ยนะท่านตาเป็นไปได้ยังไงมันเกียรติเสด็จแม่จะตาย
1: มีระหว่างเมาพ่อนะลูกลูกก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วสำนึกในพระมหากรุณาคุณขององค์นี้หัวแล้วพระแก้วเสีย
2: ไปให้ข้าโกงหัวให้กับมันข้าขอตายดีกว่า
1: ไอ้พี่ละไว้จนบาทเนี่ยเจ้ายังไม่สำนึกอีกนะใช่พอทุกคนจะมีโอกาสเช่นนี้นะใช่พอทะลุลูกว่าได้พอทะลุ
2: พ่อข้ายอมแล
1: ้
2: ว
1: โอ้ลูกว่า
2: ข้ายอมแล
1: ้
2: ว
1: โอ้ลูกว่า
2: พอใจท่านพ่อแล้วใช่ไหม
0: แม
2: ่ไม่เหลืออะไรแล้ว

0: ีละวันโอ้ยหนูสลิดมาแล้วไปไปนี่มาเร็วไ
1: ปไม่พอฉันเจ็บ
0: วันนี
1: ้ปังไปพ่อฉันเจ็บ
0: พี่ละวัน
2: กราบ
0: กราบลูกเอาสิ
1: หม่อมฉันรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นเพคะหม่อมฉันอยากจะขอประทานอภัยที่หม่อมฉันเคยล่วงเกินต่อพระองค์หม่อมฉันขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงไว้ชีวิตหม่อมฉันไปค่ะ
3: ข้าหวังว่าความทุกข์ยากหลังจากนี้จะขัดเกลาจิตใจเจ้าได้บ้างแล้วอย่ามาเรียกเขาว่าเจ้าพี่เพราะนับจากนี้เป็นต้นไปเจ้ากับข้าไม่มีอะไรเกี่ยวดองกันดี

0: เหลือหัวหม่อมฉันขอกราบขอขมาเพคะ
1: เสด็จแม
2: ่ถอยออกมาเพชรละหากเจ้ายังอยากให้ข้าเมตตาดูแลเจ้าอยู่ต่อจากนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องตัดขาดกับวิลาวันโดยเด็ดขาด
1: แต
0: ่เสด็จไปเถิดพระวรสเพื่อได้มาเสียอนาคตพระหม่อมฉันเพคะหม่อมฉันขอกอดพระโอรสเป็นครั้งสุดท้ายนะเพคะ

0: ้องอยู่ให้ได้และอย่าดีลืมว่าใครเป็นคนพากเรา
1: พอแล้วล่ำลากันเพียงพอแล้วกลับวัง

0: ชีวิตที่เหลือที่ข้ามอบให้เจ้าหวังว่าเจ้าจะสำนึกผิดได้จริงๆเหมือนที่ปากเจ้าพูดอย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกไปกันเถิดรัตมณีอย่าไปใกล้นาง
1: เชิญทางนี้พระเจ้าค่ะ
2: ค่ะหม่อมฉันจะไม่แตะต้องพระองค์เลยไปค่ะ

0: แก้วลูกพ่อ
1: พระเจ้าค่ะ
0: เจ้าขอนางอภิเษกสิ
1: พระเจ้าค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเราเป็นสหายกันพระเจ้าค่ะ
2: ใช่เพคะ
0: พวกเจ้านี่ซ่อนความรู้สึกไม่เก่งเลยนะชีวิตคนเราเกิดมาเพียงแค่ครั้งเดียวอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขบ้างเถอะจากที่พ่อพิเคราะห์ดูแล้วพระธิดารัตมณีทั้งกล้าหาญมีเมตตาปัญญาลังเหมาะกับตำแหน่งพระมเหสีแห่งกาญจนาในภายภาคหน้าที่สุด
2: ขอพระทัยเพคะ
1: แล้วมณีเจ้าเห็นด้วยเหรอ
2: ไม่ใช่สักหน่อยข้าก็แค่ขอพระทัยที่พระองค์ทรงชมเชยข้าต่างหาก
1: เอ้าแล้วเรื่องแต่งงานล่ะ
2: เจ้าก็รู้คำตอบอยู่แล้วนี่ไหนว่าจะไม่ล้ำเส้นกันไง
1: ข้าแค่ถามดูนะเผื่อเจ้าจะเปลี่ยนใจ
2: ไม่
0: วันนี้ก็ตกลงกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวพ่อไปดูแม่เจ้าก่อนนะ
1: พระเจ้าค่ะ
0: แจ้งลูกพ่อคู่สร้างคู่สมไม่ใช่เพียงแค่ความรักแต่คือคู่ที่มีศีลเสมอกันเตือนสติกันคอยเกื้อหนุนกันทำให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นหากวันใดที่ความรักกลายเป็นการยึดครองพร้อมที่จะทำร้ายกันเพียงเพราะไม่สมดังหวังนั่นก็เท่ากับว่าวาสนาของทั้งคู่ไม่ได้เกื้อหนุนกันพ่อขออวยพรให้เจ้าสมหวังนะ

0: รัตมณี
1: ไม่อย่าพูดออกมาเชียวนะ
0: ทำไมอ่ะเมื่อคืนเจ้าก็ดูเห็นด้วยนี่

0: นั่นมันอารมณ์ชั่ววูบจำตอนนั้นไม่ได้หรือไงเราก็เคยผ่านอารมณ์นั้นมาแล้วนี่เดี๋ยวพอข้าจากไปเจ้าก็คงลืมข้าแล้ว
1: อะไรข้าดูเป็นคนลืมง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ยามเจ้าแตกสลายเพราะปทุมมาเจ้าก็กลับมายิ้มได้อีกครั้งพอข้าแล้วถ้าวันนึงข้าหายไปล่ะเดี๋ยวก็คงมีคนมาทำให้เจ้ายิ้มได้เหมือนกันนั่นแหละ
1: ไม่ใช่รอยยิ้มของข้าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครก็ได้แต่รอยยิ้มของข้าเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเจ้านะ
0: แล้วถ้าเช่นนั้นข้าเป็นอะไรสำหรับเจ้าล่ะเป็นตัวแทนของคนที่จากไปหรือเป็นคนที่คอยเยียวยาในยามเหงาคำตอบคือไม่ข้าไม่เป็นทั้งสองอย่างนั่นแหละ
1: เดี๋ยวรัตมณี

0: ลูกสาวค่ะ
1: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
4: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้น

0: ขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
1: แล้ววันนี้เจ้าอย่าเดินหนีข้าสิ
2: เจ้าก็อย่าตามข้ามาสิน
1: ี่นี่ข้าจะไม่ตามเจ้าได้ยังไงเล่า
2: เราจะมาตามข้าทำไมล่ะ
1: นี่นี่เจ้ายังไม่ได้ฟังคำตอบข้าเลย
2: คำตอบเรื่องอะไร
1: เจ้าถามเขาว่าเจ้าเป็นอะไรสำหรับข้าไม่ใช่เหรอเจ้าพูดถูกสำหรับข้าเจ้าไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั่นแหละข้าไม่ได้คิดถึงเจ้าในยามที่เสียใจจากปทุมมาและข้าไม่ได้คิดถึงเจ้าในยามที่ข้าเหงาหรือเดียวดาย
2: นี่เจ้ามาดึงข้าไว้เพื่อที่จะบอกว่าเจ้าไม่ได้คิดอะไรกับข้างั้นเหรอจะบอกไกลๆว่าข้าหลงตัวเองงั้นสิแหมพระแก้วเจ้านี่มันหมาหยอกไก่จริงๆข้าก็ไม่ได้ชอบ

หมายถึงข้าคิดถึงเจ้าตลอดแม้ในวันที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยรัตมณีตอนที่ข้าถูกร่างพิโรธครอบงำเป็นเพราะข้านึกถึงเจ้านะข้าถึงควบคุมมันได้เจ้าเปรียบเหมือนน้ำชโลมใจข้าข้าเองก็ไม่คิดว่าจะมีวันที่ข้าพูดสิ่งนี้กับเจ้าข้าคิดว่าข้าขาดเจ้าไม่ได้แล้วล่ะรัตมณีต่อจากนี้ข้าจะไม่หนีและจะอนุญาตให้ตัวเองเดินหน้าเต็มกำลังแบบไม่ถอยเลยแหละเจ้าอนุญาตไหม

0: ดูสิเปียกหมดเลย
1: พอแล้วมั้งรัตมณีข้าให้โอกาสเจ้าผลักข้าออกไปตอนนี้แล้วข้าจะยอมออกไปแต่โดยดีแต่ถ้าหากไม่หลังจากนี้ข้าจะไม่รับคำปฏิเสธจากเจ้าอีกแล้วนะสอง

0: แก้ว
1: ว่าไง
0: ก็เจ้ายังไม่ได
1: ้ข้ารักเจ้า
2: สิ่งนี้ใช่ไหมที่เจ้าจะถามข้าและเจ้าล่ะรัตมณีเจ้ารักข้าบ้างหรือเปล่า
0: ข้าก็
3: เป็นงี้ล่ะแก้วจ๋าข้าน่ะก็ช่วยเจ้าเปิดโปงแม่เลี้ยงของเจ้าเหตุไฉนนางถึงได้รับรางวัลจากเจ้าคนเดียวแล้วข้าล่ะข้าขอด้วยสินะ
2: นี่ทำบ้าอะไรของเจ้าเนี่ยข้าไม่ได้ให้รางวัลนางสักหน่อย

0: จะบอกนะเศร้าสองคนเขียนไม่ยอมแสงหน้ากันได้ไงเนี่ย
1: น้ำมันดี
0: เสด็จพ่อ
2: มาดคนละบทคนละ
3: เพียบถ้าเพียบพวกผมนึกทำยังจำพวกมันจริงใจหมดเฮ้ย
0: เสด็จพ่อเป็นเสด็จพ่อจริงๆด้วยเฮ้ยเฮ้ยนายผัว
1: แสดงว่าดวงตานั้นมันเห็นพวกเราแล้ว
0: เสด็จพ่อทรงทราบแล้วว่าข้าอยู่ที่นี่ทำยังไงดีอะแก้วเสด็จพ่อเวลากริ้วจะพร้อมทำลายทุกอย่างยิ่งกว่าร่างพิโรธของเจ้าอีกนี่หากมณีจะยอมกลับไปไหมจะได้จบๆมาไม่ทันแล้วถึงเรากลับไปที่นี่ก็จมลงบาดาลอยู่ดีเสด็จพ่อทรงไม่ปล่อยเอาไว้แน่และอีกอย่างถ้าหากข้ากลับไปเราจะไม่ได้เจอกันอีกตลอดกาลนะพระแก้ว
1: หลับนี้เจ้าไม่ต้องห่วงนะข้าจะสู้เจ้าอย่าลืมสิว่าเจ้าคือคนที่ทำให้ข้าชนะตัวเองเพราะเจ้านะข้าถึงควบคุมร่างพิโรธได้เป็นเมียข้าแล้วข้าจะไม่ยอมเสียเจ้าไปอีกคน

0: นั่นมันยักษ
1: ์ลูกจัดการเองฝากดูแลรัตมณีด้วยนะพระเจ้าค่ะ
0: ได
2: ้พระแก้วมากับข้ามีสร้อยประหลอด

0: วิวโลพินาศของแท้พระแก้วเอาสร้อยประหลอดนี้ไปจะได้หอบไปสู้กับมันได้ไง
1: ไม่ต้องข้าควบคุมพลังทั้งสามของข้าได้แล้วเจ้าดูแลตัวเองเถอะ
0: ได้เลยข้าจะคอยเป็นกองหลังให้
2: สุริยันปูหลันวายุ

นี่หยุดข้าไม่ได้จัดกวนอาสูรโจมตีมัน

0: แบบนั้นนั่นแหละนี่จัดการอะไรสิซะ
1: นี่ตะเคียนแก้วเป็นไรไหม
2: ข้าไม่เป็นอะไรไม่ต้องเป็นห่วงข้าร่างเงาของข้าไม่ตายง่ายๆหรอกเจ้าขึ้นไปสู้กับมันเลยเดี๋ยวไอ้พวกยักษ์หัวเหล็กนี่ข้าจัดการเอง
1: ขอบใจนะ
0: ขึ้นมาแล้วเหรอนี
2: ่แน่จริงก็ฆ่าข้าให้ตายสิวะ
3: อุ๊ยหมดโดนพี่ชายรุมเลยแฮะ
0: ดูนี
1: ่คิดว่าเจ้าทำได้คนเดียวอ่ะ

0: เฮ้ยมันมีใครกัน
1: พระแก้วจะเป็นยังไงบ้างนะ

0: าท้าชิงพระธิดาของข้า
1: ได้จริง
2: ยักษ์พิศนาง
0: เมื่อจิตใจเจ้าหวั่นไหวพลังทั้งหมดของเจ้าก็ไม่มีความหมายตายซะ
2: อย่าให้เขาจะเด็ดพ่ออย่าฆ่าเขานะเพคะ
3: แบบนี้จะออกทำไม
2: ข้าจะเป็นห่วงเจ้านะสิ
0: รถมณีมาดิพ่อบอกให้ผมรับไปกับพ่อเดี๋ยวนี้

0: ไม่ล่ะพ่อไม่อนุญาต
1: แต่ลูกกับพระแก้วพวกเราเป็นคนรักกันแล้วเพคะ
0: เจ้าก็จงใช้ดวงตาของเจ้ามองดูคนที่ลูกเลือกมันตายลงตรงหน้าสัตว์

0: เรารู้จักเจ้าเพราะว่าเจ้าเป็นเจ้าอย่าพยายามเป็นคนอื่นเข้าใจไหม
1: นี่หรือพระเจ้าค่ะธิดารัตน์มณีข้าทศวรรษเป็นคู่มั่นของเจ้า

0: ามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: SK Minimart สวัสดีค่ะรับถูกไหมคะคุณลูกค้า
2: ไม่ครับ
1: 50 บาทค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณลูกค้าหาอะไรคะ
1: อันนี้ครับ
0: ไซส์49นะคะ
1: เล็กไปครับครับเล็กไป
0: คุณลูกค้าอยากได้แบบไหนแนะนำได้นะคะเคยใช้มาก่อนหรือเปล่าคะ
1: เคยสิครับ
0: ดีค่ะรู้จักป้องกันซื้อเซฟเซกินสตรอเบอรี่วันนี้แถมฟรี1กล่องค่ะ
1: อันนี้ใช้ดีไหมครับ
0: ไม่เคยใช้ค่ะแต่ลูกค้าหลายคนบอกว่าดี
1: งั้นผมเอาอันนี้แหละถ้าป้าง่วงเนี่ยทำไมไม่ไปนอนครับใต้ตาดำเป็นซอมบี้หมดแล้วเนี่ย
0: ฉันเป็นพี่สาวแม่คุณตั้งแต่เมื่อไหร่99บาท
1: เดี๋ยวสแกนนะครับ
0: ขอรับเป็นเงินสดค่ะเครื่องสแกนเสียถ้าจะปล้นก็เปลี่ยนใจเถอะไม่มีเงินหรอก
2: หยุดนะเว้ยหยุดมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเร็วๆสิแค่นี้เองเหรอวะเอาเงินมา
1: ไม่มีเงินผมสู้นะเว้ย
0: เฮ้ย

0: ต้องเฮ้ยแล้วพี่หลินจบแล้ว
1: แซมตัวจริงมั้ยเนี่ยขอเจ้าพี่หน่อยนะคะนะ
2: ได้ครับได้ครับได้ขอยืมโทรศัพท์หน่อยนะนะครับ
3: ตำรวจ191ยินดีให้บริการครับ
2: สวัสดีครับมีโจรปล้นที่ร้านมินิมาร์ทครับ
1: SK มินิมาร์ทที่เก่าเวลาเดิมค่ะ
3: อีกแล้วเหรอครับ
2: อะไรคืออีกแล้วครับ
1: นี่มีการมีงานทำหรือยังไงเนี่ย
0: พี่หลินพี่หลินโอ้ย
1: พวก
0: พี่หลินพอแล้วพี่หลิน
1: นี่
0: โอ้ย
1: จัดไอ้หัวขโมยหัวขโมยหัวขโมย
4: พี่แล้ว
0: พี่หลินพอแล้วเดี๋ยวตาย
1: หัวขโมยคิดยังไงนี่ถึงมาปล้นฮะตอบมา
4: ผมตกงานไม่มีงานไหนเหมาะสำหรับผมเลยผมต้องจ่ายค่าห้องไม่รู้จะทำยังไง
0: ก็ทำงานสิงานอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมายไม่เดือดร้อนคนอื่นอ่ะทำไมต้องเลือกงานอีกสักทีไห
5: มครับเย็นๆก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต
1: หายคุณตำรวจนี่วันหลังนั้นก็หัดมาแถวนี้บ่อยๆหน่อยนะโจรชุมเป็นยุงเลย
5: ได้ครับพุ่ม
1: เอ้าขนบันโรนี่ลุงแซม
0: กลับไปตั้งแต่ก่อนตำรวจจะมาแล้ว
1: โอ้ทำไมพี่ไม่มีสติรับรู้เลยล่ะทำพลือดีนี้
2: เอารถไปคืนฉันที่คอนโดด้วยแล้วไม่ต้องขึ้นมานะเราเลิกกันไม่ครบไม่ดีไม่เอาแค่นี้แหละ
6: ยายซอมบี้มันโคตรเก่งเลยว่ะมาแบบนี้ไม่แมนเลย
2: นะย้อนรถกลับไปที่เดิมได้ปะ
1: ไปไม่ลาสักคำทำไม่เป็นไรมีรูปให้โพสต์อวดเฮ้ยรูปน้องแซมหายไปไหนนี
0: ่พี่หลินว่าเพื่อน้องมีอะไรหรือเปล่าหลานต้องกลับแล้วค่ะ
1: ได้กลับปะว้ายน้องเดี๋ยวน้องอย่าไปบอกซุปนะว่าพี่มาสายตั้ง2ชั่วโมงพอดีว่าลูกพี่มันป่วยแล้วพี่ก็ต้องอยู่ดูลูกคนเดียวอ่ะพี่ไม่มีใครเลยนะช่วยพี่หน่อยนะขอบใจจ้า

0: นี่นังหนู
1: ซอยเนี่ยมันเปรียวมากเลยนะเลิกงานดึกดื่นแล้วเดินกลับบ้านเองอย่างนี้ทุกวันอ่ะเองไม่กลัวหรือไง
2: กลัวเสียเงินมากกว่าค่ะลุงไข
1: ่โอ้ยเองจะประหยัดไปถึงไหนนี่ระวังแต่รวยไม่รู้เลือกเฮ้ยที่เหนียวชิบหายเลย
3: เอาไปปิดทางหรือเปล่า
2: แม่
4: อ่ะรันมาแล้วเหรอลูก
2: นะรันเอง
4: แม่ว่าเพื่อนรันอ่ะเอาเปรียบรันเกินไปนะลูกเขาป่วยจริงเหรอบ่อยไปนะ
2: จริงแม่ลูกพี่เด่นเขาไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะแล้วเขาก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยไม่มีใครช่วยเลยรันช่วยอะไรเขาได้เขาก็ช่วยเขาอ่ะ
4: แผนที่จะได้นอนอย่างนี้ร่างกายจะไม่ไหวเอานะอดนอนแบบเนี้ย
2: รันไหวแม่แม่นั่นแหละไปไปนั่งพักได้แล้วทำคนเดียวเหนื่อยแล้วแม่นั่งก่อนเดี๋ยวรันไปเอาน้ำเต้าหู้มาให
4: ้ใจนะแถมให้เยอะๆเลยนี่โอ้ยโชคดีจริงๆเลยเหลือถุงสุดท้ายพอดีเลย
5: โอ้ยขายดีจริงๆแดดยังไม่ทันออกดีเลยก็หมดซะแล้วไม่ทำขายให้มันเยอะกว่านี้สักหน่อยละพี่เดือนไม่อยากรวยหรือไง
4: อยากสิจ๊ะแต่สุขภาพฉันมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวตายซะก่อนเอาเท่าที่ไหวดีกว่า
5: อืมจ้า
2: ได้แล้วจ้ะ
5: ยิ้มหน่อยสิจ๊ะแม่ค้ามาทีไรหน้านี้ตลอดโอ้ยไม่ยิ้มดีกว่าไปนะพี่เดือน
4: จ้าขอบใจนะพรุ่งนี้มาใหม่นะ
5: จ้า
2: แม่เดี๋ยวเราไปปลุกน้องก่อนนะวันนี้ดาวมีสอบอ่ะเดี๋ยวจะสายแม่ไม่ต้องเก็บนะเดี๋ยวเรามาเก็บเอง
4: ได้ลูกจ้าขอบใจนะ

0: วงฮะพี่นันจะปลุกดาวทำไมเนี่ยกำลังนอนอร่อยเลย
1: ตื่นเลยไปอาบน้ำวันนี้มีสอบเยอะสาย
0: 10นาที
1: ไม่ได
0: ้ขอ5นาที
1: ไม่ได
0: ้ขอ1
1: ไม่ได้มาเลย
2: ไอ้ดาวเบาๆหน่อยคนจะนอน
1: ตื่น
2: เฮ้ย
0: ดาวถึงก่อน
2: เฮ้ยฉันมาถึงก่อน
0: ดาวก่อน
2: ฉัน
0: ดาว
2: ฉัน
0: จิ๊กจก
2: อย่ามาหลอกฉันไม่

0: ดันไนโตแล้วยังขี้กลัวอยู่อีก
1: ดาวรีบอาบน้ำเลยอย่ามัวแต่หัวเราะพี่เขา
2: ขี้บ่นยิ่งกว่าแม่อีก
1: รีบอาบน้ำพี่เขาจะได้อาบน้ำต่อถ้าลีลาพี่จะบ่นต่อนะ
2: เค
0: ถึงจะตีกันบ่อยแต่ก็ทำให้บ้านมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มแม่ว่าลันยิ้มบ้างก็ดีนะ
1: น้องยิ้มแทนลันหมดแล้วแม่

0: ารางงานรีวิวมาเลย
1: เงียบผิดปกติ
2: อย่าบอกเราว่าข่าวจะเป็นจริงอ่ะไม่
3: ดาวกินกินข้าวก่อน

0: ทำไมไม่ขัดรองเท้าบ้างเนี่ย
1: เดี๋ยวค่อยไปขัดในห้องเรียนก็ได้พี่รัน
0: เราจะขัดยังไง
1: ก็ใช้ถุงเท้าถูๆเดี๋ยวก็เงาแวบ
0: แล้วก็ต้องมาขยี้ถุงเท้าอย่างนี้แน่นะไปนั่งรอไปเดี๋ยวพี่ขัดให้
2: โอ้ยฉาเว้ย
1: อีฉาน้องตัวเองบ้าเปล่า
0: เสร็จแล้วนันนายพี่ซื้อคู่ใหม่ให้เอาไหม
1: ที่นี้ใครคนอีฉาใครได้ของใหม่เลยนะเรา
3: ไม่เอาอ่ะพี่รองเท้าเก่าอ่ะเก่าจะตายพี่รันจะไปรู้อะไรไปไปยัง
0: นันนายดาวลืมอะไรเปล่า
4: สวัสดีครับ
0: แล้วล่ะอ่านโจทย์ดีๆก่อนตอบอย่าลนเข้าใจไหม
1: เมื่อไหร่พี่รันจะมีแฟนสักทีอ่ะต้อง30กว่าแล้ว
5: อ้าวแล้วหนูไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่เขาทำไมล่ะลูก
3: ก็ไอ้ดาวอ่ะมันอยากให้พี่รันรีบมีแฟนจะได้เอาเวลาไปอยู่กับแฟนเลิกบ่นพวกเรามันชอบพูดอยู่อย่างนั้นอ
1: ่
3: ะ
1: พี่ฟ้อง
3: โอ้ยพี่พอดีมันต้องจ่ายค่าโรงเรียนเรียนเทอม2แล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวอีก 2-3 วันเงินเดือนพี่ออกทันไหม
3: ทันครับขอบคุณนะไปแล้วครับ
5: เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปนอนนะ
0: รันไม่หิวแม่ไม่อยากเสียเวลานอน

0: สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับ
1: คุณรังสิมันค่ะขอถามคำถามเลยได้ไหมคะพอดีบอกว่าพวกเราแบบใจร้อนแล้วอะค่ะ
0: ได้ครับแต่ว่าก่อนจะถามคำถามผมขออนุญาตเชิญคุณนาตาชาผู้บริหารของซาเพชรขึ้นมาก่อนนะครับจะได้ช่วยกันตอบคำถาม

0: ในหมายแจ้งว่าแถลงผังใหม่แต่ดูท่าแล้วเหมือนจะแถลงประกาศข่าวดีเรื่องแต่งงานแล้วมั้งคะเนี่ย
1: ยังค่ะยังไม่ใช่วันนี้ค่ะตอนนี้ให้คุณรังสีมันเนี่ยเขาได้แถลงเรื่องผังใหม่ก่อนดีกว่านะคะ
2: ก็อย่างที่พี่ๆสื่อมวลชนทราบกันดีนะครับทุกวันนี้วงการทีวีของเราเนี่ยถูกดิสรัปเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อเนี่ยเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของสื่อเองก็ตามหรือคอนเทนต์เองก็ดีผมว่า MJTV ของเราเนี่ยจะต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้และ MJTV เองก็เป็นฟรีทีวีเนาะผมว่ามันก็คงจะดีถ้าเราสามารถปรับคอนเทนต์ให้มันมีความหลากหลายได้มากขึ้นถ้าจะเป็นการปรับตัวที่ดีนะครับ
3: เห็นด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ดีอย่างที่คิดล่ะคะเพราะปี2572เป็นปีที่ทางช่องจะหมดสัมปทานกับกสทช.ถึงเวลานั้นจะมีโอกาสที่ทาง MJTV จะคืนสัมปทานไหมคะ
2: MJTV ถูกก่อตั้งโดยคุณปู่คุณย่าผมเป็นธุรกิจของครอบครัวที่ผมจะไม่มีวันยอมให้จบที่มือผมเด็ดขาดครับเพราะฉะนั้นเราจะมีวันนี้ครับวันที่เราจะเปิดตัวไอเทมที่จะมาช่วยทำให้คอนเทนต์ของ MJTV เนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นโดยที่มีสาเพจของคุณนาตาชาเนี่ยเป็นผู้ผลิตซีรีส์ให้กับเราเชิญครับ
4: เชิญค่ะ
5: เพชรจะผลิตซีรีส์บอยเลิฟที่นำแสดงโดยแซมโดนัทพบค่ะ

0: ฉบับนี้ของคุณรณพบครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ผมดำเนินเรื่องต่อเลยนะครับขอตัวครับ

0: ถ้าพี่ไม่ช่วยเข็นผมจนเรียนจบที่เมกาเนี่ยผมไม่ยอมให้พี่ซื้อตัวมาหรอก
1: ขอบใจ
0: แต่พี่แน่ใจนะว่าจะใช้แผนเนี่ย
1: ฉันไม่แน่ใจฉันไม่จ่ายค่าฉีกสัญญาให้แกหรอกทำไมมีอะไรที่ฉันต้องไม่แน่ใจด้วยเหรอ
0: ไม่รู้สิผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์ค

0: ไม่ลองจะรู้ได้ยังไงฉันจะทำทุกอย่างให้มันเวิร์กเอง
1: แล้วน้องลูกนัดไม่ตามมาด้วยหรอคะ
2: มีแค่แฟนก็น่าจะพอแล้วนะคะ
1: แต่เขาเป็นคู่จิ้นกันนะคะแบบนี้ไม่กลัวแฟนขับโวยหรอคะไปจับเขาแยกกันนะคะ
3: ไม่ตัดสินค่ะ
2: ย
3: ัง
2: ไงคะ
1: ใช่ป่ะ
2: เออ
1: หรืออย่างน้อยต้องมาด้วยกัน
4: ผมว่าดีซะอีกนะครับแฟนคลับจะได้ชมอะไรใหม
1: ่ๆดีกับผีนะสิ
5: ผีอะไรกันลูก
1: ตาลุงประทัดกัลยากรรมช่อง MJTV อะสิแม่สืบตัวพี่ชายมาเซ็นสัญญาแต่ไม่ยอมพาพี่ลุงนั้นมาด้วยแม่รู้ไหมสองคนนี้เขาเกิดมาคู่กันพี่แซมต้องคู่กับพี่ลุงนั้นเท่านั้นอีตาลุงอ่อมมากมิชชั่นต้องมาจัดไป
5: แล้วหนูไม่ต้องอ่านหนังสือสอบหรอ
1: พรุ่งนี้หยุดยังมีเวลาขอจัดการเรื่องระดับชาติก่อน5นาทีแม
6: ่เอาไงดี
1: เราอยู่เฉยไม่ได้แล้ว
7: จัดเลยไหม
1: ใครนำทัพน้องเอง
8: เตรียมตัวเลยพร้อมมาก
0: พี่แกจะรีบไปไหนวะ
9: ผมก็กำลังจะไปตามหาหัวใจไง
0: สรัญญา
9: โอ้ยไม่ใช่เล่นทิ้งผมไว้แบบนั้นน่ะใครไปต่อด้วยก็บ้าแล้ว
0: ต่อให้ไม่เกิดเรื่องคืนนั้นแกก็หาเรื่องทิ้งเขาอยู่ดี
9: ผมบอกเลยนะว่าคนนี้เนี่ยโคตรจี๊ดใจอ่ะ
0: แกเพิ่งเลิกเขาเมื่อคืนแล้วแกมีคนใหม่แล้วฉันขอเตือนเกี่ยวเรื่องผู้หญิงไว้เลยนะตามที่สัญญาระบุอย่าให้มีข่าวรถไฟชนกันเสียหาย
9: ครับดูแลครับแหมตั้งแต่เป็นประธานบริษัทเนี่ยกลายเป็นคนขี้บ่นเฉยเลยนะตอนอยู่อเมริกาเนี่ยเคยจะบ่นสักแอะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับหัวใจผมเนี่ยกำลังจะเต้นแรง
0: สวัสดีครับเชิญ
10: เย็นนี้ดินเนอร์กันนะคะพี่ใหญ่ร้านเพื่อนนาเองค่ะเป็นเชฟมิชลินคิวนี่จองข้ามปีเลยนะคะ
0: พี่มีนัดทานข้าวคุณย่าน่ะนานาไปเถอะ

0: ้องพี่ทำไม
1: พี่ใหญ่ยังไม่ลืมมันใช่ไหมคะ
0: อย่าพูดอะไรไร้สาระเชิญครับ
2: อีก10นาทีท่านประธานมีเข้าประชุมกับโปรดิวเซอร์รายใหม่ค่ะ
0: ไปเลยครับ
1: พี่ใหญ่

แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: นานาจะทนไม่ไหวแล้วนะคะคุณป้า
4: ใจเย็นๆนะหนูนานามีเรื่องอะไรกันอีก
3: ก็ลูกชายคุณป้ายังไม่ลืมนางนั่นไงคะ
4: ไม่จริงหรอกตาใหญ่ก็คงเครียดเรื่องงานหนูก็รู้นี่ว่าสถานการณ์ที่สถานีเป็นยังไง
3: ทำไมจะไม่รู้ล่ะคะเพราะว่ารู้ก็เลยยอมร่วมมืออยู่นี่ไง
5: ยังจะไม่เห็นคุณค่าแต่นี่เอาไงดีคะคุณป้า
3: หรือจะให้นานาถอนมั่นเลยดีคะ
4: ว้ายหนูนานาไม่ได้นะ
3: งั้นคุณป้าก็ไปจัดการลูกชายคุณป้าแล้วกัน
6: ลูกค้าจะมาซื้อของหรือว่าจะมาจีบหนูคะ
7: ไม่ใช่ครับคือผมอ่ะกำลังมาตามหาคนชื่ออะไรวะคนที่ผมยาวเท่าคุณมัดผมทรงเดียวกับคุณแล้วก็สูงเท่าคุณด้วยนะแล้วก็หน้าดุเหมือนคุณด้วยอ่ะ
6: งั้นก็หนูแล้วล่ะค่ะ
7: ไม่ใช่ครับคนนั้นเนี่ยเขาทำท่าเนี่ยทำท่าอย่างนี้ใส่โจรด้วยโจรเนี่ยโจรกองกับพื้นในตรงนี้เลยเนี่ย
6: อ๋อพี่รัน
7: พี่รัน
6: ยังไม่เข้ากะค่ะแกจะมาตอนเย็นจะรอไหมคะ
7: ประมาณกี่โมงนะครับ
8: แกพี่แซมยานไม่อยู่ค่ายใหม่แล้วว่ะ
9: โอ้แยกกันฟรีนัดเฉยเลย
8: กูไม่ยอมหรอกกูจะแช่งมึงใช่พี่แซมไหมวะ
9: โอ้ยพี่แซมไม่ผูกไปแถวนี้หรอกมึงไปซื้อขนม
8: เออ

0: ผมขอคุยด้วยแป๊บนึงสิพี
1: ่ได้สิยุทธพูดเถอะ
0: คือพี่น้อยอ่ะเขาต้องการลดค่าใช้จ่ายก็เลยต้องเลิกจ้างพนักงานพาร์ทไทม์หนึ่งคนนะพี่แกก็เลยให้ผมมาบอกกับพี่ว่า
1: เป็นพี่ใช่ไหม
0: ขอโทษนะพี่รัน
1: ขอโทษทำไมไม่ใช่ความผิดอยู่ซะหน่อยแล้วก็ไม่ได้ใช่ความผิดใครเลย

0: พี่เข้าใจสถานการณ์ดีร้านกาแฟก็ต้องมีคนชงกาแฟพี่ชงกาแฟไม่เป็นนี่ยุดถูกเลือกก็ถูกแล้ว
1: ขอบคุณนะพี่ที่เข้าใจผมอะผมนี่โคตรเครียดเลยกว่าจะทำใจมาคุยกับพี่ได
0: ้มีหน้าล่ะยุดเลยไม่มีคลิปใหม่ลงให้พี่ดูเลยวันเนี้ย
1: เขินเลยแล้วพี่จะเอาไงต่อครับ
0: ก็คงหางานทำใหม่อ่ะแต่ฝากบอกพี่น้อยหน่อยได้ไหมว่าพี่ขอทำงานเต็มอาทิตย์แล้วพี่จะออกเลยพอดีพี่ต้องรีบใช้เงินนะ
1: เรื่องนั้นนะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะพี่น้อยแกก็ฝากบอกผมมาแบบนั้นเหมือนกัน
0: งั้นพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวเข้ากะไม่ทันยุทธอย่าหยุดทำช่องล่ะพี่ชอบดูขอให้ประสบความสำเร็จยอดสับตะไคร้เยอะๆจะได้ไม่ต้องมาทำงานพาร์ทไทม์ได้ทำงานที่หลักและมั่นคงนะ
1: ขอบคุณครับพี่

0: ่านมาของพวกเรานะนี่ของรันหมอนทองส่วนนี้ก็ของพี
1: ่ทำไมเขาถึงเลิกอะพี
2: ่ก็ไอ้โจรน่ะดิปล้นอยู่ได้ปล้นเหมือนไม่มีที่อื่นให้ปล้นน่ะ
0: แล้วนี่ฉันต้องโทษใครโทษฟ้าโทษดินโทษสังคมที่มันมีคนที่มันไม่มีคุณภาพมีลูกไม่พร้อมแล้วลูกมันก็ต้องโตขึ้นมาเป็นโจรอย่างนี้เหรอโอ้ยจับหัว
1: โชคดีนะทุกคน
0: โชคดีนะรัน

0: คือพี่น้อยเขาต้องการลดค่าใช้จ่ายก็เลยต้องเลิกจ้างพนักงานพาร์ทไทม์หนึ่งคนนะพี่
1: นี่เงินค่าทำงานที่ผ่านมาของพวกเรานะนี่ของรันนนทองส่วนนี้ก็ของพี
2: ่พี่พอดีมันต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนเทอม2แล้วอะ
3: เดี๋ยวอีก 2-3 วันเงินเดือนพี่ออกทันไหม
2: ทันครับ

0: ายที่อื่นอย่ามาตายต่อหน้าฉัน
1: เธอไม่มาเข้าใจหรอกมันทิ้งฉันมันทิ้งฉันนี่ไหม
0: ฉันไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีเวลาเข้าใจด้วยวันนี้วันเดียวฉันตกงานทั้งสองงานไม่รู้พรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนกินมีน้องที่ต้องดูแลต้องส่งเสียค่าเทอมก็ยังไม่มีส่งมีแม่ต้องดูแลต้องพาไปหาหมอต้องมีเงินพาไปฉันไม่มีเวลาจะเข้าใจใครทั้งนั้นอ่ะต่อให้ฉันอยากตายฉันยังตายไม่ได้เลยถ้าเธออยากตายเธอก็ไปตายที่อื่นเข้าใจไหม
2: เข้าใจค่ะขอโทษค่ะ

0: ัวเปียกมาหรือเปล่าทำอะไรมา
1: เฮ้ยแม่ดีใจมากเลยนะลันกินหมดแบบเนี้ยปกตินะจิบแค่นี้เดียวเดี๋ยวพอตอนกินข้าวเย็นนะกินให้หมดแบบนี้เลยนะกินเยอะ
2: ๆลันอิ่มแล้วแม่กินแค่นี้แหละ
1: อ
2: ้
1: าวลันเอ้ยรักตัวเองบ้างสิลูกยังไม่มีงานทำก็ไม่ต้องไปเครียดมันแม่เองก็ขายน้ำเต้าหู้รับจ้างรีดผ้าก็พอค่าอยู่ค่ากินของพวกเรา4คนเจ้าแดนในมันก็ไปหางานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารหาค่าขนมถ้ารันทำแบบนี้แล้วเป็นอะไรขึ้นมาแม่กับน้องจะทำใจยังไงยังหางานทำไม่ได้ก็พักมันไปก่อนจำได้ไหมว่าตัวเองนอนเต็มอิ่มกินข้าวเต็มคำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แม่จำไม่ได้แล้วนะ
2: แต่ก็ยังมีค่าเรียนน้องๆเราก็ต้องมีเงินสำรองเอาไว้พาแม่ไปหาหมออยู่แล้วไหนจะค่า
1: เออพอรู้แล้วรู้แล้ว
2: แม่นั่นแหละอย่าเครียดอย่าลืมว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องกินยาอยู่นะ
1: ก็อย่าให้แม่เครียดสิ
2: แล้วดาวอ่ะ
1: ไปอ่านหนังสือข้างบนแล้วดนัยก็ไปทำงานที่ร้านอาหาร
2: แม่อย่าบอกน้องนะว่ารันตกงานอ่ะรันไม่อยากให้น้องเครียดเรื่องเงินอ่ะเดี๋ยวจะเสียสมาธิเอาเป็นว่ารันจะบอกน้องว่ารันไม่สบายแล้วก็ลางานแล้วกัน
1: อืมได้

0: ขอบใจนะเจ้าเจ๊แตง
1: ค่ะขอบคุณ
0: ลาน

0: รู้สินะว่าฉันจะด่าแกเรื่องอะไร
1: ผมไม่ได้โง่นะครับ
0: จ้าไอ้คนฉลาดถ้าแกฉลาดนักก็อย่าทำให้หนูนานาเขาโกรธเพราะถ้าเขาถอนมั่นขึ้นมาเขาถอนหุ้นขึ้นมาจะทำยังไงจะมีปัญญารับมือเรื่องนี้ไหมไอ้ลูกโง่โง่เหมือนควาย
1: ผมยอมให้แม่ทุกอย่างแล้วอะชีวิตผมก็ให้แม่ไปหมดแล้วถ้าผมจะขอแม่แค่อย่างเดียวแม่จะทำได้ไหม
0: ขออะไร
1: ขอให้ผมเป็นควายแค่อย่างเดียวอย่าให้ผมต้องเป็นแมงดาด้วยเลยครับ
0: คุณแม่ได้ยินที่มันขอไหมคะ
2: ได้ยินตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่อยากแสดงตัว
0: มันแปลว่าอะไรหรอคะ
2: แปลว่าเขาต้องการพิสูจน์ความสามารถของเขาเองถ้าวันหนึ่งสหเพชรจะถอนหุ้นออกไปเขาก็จะไม่มีวันล้มเพราะเขาจะรักษาสถานีไว้ด้วยมือของเขาเองเข้าใจหรือยัง
0: เฮ้ยเฉียบมากตายแล้วต้องจดเดี๋ยวเบิร์นนักข่าวสัมภาษณ์เอ้าจะจดยังไงล่ะเนี่ยไม่มีปากกาใครอยู่แถวนี้เอากระดาษกับปากกาไม่ให้ฉันผิดเดี๋ยวฉันลืมแล้ว

0: หรือยังลูก
1: ครับ
0: ย่าจะให้คนมาทำมุมโปรดแกสมัยนะเอาให้สวยเลยเอาเก้าอี้มาตั้งมาต้นไม้แกจะได้นั่งดูดาวไปยาวๆเพราะคงจะเครียดไปอีกนานแหละถ้าลองจะตามใจแม่ขนาดเนี้ย
1: นั่นแม่นี่ครับคุณย่า
0: ตาสว่างเร็วๆก็แล้วกัน
1: พูดอะไรเป็นปริศนาแล้วผมไม่มีสมองจะคิดแล้ว
0: งั้นก็ไปกินข้าวนะไม่ต้องคิดคนบางคนต้องเห็นโลงศพก่อนถึงจะหลั่งน้ำตา
1: อีกแล้วนะครับ
0: งั้นก็ไม่ต้องคิดไปกินข้าวเดี๋ยวอาหารจะเย็นชืดหมด
2: พี่รันอยู่บ่อยๆแบบนี้ก็ดีนะเราจะได้มาดูดาวตรงนี้ด้วยกันบ่อยๆ
3: แล้วใครจะหาเงินส่งดาวเรียน
2: ดาวก็ไปทำงานพาร์ทไทม์แบบพี่เรนนี่ก็ได้นะ
3: ดาวเพิ่งจะ13เอาเวลาไปตั้งใจเรียนไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆใช้ชีวิตวัยรุ่นให้เต็มที่พี่จัดการเอง
2: ปวดหัวคลายเครียดดีกว่าพี่รันฟังดาวนะเดี๋ยวดาวจะร้องเพลงให้พี่รันฟังเพลงโปรดพี่รันหากจะเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้โอบกอดเธอไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาว

0: ถนนก็คือฉัน
1: วุฒิม .6 เหรอ
2: ค่ะ
1: ไหนลองยิ้มให้ดูหน่อยสิ

0: สวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์ MJTV เหรอคะอะไรนะคะ
1: จำผมไม่ได้จริงๆครับไม่เป็นไรครับผมคือคนที่โทรหาคุณเรื่องน้องสาวคุณ
0: น้องฉันอยู่ไหนคะช่วยพาไปหน่อยค่ะ
1: ครับน้องสาวคุณอยู่ชั้นบนครับตามผมมาครับ

0: ไล่รปภชุดนี้ออกให้หมด
1: มีอะไรก็รีบๆพูดมาก่อนที่รปภจะพาตัวเธอออกไปแล้วเธอจะไม่มีโอกาสแบบนี
2: ้หนูไม่ยอม
3: เราได้เจอกับท่านประธานด้วยหรอ
4: ไม่คิดว่าต้องได้เจอกับมันอีกอ่ะนี่มันต้องการอะไรคะคุณป้าม
5: าเจอกันขนาดนี้เนี่ยไม่เรียกว่าเดซินี่ให้เรียกว่าอะไรวะ
6: พี่คิดอะไรกับพี่หนูกันมองจัง
3: ได้คุณรปภงานอะไรนะคะ
1: รันอยู่หรือเปล่า

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: ไม่เป็นไรนั่นเอง
1: คุณควรนิดๆนะ

0: มึงถอยโง่อย่างเงี้ยมันจะไปรอดกันได้ไงวะ
1: แม่งเล่นมา3วันละแพงก็แพงเกมเหี้ยอะไรเล่นยากชิบหาย
2: พวกมึง2ตัวเลิกแค่มันดิมึงดูดิแม่งถึงลาสบอสแล้วเนี่ย
0: แต่กูเชื่อใจมึง
2: เอาเลย
0: ไปสู้เว้ย
1: กูขอดีๆนะจอร์ด
2: ถูกข่อยรอดข่อยรอดข่อยรอด
3: รอดรอดรอดรอดรอดรอดรอดรอดรอดรอดรอดรอดรอดรอดรอด
2: รอดรอดปะวะ
1: รอด
2: จริงดิ
1: รอดออกไปนู่นอะทอยเฮียอะไรมึงเนี่ย
2: เชี่ยเอ้ย
3: เฮีย
4: โดดเรียนข้าพระพุทธไปเล่นการพนันใช้สมองส่วนไหนคิด
2: จานนี่แค่บอร์ดเกมเองแต่ผมยังไม่ได้กินตังอะไรเด็กเลย
5: ใช่ครับจานพวกผมไม่ได้มีการรับประทานตังอะไรกันเลยนะฮะ
2: เสื้อขาดแล้วมั้งไอ้จาน
4: นั่นก็อีกคนข้าพระพุทธของฉันมันน่าเบื่อมากขนาดนั้นเลยใช่ไหม
3: ครับ
4: พรุ่งนี้6โมงเช้าทุกคนมาพบครูที่โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองด้วยตามเข้าไปฉันจะจดรายชื่อทุกคนไปหักคะแนน
6: เรียบร้อยค่ะระหว่างก็อย่าให้แผลโดนสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็งดโดนน้ำ1-2 วันนะคะ
7: ขอบคุณมากครับคุณหมอ
6: ไม่เป็นไรค่ะ

0: เหี้ยแม่งกูสาขอแม่มานอนบ้านมึงกะจะเล่นบอร์ดเกมแม่งทั้งวันอุเสือกมาคุมกำเนิดกูซะงั้นอ่ะ
1: มึงก็รีบทำให้แม่งจบๆไปมึงจะได้กลับบ้านไวๆมึงเล่นได้ยันหว่างอ
2: ่
1: ะ
2: แม่งตีแก๊งจุลเทพเกือบล่มเลยค่ะ
3: จุลเทพบ้านไหนเขามีกัน3คนวะ
2: เออยังมึงไม่เข้าใจอ่ะกูตั้งเผื่ออนาคตก็เรามี3คนมาเล่นเกมบางเกมไม่ได้ป่าวะเป็นเชี่ยอะไรชอบขัดกูจังนี่ไงคีย์แมนตัวสำคัญคนคนนั้นจะเป็นผู้ครอบครองตัวเดินศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของแก๊งเรา

0: อุ้ยไอ้เจ้าจอร์ด
1: พรุ่งนี้เย็นไปรับเบนที่วัดหน่อยดิเขาจะพาไปปฏิบัติธรรม
2: เดี๋ยวนี้ฝึกเล่นการพานในโรงเรียนเหรอนี่ดีนะที่เป็นอาจารย์อุกหรือโดนแค่เนี้ย
1: เขาโทรมาฟ้องเหรอ
2: เขาจะฟ้องไม่ฟ้องมันก็ไม่สำคัญหรอกตั้งใจเรียนแค่นี้มันยากมากเลยเหรอโตแล้วทำตัวให้มันดีได้ปะ
1: ทำไมชอบทำตัวเหมือนแม่วะ
2: เ

0: จ่าไปเอากุญแจมาบึงอีกแล้วนะกางแขน
1: ตรวจแอคหนาตรวจเดียวเลยไหมจ่า
0: ปากดีให้มึงมากนักมึงพี่ชายมึงอ่ะกูก็จับยัดเข้าคุกมาแล้วมึงอ่ะอีกไม่นานหรอก

0: อะไร
1: คุณแจไ
0: ปจ่ายค่าปรับก่อนเราค่อยมาเอาไปไป
2: ไปเถอะไอ้ชิจอดมึงลืมกระเป๋า
3: พี่แม่ก็แค่เด็กอ่ะพี่จะเอาอะไรกับมันวะ
0: จ่ามาใหม่ไม่รู้หาอะไรหรอกตัวมันน่ะฉายาไอ้จอร์จคัตเตอร์

0: ไอ้ต้นไอ้ต้น
1: ไอ้สัตว์แล้วบอกไม่อิน
2: คิดกันได้มั้ย
3: ท่านต้อง
2: หนีเรียนวิชาพระพุทธไปเล่นการพนัน
3: ให้มันกระฉับกระเฉงมันเล่นเกมหน่อยนอนแล้วไม่ยอมนอนหือดี
2: ๆถ้ายังไม่รู้จักสำนึกอ่ะฉันจะให้นั่งอยู่อย่างนี้แหละ
3: โอ้ยเหี้ยตะกี้กินละเอ้ยแกงหรือเปล่าเน
4: ี่ยโอ้ยไม่แกงสิจานเจ็บขนาดนี
3: ้อ่ะดีๆ
2: ผัดให้มันสะอาดสะอาดหน่อยนี่ก็สำออยเก่งตั้งใจหน่อยทำดีๆซะนั่นอ่ะถ้าทางโรงเรียนมีเด็กดื้อๆอย่างนี้อีกขอรบกวนพระอาจารย์อีกนะเจ้าคะแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆจะมีผู้ปกครองนักเรียนมารอรับนักเรียนนะเจ้าคะ
5: ถ้างั้นก็ให้เขาไปรอที่หน้าโบสถ์แล้วกันนะ
2: ได้เจ้าค่ะยังไงวันนี้ดิฉันขอตัวก่อนพอดีว่ามีธุระอะค่ะ
1: พระอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าทางวัดเนี่ยพอจะมีเลื่อยไหมครับ
5: เอาไปทำอะไรโยม
1: ผมจะเอาไปตัดต้นไม้ครับเนี่ยครับเริ่มจากไอ้ต้นนี้ก่อนเลยครับผมว่าถ้าเราตัดเนี่ยใบไม้มันน่าจะน้อยลงแล้วแก้ปัญหาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาช่วยเลื่อยกับเพื่อนพระอาจารย์ซื้อไหมครับไอเดียนี้โทษครับเฮ้ยเหนื่อยจังเว้ยวันเดียวยังเหนื่อยขนาดนี้กูว่า20กูไม่บวชให้แม่ละสงสัยนะถ้าแม่กูอยากให้กูบวชให้จริงๆอ่ะกูคงต้องขอให้เขาซื้อเพย์5แล้ววะ
6: กูสงสารแม่มึงจริงเลยมีลูกอย่างมึง
1: เอ้าก็เขาอยากเกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์มันก็ต้องลงทุนหน่อยดิวะมึงเป็นเหี้ยอะไรแม่กูอ่ะ

0: เชี่ยเบนมึงนัดพี่มึงไว้หกโมงจริงไหมเนี่ยนี่แม่งจะทุ่มหนึ่งแล้วพี่มึงลืมหรือเปล่าวะ
1: ทำไมมึงกลัว
0: ปากดีไปเถอะพวกมึงอะไม่รู้เฮียอะไรสมัยก่อนอะที่โบสถ์เนี้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดคุ้มคลั่งจับลูกตัวเองที่บวชเนนแขวนคอเขาลือกันนะว่าผู้หญิงคนนั้นนะแม่งโดนผีเข้าแล้วทุกวันนี้นะยังมีคนได้ยินเสียงเนนวิ่งไปวิ่งมาร้องโหยหวนอยู่เลย
2: โอ้ยพี่ไก่
3: เราเห็นตัวอะไรไม่รู้วิ่งเข้าไปด้านในก็เลยตามเข้าไปดู
0: เนนชัวกูว่าแล้วแม่งต้องมีจริง
3: ๆเพี้ยนะ
0: มึงจะทักทำไมเนี่ย
3: ของแบบนั้นไม่มีหรอกอย่างงมงาย
0: เฮ้ย
4: มึงว่าเราตามไปดีป่ะ
0: ตามไปทำเหี้ยอะไรล่ะมึงเคยดูหนังผีป่ะเวลาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแล้วตามเข้าไปเนี่ยแม่งไม่ตายดีสักคนอ่ะแล้วอีกอย่างนะอีพี่ไทยอ่ะคนหรือผีก็ไม่รู้กูเคยได้ยินอีเก๋ห้องหกอ่ะแม่งเล่าว่าอีพี่ไทยอ่ะแม่งตายตั้งแต่รถคว่ำปลายปีที่แล้วนู่นแต่แม่งยังไม่รู้ตัวเฮียนชิบหายอุ๊ย
1: เป็นตุเป็นตะอ่ะมึงอ่ะมึงเพ้อเจ้อเฮียแล้วมึงเนี่ยผีเฮียอะไรแม่งเรียนห้องเดียวกันกับพวกเราเป็นปีแถมแม่งยังได้เกรด4ทุกวิชาอีกกูยังเคยแอบลอกแม่งอยู่เลย
0: แล้วมึงได้เกรดเท่าไหร
1: ่1
0: ชัดเลย

0: เชี่ยเบนกูอย่าเปิดเลยของบางอย่างอะที่แม่งถูกเก็บไว้แบบเนี้ยมันคงมีเหตุผลของมันนะเว้ย
1: ไอ้ต้นบางทีข้างในมันอาจจะเป็นเหี้ยได้เจ๋งๆก็ได้นะเว้ย
2: เอาหน้าถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรที่น่าสนใจอ่ะมันก็ไปเก็บที่เดิมแค่นั้นเอง

0: หมดเกมว่ะ
1: เต่า12หน้าแถมเป็นเลขไทยด้วยมึงแปลกดีวะ
2: เชี่ยนี่แม่งดันเจียนดราก้อนชัดอ่ะ
3: เฮ้ยกูขอดูบ้างดิ

มันพลิกช่องตามแต้มต่อแล้วเว้ยดูดิกูถอยได้6ใช่ตาเดินแม่งก็เดินไป6

0: ูเดานะแม่งน่าจะเป็นเกมแบบพลอยต่อเข้าเส้นชัยเหมือนบันไดงูไงช่องที่แม่งพลิกไปอ่ะแม่งก็คือตาที่เราเดินผ่านนั่นแหละ
1: แล้วทำไมมันไม่เดินอ่ะ
2: กูลองมั้งดิ

0: เฮ้ยมึงดูที่ลูกเต่าดิ
1: เชี่ยเลขมันหายไปได้ไงวะ
2: คราวนี้แม่งอะไรอยู่วะ

0: ตัดตนตนตัดตัดตัดตัดตนตนตนแรกปลาปลาตนแรก
1: ตัวมันควายได้ยังไงหนังสือไม่คล่องอีกออกมานี่อ่ะไอ้เบน
2: ตนแรกปรากฏแล้วเอ้ย
1: มึงมาสู่นอนผู้เหี้ยอะไรตอนนี้เนี่ย
2: ขาเดียว
3: เบนอ่านดี
4: ๆตนแรกปรากฏแล้วระวังจงอย่ามัวจังงังแง่เงื้อขาเดียวโดดหน้าหลังเร็วลวดปากกัดเคี้ยวจมเนื้อฉีกทึ้งเหยื่อเอ่ย

0: เฮ้ยมึงใครอ่ะไอ้จอร์ดมึงจะทำอะไรอ่ะแล้วมึงไม่ออกมากูปาดนะเว้ยไอ้ชิ้นจอร์ดไอ้จอร์ดไอ้ยาตัวเฮียอะไรวะน่ะเฮียอะไรอ่ะหน้าต่างไอ้เฮียมึงไปปิดหน้าต่างดิไปปิดหน้าต่างกูทำเฮียอะไรอยู่อ่ะกูอยู่ไม่ได้แล้ว
1: ต้น
0: กูบอกพวกมึงแล้วว่าไม่ให้เข้ามาในโบสถ์นี้พวกมึงแม่งเล่นเหี้ยอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะ

Thank you.

0: พี่เบลขึ้นรถก่อนต้องรีบแล้วพี่เบล
1: ไม่ได้จะไปได้ไงนี่เพิ่งชนคนเลยนะเว้ย
0: ฟังเบนนะไอ้นั่นมันไม่ใช่คนขึ้นรถก่อนเดี๋ยวเบนอธิบายให้ฟังไปเร็วขึ้นรถ
2: ขึ้นไป

0: ี่มึงทำเหี้ยอะไรอยู
1: ่เดี๋ยวเร
2: ็วเบนเกาะไว
3: ้ทำอะไรอ่ะ

0: มีเคียงด้วยเหรอยังเด็กยังเล็กนะยุ่งนะอย่าเสพติดอะถามเฉยๆเด็กสมัยนี้มันดุเว้ย
1: อุ๊ย
2: สรุปตัวเมื่อกี้คืออะไรอ่ะผี

0: มันออกมาจากเกมจดหมายเหตุกระทรวงแพทยคมจารึกที่275คุณหลวงฝ่ายไหนคนพบมากระดานปริศนาเป็นทวารเชื่อมระหว่างภพภูมิสัมภเวสีหรือภพภูมิของมนุษย์ถูกทำขึ้นโดยผู้ใช้คุณใส่นอกรีดจึงได้นำกระดานนี้มาผนึกไว้ในคลังอาคมแต่หากผู้ใดพลาดพลั้งเริ่มเล่นไปเสียแล้วการนี้จะจบลงเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งเดินหมากถึงทวารที่อยู่กลางกระดานแต่หากไม่สามารถทำได้ให้สำเร็จทันย่ำรุ่งทุกคนจะต้องมีอันเป็นไป
1: ทุกคนตั้งสติก่อนดิดิเพิ่ง2 ทุ่มเองเหลือเวลาตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะเช้า
2: เฮียเอ้ยตอนกูไปวัดกูน่าจะขอของขังจากหลวงพ่อมา
1: ถ้าของขังเนี่ย

0: ไม่คิดเลยเนาะว่าของที่แม่เก็บสะสมไว้วันหนึ่งมันจะมีประโยชน์ขึ้นมา
1: เราจะพึ่งมันได้จริงๆหรอขนาดเราอยู่ในโบสถ์อะไอตัวนั้นมันยังเข้ามาได้เลยนะ
2: มึงแม่งไม่รู้อะไรพิกชัย
3: กูสัมผัสได้เลยว่าของแม่เป็นของแท้แต่ก่อนอื่นเราต้องทำให้มันถูกต้องก่อน
4: ไปขวาไปขวาเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละละยันมหารวยรอดแล้วกูไอ้จอร์ดมึงสูงอีกได้ไหม
5: เดี๋ยวพวกมึงว่าตามกูนะ
6: นะโมพุทธายะ
7: นะโมพุทธายะ
6: อัตตาหิ
7: อัตตาหิ
6: อัตโนนาโถ
8: อัตโนนาโถ
0: เดี๋ยวนะบทที่พูดอ่ะมันแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
6: หรอครับ
9: เบล
0: ว่าไง
9: เป็นขอโทษนะ
0: หมายถึงเรื่องพวกนี้เหรออืมช่างมันเถอะแค่เล่นเกมให้จบก็พอ
9: เราจริงพี่เบลไปเรียนต่อก็ได้เดี๋ยวเบลจะขึ้นม.ปลายแล้ว
0: ดูแลตัวเองได้เหรองั้นเริ่มจากการซักกางเกงในให้ตัวเองให้ได้ก่อนจะได้ไม่อายสาว
9: รู้มาก

0: ตนนี้เล่ห์ร้ายแสนกล
1: ควบคุม
0: จิตคน
1: สั่งได้อย่ามัวแต่ฉงนทำนิ่งนอนใจ
0: พลาดถูกสิงแล้วไซชั่วร้ายเลวทราม

ไอ้เบนพี่มึงอะ

0: ไหลเร็ว
1: ถอยดิ

เองแล้วเป็นไงล่ะ

เบนไม่ต้องกลัวนะจบเกมเนี้ยแล้วเราก็ได้ไปอยู่กับแม่แล้วนะเบน

0: ปิดเบลยา
1: ผมขอร้องบอกมาอย่างพี่กูอย่าเอาพี่กูไปกูขอร้องมึงออกไปเลยแล้ว

0: เบนเรารู้ว่านายเป็นห่วงพี่นะแต่ทางเดียวที่จะช่วยพี่นายได้อะคือต้องรีบเล่นเกมบ้านี่ให้จบ
1: มึงยังจะให้กูเล่นอีกเหรอ
0: แต่ถ้าเราไม่เล่นเราก็ไม่รอดนะ
1: มึงต้องเคลียร์ทุกอย่างดิสมุดเคลียร์นายแม่งเคลียร์เลยเหรอ
2: แต่ที่พี่ชายพูดอ่ะแม่งก็ถูกนะเว้ย
1: กูไม่ได้เหมือนพวกมึงนะเว้ยที่จะกล้าไปซะทุกอย่างอ่ะยังไงก็ตายอยู่ดีแบบนั้นกูรอลุ้นให้พระอาทิตย์ขึ้นแม่งไม่ดีกว่าเหรอวะ
3: แต่กูรอให้พระอาทิตย์ขึ้นไม่ได้ไง
2: ไอ้ต้นเพื่อนเรามาเล่นเกมนี้ให้จบเถอะ

0: ยังไงมึงก็จะเล่นต่อใช่ไหมนั่นเรามาโชว์กันให้พวกแม่งเห็นนะว่าแก๊งจตุรเทพอะแม่งเฟี้ยวแค่ไหน
1: ไปเล่นแม่งกัน
0: ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่งไม่ช่วยอะจะสู้กับมันยังไงดีวะ
2: เพื่อนแรกที่ผีออกมาจากเกมอะเราสังเกตได้อย่างนึงปกติผีอะแค่แตะตัวมันยังทำไม่ได้เลยใช่ปะแล้วพวกแกจำได้ปะในบันทึกบอกว่าเกมเนี้ยเป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกของเรากับโลกของพวกมันเท่ากับว่าการที่เราเล่นเกมเนี้ยก็เหมือนกับการเปิดประตูต้อนรับพวกมันเข้ามาม
3: ันเลยเล่นงานเราได้แต่ทางกลับกันอ่ะเราก็เล่นงานพวกแม่งกลับได้เหมือนกัน
4: มึงเข้าใจป่ะไว้จอร์ดกูก็ไม่น่าถาม

0: ทุกครั้งก่อนที่ผีมันจะออกมามันจะมีการเด้งออกมาใบหนึ่งมันเป็นเหมือนคำใบ้มันจะออกมาหลังจากที่เธอทอย
1: คือผีออกมาเพราะพริกไทยเหรอ
2: ไม
0: ่ที่มันออกมาเพราะเราทอยเต่ากันครบทุกคนนะฮะ
2: เนี่ยเลขบนลูกเต่าแม่งกลับมาแล้ว
3: นี่ไงหายไป1 ชั่วโมงพอดีเป๊ะ
4: คือกูต้องสู้กับผีชั่วโมงนึงเลยเหรอ

วิญญาณแห่งป่าดงพงไพรสิงสู่อยู่ข้างในกิ่งก้านต้นไม้จับเคลื่อนไหวออกล่าหากมัวเกียจคร้านอาจสิ้นชีวิต

0: ไอ้ยอดไอ้ยังเป็นลม
1: กูด้วยเฮีย

0: แม่งทำไมคืนนี้เหตุแม่งเยอะจังวะ
1: พี่เป้าเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเสียงปืนมาจากหลังไหน
0: โหดังมาจากบ้านนี้แหละ

0: ถ้าสู้แม่งแบบเนี้ยทั้งคืนก็สู้แม่งไม่ไหวหรอก
1: หนูว่าถ้าเราสู้อ่ะต้องสู้ไว้ตัวนู้นปืนปืนไง
2: ชิดจอดเร็วๆหน่อยจะตายไม่ไหวแล้ว

กันไว้

ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้า

0: ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าโพรบรัชออนได้ที่ Net Shopping การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041 ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: แม่งเหี้ยชิบหายพาเพื่อนมาขโมยของที่บ้านแล้วยังทำร้ายพี่สาวมันอีกมึงเห็นหรือยังไอ้เสือที่กูบอกมึงอย่าให้อายุมันหลอกมึงได้น้องไหวไหมถ้าไหวอ่ะ
2: พี่อยากจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นหน่อยว่ามันทำอะไรน้องบ้าง
3: เรื่องจากน้องชายพาเพื่อนมาบ้าน
1: ตามพี่ไปให้ปากคำที่โรงพักหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปโรงพยาบาล

0: แกขับเป็นแน่ใช่ไหม
1: จะลองดู
2: กูลงทันไหมเนี่ย
3: ไปลงพักกันดีกว่า
4: เฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะมึงไม่หยุดกูยิงนะเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดเฮ้ย
5: ไอ้เหี้ยไป

0: จริงๆถ้าเรามีรถมีอะไรออกมาก็น่าจะขับนี้ได้ปะ
1: มันง่ายงั้นเลยเหรอ
2: มันก็น่าลองนะเว้ยรอบแรกที่เราหนีมาได้อ่ะก็เพราะมีรถไม่ใช่เหรอ
1: เออก็จริง
2: พวกเราพร้อมเล่นต่อป่ะ

0: พวกเราไปเตรียมตัวกันเถอะ
1: เฮ้ยเชื่อจอร์ดถอยนะมึงถ้าลูกเต่าตกรถกูฆ่ามึงแน่

ยายร่อนฟ้ากลางคืนไม่ใช่อยู่บนพื้นหรอกนะหากสัมผัสลมโบกโชยมามันกำลังออกล่าโฉบคาบเหยื่อกิน

0: ใจก่อน
1: Motherfucker!

0: เรื่องมึงโอเคป่ะ
1: ช่วยไปก่อนเลย
0: ไอ้ชื่อจอร์ดเร็วๆไอ้เวลระวัง
2: ไม่เป็นไรกูไหวพวกเราใกล้เข้าเส้นชัยแล้วนะเว้ยถ้าพวกเราเล่นให้ชนะก่อนที่จะถึงตาพิชัยอะ
3: แค่กูทอยได้มากกว่า6
2: ผีมันก็จะไม่ออกมา
0: แล้วถ้าแม่งยังไม่จบอะพวกเราแม่งไม่เหลืออาวุธแล้วนะเว้ย
4: ปืนนี่ไง
0: กระสุนหมด
4: เว้ยเอ้ย

0: อนปืนเชี่ยละ
1: เฮ้ยพวกมึงอะวางอาวุธแล้วชูมือขึ้นสูงๆให้กูเห็นเร็วเร็วเต่าเด็กพี่เฮ้ยไอคนนั้นอะข้างหลังมีอะไรยกมือ
2: เหมือนจะไม่มีใครมีอาวุธนะครับ
1: เฮ้ยมือมึงกับอะไรอะทิ้งไปทิ้งกูบอกให้ทิ้งทิ้งมึงไม่ทิ้งกูยิงอ่ะทิ้งไปสิ
3: เฮียสี่
1: จ้าไปรวบตัวพวกแม่ง
4: วะ
0: เฮ้ยไม่ได้ทำอะไรหรอก

0: เฮ้ย
1: เอาเป้าไอ้เด็กพวกนี้อะไรอ่ะ
2: เด็กพวกนี้เหรอแม่งรวมหัวกันปล้นพี่สาวตัวเองอ่ะดิ
1: แม่งเหี้ยกันตั้งแต่เล็กๆนี่นะมึงนี่จริงๆอย่างเงี้ยมันต้องขังลืมได้เข็ดเอาตัวไปสอบไป

0: ่ซวยจริงๆเลยชีวิตกูไม่คิดไม่ฝันว่าต้องมาติดคุกติดตาราง
1: พวกแกคิดว่าเขาจะเชื่อที่เราพูดบ้างไหม
2: ใครเชื่อแม่งก็บ้าแล้วแม่งหลอนยาชัว
3: ทำไมอ่ะกูคงไม่แปลกใจไอ้จ่านั่นน่ะมันยังคิดว่ากูแทงคนอยู่เลย
4: ไม่ต้องตกใจนะครับน้องๆพี่มาคุยกับน้องจอร์ดเฉยๆเป็นไงบ้างจอร์ดช่วงเนี้ยมึงได้ไปเยี่ยมพี่ที่คุกบ้างไหมวะกูคุยกับมึงอยู่เนี่ย
5: ฮะออกกูเด้ออกกูลุกขึ้นมาสั่งบอกให้มึงลุกขึ้นมาคุยกับกูปากมึงมีทำเหี้ยอะไรไม่พูดวะพี่มึงก็แค่ขี้คุกไอ้ไอ้สัตว์ตอบกูดิมึงตอบกูดิมึงสวนกูดิสั่งตอบกูดิจะหนีไปไหนวะเหี้ยมึงตอบกูดิกลัวไอ้สัตว์มึงกลัวกูเหรอ

0: จริงๆมันคืออุบัติเหตุเว้ยแต่กูบอกใครไปแม่ก็มีคนเชื่อหรืออาจจะเป็นเพราะรูปร่างกูหน้าตากูแล้วก็เรื่องที่พี่กูติดคุกด้วยคนเลยมองกูเป็นแบบนั้นแต่กูก็แอบคิดนะเว้ยหรือว่ากูอาจจะเป็นคนแบบที่เขาพูดกันวะ
1: ไม่หรอกพวกกูอ่ะรู้จักมึงดี
2: เออมึงอ่ะเนื้อจะตายห่า
0: ดีนะไอ้พวกมอปลายที่โรงเรียนแม่งไม่รู้กูเลยทำเก่าขู่แม่งไว้ได้
1: เออแต่กูขอโทษนะเว้ยที่ชวนมาเล่นเกมเนี่ยพวกมึงเลยซวยไปด้วยเลย
3: ไม่เป็นไรจริงๆเราเองก็มีเรื่องที่ต้องขอโทษเหมือนกันนะที่เราไม่ได้เติมพวกแกเรื่องเกมอ่ะไม่ใช่เพราะเราคิดมันเป็นของปลอมหรอกลึกๆเราแอบหวังให้มันเป็นของจริงอ่ะเราแอบหวังว่าให้ผีออกมาจากกระดานนั่นนะถ้าผีมีจริงบางทีเราอาจจะได้เจอพ่อกับแม่เราอีก
1: ที่ผ่านมาแกอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรอ

0: แต่ตอนนี้แกไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วนะ
1: ไหนใครชื่อเบนนู่นพี่มารับแล้ว

0: จะลืมพาเด็กมารายงานตัวด้วยล่ะคดีอุกชะกันถ้าเด็กหนีผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ
1: เบนกลับบ้านกัน
2: ไอ้เบนเ
0: ฮ้ยเลิกป่าได้แล้ว
1: ถ้ามึงไม่กลับกูจะเชือดคอพี่มึง
2: ไอ้เบน
3: เฮ้ย
2: อย
3: ่
2: า
4: บอกได้แล้วกูไม่เป็นไร
5: ริดมากนะมึง
6: นี่เขามีกฎหมายคุ้มครองเด็กนะ
5: เหรอ
6: ไม่ได้ดิ
2: เหี้ยเว้ยแม่งจบอะตายห่าแม่งอยู่ในเนี่ย
7: ถึงไม่มีกระดานแต่มีแค่ลูกเต๋าก็เล่นเกมต่อได้ใช่ไหม

0: ตุลเทพไม่มีวันตายเว้ย
1: พ่อไม่เห็นกระดานอ่ะกูไม่รู้เลยว่าต้องถอยให้ได้เท่าไหร
2: ่กระดานมีทั้งหมด34ช่องแต่เราต้องถอยให้ครบ35ช่องเพื่อเข้าเส้นชัยแกเดินมาแล้ว24ช่องเท่ากับว่าต้องถอยได้11ขึ้นไปถึงจะชนะ
1: 11เลยเหรอวะ
3: ตัวเลขแม่งงชิบหาย
2: โอกาส2ใน12ก็ประมาณ 17%
1: เค okay. มึงจำได้ไงวะ
2: นับมาตลอดตั้งแต่เล่นตาแรกหรอก
1: ผมก็เป็นเด็กเรียนวะ
4: เอาวะอย่างน้อยแม่ก็ยังพอมีโอกาสอะ
2: ทำได้จอร์ด
1: มึงนี่แหละคนจบเกม

0: เฮ้ยคุณเป้า
1: คุณเป้า
0: ตะกี้ขดานมันเดินเองว่ะ
2: เนี่ยมึงไปฟังไอ้เด็กบ้าพวกนั้นมากหลอนแล้วมึงอ่ะ
3: ไม่เฉียดเลยกูจะจบเกมนี้เองเพื่อนต้องได้เท่าไหร
4: ่12
5: ทำยังไง
0: พี่เป้าเฮ้ย
2: ไอ้เสือนี่ถ้ามึงยังหลอนอีกอะเดี๋ยวกูจะจับมึงตรวจเยี่ยวนะเว้ยมึงบ้าปะเนี่ยงานกูเสร็จ
6: เฮ้ยไกลกว่าไอ้จอร์ดอีก
3: แล้วของแกตอนนี้เท่าไหร
4: ่3
3: สวยดิชีพแบบนี้ก็กินนี่มาดิจบเกมไหมจบเกม
0: พี่

0: หน้าตาโบราณโบราณอย่างนี้ผมว่าไม่น่าไว้ใจอย่าเพิ่งไปแตะมันดีกว่าพี่เพราะว่าของแบบนี้แตะมันซะหน่อยก็ดีเราจะได้เช็คได้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าถูกแล้ว
1: มีกลไกอะไรพวกวะ
0: มาไงอะพี่เป้าพี่
1: ก่อนหาอะไรวะเนี่ย
0: เอ้าทิ้งมาทางนี้อีก
2: หนังรบจากป่าช้าไกลหัว
3: จีนนำ
2: ความบาดกลัว
3: หากท่านตกเป็นเป้าอย่าได
2: ้นอนใจ
0: เฮ้ยนี่อะไรเนี่ย

0: ้าวทำไมวะเฮ้ย
1: เอาเพี้ยเลยเฮ้ยเป็นไรเปล่าเป็นเปล่า
2: ปืนกู

มึงช่วยเด็กๆก่อนไปเดี๋ยวกูตามไป

0: ออกมาเร็ว
1: จ้า
2: จ้า
1: จ้า
0: เฮ้ย
3: เร็วดิจ้า
0: เมื่อดูแป๊บนึง

0: มากเลยไอ้สัตว์มึงเจอกู
1: ไอ้หนูเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเล่นปืนสิวะเอากุญแจมอเตอร์ไซค์มึงคืนไปรีบพาเพื่อนมึงหนีไป
0: ครับ
1: ไป
2: จอร์ดเราต้องไปแล้ว
0: พี่จอร์ด
1: ไป
0: พี่จอร์ดไปไอ้จอน
1: ไป
0: ไอ้เจี๊ยจ้าเราต้องไปแล้ว

อยากได้หัวเวอร์มึงก็เข้ามาเอาเลย

0: ึงโกหกไม่เนียนนะเว้ยไอ้เหี้ยโคมึงโกงกูใช่ไหมกูสร้างเกมมากะจะชนะรัวๆมึงชนะกูทุกตาเลยวะกลัวแม่งไม่ใช่ละมึงยอมรับมาเถอะมึงโกง
1: มั่วอะไรเหี้ยโกงเหี้ยอะไร
0: สรุปมึงโกงไหมเนี่ย
2: ไม่ได้โกง
0: เหรอ
2: แต่จริงๆป่ะมึงรู้ป่ะ
0: อะไร
2: กูโกงมึงอ่ะกูพูดเล่น
0: เหี้ยนี่มึงมาให้กูเตะเลยสัส

0: เฮ้ยเบนตามมึงแล้วอะมึงคอยก่อนดิ
1: ไม่เป็นไรแม่กับพี่กูมารอรับแล้ว
2: ไอ้เบนแต่เราจะชนะแล้วนะเพื่อน

0: รีบหายแล้ว
1: ไอ้แบนตามมึงอ่ะ
0: แกหลบช่องไว้

0: ้าเว้ยจะชนะแล้ว
1: เก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
2: ้ลูกเต่าอยู่ไหน

0: เด่น
1: นี่

0: เป็นไงบ้างสบายดีไหมลูก
1: ขอโทษวันนั้นหนูไม่พยายามขอออกจากบ้านไปหาเพื่อนมันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ทุกคนต้องตายเพราะหนูหนูค่อยคิดถึงหนูคนเลย
0: ไม่ต้องร้องเลยนะลูกเราไปอยู่ด้วยกันนะ

พี่ไทยพี่ไทยอย่ายอมมันนะพี่ไทยอย่ายอมมันพี่ไทยพี่ไทยมึงอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะเว้ยมึงสู้มันดิ

0: ก็ไม่อยู่ด้วยตอนนี้ไม่ได้จริง
1: ๆทำไมล่ะ
0: แค่หนูรออยู่

ิดว่ากูไม่รู้หรอว่าเด็กไปอย่างพวกมึงอะชอบไอ้ตุ๊กติ๊กเงินล่างที่มากูก่อนละกัน

0: มึงอยากช่วยมันขนาดนั้นเลยเหรอมึงอยากรู้ไหมว่าพี่มึงเกลียดมึงแค่ไหน
1: กูไม่รู้หรอกว่าเขาเกลียดกูแค่ไหนแต่กูรู้ว่ากูรักเขาแค่ไหนก็แล้วกันแล้วอีกอย่าง
2: เรื่องครอบครัวกู
1: มึงไม่ต้องเสือก

0: โมง
1: หกโมงหกโมง
2: ขอโทษ

0: ในฐานะที่กูอ่ะเป็นหัวหน้าแก๊งจตุรเทพอ่ะนะยินดีต้อนรับเว้ย
1: ขอบคุณนะเว้ยไอ้ต้น
0: เฮ้ยนี่มึงเพิ่งเข้ามาแล้วลามปามเลยเหรอ
2: ในที่สุดเว้ยแก๊งเราแม่งก็มี4คนแล้วเว้ย
3: ใครบอกมี4คน
4: มี5คนเว้ยเข้าใจปะไอ้ต้น

0: เดี๋ยวแล้วกูจะบอกแม่กูยังไงเนี่ยแม่งเละขนาดนี้
1: มึงก็บอกแม่มึงไปดิว่าพวกเราเล่นบอร์ดเกม

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่

0: สั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: Championship ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทขอน้อมสำนึกในพระเมตตาที่มีต่อวงการมวยไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเรามาลุยกันเลยนะครับกับมวยคู่แรกครับเป็นมวยซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from คอรามอาบัดประเทศอิหร่าน please welcome คนเดือดเลือดเปอร์เซียอาลีคิอานี

และนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He from อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา Please welcome จอมบู๊เมืองพิบายแสนศักดิ์จรูนศักดิ์มวยไทยเย้

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง PPV HD กดหมายเลข36นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ครับมาเดือดกันต่อนะครับกับการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยมวยไทยโบราณนะครับในเรื่องราวของมวยไทยคาดเชือกครับวันนี้นี่ก็สุดมันเหมือนเดิมครับกับรายการของเรา
1: ก็เดินทางมาถึงวีคที่112นะครับสามารถติดตามได้อย่างที่พี่ชายเรียนไปทั้งทางทีวีและก็ออนไลน์ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับผมกุญชาไทยตรงครับพี่เอกชุมพรแล้วก็พี่โจไทยไฟครับ
1: วันนี้เน้นที่มวยรอบอีซูซูมากัน3คู่เลยพี่โจทีนี้เริ่มเห็นหน้าเห็นหลังแล้วก็เป็นมวยรอบที่เก่าแก่ยาวนานมากพอปรับมาเป็นยกทีมเนี่ยดูว่ามีเสน่ห์และเสียงตอบรับดีขึ้น
2: ใช่ครับก็ถือว่าทุกคนไม่ใช่ผลแพ้ชนะของตัวเองอย่างเดียวมันมีความหมายของคันของทีมอยู่ด้วย
3: สู้เพื่อเองด้วยสู้เพื่อทีมด้วย
2: ใช่บางทีมันต้องไปกันทั้งทีมอ่
3: ะ
2: เพราะว่าเวลาที่เข้าชิงเนี่ยมันจะเข้าชิงเป็นทีม
3: ทีนี้ขับเที่ยวมาช่วงท้ายๆแล้วเมื่อไหร่จะได้เห็นว่าใครเป็นแชมป
2: ์จริงๆแล้วมวยรอบอิวสุเนี่ยก็มีการชิงถ้วยประธานนะครับก่อนมวยรอบอิวสุไฟใหญ่ปลายปีก็น่าจะพฤศจิกายนนี้ต้องชิงรอบชิงชนะเลิศชิงผู้ทานของมวยรอบอิวสุแล้วนะครับก็ผู้ชนะนะทีมชนะจะต้องได้รถได้เงินโอ้มหาศาลแล้วก็ได้ตั๋วไปชิงไทยไฟเป็นตัวแทนคนไทยไปชิงไทยไฟใหญ่ด้วย

0: อ่ะเดี๋ยวดูนะครับวันนี้อย่างที่ไล่เลียงไปเรื่องราวของมวยรอบอีซูซูเดี๋ยวก็จะได้รู้กันแล้วว่าใครจะคว้ารถไปคลองนะครับรถกระบะอีซูซูรวมไปถึงเงินรางวัลแล้วก็ที่สำคัญตั๋วไปชกรอบสุดท้ายนัดชิงถ้วยพระราชทานของไทยไฟส่งท้ายปี69ครับผู้ชายครับ
1: ใช่ครับวันนี้นี่มวยรอบอีซูของเราก็จะมีขึ้นในคู่ที่4 5และ6นะครับซึ่งก็จะเป็นนัดท้ายๆแล้วนะครับในรอบแรกของการแข่งขันในส่วนของมวยรอบในรอบแรกนะครับเชื่อว่าเข้มข้นต่อเนื่องแน่นอนวันนี้นี่แม่โจทย์ก็ใหญ่ๆเลยครับนี่ครับมุมดำก็คือทางด้านแสนศักดิ์จรุงศักดิ์มวยไทยยิมนะครับก็มีปีเตอร์นักชกลูกครึ่งไทยเดนมาร์กนี่ก็กำลังดังนะครับในกติกา MMA มาถอดมงคลให้ครับขณะที่มุมขาวครับอาลีเคียนี่นะครับ28ปีจากอิหร่านครับเดี๋ยวไปดูคู่แรกกันครับวันนี้นี่ซุปเปอร์ไฟต์4คู่มวยรอบอิซูซู3คู่ครับ
0: ติดตามกันนะครับย้ำว่าไทยไฟท์ลีกวีคที่112นะครับ7คู่ของเราก็มี2รสชาติรสชาติแรกก็คือซุปเปอร์ไฟท์นะครับอีก1รสชาติก็คือเรื่องราวของมวยรอบอีซูซูเคี่ยวเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับสำหรับมวยรอบอีซูซูครับเดี๋ยวดูว่าใครจะได้รถกระบะคันโก้ของอีซูซูที่ไปครองนะครับมีแข้งแรงๆหนักๆมาแล้วครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเราครับในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์นะครับสายหน้าเขียวไว้ก่อนครับขยับเข้าหาแสนศักดิ์ขยับเข้าหาอู้เซอยู่ข้างเชือกเมื่อกี้นะครับดึงสติกลับมาเร็วมาก
1: โอ้โหโดนหมัดขวาของแสนศักดิ์เข้าไปครับแสนศักดิ์นี่ก็ถือว่ามีประสบการณ์สูงครับโอ้โหหล่นไปแล้วครับอาลีแม่โดนนวดเข้าไปไม่กี่ทีครับนับยาวๆครับ6แล้วครับไหวไม่ไหวครับอาลียังไหวครับ
0: แต่ว่ามันยังเซอยู่หน่อยเองนะเดี๋ยวดูครับว่าสติมาเต็มร้อยหรือยังแล้วก็ดอกนี้ครับอีกหนึ่งนับครับพยายามลุกขึ้นมาแล้วก็พยักหน้าบอกอาจารย์ว่าไหวครับไหวครับแววตาเป็นยังไงครับลอยไม่ลอยครับคอยใครหรือเปล่าอ่ะนับถึง8ครับแล้วก็ลุยกันต่อนะครับนับให้ตั้งสติสักหน่อยนึงแสนศักดิ์ขยับเข้าหาครับปิดเกมเลยหรือเปล่าครับปิดเกมเลยหรือเปล่าครับแหมเหมือนกระโดดไปจิงโจ้เหมือนจะกลัวเอาลื้อซะอีก
1: โอ้โหแต่ดูแล้วไม่ไหวแล้วครับแหมยังไม่ได้โดนอาวุธเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้โหคือดูแล้วสู้ไม่ได้ครับนี่ครับผู้ชี้ขาดกรรมการอรุณกมุทชาติครับก็โบกมือยุติการชกไปแล้วนะครับเป็นเทคนิคอลน็อคเอาท์ครับจบแล้วนะครับจบแล้วอย่างเป็นทางการครับคู่แรกของเราดูไฮไลท์ครับจังหวะนี้นี่คือจังหวะเปิดหัวเลยนะครับต่อยขวาเข้าไปเต็มๆนี่ครับหมัดนี้ครับจุดเกิดเหตุแหมโดนแล้วเป็นไงตาลอยเลยพี่เอกซัดเข้าไปอีกครับนับ2นี่ก็โดนฮุกซ้ายนะครับแล้วนี่ครับแหมขวาตรงทีครับก็ดูอาการแล้วเนี่ยคือสู้พางถอยพางครับก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเจ็บหนักนะครับแหมแสนศักดิ์วันนี้ก็มาแบบวิญญาณเพชฌฆาตเลยครับแล้วนี่ครับหล่นมีอีกทีนึงนะครับนี่ต่อยเฉียวไปครับแหมแต่ด้วยอาการไม่ค่อยดีแล้วครับไปบนเวทีครับ
2: และผลการตัดสินนะครับท่านผู้ชมThe winner by technical knockout black corner แสนศักดิ์ from นครราชสีมา
1: คู่แรกจบเร็วแล้วนะครับก็เป็นแสนศักดิ์ที่ชนะ technical knockout ไปได้นะครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับยังมีไทยกับอิหร่านรออยู่ครับ
2: ท่านผู้ชมครับเรากลับมามันตาแตกกันต่อนะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์พิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมครับสำหรับนักมวย white corner he's from คูดัชประเทศอิหร่าน please welcome จอมเดือดจากคูดาชโซเบเกวารัน

และนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He's from อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ Please welcome นักล่าแห่งหุบเขาโจโฉ Forever มวยไทยยิม

0: กลับมาดูกันต่อในคู่ที่2ของรายการนะครับคู่นี้ซูเปอร์ไฟท์ค่าเชือกในพิกัด62กิโลกรัมครับมาดูไทยกับอิหร่านอีก1คู่นะครับคู่ที่ผ่านมาเนี่ยจบไวเลยครับมีกรรมการปรวัติแขกสินธรเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสำหรับคะแนนมีกรรมการอรุณกมุตชาติกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเดือดแน่นอนครับโจโฉนี่ก็ระดับต่อย5ยกนี่โอ้โหสุดๆเลยนะครับรายนี้นี่คือ2ผู้ชี้ขาดอังกฤษของเรานะครับสายมือก็มิสเตอร์ชัยกิจอมฤตนะครับชื่อเล่นก็เควินครับขวามือก็มิสเตอร์อารันสิริสัมพันธ์ครับสามารถรับชมไทยไฟท์เป็นภาษาอังกฤษได้จากทั่วโลกนะครับไปที่ YouTube Channel ของไทยไฟท์อินเตอร์เนชั่นแนลครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามข่าวสารของไทยไฟท์นะครับไปที่แฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับที่ไทยไฟท์ King of มวยไทยไปดูข้อมูลของมุมขาวชาวอิหร่านก่อนนะครับนี่คือนักชกวัย22ปีจากคูดาสประเทศอิหร่านครับส่วนสูง179ฉายาเนี่ยจอมเดือดจากคูดาสซอแบร์เกรวานคนนี้นี่ก็ต้องบอกว่าจอมผิวเลยนะครับ
1: ส่วนรายนี้ครับนี่ก็ขาบ้วนหนึ่งรายครับประสบการณ์ก็ผ่านเสือสิงห์กระเทงแรดมาไม่ธรรมดาครับนักล่าจากหุบเขาครับอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่อายุ25ปีชกมาเกือบเกือบร้อยละโจโฉฟอร์เวอร์มวยไทยยิมคู่ที่2ของเราในวันนี้นะครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก62กิโลกรัมครับนักชกต่างชาติจากอิหร่านรายนี้เองคุณชายก็บอกว่าแหมพี่ชกอยู่ในเมืองไทยนี่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี
0: ถูกต้องครับ
1: ปะทะกับนักมวยไทยมาหลายต่อหลายรายแล้วนะครับในขณะที่โจโฉเองก็รายนี้ก็ขาบู๊โอ้ชกมานานแล้วเบอร์ต้นๆเบอร์ดีๆก็ปะทะมาหลายคนแล้วเช่นกันครับคู่นี้ก็ถูกคู่ครับเดี๋ยวดูว่าชกออกมาแล้วเนี่ยจะสนุกดุเดือดกี่ดาวนะครับวันนี้7คู่นะครับไทยไฟท์ลีกวิกเกอร์112ครับคู่แรกนี่จบยกแรกไปแล้วนะครับต่อยหมัดปิดเกมไปครับแล้วก็คู่เอกของรายการวันนี้นะครับคู่ส่งท้ายนี่โอ้โหรายนี้ที่จอมตะเบะเลยนะครับก็แจ้งเกิดจากที่นี่ครับไทยไฟท์ลีกแล้วก็ไปโล่นแล่นอยู่ไทยไฟท์ใหญ่วันนี้กลับมาเยือนถิ่นเก่าครับ
0: ครับ
1: ชกสนุกมากๆแล้วก็ร่างกายนี่แข็งแรงมีระเบียบวินัยนะครับแล้วชกเสร็จชอบตะเบะ
0: ตะบันเสร็จแล้วชอบตะเบะนะ
1: อะไรนะ
0: ตะบันเสร็จแล้วก็ตะเบะต่อ
1: ตะบันเสร็จแล้วตะเบะครับต้องอย่างนั้นนะฮะเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลหรือว่า C2 วิตามินนะครับวันนี้คู่ส่งท้ายจะเจอกับเบนจามิน
0: อัตไตนะครับจากฮังการี
1: จากฮังการีนะคร
0: ับ โอ้โหเนี่ยยาวดีเหลือเกินนะครับซอแบร์เจอกับโจโฉนี่ก็ประเภทแข็งแกร่งครับในอดีตนี่โด่งดังในวงการมวยตู้นะครับโจโฉสอเสือเพชรโจโฉสอจุลเสนนะครับนี่คนเดียวกันครับผ่านสองเวียนวิกหมอชิดมาแล้วนะครับขณะที่มุมขาวครับซอแบร์ครับดาวรุ่งขึ้นลูกใหม่จากอิหร่านนี่สายผิวเลยนะครับรายนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลครับส่วนใหญ่ก็ต่อยผลงานหลังๆนี่ชนะตลอดนะครับมีสะดุดไม่เยอะครับโจโฉนี่แหมหลังโควิดมาก็ไปเป็นครูมวยแล้วครับอยู่ที่ค่ายมวยฟอยเวอร์มวยไทยมาลุยกันเลยครับโจโฉกางเกงดำมุมดำครับซอแบกางเกงขาวนะครับเก่าเกมก็อยู่ที่มุมดำนี่แหละครับประเภทนักล่าแห่งขุนเขาอีกคนหนึ่งนะครับมาจากอมก๋อยครับต้องบอกว่ามาจากที่นี่นี่คือแข็งแรงแข็งแกร่งทุกคนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องชาติพันธุ์นะครับเป็นชาวกะเหรี่ยง
1: แล้วสไตล์การชกนี่บู๊ด้วยนะครับเตะเข้าไปครับโจโฉเตะคืนครับซอแบร์ขยับเข้าหานะครับซอแบร์จะใหญ่กว่านะเดินเข้าไปครับโจโฉถีบไว้ก่อนซอแบร์ขยับบนเวทีกรรมการปรวัติแขกสินธรนะครับส่วนประธานผู้ตัดสินดร.แสวงวิทยาพิทักษ์มีย่อมีย่อมีโดนแล้วมีย่อครับมีก้นเตี้ยอ้าวพยายามจะบวกคืนเหมือนกันครับโจโฉครับหัวจิตหัวใจแหมอย่าว่าแต่บวกคืนเลยถ้าเป็นผมนี่นอนไปแล้ว
0: โอ้โหนี่ฮะอู้วาบแล้วนะครับคู่นี้แหมจังหวะบวกจังหวะแรกนะครับเป็นหมัดของนักมวยอิหร่านที่ถึงก่อนนะครับทำให้โจโฉนี่ออกการเลยครับเมื่อสักครู่ก็พยายามจะบวกอยู่นะครับนี่ครับแขนนี่เก่งแน่นครับสับซ้ายไปก่อนครับค่อยๆสร้างจังหวะกันใหม่ครับต่อแบนี่ว่องไวนะครับสายตาดีอ้าวครับนี่ตรงนี้หูยอะไรกระเด็นไปแล้วนะครับฟันยางกระเด็นไปแล้วครับแม่นี่ฮะโอ้โหขอเวลานอกเลยครับฟันยางกระเด็นไปแล้วครับ โอ้โหเจอต่อยหมัดฮุกขวาเนี่ยพวดเลยนะครับแม
1: ่เอาละยกแรกครับเขาต่อยเรามีวูบมีวาบ
0: ครับ
1: เราต่อยเขายางกันฟันกระเด็นไปแล้วครับเอาสิครับเดี๋ยวดูว่าจบแบบไหนครับคู่นี้ครับแต่มีโอกาสที่จะไม่ครบยกนะครับดูจากทรงแล้วถ้าบวกกันแบบนี้ต้องแหมไม่ใครก็ใครว่ากันอย่างนั้นเถอะขยับเข้าหาครับต่อแบ
0: ร์โยกเข้ามาครับเริ่มจะจับจังหวะได้แล้วนะครับตอนนี้โจโฉลูกหนักๆเริ่มมาครับแล้วก็ไม่ประมาทซอแบร์นะครับนี่ครับพยายามเวียงอยู่ครับซอแบร์ก็ไม่กล้าเข้าแล้วตอนนี้โดนหมัดเข้าไปในโอ้โหเต็มๆเลยนะครับเมื่อสักครู่โอ้ยแม่มีกระโดดจามศอกครับศอกบินมาเลยครับเบียดต่อครับซอแบร
1: ์หนักๆแน่นๆครับมาเลยออกมาเลยครับสลับการหลอกที่ตัวอุ้ยเข้าไปชาร์จนะแหมไปโดนหมัดเขาอะครับหมัดซ้ายมาเจอแข้งต่อแบกขยับเข้าไปเตะเข้าไปครับแม่โจโฉมาเวียง1 2ไปไม่โดนครับหมัดของโจโฉถ้าโดนนี่อาจจะมีร่วงมีกองบ้างครับเตะมาเตะคืนหมัด1 2ครับเราก็ต่อยหมัดคืนเหมือนกันแม่ที่มุมขาวด้านล่างสั่นใหญ่เลยนะครับบอกวันทูวันทูวัน1 2ครับหมดยกแรก
0: กลับดูไฮไลท์กันนะครับแม่แค่ยกแรกนี่ก็มีคนเจ็บแล้วครับโจโฉเนี่ยโดนหมัดฮุกซ้ายนี่ก็โอ้โหย่อเลยนะครับแม่ยังดีที่ลูกทรหดนะครับนักสู้จากอมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ครับแม่เป็นบางคนนี่น่าจะหงายท้องไปแล้วนะครับแล้วพยายามจะบวกคืนแล้วดูหมัดนี่ครับปังโอ้โหจังหวะที่เขาอ้าปากพอดีนะครับซอแบร์ก็ไปเลยครับแล้วนี่จังหวะตอกบินครับลำมาสูนกว้างขวานครับสวยงามเกือบพยายามบวกนะครับแม่หวาดเสียวนะครับคู่นี
1: ้ก็ต้องชื่นชมโจโฉด้วยนะคุณชัยเนาะ
0: ครับ
1: โอ้โดนไปคือร่างกายดีซ้อมมาดีจังหวะนั้นโดนย่อนะครับหลายคนถ้าโดนเนี่ยอาจจะนอนไปแล้วนะครับอ่ะเขายาวกว่าแล้วก็เร็วกว่าเราอยู่กิ๊กนึงครับทีนี้ก็ต้องอาศัยความหนักแล้วท้าบวกท้าแรกท้าบวกท้าแรกอีกแล้วครับยก2เปิดหัวมาครับจ่อล่างด้วยแข้งขวามาครับซอแบร์ซอแบร์แข้งขวามาเตะซะอุ้ยเอาสิตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงที่แหมตรงที่ชี้เป้าตะกี้แหละ
0: โอ้ยโดนฮุกซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหหลับเลยครับแม่เป็นอาการหลับตานะครับแต่ว่าสติยังอยู่ครับโอ้โหโดนเต็มๆครับเรียบร้อยเลยครับกำลังได้ลุ้นแล้วนะครับทางด้านโจโฉ
1: ดีใจแล้วนะครับโอ้มาโดนหมัดนี้ครับได้ลุ้นแล้วนะครับดูก้านคอครับจังหวะเราเตะเข้าได้ก่อนด้วยนะครับแต่ว่ามาโดนบวกหมัดนี้เนี่ยครับโอ้โหเนี่ยดูภาพช้านะครับจังหวะขยับเข้าไปครับต่อยหมัด1 2เขาต่อยสวนคืนมามีลูกขยับเข้าไปแล้วก็แหมเนี่ยต่อยเข้าไปชาร์จนะครับนี่ครับจังหวะนี้ครับแหมกาดเปิดพอดีครับเหมือนกำลังจะเนี่ยครับแหมจังหวะจะเหมือนจะถีบเขาแล้วกาดไปตกข้างล่างพอดีข้างบนเปิดแล้วก็โดนหมัดเต็มๆเลยกุ้ย
0: นี่ครับโอ้จังหวะหมัดมวยครับโอ้โหเข้ากรามเลยนะครับน่าเสียดายมากครับกำลังได้ลุ้นเลยครับตอนนี้ไทยอีรัน1-1สวัสดี
2: ครับท่านผู้ชม The winner by technical knockout white corner Sobev from Iran
0: โอ้โหเอาละครับตีเสมอได้นะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนี่ยังมีไทยอีรันนะครับเดี๋ยวดูใครจะดีกว่าครับพักแป๊บเดียว
2: ท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับคู่ซูเปอร์ไฟท์ครับในพิกัดน้ำหนัก65 กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from ฮามาดานประเทศอิหร่าน please welcome Tiger of Hamadan Ali Sawashi

0: ลุยกันต่อเลยนะครับกับคู่ที่3ของรายการครับซูเปอร์ไฟท์ค่าเชือกในพิกัด65กิโลกรัมครับไทยกับอิหร่านอีก1คู่นะครับมีผู้ชี้ขาดเวทีได้แก่กรรมการอรุณกมุตชาติ3ท่านคะแนนนะครับกรรมการปรวัตแขกสินธรกรรมการถาวรอิงบุญและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับตอนนี้ไทยกับอิหร่านเสมอกัน1-1นะและน็อกด้วยนะฮะเดี๋ยวดูคู่นี้ครับเรียกว่าไทยกับอิหร่านอีก1คู่นะครับก่อนจะเข้าสู่บรรยากาศของมวยรอบอิลสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนนะครับนักชกวัย25ปีครับจากจังหวัดฮัมมาดานประเทศอิหร่านนะครับตัวสูง172ครับเจ้าของฉายาไทเกอร์ออฟฮัมมาดานอารีฟิโอซี่ก็มาต่อยบ่อยแล้วครับรายนี้ครับอารีก็นัชเชข้างหลังไง
1: ตัดนัชเชมา
0: ครับ
1: ส่วนรายนี้ครับนักล่าแห่งจอมทองนะครับ29ปีจากจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับชกมาประมาณ79ครั้งครับอินทนนท์เล็กฟอยเวอร์มวยไทยยิมคู่นี้เป็นซุปเปอร์ไฟท์คู่ที่3ของเรานะครับในรูปแบบของค่าเชือก65กิโลกรัมครับ3คู่แรกก็ได้แบบนี้ก่อนนะครับ3คู่แรกนี่เป็นมวยยกทีมเลยครับไทยปะทะกับอิหร่านครับเท่ากับว่าผ่านไป2คู่นี่เสมอกันอยู่1-1แล้วก็จบด้วยการน็อกเอาท์ทั้ง2คู่คู่นี้เดี๋ยวมาดูครับคู่ที่3คู่ตัดสินว่าจะเป็นไทยหรืออิหร่านที่ชนะไป2-1นะกุ้ยชัยนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับก่อนที่จะตัดเข้าสู่บรรยากาศอย่างที่คู่ชายเรียนไปก็คือมวยรอบอีซูซูในคู่ที่4 5และ6ครับ
0: ครับผมก็ไม่มีเสมอนะครับถ้าเสมอนี่ต่อยก4ครับมียกพิเศษแต่เชื่อว่านักมวยทั้งคู่เนี่ยอยากจะจบให้ไวแหละครับมาดูครับการซัดกันของไทยกับอิหร่าน3คู่แรกนะครับตอนนี้นี่สกอร์1เท่านะครับเดี๋ยวดูใครจะแซงครับอินทนนท์เล็กนี่ก็มาชกในรายการของเราบ่อยนะครับประเภทจอมฝีมืออีก1คนครับแล้วก็มีอาวุธที่หนักแรงขนาดที่อาลีครับส่วนใหญ่ยี่ห้ออิหร่านเนี่ยเขาหมัดดีอยู่แล้วนะครับอย่างซอแบร์เมื่อสักครู่เนี่ยหมัดคมนะครับแต่ว่าอาลีนี่จะเป็นประเภทหมัดหนักครับเหมือนคอร์ทุบนี่ครับบรรยากาศภายในสังเวียนเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับก็เรียนเชิญแฟนมวยนะครับมาสัมผัสความมันของไทยไฟได้ครับทุกวันอาทิตย์18:20 น
1: เท่ากับว่าเรามีนัดกันนะครับ1สัปดาห์เจอกัน1ครั้งรวมไปถึงหน้าจอช่อง36ด้วยแล้วก็ทางออนไลน์ก็ทาง YouTube ของไทยไฟท์นะครับมีทั้งภาคไทยและก็ภาคภาษาอังกฤษครับขอบพระคุณนะครับผู้ที่ร่วมสนับสนุนมวยไทยค่าเชือกซึ่งเป็นมวยไทยโบราณเป็นลมหายใจและจิตวิญญาณของคนไทยไปกับเรานะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอร์ตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนยาสเปรย์เอ็มซินน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD หมายเลข36คมชัดมันตาแตกครับ
0: ก็ติดตามมาได้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการไทยไฟลีกครับวัยครูเสร็จเรียบร้อยนะครับทางด้านอินทนนท์เล็กครับส่วนอาลีนี่ก็รออยู่สักพักแล้วครับจานิจ้องเขม็งครับอยากจะเผด็จศึกนักมวยไทยเหมือนกันเดี๋ยวทำถึงคู่ที่3นะครับจบคู่นี้ก็มวยรอบอิลสู่ครับภาคกลางกับภาคใต้2คู่แล้วก็ภาคตะวันออกกับภาคกลางนะครับวันนี้เนี่ยพระเอกถือว่าเป็นภาคกลางนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในอันดับที่3นะครับถ้าหากว่าวันนี้สามารถชนะน็อกได้หมด3คนนะอันนี้โจทย์ของภาคกลางจะพลิกขึ้นไปเป็นอันดับ1เลยแต่ว่าถ้าไม่ชนะอย่างน้อยก็ต้องเก็บแต้มไปก่อนนะครับถ้าอยากจะให้เข้ารอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูครับว่าวันนี้นี่จะโกยไปได้กี่แต้มนะทางด้านภาคกลางนะครับ
1: ก็ถือว่าผลตอบรับดีนะครับอย่างที่พี่โจว่าไปนะครับหลังจากเปลี่ยนเรื่องของกติกามาเป็นการสู้แบบยกทีมสำหรับมวยรอบอีซูซูนะครับก็เท่ากับว่าต้องสู้เพื่อตัวเองด้วยแล้วก็ต้องสู้เพื่อทีมด้วยส่วนเงินรางวัลก็เหมือนเดิมครับมวยรอบที่เก่าแก่ยาวนานที่สุดใน

0: ในประเทศนะครับก็คือผู้ชนะจะได้รับรถกระบะ Isuzu Cargo กลับบ้านไปเลย
1: 3คันนะฮะเดี๋ยวคู่ต่อไปครับแม่แต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับเริ่มจะเหวี่ยงหมัดแล้วครับมุมดำก็อินทนนท์เล็กนะครับมุมขาวอาลีครับแทงไปครับอาลีนี่หล่นไปคนนึงแล้วนะครับอาลีในคู่แรกครับเดี๋ยวดูอาลีคนที่2ค่ำคืนนี้ครับนี่ครับเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยจำได้แน่นอนครับเชกัวบาร่านะครับนัทเชครับอยู่ข้างหลังของเขาจดๆจ้องๆก่อนครับแหมต่างคนต่างหนักต่างแรงครับยังไม่ค่อยกล้าออกกันเลย
0: แต่ว่าแหมนี่ครับแทงซ้ายวืดวาดครับขยับเข้าหาอาลีจะเอาคืนแต่ยังไม่มีจังหวะครับหมัด1 2ก็ยังวืดวาดไปอีกครับกรรมการอรุณกุมารชาติก็พยายามเร่งพยายามสั่งให้ชกอยู่อย่างเรื่อยๆนะครับไม่อยากให้จ้องนานครับไม่อยากให้เล็งนานคิดแล้วทำเลยขยับเข้าหาอินทนนท์เล็กอาลีก็แหมดูครับยังจับจังหวะกันอยู่ครับแต่จับนานไม่ดีนะครับนั่นนะครับบอกให้ต่อยกันหน่อยครับเล็งนานไม่ดี
1: จ้องตากันนานไปนิดนึงนะครับต้องมีคนเจ็บก่อนแล้วครับขยับขยับหลอกหลอกแม่สับล่างอีกทีโอ้โหเตะบนครับแข้งยาวๆของอินทนนท์เล็กหมัดนี่ยังวืดไปครับต้องก้าวให้ลึกกว่านี้หน่อยครับแม่ดูอาลีนี่หุ่นแกอวบๆก็จริงนะแต่ว่าไวอยู่นะครับสเต็ปเท้าดี
0: ใกล้ๆนะครับยืนอยู่ตรงนี้ครับจ้องหน้าจ้องตาหาจังหวะแหมยึกยึกยักยักยังขยับแต่แหมไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับขยับเข้ามาครับนี่ครับแข้งซ้ายอินทนนท์เล็กอาลีหูยดูครับดูแกทุบแต่ละหมัดครับดูแกทุบแต่ละหมัดครับแหมแต่ยังโดนไม่เต็มนะเกี่ยวไว้ก่อนครับซ้ายไปเจาะล่างทับในของอินทนนท์เล็กครับแข้งซ้ายครับเจาะล่างไปก่อนถีบไปอีกครับอินทนนท์เล็กมีลูกเตะลูกถีบนะครับแต่ก็ต้องระวังหมัดของอาลีด้วยนะครับแกทุบแมลงเหลือเกินครับเห็นมาหลายหมัดแล้วแต่ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะครับ
1: แหมก็มาแนวแบบหมัดค้อนปอนครับทางด้านอาลีแต่ยกแรกเนี่ยดูจะขยับหลอกกันเยอะไปนิดนึงครับยังไม่มีคนเจ็บอะครับอารมณ์มันยังไม่เกิดครับแหมนี่ครับยังจังเชิงดูเชิงประลองกำลังกันอยู่นะครับสับล่างไปครับอินทนนท์เล็กมีความเร็วก็ไม่อยากจะปะทะตรงๆครับส่วนอาลีเองก็ได้มาชุดเล็กๆครับพักให้น้ำสักครู่เดียวกลับมาชมไฮไลท์นะครับจังหวะต่อยหมัดของอาลีซิลเวอร์ซี่ครับนี่แข้งซ้ายสวยนะครับของอินทนนท์อินทนนท์เล็กนะครับดูจังหวะเหวี่ยงครับค่อมไปนะครับยกแรกเนี่ยดูเชิงกันไปเรียบร้อยนะครับยก2นี่ก็ประกาศสิทธิ์ไปจากที่มุมแล้วนะครับว่าต้องการความมันครับสำหรับคู่นี้ลุยกันเลยครับยกที่2
0: ใบสั่งมาแล้วนะครับทั้ง2มุมบอกว่าให้ออกอาวุธกันเยอะหน่อยครับอย่าเต้นมากคนดูลุ้นว่าเมื่อไรจะออกสักทีเอาเตะครับพับไหนแล้วคุณการคอเลยครับหมัดขวาต่อยคืนอาลีหมัด1 2อินทนนท์เล็กว่ายังไงแข้งยาวๆแข้งยาวๆมีหรือเปล่าครับอาลีบวกได้แค่บวกเลยครับมีศอกกลับด้วย
1: ดูครับแหมจังหวะบู๊ของอาลีครับอินทนนท์เล็กโอ้ก็ต้องนี่ครับระมัดระวังครับแม่จังหวะฮุกซ้ายตอนนี้นี่อยู่ที่อาลีแล้วนะครับจะกล้าเดินขนาดไหนครับเพราะว่าอินทนนท์เล็กนี่มั่นใจในเรื่องสายตาครับนี่ครับมั่นใจจังหวะดึงหลบจังหวะฉากหลบครับคิดกันนานอีกแล้วครับส่งสัญญาณกระแสจิตยึกยักแม่ยังไม่ออกอาลีเองก็ไม่ชัวร์ไม่โอ้โหนี่ครับแม่แทบจะหายใจผิดจังหวะเลยนะเราเนี่ย
0: แม่ชุดเมื่อกี้ออกกันมันแล้วนะชุดนี้มานี่ครับหมัดซ้ายไอ้แข้งซ้ายครับทุบคืนครับ2หมัดครับอาลีได้เลือดมาจากไหนมาจากไหนไม่มีใครรู้แต่เลือดมาแล้วครับที่ใบหน้าของอาลีขยับเข้าไปครับเตะจ่อล่างคืนอินทนนท์เล็กว่ายังไงดีอินทนนท์เล็กออกไม่ออกครับพับในพับนอกแข้งล่างแข้งบนขยับแล้วอย่าโอ้ยยังไม่ออกครับ
1: แต่อาลีนี่รู้แล้วนะครับว่าตัวเองแตกครับตอนนี้ปาดเลือดไปแล้วครับเดี๋ยวดูว่าเลือดเข้าตาแล้วจะเลือดขึ้นหน้าหรือเปล่านะครับแหมอยากดูแบบโมโหครับเอาครับเวียงไว้ยังพลาดเป้านะครับส่วนนี่ครับที่น่าจะศีรษะนะครับแล้วก็ไหลลงมาครับสับเข้าไปครับดูว่าเห็นเลือดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับแหมอาลีโอ้โหอาลีหน่อยเอาหน่อย

0: ตอนนี้ถึงเลือดแล้วนะฮะแต่อาวุธเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับมันมีจังหวะฉายจังหวะทำอยู่นะครับเอามัดมัดแหมยังไม่โดนอาลีขยับเข้าไปอินทนนท์เล็กก็รอดักรอดักกรรมการอรุณก็เล่งไปครับอินทนนท์เล็กเตะซ้ายครับแข้งหน้านะแข้งหน้าดีดได้ดีครับแข้งหน้าดีดไวด้วยอินทนนท์เล็กออกไม่ออกอาลีขยับเข้ามาครับแข้งหน้าซ้ายเคลียร์พับในไว้ก่อนขยับอาลีขยับแล้วเล็งแล้วมองแล้วต่อยไม่ต่อยต่อยไม่ต่อย
1: โอ้โหผมแทบจะหยุดหายใจเลยนะครับตอนอาลีง้างอ้าวโดนแข้งไปครับนี่ต่อยแล้วครับโอ้โหแม่แต่ละหมัดนี่คือกว่าจะออกครับอินทนนท์ฝากความหวังไว้ที่อินทนนท์แล้วครับตอนนี้แหมฝากไว้ได้หรือเปล่าครับหมัดขวาไปโอ้โหคู่นี้นี่ใจตรงกันครับคือต่างคนต่างระมัดระวังนะครับนี่ครับเกมมันก็เลยดูอึดอัดนิดนึงครับมาเดินเข้าไปครับอาลี
0: ค่อนข้างจะอึดอัดนะครับเกมคู่นี้ครับแหมทั้งคู่ก็กลัวหลุดกลัวหลวมมาว่าอย่างนั้นเถอะหมดยกที่2โอ้ยขอหายใจแป๊บ
1: เดินทางมาถึงยกที่3นะครับดูจังหวะไฮไลท์ในยก2ครับนี่จังหวะต้นยกนะครับของอาลีซิวซี่ครับจังหวะบุกเข้าไปครับเป็นชุดที่ค่อนข้างจะได้น้ำได้เนื้อเลยทีเดียวนะครับทางด้านอาลีแต่เจอนี่ครับแหมจังหวะศอกกลับครับแล้วแหมเหมือนจะโมโหนะครับก็พยายามจะเหวี่ยงครับดูง้างมานี่ดูครับเดี๋ยวยกสุดท้ายครับก็อยากจะเห็นจังหวะที่อาลีเนี่ยเหวี่ยงหมัดเยอะๆนะครับส่วนอินทนนท์เล็กนี่คือเน้นฝีมือครับเป็นมวยที่มีจังหวะป้องกันตัวที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับถือว่าความเร็วดีกว่าครับแต่ก็เนี่ยอยากจะเห็นอินทนนท์เล็กเนี่ยออกอาวุธเยอะๆเหมือนกันนะครับจังหวะแรกจังหวะลุยเดี๋ยวลุยกันต่อครับยก3
0: อยากเข้าหาครับอาลีครับแล้วก็ลุ้นอยู่นะจังหวะเดินเข้าไปออกไม่ออกครับยึกยึกยักยักลุ้นไปด้วยครับลุ้นไปด้วยหมัดขวามาครับอินทนนท์เล็กอินทนนท์เดินเข้าอินทนนท์เล็กเดินเข้าหาครับอาลีต่อยหมัดอินทนนท์ก็เตะอินทนนท์เล็กก็เตะจ่อล่างขึ้นไปครับหมัด1 2ครับอินทนนท์เล็กอาลีหมัดขวามาครับพยายามกวักมือเรียกให้อาลีเดินเข้ามาหานะครับสำหรับอินทนนท์เล็กแข้งซ้ายครับหมัดขวาแหมเวียงคืนวืดวาดไปครับหมัดของอาลี
1: อินทนนท์เล็กก็ถ้าอยากจะให้สวยๆนี่ก็แหมต้องออกหน่อยครับโอ้โดนตื่นอีกแล้วครับครั้งนี้นี่โดนตัดแต้มแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการเตือนครั้งที่3แล้วก็ถ้าเตือนอีกครั้งนึงนี่อาจจะเชิญลงได้นะครับ
2: อีกครั้งเดียวก็เอาลงแล้ว
1: อีกครั้งเดียวเนี่ยเชิญลงแล้วนะครับลุยต่อครับ
0: อย่าให้มีอีกครั้งอาจารย์อรุณว่าแบบนั้นนะครับไม่งั้นได้เชิญลงทั้งคู่แน่นะครับการตัดคะแนนก็มีผลด้วยนะครับกับตัวนักมวยซึ่งจะส่งตรงไปทางทะเบียนของทะเบียนมวยของกกท.ไกลด่านประเทศไทยนะครับขยับแล้วยังออกไม่ออกนี่ครับเจาะล่างไปอาลีขยับคืนแต่ยังแหมต่อยแล้วมันไม่ยังไม่โดนแล้วก็ตั้งลำนิดนึงครับเดินเข้าไปครับเจาะล่างไว้ครับอินทนนท์เล็กอินทนนท์เล็กเตะทั้งพับนอกพับในแล้วเอาอาลีขยับแล้วยังไม่ออกโดนต่อยท้องโดนต่อยหน้าพยายามจะเหวี่ยงคืนแต่ก็ไม่โดนเดินเข้ามาครับอาลีครับอาลีโดนเขี่ยล่างไว้หมัด1 2ยังไม่โดน
1: แหมก็ถือว่ายังหลบได้ดีนะครับเตะขู่ไปครับหมัดพยายามจะวาดมาจากข้างหลังครับอาลีแต่ตอนนี้นี่อินทนนท์เล็กเองก็ออกจากมุมสามเหลี่ยมไม่ได้นะครับแหมเลยไล่เชือกออกมาครับอาลีขยับเข้าไปอินทนนท์เล็กก็นี่ครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับปรับล่างเตะขาไปครับต่อยหมัดก็ไม่ถึงอีกครับหมัดของอินทนนท์เล็กปีกองเชิดแล้วนะครับในช่วงท้ายแล้ว
0: ช่วงท้ายๆยกสุดท้ายครับอาลีขยับเข้าไปแล้วก็นี่ครับแหมโดนปรับล่างมาแล้วมีหมัดคืนครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ลุ้นว่าแหมจะออกหรือไม่ออกอะไรยังไงครับท้ายสุดก็สิ้นสุดเสียงระฆังยกสุดท้ายครับนี่จังหวะภาพช้านะครับแกเหวี่ยงมายังไม่โดนนะครับหมัดนี้ของอาลีครับอินทนนท์เล็กไปซ้ายอาลีจับได้แล้วก็เหวี่ยงมาก็แผลโดนค้ำไว้อีกครับลูกเจาะล่างลูกเนี่ยครับเล่นเอาขาที่แดงเหมือนกันนะครับจังหวะไปที่ขาอ่อนด้านในของ

0: อินทนนท์เล็กอะครับที่เตะอารีเข้าไปครับโค้ชจิ๊บเชิญเลยครับบนเวที
1: และผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner is Black Corner อินทนนท์เล็กจากเชียงใหม
2: ่ก็เป็นทางด้านอินทนนท์เล็กนะครับที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนอาลีไปครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับคู่ต่อไปเป็นมวยรอบอิสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับ
1: ท่านผู้ชมครับสำหรับศึกอิสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ในวันนี้นะครับยังเป็นการแข่งขันในรอบแรกอยู่นะครับผมขออนุญาตสรุปคะแนนรวมให้ทุกท่านได้รับทราบกันก่อนเลยนะครับสำหรับทีมจ่าฝูงณตอนนี้ครับคือทีมภาคตะวันออกแข่งขันไปแล้ว14ไฟต์ด้วยผลงานเอาชนะน็อกได้4ครั้งชนะคะแนน8ครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับรวมแล้วมี28แต้มสำหรับทีมรองจ่าฝูงครับคือทีมภาคอีสานเหนือแข่งขันครบไปแล้ว15ไฟต์ด้วยผลงานเอาชนะน็อกได้3ครั้งครับชนะคะแนน6ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป4ครั้งรวมแล้วครับมี23แต้มสำหรับทีมอันดับ3คือทีมภาคกลางแข่งขันไปแล้ว12ไฟต์ครับด้วยผลงานเอาชนะน็อกได้3ครั้งชนะคะแนน5ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป3ครั้งรวมแล้วมี20แต้มสำหรับทีมอันดับ4ครับคือทีมภาคใต้แข่งขันไปแล้ว13ไฟต์ด้วยผลงานเอาชนะน็อกได้3ครั้งชนะคะแนนได้2ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป7ครั้งรวมแล้วครับมี14แต้มสำหรับทีมอันดับ5นะครับท่านผู้ชมคือทีมภาคอีสานใต้แข่งขันไปแล้ว12ไฟต์ด้วยผลงานเอาชนะน็อกได้1ครั้งชนะคะแนน1ครั้งและแพ้ไป10ครั้งครับรวมแล้วมี5แต้มสำหรับทีมอันดับ6ครับคือทีมภาคเหนือแข่งขันไปแล้ว12ไฟต์ด้วยผลงานเอาชนะน็อกได้1ครั้งแพ้ไป11ครั้งรวมแล้วนะครับมี3แต้มครับและท่านผู้ชมครับเราจะเอาทีมที่มีคะแนนรวมนะครับอันดับ1ถึง4เนี่ยเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปครับแต่ตอนนี้ครับเรามามันตาแตกกันต่อนะครับกันกับศึก Isuzu Thailand Championship 2026ครับด้วยวันนี้ครับเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนไฟสุดท้ายในรอบแรกของทีมภาคกลางและทีมภาคใต้ครับโดยคู่ต่อไปนี้จะขึ้นทำศึกในรุ่น63กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคใต้ Please welcome ดังสอนยมเซอร์

กลับมาลุ้นกันต่อนะครับนี่คือคู่ที่4ของรายการครับมวยรอบยูสูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับในพิกัด63กิโลกรัมมีกรรมการสนองอุ่มอิ่มนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ให้คะแนนนะครับกรรมการอรุณกมุตชาติกรรมการปรวัตแขกสินธรและกรรมการภูกิจพามประยูนครับก็เรียกว่าเป็นนัดท้ายๆของแต่ละทีมแล้วนะครับในคู่แรกเนี่ยภาคกลางกับภาคใต้นะครับภาคกลางก็แข่งไป12แมตช์ส่วนภาคใต้วันนี้นี่13แมตช์นะครับอีก2แมตช์ก็จะครบในส่วนของโควต้านะครับข้อมูลของตัวแทนทีมภาคใต้นะครับนี่คือดังสอนนิยมทรัพย์ครับก็เข้ามาแทนใจสิงห์นะครับนักมวยวัย28ปีตัวแทนทีมภาคใต้โอ้ประสบการณ์มากมายจริงๆครับจอมแกร่งอีก1คนนะครับดังสอนนิยมทรัพย์

0: ส่วนรายนี้ครับลูกศิษย์ของพี่หมวดสีโอปอครับก็อาวุธดีฝีมือดีนะครับตัวแทนจากทีมภาคกลางเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอผลงานของเพชรน้ำหนึ่งก็มีชนะรักชัยนาสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับชนะวิทยายุทธวินุบลแพ้นอกยก3แบงค์ไทยสจวิชิตเมืองแปดริ้วแล้วก็ครั้งท้ายนี่ชนะเพชรบ้านใหม่สสุนันท์ไว้ครับเทียบกันแล้วครับอายุนี่ห่างกัน10ปีเลยนะครับมุมแดงมุมดำ18ครับมุมขาว28นะครับแต่เรื่องของประสบการณ์มวยเชื่อว่าแปะไม่หนีกันมากนะครับมาเจอกันตรงนี้นะครับในเมื่อรอบอีสุสุขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริษัทเบทาโกลจำกัดมหาชนยาสเปรย์เอ็มซินน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36ครับ
1: มาพูดถึงในเรื่องของตารางคะแนนนะครับถ้าให้เห็นภาพมากขึ้นก็คือตอนนี้อันดับ 1-4 นะครับที่จะเข้ารอบก็คือภาคตะวันออกอีสานเหนือภาคกลางและภาคใต้นะครับซึ่งภาคที่ยังสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็คือภาคใต้นะครับที่ยังต้องแข่งอีก2นัดถ้าวันนี้เนี่ยชนะก็จะการันตีในการเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับไปในรอบรองทันทีครับแต่ว่าวันนี้ครับทีมภาคใต้2คนถ้าหากว่าคว้าชัยไม่ได้เลยนะครับยังมีโอกาสที่ทีมอีสานใต้นะครับจะทำแต้มเท่ากันนะครับถ้าหากว่าทีมอีสานใต้สามารถเก็บชัยชนะแบบน็อกเอาท์ได้3ไฟลวดนะครับส่วนทีมภาคกลางเองก็การันตีแล้วนะครับว่าเข้ารอบต่อไปครับแต่ว่าจะเข้าไปในอันดับไหนแค่นั้นเองครับเพราะมันมีผลนะครับมันต้องไปไขว้เจอกันครับ1เจอ4 2เจอ3นะครับก็ถือว่าเป็นนัดท้ายๆของเมื่อรอบอิสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในรอบแรกแล้วนะครับโจทย์ของมุมดำเนี่ยก็คือภาคกลางนะครับตอนนี้นี่แทบจะไม่ค่อยกดดันแล้วครับแต่ว่าก็ต้องทำอันดับให้สูงที่สุดนะครับถ้าชนะน็อกได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นอันดับ1นะครับในค่ำคืนนี้อีก3คนนะครับขณะที่ทีมภาคใต้คือต้องเอาให้ชัวร์ครับอย่างแรกคือดังต้องชนะไว้ก่อนครับถ้าไม่ชนะเนี่ยโอกาสที่ทีมอันดับ5จะตามขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีนะครับแล้วก็ในส่วนของคะแนนก็น็อกได้3แต้มนะครับคะแนน2แต้มแล้วก็ในรอบนี้นี่ยังมีเสมอกันอยู่นะครับเสมอก็แบ่งกันไปคนละ1แต้มนะครับและในส่วนของการน็อกด้วยนะครับก็มีผลนะครับน็อกถ้าคะแนนเท่ากันในกรณีของคะแนนเท่ากันเนี่ยจะดูว่าทีมไหนน็อกมากกว่าย
0: กแรกลุยกันครับเมื่อรอบอีสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ63กิโลกรัมนะครับรอบแรกครับถีบลูกนี้นี่เรียกเสียงฮือเสียงฮาทั้งสนามทั้งเวทีเลยครับว่าทีของเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอครับโอ้โหดูที่ขาของมุมขาวครับดังสอนิยมซับครับโอ้ท่อนขาใหญ่มากครับเดี๋ยวดูว่าพอเตะไปแล้วพลังแข้งนี่มันแหมจะเสียงดังฟังชัดขนาดไหนครับจับจังหวะกันอยู่นะครับถีบไว้ก่อนครับดังสอนนิยมครับ
1: ค่อยๆลำเลียงมานะครับเอาละครับเริ่มจะมีแรงๆมาแล้วครับเป็นตำหนึ่งหัวขวาครับดังนี่ก็คืนด้วยขวาทันทีเหมือนกันหุ่มขาวเนี่ยชนะเพื่อที่จะการันตีเข้ารอบแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่ชนะนี่ก็ยังต้องเสียวอยู่ครับสับล่างไปครับดังไปบนครับโอ้โหลูกหนักแรงเริ่มมาครับแม่ขอให้โดนเต็มๆครับอ้าวมีแข้งขวาขึ้นไปครับดัง
0: มีลูกเตะขาต่อยหมัดเลยครับดังครับออกเจ็บๆส่วนเพชรน้ำหนึ่งเองเวลาแกออกครับยังมีลูกช็อตแก้ไขนะมีเหวี่ยงแถมไปครับแต่ไม่โดนเลยครับขยับเข้าไปครับเพชรน้ำหนึ่งกรรมการสนองอบอิ่มสั่งหยุดแล้วก็บอกให้ทั้งคู่นี่ออกอาวุธกันที่เยอะกว่านี้หน่อยครับถีบเลยครับเพชรน้ำหนึ่งครับก็เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายครับเชื่อฟังอาจารย์ครับพออาจารย์ไว้ออกก็ออกเลยครับ
1: นี่ครับเพื่อความมันของท่านผู้ชมนะครับเน้นกันหน่อยครับเน้นกันเลยยกโอ้โหแม่จังหวะยกแล้วฟาดขึ้นคอเลยครับเอาละครับเริ่มจะมีอาวุธสวยๆแล้วครับ โอ้โหตอนนี้นี่ไม่กลัวนะครับรุ่นน้องครับอย่างทางด้านเพชรน้ำหนึ่งครับดังต้องขู่มาครับโอ้โหขึ้นฟาดหน้าเน็ตครับโอ้โหหล่นเลย
0: โอ้โหฟาดสวยครับฟาดก้านคอแต่ตัวเองมีเสียหลักอุ้มหมัดมาแล้วครับหมัดซ้ายมาสักครู่นี่เข้าเต็มกระดองคางเหมือนกันนะครับขยับแล้วจะเข้าไปขย่ำหรือเปล่าขยับแล้วจะเข้าไปขย่ำหรือเปล่าโอ้ยมีต่อยหมัดถึงสองมีเตะจ่อล่างครับดังเริ่มมาเป็นพายุแล้ว
1: ดูครับแม่หมัดค่อนข้างจะคมเลยนะครับนี่ครับจุดเกิดเหตุมาแล้วครับจุดเริ่มต้นของความมันตรงนี้ครับสับล่างไปครับดังเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งแม่โอ้ยโดนบวกครับหน้าลอยแล้วหล่นจนได้ครับนับก่อนครับแม่เบรกให้พักนิดนึงครับโอ้โหเจอฮุกซ้ายเข้าไป5แล้วครับ6นับถึง8นะครับเดี๋ยวดูว่าจบตรงนี้หรือไม่ครับแม่ระฆังมาช่วยไว้ซะก่อนครับพักแป๊บเดียวมาดูช็อตเด็ดกันนะครับในยกที่ผ่านมาครับดังในต้นๆโดนก่อนนะครับแข่งในแรกกันแล้วดูดอกนี้โอ้โหเสร็จแล้วเนี่ยยังมีหมุนแบบกงจักรมาด้วยนะครับแล้วลูกนี้ครับจุดเกิดเหตุอยู่นี่ครับทำให้ดังเนี่ยโมโหเลยครับตรงนี้นี่แรกกันแล้วนี่ครับโอ้โหฟาดตรงนี้สวยงามนะครับปังโอ้โหหล่นเลยนะครับยังดีว่าลุกขึ้นมาเร็วครับแล้วหมัดนี้ครับอีกทีนึงครับเบรกนับเลยนะครับหมัดฮุกซ้ายของดังสอนิยมซับครับใส่ด้านเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอครับตัวแทนทีมภาคใต้ตอนนี้นี่ต้องบอกว่ากำลังจะได้เฮแล้วนะครับแต่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับยังมีการแข่งขันอีก2ยกให้ติดตาม
0: ก็ยกแรกนี่1นับไปแล้วนะครับจังหวะจะก้าวไปแทงพอดีครับแกต่อยทะลุกาดมาเลยครับหมัดของดังสอนิยมซับครับและมีช็อตก้านคอสวยๆด้วยนะครับยกแรงเอาเดี๋ยวลุยกันต่อครับยกที่2ครับย้ำว่ามุมดำนี่คือเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอมุมขาวก็ดังสอนิยมซับเพชรน้ำหนึ่งขยับกรรมการสนองอมินสับให้ชกครับเอาไปเจาะล่างถีบจับได้หมัดแล้วก็แหมเจาะล่างคืนครับดัง
1: เริ่มมาครับเพชรน้ำหนึ่งเองก็ไม่กลัวนะครับได้โดนไปหนึ่งนับอุ้ยนี่ครับยังมีหมัดอุ้ยแต่ต้องกาดไม่ตกครับหมัดมาอีกแล้วครับโอ้หน้าของเพชรน้ำหนึ่งนี่ค่อนข้างจะลอยครับเวลาโดนหมัดโอ้ไปตามแรงเหวี่ยงเลยนะครับสะบัดซ้ายสะบัดขวาอ้าวแต่ยังอยู่ครับถือว่าเป็นมวยที่มีท่าทะลุหดเหมือนกันโยกสร้างจังหวะเข้าไปครับเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอเพื่อการเข้ารอบที่คะแนนเนี่ยมากขึ้นนะครับเพื่ออันดับที่ดีขึ้นครับจดจ้องๆเข้าไปครับแหมแทงขวาถือว่าเตะได้สวย
0: เข้าไปครับแล้วก็สวมหมวกกันน็อกระวังหมัดของดังไปด้วยครับแข้งซ้ายครับเจอแข้งดังแบบมาอุ้ยแกเตะคู่การคอเลยครับแต่ว่าแหมดังแกจับได้แล้วแกเทกระจาดไปเลยครับขยับเข้าไปครับเพชรน้ำหนึ่งครับจังหวะดูเป็นรองแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องหาวิธีครับเพชรน้ำหนึ่งครับมีซ้ายหน้ากระแทกแข้งขวาครับจ่อล่างแล้วขึ้นบนแล้วมีต่อยหมัดแต่ว่าเจอแข้งของดังนี่โต้แล้วสวนขึ้นมาเนี่ยครับคือพอจังหวะช้ากว่าแล้วกลับกลายเป็นว่าตัวเองนี่เหมือนเกมนี่แบบต่อไม่ติดไปเลยนะครับสำหรับเพชรน้ำหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมาแผนไหนต่อ
1: นี่ครับพยายามจะบุกลุกไล่เข้าไปอยู่นะครับดังเองก็ไม่อยากปะทะด้วยครับเพราะว่าได้นับไปค้ำไปแล้วด้วยตัวเกมเรื่องของแต้มเนี่ยจะมีภาษีดีกว่านะครับจากลูกนับครับแต่ทว่าครับแม่ก็ยังไม่แน่ครับหมัดฮุกซ้ายใหม่แล้วครับโอ้ยจังหวะฮุกซ้ายของดังเนี่ยยังเป็นสิ่งที่รบกวนนะเพชรน้ำหนึ่งได้เยอะเลยนะครับเอาจ้องเข้าไปแล้วแม่นะจังหวะมันไม่ได้โอ้ยดอกนี้นี่ครับหวดไปเต็ม
0: ๆคือจังหวะใครพลาดใครหลุดใครหลวมนิดนึงนี่ไม่ได้เลยโอ้ยนี่ครับแค่นิดเดียวเองครับเมื่อกี้ครับจังหวะหลวมนิดเดียวครับโดนศอกไปแล้วโดนต่อยท้องต่อยหน้าเจาะล่างจะปิดเกมหรือเปล่าครับดังจะปิดเกมหรือเปล่าดังต่อยหมัดขวาเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งยังไงกรรมการสนองอวมอินเซฟเอาไว้แล้วก็ยุติเลยครับ
1: โอ้โหนี่ครับ
0: จังหวะวินาทีทองครับนี่ครับลูกปากเลยครับดังสอนิยมซับครับช็อตวินาทีทองแกไม่ปล่อยหลุดลอยนะกูใช่นะ
1: ครับโอ้โหจังหวะขย่ำนี่คือไม่ให้เหยื่อได้หายใจครับโอ้แต่ว่าโดนไปเยอะจริงๆนะครับเพชรน้ำหนึ่งเองก็ทนครับแม่โดนจนเมาไปเมามาครับสุดท้ายนี่คือหงายหลังครับไปตามแรงอาวุธนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูครับจังหวะก็คือพยายามสู้

0: ุดใจแล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นี่ทีมภาคใต้ก็การันตีเข้าสู่รอบ4ทีมแล้วนะครับทีมที่ตามมาอย่างภาคอีสานใต้เนี่ยไม่ทันแล้วครับแต้มจาก5แต้มตรงนี้ครับขณะที่ทีมภาคใต้นะครับ14ก็บวกไปอีก3นะครับเป็น17แล้วครับคะแนนก็ขาดลอยนะครับได้4ทีมเข้ารอบไปแล้วนะครับนี่ฮะจังหวะศอกนี่ก็น่าหล่นนะครับไม่หล่นครับแล้วก็นี่ครับเมาไปมาแล้วโอ้โหคือสุดท้ายก็ยืนไม่อยู่จริงๆครับพยายามจะเอาตัวรอดเต็มที่แล้วครับนี่ครับก็เหมือนเสียหลักไปด้วยแต่จริงๆก็เมามาตั้งหลายชุดแล้วนะครับนี่ครับโอ้ได้แต้ไปสวยงามเลยนะครับทางด้านทีมภาคใต้ไปบนเวทีครับ
1: และผลการตัดสินนะครับท่านผู้ชม The winner by technical knockout white corner ดังของทีมภาคใต้
0: ก็เดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมีทีมภาคกลางกับภาคใต้เจอกันต่อครับคู่ต่อไป
1: ท่านผู้ชมครับ
2: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
3: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: ท่านผู้ชมครับสำหรับไทยไฟท์ลีกนะครับในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่6กันยายนครับเป็นศึกสุดท้ายในรอบแรกของมวยรอบนะครับอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ครับระหว่างทีมภาคเหนือกับทีมภาคอีสานใต้ครับแล้วมาลุ้นเดือดกับมวยรอบครับกำลังใจไทยไฟท์ระหว่างสองคมวัยหนุ่มอโยธยาลูกพยมกับเพชรอาชาพรานบุญลูกพยมครับสำหรับคู่นี้ครับใครชนะจะเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีส่วนมวยรอบอุ๋ยไข่มุกค่าเชือก2026มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับนักสู้ทุกคนยังต้องการแต้มเพื่อลุ้นครับเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปแล้วห้ามพลาดครับกับยอดมวยบู๊อย่าง น้องโอมูลนิธิธรรมนัสพรมเผ่ารวมถึงมวยหญิงขาบูครับจูดี้ฮัมเบอร์พวกเขาพร้อมมาเสิร์ฟความเดือดแบบเวทีระอุณสังเวียนเวิร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิในวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569เริ่มเดือดเวลา 18:20 นเป็นต้นไปครับ Ladies and gentlemen, next week Thai Fight League on Sunday, September 6th we arrive at the final match of first round in the Isuzu Thailand Championship 2026 tournament featuring an intense showdown between the North team and the Lower Isan team then brace yourself for the กำลังใจ Thai Fight tournamentbetween สองคมวัยหนุ่มอโยธยาลูกพยม and เพชรอาชาพรานบุญลูกพยม where the winner immediately advanced to the semi-final meanwhile the ไข่มุกคาเชือก2026 tournament reach its final stretch with every fighter desperately chasing crucial point of secure their point in the semi-final don't miss aggressive powerhouse like น้องโอมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า and female fighters Judy Humber are ready to set the ring ablaze at เวิร์ส ยาม สเตเดียม ตะวันนา บางกะปิ on Sunday September 6, 2026 PM onward alright ท่านผู้ชมครับสำหรับคู่ต่อไปนี้ครับยังเป็นศึกของทีมภาคกลางกับทีมภาคใต้ครับท่านผู้ชมโดยจะขึ้นทำศึกกันในรุ่น65กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคใต้ please welcome ปตักเอกเทพภาคี

สำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคกลาง Please welcome สมิงหนุ่มเพชรบุญมี

กลับมารับชมความเดือดกันต่อนะครับกับมวยรอบอิสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับคู่นี้คู่ที่5ของรายการครับมีกรรมการถาวรเอ็งอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามคะแนนกรรมการสนองอุ้มอิ่มกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการปรวัตแขกสินธรครับตอนนี้นี่เราก็ได้4ทีมนะครับที่เข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะครับภาคตะวันออกภาคอีสานเหนือภาคกลางและภาคใ

0: ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ในรอบอีซูซูนะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นเป็นรุ่นพิมพ์นิยมทั้งนั้นเลยทั้ง63กิโลกรัม65กิโลกรัมแล้วก็67กิโลกรัมนะครับแชมป์แต่ละรุ่นก็จะได้รับรถบิ๊กอัพอีซูซู
1: ครับ
0: นะครับขับโกโก้กลับบ้านไปเลยรวมไปถึงเงินรางวัลแล้วก็ตั๋วไปชิงถ้วยพระราชทานไทยไฟรอบใหญ่นัดสุดท้ายส่งท้ายปีด้วยที่จังหวัดเชียงรายนะครับรำไล่ไหว้ครูเลยครับบนเวทีครับโอกาสนี้ขออนุญาตขอบพระคุณนะครับผู้ที่ร่วมสนับสนุนมวยไทยโบราณอย่างมวยไทยฆ่าเชือกไปกับเราครับหาดูยากแล้วนะครับนี่คือจิตวิญญาณรากเหง้าของคนไทยครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิทย์กรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริษัทเรทาโกจำกัดมหาชนยาสเปรย์เอ็มซิน
1: แล้วก็ถ้าคุณอยากพักผ่อนสบายๆริมหาดส่วนตัวนะครับขอเชิญที่ไทไฟโฮเทลครับที่หาดละไมเกาะสมุยนะครับเป็นโรงแรมที่ตกแต่งด้วยธีมของมวยไทยด้วยแนวคิดสร้างสรรค์การันตีรางวัล Creative Business Award 2023นะครับในสาขา Valuation จากสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับรวมถึงมีการบริการยิมออกกำลังกายแบบมวยไทยหรือมาแช่น้ำว่านเพื่อบำรุงผิวพรรณและคลายความเมื่อยล้าครับกับการนวดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมาริมรสอาหารไทยดั้งเดิมและอาหารทะเลสดๆท่านผู้ชมสามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่ www.thaifighthotel.com นะครับหรือว่าไปที่ Facebook Fanpage ของ Thai Fight Hotel ก็ได้นะครับรวมถึงสัปดาห์หน้าด้วยนะครับโอ้สัปดาห์หน้าเนี่ยผมเห็นชื่อนักมวยเนี่ยมาแล้วนะฮะนักชกก้ามโตนะครับน้องโอมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเขากลับมาแล้วนะครับควงจูดี้ฮัมเบอร์นะครับไม่ได้ต่อยกันนะครับมาเจอกับคู่ต่อสู้ครับสัปดาห์หน้านี่ก็เดือดนะเพราะว่าเหมือนยก Thai Fight ใหญ่มาเลยนะครับ
0: ครับ
1: นะน้องโอเนี่ยก็เห็นได้แต่ Thai Fight ใหญ่นะนี่เขามาเยือนบางกะปิแล้ว
0: ครับผมมาเฉิดฉายในไทยไฟท์ลีกบ้างนะ
1: ครับ
0: จูเดย์ฮัมเบอร์ก็ขึ้นไทยไฟท์ใหญ่ไปละนะครับแล้วก็กลับมาในไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้าก็ถือว่าแหมของดีเลยนะครับว่ากันอย่างนั้นเถอะวันนี้เองก็เช่นกันนะครับก็ถือว่ากลับบ้านเก่าอีกครั้งนึงนะครับหลังจากเฉิดฉายในไทยไฟท์ลีกแล้วขึ้นไทยไฟท์ใหญ่ไปแล้ววันนี้เขากลับมาอีกทีนึงสำหรับเขี้ยวเพชรซีทรูวิตามินนะครับคู่สุดท้ายนะส่วนคู่นี้เป็นมวยรอบอีซูซูนะครับย้ำอีกครั้งว่าน้ำหนัก65กิโลกรัมครับสมิงหนุ่มเพชรบุญมีเจอกับปาตักเอกเทพพากินครับ
1: ไปลุ้นกันนะครับคู่นี้เหมือนเดิมครับน็อกได้3แต้มคะแนน2แต้มนะครับนี่ก็ถือว่าสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนี่ก็ผ่อนคลายนะครับทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ครับหลังจากที่ดังเนี่ยชนะไปในคู่ที่ผ่านมาครับก็กอดคอกันเข้ารอบนะครับแต่ก็ต้องสู้ด้วยศักดิ์ศรีครับตัดลำตัวไปครับตักเอกภาคใต้ก็เชียร์มุมขาวนะครับภาคกลางก็เชียร์มุมดำยกแรกนี่ก็ยังไม่เร่งไม่รีบนะครับตักเอกเนี่ยถือว่าก็แมตช์ก็ค่อนข้างแต้มเนี่ยอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้นี่อยากจะบวกแต้มครับคนเดียวเนี่ยเขากวาดไป4แต้มนะครับก็แจกให้เขาไป4เหมือนกัน
0: แล้ววันนี้จะเป็นของใครครับเดี๋ยวดูครับแต้มในมวยรอบอีซูซูครับสับล่างแรงนะครับประตักเอกประตักเอกเป็นมวยที่แข็งแรงแล้วก็อาวุธเยอะอยู่แล้วครับออกคือออกแน่นออกคมเลยนะครับส่วนสมิงหนุ่มเองก็ประสบการณ์ความเก่าเกมนี่ไม่ธรรมดาครับจะผ่านประเภทเขี้ยวล่างดินมาเยอะครับถีบไว้ก่อนครับจับได้นี่ครับเจาะล่างเลยครับมีลูกแรงๆประเคนให้ตลอดเลยนะครับเล็กกว่าแต่พยายามจะขวางหน้าครับอาศัยลูกแข็งแรงครับสมิงหนุ่มแทงยัดเข้ามาม
1: าแล้วครับลูกแข็งแรงของทางด้านประตักเอกครับสมิงหนุ่มนี่สูงยาวกว่านะครับวางแข้งซ้ายไว้ก่อนสับล่างวิ่งดีครับแม่มีเข่ามีแข้งครับเอาละครับเริ่มจะถึงจุดเดือดครับคู่นี้มาแล้วนะครับวงในครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้มีลูกตัดลำตัวมีเข่านี่แม่เน้นแต่ช่วงล่างกันเลยนะครับขยับเบียดต่อครับประตักเอกจ้องๆครับแล้วเดินเข้าไปครับนี่ครับขวายาวๆครับสมิงหนุ่มนี่สาดออกมาน
0: ี่ครับซ้ายหน้าทีมแล้วก็วู้นี่ครับจับได้แทงเลยครับจับได้แทงแล้วมีตีด้วยวงในใหญ่กว่าสมิงหนุ่มประตักเอกขวางหน้าคืนมีแทงคืนเหมือนกันครับโอ้วงในตัวใหญ่ก็ตีแรงนะครับตัวเล็กก็แขนที่แข็งแรงนะครับมีลูกขวางหน้า

0: าต่างเอกขยับเข้าหาครับมีลูกสับล่างหรือเปล่าครับคิดช้าโดนแข้งขวาต่อยหมัดคืนนี่แข้งซ้ายครับเตะขวาเตะซ้ายคืนเหมือนกันสมิงหนุ่มปะตังเอกขยับเข้ามาครับหมัดขวาต่อยมาต่อยคืนอ้าวโดนหมัดซ้ายมีเซแต่ยังอยู่ครับใจหายใจคว่ำ
1: เอาครับแม่มีเอียงเล็กน้อยครับเดี๋ยวตัดลำตัวตามไปอีกโอ้มายกนี่ปะตังเอกมาแบบแข็งแรงเลยนะครับสาดไปสาดไปครับขยับต่อปะตังเอกโอ้โหมีเป่าปากเลยครับสมิงหนุ่มแข้งครับหัวโดนหมัดนี่ครับโอ้โหย่อจนได้ครับอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าหงายท้องครับโอ้ไหวไหมครับถอดฟันยางแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ไหวครับแม่อาการไม่ดีตั้งแต่ช่วงโดนหนักๆเบียดหนักๆนะครับแล้วมาเจอหมัดโอ้โหโอเวอร์เฮดนะครับเข้าหน้าเลยก็ไปขอโทษเรียบร้อยนะครับประจักษ์เอกครับโอ้สมิงหนุ่มเนี่ยโดนเต็มจริงๆนะครับหมัดสุดท้ายนี่ครับโอ้เจ้าตัวนี่ยังมึนอยู่เลยครับแหมก็เป็นแต้มของภาคใต้นะครับได้ไปอีก3แต้มครับวันนี
0: ้ดูจังหวะภาพช้าเลยครับบัตรโอเวอร์เฮดจากที่กุยชายว่าไปครับเดี๋ยวดูช็อตนั้นนะครับจับได้หมัดขวาหมัดซ้ายครับมีต่อยหน้ามีต่อยท้องครับลูกนี้เจาะล่างจากปาตักเอกครับวงในครับแข้งขวาของสมิงหนุ่มมานะครับหมัดซ้ายนี่ก็เริ่มเป็นสัญญาณแล้วล่ะนะครับว่าเดี๋ยวน่าจะมีอะไรดีๆกว่านี้อะไรประมาณนั้นนะครับซ้ายนี้เริ่มมีเซมีเอียงเหมือนกันครับจับได้นี่ครับมีเวลาคิดด้วยนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็แหมหมัดขวาเต็มๆเลยครับเกี่ยวแล้วก็หมัดขวาครับโอ้เฮ็ดไปเต็มๆเลยนะครับคือลากมาไกลเลยครับแล้วทิ้งบอมเข้าไปครับหูยัดเข้าไปครับประมาณบริเวณตรงนั้นนะครับกระดองคางนะครับลากถากลงไปเลยครับโดนหมัดนี้เข้าไปสมิงหนุ่มโดนแล้วก็อยากจะลุกนะครับแต่ว่าเกร็งไปแล้วครับแล้วดูครับน่ารักซะด้วยท่าของแกครับสวนทางกับหมัดที่แรงเหลือเกินอ่ะโค้ชจิ๊บเชิญจ้ะ
2: และผลการตัดสินนะครับ the winner by technical knockout white corner ปะตังเอก from ทีมภาคใต้
1: ก็เป็นปะตังเอกนะครับที่ชนะน็อกไปในยกแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับเมื่อรอบอิสุยังมีให้ตามกันต่อครับ
2: ท่านผู้ชมครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับยังคงเป็นอิสุสุ Thailand Championship 2026ครับแต่เป็นศึกสุดท้ายในรอบแรกครับระหว่างทีมภาคตะวันออกกับทีมภาคกลางครับในรุ่น67กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคกลาง Please welcome เด่นเหนือสอทองภูบ้าน

และสำหรับนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคตะวันออก Please Welcome เพชรสิงหาสจวิชิตเมืองแปดริ้ว

0: มาลุยกันต่อเลยนะครับ
1: ครับคู่นี้ครับคู่ที่6ของรายการครับศึกมวยรอบอิสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับรุ่น67กิโลกรัมมีกรรมการภูกิจพรามประยูรนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3คะแนนครับกรรมการถาวรอิงคบุญกรรมการสนองอุ่มอิ่มและกรรมการอรุณกมุตชาติครับแหมวันนี้นี่รายการไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยดุจริงๆครับแหมมีน็อกไปหมดเลยนะครับทั้งหมด5คู่ที่ผ่านมานะครับมีครบยกแค่คู่เดียวนะครับโอ้ที่เหลือนี่ถล่มกันเดือดเหลือเกินนะครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับจะจบลงอย่างไรครับมาดูทีมภาคตะวันออกเจอทีมภาคกลางนะครับภาคตะวันออกนี่ก็แข่งนัดสุดท้ายนะครับก็คือเพชรสิงหาแต่ว่าก็การันตีเป็นแชมป์กลุ่มไปเรียบร้อยแล้วครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนนะครับตัวแทนทีมภาคกลางครับนั่นก็คือเด่นเหนือสอทองภูบาลนะครับคนเดียวเนี่ยโอ้โหโกยแต้มเน้นๆเลยนะครับ9แต้มนะครับคนเดียวโอ้ถือว่าไม่ธรรมดาครับน็อกมา2ครั้งครับ

0: แล้วก็คะแนน1นะครับมีแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับให้กับ4มนุษย
1: ์ส่วนมุมดำครับรายนี้ตัวแทนจากทีมภาคตะวันออก29ปีเพชรสิงหาสจวิชิตเมือง8ริ้วฟอร์มหลังก็มีชนะชาคริตมอราชพัฒสุรินทร์นะครับน็อกยก2เพชรเอกเกียรติวอสุรินทร์ขอบพระคุณนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคู่ในมวยรอบอีสุสุครับขอบพระคุณบริษัทอีขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดครับน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขอบพระคุณนะครับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ครับก็นักมวยที่เกิดอุบัติเหตุจากการแข่งขันก็มีคุณหมอที่นี่ดูแลหมดนะครับมีเฉพาะทางด้วยนะครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติและที่ขาดไม่ได้ครับคมชัดมันตาแตกครับ1สัปดาห์เจอ1ครั้งนะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD หมายเลข36ครับ
0: แล้วก็ฝากรายการไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้าด้วยนะครับเรายังถ่ายทอดสดกันต่อเนื่องนะครับเวลา 18:20 นวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ครับมาเดือดกับมวยรอบอีสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในศึกนัดสุดท้ายนะครับระหว่างทีมภาคเหนือกับทีมภาคอีสานใต้ครับสู้เพื่อศักดิ์ศรีครับ2ทีมนี้แล้วก็มาเดือดกับมวยรอบกำลังใจไทยไฟท์นะครับกลับมาแล้วนะครับหมัดเดียวเปลี่ยนได้ครับสองคมวัยหนุ่มอโยธยาลูกพยมนะครับจะดวลกับเพชรอาชาพรานบุญลูกพยมครับใครชนะนี่ก็จะเข้าได้ตีตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปทันทีนะครับและตามด้วยเมื่อรอบคุยไข่มุกคาดเชือกนะครับระหว่างวรจักรเล็กเกียรติชัยเจอกับยานิตคาเซมจากฝรั่งเศสพร้อมด้วยยอดคมปตักฟินบีมวยไทยครับนี่อันดับ1เลยนะครับยอดคมปตักจะเจอกับอุสมาทาอูดนะครับจากโมร็อกโกทุกแต้มนี้มีความหมายครับมีความหวังทุกคนเลยครับสำหรับมวยรอบปุ๋ยไข่มุกแล้วก็ห้ามพลาดนะครับกับนักชกกล้ามโตครับกล้ามใหญ่ครับน้องโอมูลนิธิธรรมนัสพรมเผ่านะครับรวมไปถึงมวยหญิงขาบู๊ครับอย่างจูดี้ฮัมเบอร์นะครับจากสกอตแลนด์ครับก็พร้อมจะเสิร์ฟความมันความเดือดนะครับสัปดาห์หน้าครับที่สังเวียนเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ครับ 18:20 นเป็นต้นไปก็ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง PPV HD กดหมายเลข36คมชัดมันตาแตกครับ
1: ถูกคู่นะคู่นี้นะ
0: ครับ
1: เด่นเหนือก็รูปร่างดีอาวุธดีหัวใจดีส่วนเพชรสิงหาเนี่ยแข็งโป๊กนะครับไต่ต่อยแรงในเหนียวมากนะครับคู่นี้นี่โคจรจะมาถูกที่ถูกเวลาเลยครับน่าดูครับเดี๋ยวดูว่าจะกินกันแล้วจบไปในลักษณะแบบไหนนะครับมวยคู่นี้ครับยกแรกครับเสียงดังฟังชัดชัดเจนนะครับบนเวทีกรรมการภูกิจพรามประยูนครับประธานผู้ตัดสินด็อกเตอร์แสวงวิทยาพิทักษ
0: ์มุมแดงก็มุมดำนะครับก็ตัวแทนทีมภาคตะวันออกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นอันดับ1อยู่นะครับก็สู้ด้วยศักดิ์ศรีนะครับส่วนที่ภาคกลางก็เข้ารอบแล้วครับก็ไม่อยากจะเสียฟอร์มทั้งคู่นะครับวันนี้แม้ว่าแต้มรวมเนี่ยจะไม่มีอะไรกดดันแล้วนะครับเดนเหนือเนี่ยอยู่เพิ่ง17นะครับวันนี้เนี่ยเจอรุ่นพี่ครับ28ครับรุ่นน้าเลยนะครับมาดูว่าจะเก๋าขยี้สดหรือว่าสดบทเก๋านะครับคู่นี้ค่อยๆขยับเกมเข้าหาครับแข้งซ้ายยาวครับเด่นเหนือเนี่ยเป็นมวยที่กล้าออกนะครับดาวรุ่งที่น่าจับตาเอาสับล่างไปครับมีแข้งยาวๆแม่จะง้างคืนครับเพชรสิงหาการป้องกันตัวดีนะครับเพชรสิงหามาแล้วครับแม่จะสับขาไม่โดน
1: ขยับเข้าหาเลยครับเด่นเหนือชิงเตะไว้ก่อนครับเพชรสิงหาขยับเข้ามาครับเล็กกว่าเดินเข้าไปครับบนเวทีกรรมการภูกิจบอก3ยกเองครับออกกันหน่อยครับอุ้ยหมัด1 2 3ครับเด่นเหนือแข้งซ้ายน่าสนใจเลยนะครับหมัดยาวๆของเด่นเหนือมาอีกแล้วครับหมัด 1-2 แต่ว่าหมัดสุดท้ายนี่เพชรสิงหาหลบได้นะครับเตะจ่อล่างมาแต่ว่าแหมมันจะไปเฉียวกระจับนิดนึงครับไม่ตั้งใจครับขอโทษกัน
0: เริ่มจะมีออกอาวุธเรื่อยๆแล้วนะครับทางด้านเด่นเหนือครับนี่ครับจังหวะซ้ายยาวครับโอ้ช้าไม่ได้นะครับแบบนี้เอาครับโอ้รุ่นน้องเนี่ยขอไปก่อนครับแต่รุ่นพี่นี่ยังเยื้องย่างนี่อาจจะแหมโดนไปอีกหลายตุ้มครับนี่ครับมาอีกแล้วครับหมัดซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเนี่ยถือว่าแม่นยำเลยนะครับเด่นเหนือนี่ครับอ้าวแม่เสียหลักไปครับมียิ้มเขื่อนเล็กน้อย
1: ขยับเดินเกมครับจ่อล่างไปเด่นเหนือแหมหมัดบวกสวนขึ้นมาเลยครับมาเป็นชุดเลยนะครับอาวุธของเด่นเหนือครับมีลูกติดตามด้วย แข้งขวาของเพชรสิงหาเด่นเนื้อต่อยหมัด 1-2 คืนขวางหน้าครับวงในครับพยายามจะขวางดูครับแหมอีกคนนึงก็ล็อกครับยื้อกันหน้าดูครับวงในไม่มียอมครับวัดกันหน่อยว่าพลังแขนใครแข็งแรงกว่ากันครับเตะซ้ายแล้วก็ต่อย 1-2 ครับเตะขวาคืนเอาโดนหมัดของเด่นเหนือ 1-2 เคาะคืนมาอีกแล้ว
0: ความเร็วความคล่องครับเด่นเหนือก็ค่อยๆเดินเข้าหาแล้วนะครับเพชรสิงหาครับความเร็วเป็นรองครับแม่เจอทีมสกัดไว้ครับพักให้น้ำสักครู่เดียวกลับมาชมไฮไลท์กันนะครับคู่ที่6ของรายการครับในรอบอีสูร Thailand Championship ครับจังหวะแหลกหมัดกันครับนี่ครับนี่ครับต่อยหมัดไปอีกทีนึงครับของทางด้านเด่นเหนือ
1: ก็เนี่ยครับแม่จังหวะภาพช้านะครับยกแรกนี่ผ่านพ้นไปแล้วครับเพชรสิงหาแม่เจอความยาวเจอลูกแบบแม่ต่อเนื่องของเด่นเหนือไปก็เอาแล้วครับอึดอัดหน่อยครับเกมยกแรกที่ผ่านมาเดี๋ยวดูครับว่ายก2นี่จะแก้มาแบบไหนครับสำหรับเพชรสิงหานะครับเล็กกว่าครับเดินขยับเร็วครับเด่นเหนือก็มีหมัดดักไว้ก่อนครับเพชรสิงหาขยับเข้าไปครับเตะขวาจ่อล่างเด่นเหนือมีหมัด1 2 3ครับเตะซ้ายเตะซ้ายดักไว้วิ่งหมัดขวาบวกน่าสนใจแล้วนะครับเพชรสิงหาแต่ว่าโดนศอกของเด่นเหนือครับเด่นเหนือแกมาเรื่อยๆมีเข่า2ชั้นด้วยมีหมัดซ้าย
0: แม่นี่ครับแม่ถือว่าสู้เพื่อทีมเลยนะครับหากว่าเด่นเหนือชนะนี่ทีมของเขาก็จะพลิกขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับขอแค่ชนะนะครับจะมี25แต้มนะครับเอาครับโอ้ฟันศอกเข้าไปครับ25แต้มเนี่ยเพียงพอเข้ารอบแน่นอนครับแต่ว่าก็ต้องทำอันดับสูงๆครับเพื่อจะไม่เจอทีมแข็งนะครับแต่ว่าแข็งทุกทีมครับเข้าสู่รอบ4ทีมนี่คือไม่มีใครอ่อนแล้วนะครับต่อยหมัดซ้ายไปครับวงในป้ายมาฟันโอ้โหดูครับแหมจังหวะแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับทางด้านเพชรสิงหา
1: ก็ต้องเดินเบียดนะครับใช้ความแข็งแรงแข็งแกร่งครับเพราะรูปร่างชกมีเสียเปรียบเขาอะเพชรสิงหาพยายามเดินติดตัวเข้าไปครับแต่ว่าตอนนี้เด่นเหนือยังไม่ให้ถึงตัวนะครับเล่นลูกฉาบโชยตีหัวเข้าบ้านเอาไว้เนี่ยมาซ้ายดักแล้วก็ถอยฉากออกมาครับต่อยแล้วก็ถอยฉากออกมาครับเด่นเหนือส่วนเพชรสิงหาเดินเข้าไปครับติดตัวเข้าไปหายใจลดต้นคอเข้าไปครับเพชรสิงหาถอยหมัดขวาเพชรสิงหาเริ่มจะแรงขึ้นมาเพชรสิงหาเดินเข้าไปต่อยซ้าย
0: โอ้โหดูครับแม่โดนเข้าไปเยอะเลยนะครับโดนเยอะครับยกนี้เด่นเหนือโอ้โหดูครับแม่เริ่มจะไม่ดีแล้วครับโอ้ชุดนี้แม่เหลือจะเชื่อครับยกแรกนี่ยังเตะซ้ายต่อยซ้ายสวยงามนะครับยก2นี่เจอพลังบุกของด้านเพชรสิงหาเข้าไปครับนับ8ครับยังไหวอยู่ซับต่อเลย
1: โอ้โหเอาละครับเกมตะลปัดแล้วนะครับโอ้ยหมัดซ้ายเมาแล้วครับโดนหมัดซ้ายเมื่อสักครู่เป็นจุดเกิดเหตุพลิกเกมกลับมาอีกครั้งนึงครับพลิกเกมกลับมาอีกครั้งนึงครับโอ้โหพลิกไปพลิกมาเหลือจะเชื่อครับคู่นี้ครับ
0: เอาละครับนี่ครับศักดิ์ศรีของมวยรอบครับที่เก่าแก่ที่สุดครับมวยรอบอิซูซุลัวเข้าไปเอาแหมเด็กมีของครับเด่นเหนือสู้นะครับดาวเข้าไปอีกครับโอ้โหเอาละครับชุดใหญ่ๆนี่เจอคืนเหมือนกันนะครับเพชรสิงหาอาบเลือดแล้วครับแหมดูที่เชือกครับที่มือครับโอ้โหไม่รู้เลือดใครเหมือนกันครับ
1: โอ้โหโดนนับแล้วก็กลับมาได้เมาคืนครับเด่นเหนือเพชรสิงหาขยับคืนบ้างครับมาจะฟื้นกลับมาแล้วครับจังหวะบวกมาแล้วศอกอีกทีนึงขอพักคออ่อนโอ้โหแม่หมัดนั้นเหมือนจะได้ดีใจแล้วสุดท้ายกรรมการภูกิจโบกมือบายบายเลยครับคู่นี้เล่าไม่ถูกเลยครับไม่รู้จะเล่าให้ฟังยังไงครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูมันหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินนะครับโอ้โหดูครับเพชรสิงหาครับยกแรกก็โดนเยอะ
0: ครับ
1: ยก2มาได้นับเขานะเพชรสิงห
0: า
1: แล้วกลับมาโดนหมัดเมา
0: โอ้โห
1: แล้วท้ายสุดก็มาปิดเกมได้ครับผมไล่เลียงเรื่องราวถูกต้องไหม
0: ถูกต้องครับแหมทำลายเป๊ะเลยนะครับตอนนี้นี่ก็ส่งให้ทีมภาคตะวันออกเนี่ยมีไป31แต้มครับเรียกว่าเข้ารอบลอยลำเป็นอันดับ1เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะได้รู้ครับว่าทีมไหนจะเจอทีมไหนนะครับเราได้บทสรุปเรียบร้อยครับกับรอบแรกครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี่โอ้โหยังมีความมั่นใจอยู่นะครับทางด้านเด่นเหนือครับเดี๋ยวดูจุดเกิดเหตุตรงไหนครับว่าโดนเยอะแล้วนะครับนี่ฮะ นี่โดนหมัดซ้ายเข้าไปครับเพชรสิงหาเด่นเหนือนี่ก็สู้ตายเลยครับ

0: โอ้โหสู้เพื่อศักดิ์ศรีครับเนี่ยจังหวะแรกกันครับแล้วเนี่ยเกาะคอแล้วป้ายแล้วฟันเนี่ยลูกนี้แหละครับโอ้โหโดนเขาเต็มหน้าเลยนะครับโอ้โดนนับแรกนะครับตรงนี้ครับนี่ครับไปก้มโดนศอกพอดีนะครับโอ้โหเข้าบริเวณหว่างคิ้วแถวเบ้าตาครับมันก็เมาสิครับแบบนี้ได้ลงไปพักแล้วนะครับแล้วก็มีความหวังมาแต่ดอกนี้ครับมาอีกแล้วครับนี่ครับหมูแทบจะจบเหมือนเดิมเลยนะครับค้ำแล้วฟันครับของเพชรสิงหาโอ้ดุจริงๆครับนี่คือรูปประสบการณ์นะครับเป็นสิ่งที่นักมวยรุ่นน้องเนี่ยต้องเรียนรู้ครับวันนี้ก็ได้วิชาไปแล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะเจออีกไหมเนี่ยโอ้โหบอกว่าเงียบๆหน่อย
1: และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner เพชรสิงหา from team ภาคตะวันออก
0: โอ้โหสุดยอดครับวันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาเชียร์เขี้ยวเพชรเจอกับนักมวยฮังการีครับ
1: ท่านผู้ชมครับสำหรับไทยไฟลีกในสัปดาห์หน้านะฮะย้ำกันอีกครั้งนะครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับเป็นศึกสุดท้ายในรอบแรกของมวยอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ครับระหว่างทีมภาคเหนือกับทีมภาคอีสานใต้แล้วมาลุ้นครับเดือดกับมวยรอบกำลังใจไทยไฟระหว่างสองคมวัยหนุ่มอโยธยาลูกพยมกับเพชรอาชาพรานบุญลูกพยมครับสำหรับคู่นี้นะครับท่านผู้ชมใครชนะจะเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีส่วนมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือก2026ครับก็มาถึงโค้งสุดท้ายนักสู้ทุกคนยังต้องการแต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปครับแล้วห้ามพลาดกับยอดมวยบู้อย่างน้องโอมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่ารวมถึงมวยหญิงขาบู้ครับจูดี้ฮัมเบิร์กพวกเขาพร้อมมาเสิร์ฟความเดือดแบบเวทีระอุนะครับณสังเวียนเวิร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิในวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569เริ่มเดือดเวลา 18:20 นาทีเป็นต้นไปครับ Ladies and gentlemen, once again next week Thai Fight League on Sunday, September 6th we arrive at the final match of the first round in the Isuzu Thailand Championship 2026 tournament featuring an intense showdown between the North team and the Lower Isan team thenBrace yourself for the กำลังใจไทยไฟท์ tournament between สองคมวัยหนุ่มอโยธยาลูกพยม and เพชรอาชาพรานบุญลูกพยม where's the winner immediately advance to the semi-final meanwhile the ไข่มุกคาดเชือก2026 tournament reach its final stretch with every fighter desperately chasing crucial point to secure their spot in the semi-finalDon't miss aggressive powerhouse like น้องโอมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า and female fighter Judy Humber all ready to set the ring ablaze at World Siam Stadium ตะวันนาบางกะปิ on Sunday September 6 2026 start from 6:20 p.m. onward แต่ตอนนี้ครับท่านผู้ชมเรามาเดือดกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from Kesh Kemet ประเทศฮังการี please welcome อสูรแห่งลุ่มน้ำดานูบเบนจามินอัชเต้

และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมเขาคือยอดมวยบู๊ขวัญใจคนไทยทั้งประเทศครับ He's from อำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรัง Please welcome และขอเสียงปรบมือครับให้กับนักรบแดนใต้เขียวเพชรซีทรูวิตามิน

0: ครับกลับมาลุยในคู่ปิดท้ายของรายการนะครับมาดูนักชกระดับไทยไฟใหญ่ครับเกียวเพชรวันนี้ครับจะเจอกับนักชกจากฮังการีครับมีผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่กรรมการปรวัตแขกสินธรครับสามให้คะแนนกรรมการภูกิจพราพยูนกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการถาวรเอียงอุบลครับน่าติดตามน่าสนใจมากๆครับกับการกลับมาชกที่ไทยไฟลีกอีกครั้งนึงนะครับของเคียวเพชรครับแล้วว่าเกิดจากตรงนี้ครับแล้ววันนี้นี่พร้อมกลับมาโชว์ความเดือดให้กับแฟนๆได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับไปดูข้อมูลของคู่ต่อสู้ของเคียวเพชรก่อนนะครับนี่คือนักชกวัยเพียง20ปีครับจากเมืองเคสเคเมตประเทศฮังการีครับสูง169ชกมา25ครั้งนะครับชนะ20แพ้5ก็คืออสูรแห่งลุ่มน้ำดานุบเบนจามินอัตไต
1: ส่วนลายนี้ครับพระเอกของเรามาแล้วครับอาวุธแรงมากๆแข็งแรงมากๆเจ้าของแชมป์ไทยไฟลีก61กิโลกรัมนะครับแล้วก็แชมป์ไทยไฟ2025ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรุ่น65กิโลกรัมเขี้ยวเพชรซีทรูวิตามินหรือว่าเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลครับเจ้าของฉายานักรบแดนใต้ครับคู่นี้เป็นรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก61กิโลกรัมนะครับบนเวทีก็กรรมการปรวัตแขกสินธรครับ
0: แล้วก็มาสรุปในเรื่องของ
1: คู่เมื่อกี้
0: รอบ4คนครับผม
1: โอ้โหสนุกมากๆเลยนะครับมวยรอบอีซูซู
0: ครับ
1: ได้นับกลับมาโดนหมัดเมา
0: ครับ
1: แล้วก็กลับมาชนะน็อกโอ้โหหลายรถหลายชาติเหลือเกินครับสำหรับมวยรอบอีซูซูเมื่อกี้ครับแล้วก็ทีนี้เราเห็นหน้าเห็นหลังแล้ว
0: ก็ได้ในส่วนของรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับก็จะเป็นทีมภาคตะวันออกนะครับจะเจอกับทีมภาคกลางแล้วก็ทีมภาคอีสานเหนือจะปะทะกับทีมภาคใต้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับในรอบต่อไปเนี่ยจะแข่งขันแบบ3ปะทะ3นะ3เจอ3แล้วก็ใครชนะมากสุดก็เข้าชิงครับโอ้ถือว่าเข้มข้นสุดๆครับตอนนี้นี่เราได้4ทีมแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับภาคตะวันออกนะครับอันดับ1เจอกับทีมภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานเหนือครับจะดวลกับทีมภาคใต้ครับก็คือ1เจอ4 2เจอ3
1: ตัดเชือกกันใครชนะก็เดี๋ยวได้ไปเข้าชิง
0: ครับผม
1: นะครับอ่ะวันนี้โดยเฉพาะคู่ที่ผ่านมาครับโอ้เดือดคมชัดมันตาแตกครับแล้วบนเวทีครับการล้ำลายวายพูนสวยงามครับส่วนอาวุธของเขาเนี่ยรุนแรงอยู่แล้วขอบพระคุณนะครับความเดือดทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นครับผู้สนับสนุนทุกท่านเลยครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์ขอตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนยาสเปรย์เอ็มซินน้ำดื่มซีทูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV SD หมายเลข36ครับ
0: นี่ครับแหมการไหว้ครูอันสุดสวยงามนะครับนี่ครับต้องบันทึกเอาไว้เป็นความทรงจำนะครับสำหรับแฟนๆมวยครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ไทยไฟลีกของเราสัปดาห์หน้านี่มีมวยรอบอีซูให้ติดตามด้วยนะครับก็เป็นนัดสุดท้ายครับของทีมภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานใต้รวมไปถึงศึกมวยรอบกำลังใจไทยไฟหมัดเดียวเปลี่ยนได้นี่กลับมาแล้วนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหกระแสดีมากครับสองคมวัยหนุ่มอโยธยาลูกพยมนะครับจะดวลกับเพชรอาชาพลานบุญลูกพยมครับใครชนะจะเข้าจะตีตั๋วเข้ารอบรองทันทีนะครับรวมไปถึงเมื่อรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกด้วยนะครับวรจักรเล็กเกียรติจันทร์ยานิทคาเซมครับแล้วก็ยังมียอดคมตักปะทะกับอุสมาทาอูดครับแหมดูโดนขู่ไปอย่างงี้นี่ยิ้มเขินๆละ
1: ไอ้นี่คือยิ้มแบบใช้ความนิ่งสยบใช้รอยยิ้มสยบความเคลื่อนไหวหรือว่ายิ้มแล้วในใจคิดอะไรอยู่หรือเปล่าห้ามกลัวนะห้ามกลัวนะ
0: บนเวทีกลัวไม่ได
1: ้นะครับขยับเข้ามาใกล้หน่อยนะครับดอกเมื่อกี้น่าจะพลาดเปล่านะครับดูครับคือเป็นคนที่ชกมวยเนี่ยทรงแข็งแรงมากแล้วก็ไหว้ครูสวยมากๆสำหรับเขี้ยวเพชร
0: ใช่
1: นะครับครบเครื่องเลย
0: คือแบบถูกตำราเป๊ะเลยนะคร
1: ับแล้วก็มีความเป็นสุภาพ

0: บุรุษนะครับชกเสร็จยังกันตะเบะนี่ครับถูกอกถูกใจครับท่านประธานของเรา
1: ครับ
0: พี่มดดร.นพพรวาทินฝากเนื้อฝากตัวหรือยังกูชาย
1: โอ้โหฝากมา2ปีแล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะอยู่ต่อไปถ้าเขาไม่ไล
0: ่ถ้าเขาไล่ก็ไม่ออกครับ
1: ครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับคู่นี้นี่เป็นนักชกระดับไทยไฟใหญ่นะครับเคียวเพชรครับวันนี้มาโชว์ฝีมือให้แฟนๆไทยไฟลีกได้ติดตามครับแล้วก็สัปดาห์หน้านี่อย่าลืมนะครับน้องโอก็มาจูดี้ก็มีนะครับแล้วก็มวยรอบอีกหลายรอบที่เราได้ติดตามกันนะครับทั้งมวยรอบปุ๋ยไข่มุกมวยรอบกำลังใจไทยไฟและมวยรอบวิวสุดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับสัปดาห์หน้า18:20 นเหมือนเดิมนะครับทาง PPTV HD กฎหมายเลข36คมชัดมันตาแตกครับแล้วก็รับชมผ่านทาง YouTube ของไทยไฟ Official ได้เลยนะครับใน Instagram ก็มีนะครับไฮไลท์มันๆแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามข่าวสารของไทยไฟนะครับอยากฝากตัวเป็นแฟนคลับไปที่แฟนเพจ Facebook นะครับไปกดไลค์กันได้ครับไทยไฟ King of มวยไทยไปติดตามกันครับคู่นี
0: ้โอ้เขายกมาเหมือนจะบาถาลูกพักนะเมื่อกี้ครับไปมาสิไปกระตกหัวเสือไม่ได้ครับจะบาถาลูกพักเขาก่อนแล้วก็แหมเคียวเพชรก็จะลูบคืนเหมือนกันครับมัดหนึ่งสองมาครับเบนจามินเตะเจาะล่างครับเขาก็เตะพับในเราคืนเหมือนกันนะครับสวดทรงองค์เอวได้กันเลยครับผู้นี้ครับหน่วยก้านแทงขวาเตะจ่อล่างมาครับเคียวเพชรเดวี่แม่เตะก้านคอเลยไปครับแล้วมีหมัดกลับหลังมาด้วยช็อตแก้ไขก็ยังเลยไปครับแต่เหวี่ยงมาเต็มแรงเลยนะว่าหน้าว่าเสียวนะครับอาวุธของเคียวเพชรครับแทงขวาครับเคียวเพชรเบนจามินก็ไม่เป็นเป้านิ่งนะครับขยับเข้าออกแบบรวดเร็วครับสเต็ปเท้าน
1: ี่ครับแม่น่าจะมีพื้นคิกบ็อกซิ่งนะครับเบนจามินหมัดแม่ต้องระวังนะครับจังหวะต่อยหมัดของเบนจามินครับอันตรายอยู่เหมือนกันเกี่ยวเพชรรวบคอแล้วแม่เบนจามินรวบคืนครับเอาละครับแม่เห็นลูกสับล่างนะครับของทางด้านเกี่ยวเพชรครับแต่ต้องไม่ประมาทหมัดของเบนจามินด้วยครับนี่ครับหมัดมาแล้วหมัดมาอีกทีนึงศอกด้วยครับวงในตั้งแขนไว้แม่ยังสับไม่ได้
0: หมัด1-2เตะจ่อล่างครับแล้วฉากออกมาครับเบนจามินครับแข้งขวาเกี่ยวเพชรจังหวะเข้าทำหน้ากลัวเลยนะครับเคียวเพชรนะครับมีหมัดมีศอกครับขยับเหมือนจะถีบไปกันฝ้าประเฉียดนิดนึงครับเคียวเพชรขยับเข้าไปครับเตะขวาเคียวเพชรต่อยแล้วก็ศอกแล้วก็ศอกเบนจามินต่อยสวนคืนเคียวเพชรมุดเข้าไปเหมือนจะปิดเกมแล้วนะครับจังหวะของเคียวเพชรนะครับเตะขวาเข้าไปแล้วศอกวงในครับดูขวางคอนี่หายไปเลยนะครับ
1: ก็ยังมีจังหวะความแข็งแรงนะครับทางด้านเคี่ยวเพชรนี่ครับเดินเครื่องต่อครับเบนจามินก็แม่ขาไวเลยครับพยายามจะเอาตัวรอดโอ้โหหมัดนี้นี่เข้าเต็มๆครับหมัดขวามุมนี้นี่เห็นชัดเลยนะครับหมัดของเบนจามินนี่โอ้โหส่งตรงเข้าไปหน้าเลย
0: จังหวะยัดเข้าไปเมื่อกี้ยังอยู่นะครับแม่จะไปเตะเขาแล้วเสียหลักเองครับเบนจามินครับเริ่มเห็นหมัดของนี่ศอกนี้ครับโอ้โหศอกที่หัวครับทะลุถึงหัวใจเลยนะฮะศอกของเคี่ยวเพชร C2 วิตามินครับเบนจามินครับเบนจามินพยายามเรียกสติแล้วก็คุณพระระฆังช่วย
1: กลับมาชมไฮไลท์กันนะครับมีไป1นับแล้วครับโอ้โหยกแรกจังหวะเหวี่ยงครับของทางด้านเคี่ยวเพชรนะครับก็เน้นแข้งก่อนนะครับในช่วงต้นๆครับแม่เบนจามินเนี่ยสเต็ปออกมาสวยงามครับเนี่ยต่อยไป3หมัดแล้วเตะเนี่ยแม่แต่ว่าเกือบหงายท้องครับจังหวะหลักไม่ดีได้เจอศอกนะครับโอ้ถึงกับโรยตัวครับดุจริงๆนะครับเคี่ยวเพชร C2 วิตามินครับเดี๋ยวดูยก2ครับจะถล่มให้ลาบคาบเลยหรือไม่นี่ครับโอ้โหแฟนคลับนี่กรี๊ดเลยครับ
0: หมัดนี้ครับเบนจามินทำท่ามันจะมุดอีกแล้วสักครู่โดนเข้าไปครับการของโกเก้กังๆแล้วครับเจอความแรงของเคี่ยวเพชรบายครับอุ้ยต่อยท้องจังหวะต่อยท้องครับล้วงถึงลูกแข้งขวาศอกขวาครับเคี่ยวเพชรตาดุมากตาแกดุมากแต่ศอกแกดุกว่าครับโอ้โหกรรมการปรวัติแขกสิงห์ธรครับต้องนับเลยครับพยายามให้เคี่ยวเพชรเข้าไปที่มุมกลางก่อนนะครับสู้ไม่สู้ครับสู้ครับอาจารย์ครับไม่สู้ไม่ได้ครับมาถึงนี่แล้วข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลครับเบนจามินว่าแบบนั้นเคี่ยวเพชรขย่ำเหยื่อแล้วครับเสือตัวนี
1: ้นี่ครับเดี๋ยวดูว่าจะฝังเขี้ยวได้ตรงไหนนะครับศอกในคมมากครับวันนี้เอาละครับแหมมีเตะตัดล่างสู้เหมือน

0: กันครับ
1: ยังมีจังหวะได้ให้แฟนมวยได้ต้องลุ้นอยู่แต่ตรงนี้ครับสอบอีกแล้วโอ้พยายามหมุนออกไปครับแม่กระโดดฤาษีบทยานแล้วลูกนี้นี่ดูชิคาเรียกลุกขึ้นมาครับ
2: จังหวะเข้าไปช่วงไปต่อยหมัดต่อครับเดินเกมหวังจะเช็คบินให้ได้สำหรับเขี้ยวเพชรเบนจามินลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับเบนจามินพยายามจะค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นมาเขี้ยวเพชรขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายล้วงอีกแล้วจังหวะเตะขวาหมัดขวาครับเขี้ยวเพชรศอกซ้ำเข้าไปเขี้ยวเพชรเดินต่อเบนจามินแหมท่าทางอาการไม่ค่อยจะสู้ดีครับแต่ว่ากรรมการบอกให้สู้ต่อนะครับเบนจามินพร้อมครับโดนท้องโดนหน้าโดนศอกเบนจามินเซทัดแท
1: ดโอ้โหไหวไม่ไหวครับก็ดูแล้วยังไหวก็ต้องลุยต่อแล้วครับคือยังโดนไม่จังพอนะครับคือเป็นจังหวะเนี่ยเขาค่อยๆโรยลงไปแบบนี้ครับคือพอไม่โดนอาวุธเนี่ยจบดีกว่าครับโอ้โหเกมโอเวอร์ครับก็ให้โอกาสไปหลายจังหวะแล้วนะครับจนกระทั่งก็ทนดูไม่ไหวนะครับดูจริงๆนะครับเกียวเพชร C2 วิตามินครับวันนี้นี่ก็ไม่ทำให้แฟนๆไทยไฟท์นี่ได้ผิดหวังเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับวันนี้ของทางด้านเกียวเพชรครับสัปดาห์หน้าก็มาดูความเดือดกันต่อนะครับน้องโอครับเป็นลายต่อไปครับสัปดาห์ที่แล้วก็พี่พระเดชศึกของเรานะครับ
2: จังหวะภาพช้านะครับจังหวะช็อตปิดเกมของเกียวเพชรนะครับก็สลับมาขยับในไทยไฟลีกบ้างนะครับส่วนไฟหน้าก็คงจะไปชกไทยไฟใหญ่ครับไทยไฟใหญ่ขออนุญาตแจ้งอีกครั้งนะครับพี่โจวันที่18เดือน10นะครับ18ตุลานี่เป็นไทยไฟที่โรงเรียนสตรีวิทย์2นะครับอยู่ตรงย่านๆแถวสุคนทสวัสดิ์เรียบด่วนตรงๆประมาณนั้นนะครับไทยไฟใหญ่กลับมาเจอทุกท่านอีกครั้งนึงก็นู่นนะครับ18ตุลาสตรีวิทย์2ครับดูจังหวะฤาษีบทยาครับกระโดดจามไปเลยครับก็ยังคงแข็งแรงเหมือนเดิมครับแล้วก็หนักแรงแล้วก็ดุเหมือนเดิมครับสำหรับเขี้ยวเพชรนะครับรักษาฟอร์มรักษามาตรฐานแล้วก็ร่างกายได้ดีมากๆเลยสำหรับเขี้ยวเพชรส่วนเบนจามินก็พยายามจะสู้แล้วแต่โอ้ไม่ไหวจริงครับเจอแต่ละอย่างนี่ของหลักๆแรงๆทั้งนั้นนะครับสอกดอกนี้ครับอัดไปที่มุมนะครับหนีไม่ออกแล้วครับแล้วท้ายสุดกรรมการพลวัตแขกสินธรก็โบกมือแล้วก็ยุติไปครับเพื่อความปลอดภัยที่นี่คือเซฟตี้เฟิร์สอยู่แล้วนะบนเวทีกับโค้ชจิ๊บ
3: และผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout black corner Kiel Pet from จังหวัดตรังวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและผู้ให้การสนับสนุนที่น่ารักทุกท่านครับขอขอบคุณครับบริษัททรีเพชอีซูซูเซลส์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตราระบายไข่มุกฮิตาชิแลนด์ครอสตัวจริงในทุกงานลุยนะครับลีกเวผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์สบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนและยาสเปรย์เอ็มซินและนี่คือครับท่านผู้ชมชายไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงสวัสดีครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวัน

0: ที่ Net Shopping
1: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สวัสดีค่ะหมอพัชจากดร.พัช Channel ค่ะเนื่องจากมีเพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะว่าจะกินอาหารเสริมบำรุงดวงตาจะต้องกินตัวไหนดีแต่ถ้าจะให้พูดในคลิปเดียวเนี่ยก็อาจจะยาวมากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาดูโรคยอดฮิตกันก่อนแล้วกันก็คือโรคตาแห้งนั่นเองค่ะสำหรับสาเหตุอาการแล้วก็การรักษาของโรคตาแห้งเนี่ยหมอเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะสามารถไปย้อนดูได้นะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะหมอก็ได้ไปค้นคว้าจากงานวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็พบว่าตัวที่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็พูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งเนี่ยก็คือตัวของโอเมก้า3หรือว่าฟิชออยล์นั่นเองค่ะแต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเสริมก็แปลว่าเสริมเท่านั้นนะคะไม่ใช่การรักษาหลักก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตาแห้งแล้วอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาหารเสริมก็ควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะโอเคมากลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะทำไมต้องเป็นโอเมก้า3มันช่วยเรื่องตาแห้งยังไงนะคะมาเริ่มกันที่โอเมก้า3คืออะไรนะคะมันก็คือ essential fatty acid หรือว่ากรดไขมันจำเป็นชนิดหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกรดไขมันจำเป็นเนี่ยก็แปลว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้นะคะต้องรับเข้าไปจากการกินอาหารเท่านั้นโดยโอเมก้า3เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยช็อตเชนแฟตตี้แอซิดแล้วก็ลองเชนแฟตตี้แอซิดนะคะตัวที่มีประโยชน์จริงๆนะก็คือจะเป็นลองเชนแฟตตี้แอซิดซึ่งมันเนี่ยประกอบไปด้วย EPA แล้วก็ DHA ค่ะซึ่ง2ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะช่วยเรื่องของตาแห้งนะคะแล้วมันช่วยเรื่องตาแห้งได้ยังไงนะคะมันก็ประกอบไปด้วย2กลไกค่ะกลไกแรกก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่เป็นแอนตี้อินฟลามเมชันค่ะก็คือลดการอักเสบนั่นเองซึ่งการอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุหลักตัวนึงเลยของโรคตาแห้งกลไกที่2ก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันจะไปช่วยทำให้เกิดการขับน้ำมันออกจากต่อมไขมันเปลือกตาของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งไขมันตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันให้น้ำตาของเราเนี่ยระเหยช้าลงค่ะถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันเนี่ยสามารถไปฟังในคลิปที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะจะเห็นว่า EPA แล้วก็ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันนะคะก็เลยจะพบว่ามันก็จะมีใช้ในการรักษาโรคอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นที่มีงานวิจัยรองรับก็จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเช่นโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นปริมาณโอเมก้า3ที่แนะนำสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอ้างอิงจาก AHA ไกด์ไลน์นะคะโอเคทีนี้เรากลับมาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาแห้งกันดีกว่านะคะจากที่หมอได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยงานวิจัยที่เป็นลักษณะของ systematic review และ meta analysis ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงสำหรับเรื่องโอเมก้า3ที่ใช้ในการรักษาโรคตาแห้งเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ2งานวิจัยด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยตีพิมพ์ในคอเนียปี2019เขาก็ได้รวม17งานวิจัยรวมเป็นคนไข้กว่า 3,000 คนงานวิจัยนี้ก็สรุปว่านะคะโอเมก้า3เนี่ยช่วยในการรักษาโรคตาแห้งได้จริงๆนะคะโดยช่วยทำให้น้ำตาระเหยช้าลงนะคะทำให้ปริมาณน้ำตาสูงขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการของโรคตาแห้งนะคะนอกจากนี้เขายังพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการกินโอเมก้า3ในคนที่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษในคนที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ค่อยกินปลาที่มีโอเมก้า3นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมังสวิรัตเป็นเวเจเทเรียนกันส่วนมากนะคะงานวิจัยที่2เนี่ยตีพิมพ์ของ Cochrane ปี2019นะคะอันนี้เขารวบรวมทั้งหมด34งานวิจัยเป็นจำนวนคนไข้ทั้งหมดกว่า 4,000 คนนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่าใน34งานวิจัยที่เขาเอามาสรุปรวมเนี่ยแต่ละงานวิจัยผลการศึกษาเนี่ยผลไม่ค่อยจะตรงกันนะคะก็คือช่วยด้านอาการค่อนข้างที่จะน้อยในคนที่เป็นโรคตาแห้งนะคะแต่ว่าพอมาตรวจร่างกายดูเนี่ยพบว่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาได้จริงนะคะและเขาก็พบว่าถ้าเกิดว่าเทียบระหว่างการกินโอเมก้า3ร่วมกับการรักษาอื่นๆของอาการตาแห้งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรักษาปกติอย่างเดียวโดยที่ไม่กินโอเมก้า3ค่ะแต่ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่ายังจะต้องมีการศึกษากันต่อไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้ก็มาดูไกด์ไลน์การรักษาโรคตาแห้งของหมอตานะคะล่าสุดปี2022จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology นะคะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจัดให้ตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นการรักษาเสริมจากการรักษาหลักเช่นหยอดน้ำตาเทียมประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตาแล้วก็การรักษาโรคตาแห้งอื่นๆแล้วทีนี้เราจะกินโอเมก้า3ได้จากไหนนะคะก็จะแบ่งเป็น2แหล่งแหล่งแรกก็คือเป็นโอเมก้า3ที่ได้จากธรรมชาติค่ะเช่นพวกปลาเช่นปลาทูปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนปลาทูน่าถ้าเป็นปลาไทยก็เช่นปลาทูปลากระพงปลาเก๋าปลาดุกปลาช่อนเป็นต้นนะคะถ้าเป็นมังสวิรัตหรือว่าเป็นเวเจเทเรียนเนี่ยก็อาจจะได้ตัวโอเมก้า3จากน้ำมันพืชหรือว่าพืชตระกูลถั่วเช่นวอลนัทนะคะหรือว่าแฟล็กซีดเป็นต้นแต่พวกโอเมก้า3จากพืชเนี่ยจะได้รับปริมาณที่น้อยกว่าปกตินะคะเพราะว่ามันจะต้องไปผ่านการเปลี่ยนเป็นตัว EPA แล้วก็ DHA ที่ตับของเราซึ่งทำได้ในปริมาณน้อยนะคะโอเคค่ะมาดูแหล่งที่2นะคะก็คือการทานอาหารเสริมโอเมก้า3อย่างเช่นฟิชออยล์นั่นเองค่ะที่มีขายในท้องตลาดเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมของฟิชออยล์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย EPA บวกกับ DHA ประมาณ300มิลลิกรัมแต่ว่าอันเนี้ยคือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะคะแล้วทีนี้เราต้องกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนจริงๆจากงานวิจัยทั้งหมดจนถ ถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะว่าสำหรับเรื่องโรคตาแห้งเนี่ยควรจะกินโอเมก้า3เป็นปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะอ้างอิงจากงานวิจัยที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในงานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาใช้กันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันค่ะสมมติในกรณีที่เราอยากจะกินประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเราจะต้องกินฟิชออยล์กี่เม็ดก็คิดง่ายๆนะคะฟิชออยล์ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยมี EPA บวก DHA ประมาณ300มิลลิกรัมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการ 1,000 มิลลิกรัมของ EPA บวก DHA ก็คือแสดงว่าเราต้องกินประมาณวันละ 3-4 เม็ดต่อวันค่ะส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะกินปลานะคะเราจะต้องกินกี่ตัวเนี่ยอันนี้หมอเสิร์ชจาก Google เลยนะคะเสิร์ชเข้าไปก็จะเจอเว็บที่เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะก็ถ้าเกิดว่ากินปลาแซลมอนเนี่ยจากที่เห็นจากตารางเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะเพียงพอที่จะได้ปริมาณโอเมก้า3ต่อวันสำหรับกิน1เสิร์ฟแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาซาดีเนี่ยก็อาจจะต้องกินประมาณสัก2เสิร์ฟต่อวันนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราจะกินโอเมก้า3เนี่ยจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยอาจจะทำให้คนที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมีอาการรู้สึกว่ามันเหม็นคาวนะคะรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นท้องเสียได้ส่วนข้อที่2ก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยห้ามกินเกิน 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันนะคะเพราะว่าเขาพบว่าถ้าเกิดกินเกินเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะโดยเฉพาะในคนที่กินยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายริ่มเลือดอยู่เดิมนะคะบางคนก็อาจจะถามนะคะว่าแล้วน้ำมันตับปลาล่ะมันเหมือนน้ำมันปลาไหมนะคะคำตอบก็คือไม่เหมือนนะคะเพราะว่าน้ำมันตับปลาเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D ด้วยนะคะนอกจากโอเมก้า3ซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการจะกิน EPA กับ DHA ให้ได้ในปริมาณที่เราต้องการเนี่ยก็อาจจะต้องกินน้ำมันตับปลาเป็นปริมาณมากซึ่งอันนี้มันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D มากเกินกว่าที่เราต้องการซึ่งอาจจะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายเราได้นะคะก็คือสรุปถ้าเกิดว่าตาแห้งแล้วอยากจะกินอาหารเสริมอะไรสักอย่างเนี่ยตัวที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตัวโอเมก้า3นะคะแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นเพียงอาหารเสริมนะคะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่การรักษาหลักไม่สามารถมาแทนการรักษาหลักได้นะคะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาการตาแห้งก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ตรวจเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็รักษาตามการรักษาของโรคตาแห้งตามปกติด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับการกินโอเมก้า3เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
1: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขณะ

ริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U M I N นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid C U R C U M I N O I D curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้า curcuminoid เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ glutathione peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดพีโอกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่

0: ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกับตับเป็นพิษกับไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเปอร์พามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

ร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระ

0: เวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: สำหรับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะผมว่าหลายๆท่านที่รักสุขภาพเนี่ยก็คงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นแฟตตี้แอซิดชนิดหนึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งอ่ะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยในร่างกายทั้งสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในการในปอดในหัวใจนะครับหรือว่าต่อมไร้ท่อเขาเรียกว่า endocrine system ต่างๆนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้โดยง่ายนะจริงๆมันตรวจได้นะแต่มันซับซ้อนว่าโอเมก้า3ในร่างกายมีเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดูอาการต่างๆร่วมว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขาดโอเมก้า3ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ขาดจะดีกว่านะครับโดยปกติโอเมก้า3เนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2อันก็คือตัว EPA กับ DHA นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายลงรายละเอียดตอนหลังและจะมีการแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกซื้อโอเมก้า3เพื่อทานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนและแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับท่านด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่อาการแรกนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะนั่นคือมีอาการผิวแห้งผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นผิวแพ้ผิดปกติบางครั้งสิวขึ้นบ่อยกว่าปกตินะครับอักเสบได้ง่ายนะครับไม่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพวกโอเมก้า3เนี่ยตัวมันก็เป็นน้ำมันใช่ไหมฮะพอทานไปเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะตัวโอเมก้า3เป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าทานโอเมก้า3ไปเรื่อยเนี่ยไขมันเราไม่ได้สูงนะไม่ต้องกลัวนะครับไขมันอาจจะต่ำซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะไล่ไขมันที่เลวออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วเฮ้ยผิวมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็แบบแห้งเป็นขุยคันตลอดบางคนผิวแห้งแล้วคันตลอดแบบนี้ให้สงสัยในใจนะครับว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศแห้งหรือเปล่าอาบน้ำร้อนมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูผสมกันหลายๆอย่างครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการอย่างที่2ครับนั่นคือมีภาวะ depression หรือเขาเรียกว่าอาการที่เครียดนะครับหรืออาการที่แบบซึมเศร้ามากผิดปกตินะครับพวกนี้ครับถ้าเราได้ทานโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีการทดลองว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอไม่ว่าจะจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามนะฮะแต่เวลาทดลองเนี่ยเขาให้อาหารเสริมทานนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเสริมเนี่ยพบว่าเรื่องของอาการ depression หรืออาการซึมเศร้าเนี่ยพบน้อยกว่านะครับเครียดน้อยกว่าเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เขาเรียกกัน neuroprotective ก็คือป้องกันเรื่องของเซลล์สมองต่างๆให้เรามันไบรท์ขึ้นให้สดใสขึ้นนะครับเจอภาวะเครียดก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ต่อสู้กับมันได้นะครับแล้วก็ anti-inflammatory effect ก็คือลดการอักเสบต่างๆนะครับในระบบสมองนะครับก็ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็พบเลยว่าผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่มีภาวะ depression นะครับมีการเก็บข้อมูลว่าถ้าได้ทานโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปจะช่วยให้อาการซึมเศร้านั้นดีขึ้นแต่อย่างที่บอกครับตัวโอเมก้า3นั้นเป็นส่วนเสริมเข้ามาเฉยๆนะฮะการรักษาโรคภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้โอเมก้า3อย่างเดียวนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการรักษานะฮะทางไซไคทริสต์นะฮะหรือว่าทางแผนกจิตเวชเนี่ยเขาก็จะรักษาไปตามสเต็ปนะครับตัวโอเมก้า3ก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะอย่างนี้ให้ลองคิดว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะอาการอย่างที่3ครับนั่นก็คือภาวะตาแห้งครับตาแห้งแสบตาเคืองตานะครับผู้ที่ขาดโอเมก้า3เนี่ยนะครับพบว่านะครับตาเนี่ยอาจจะแห้งผิดปกตินะครับแล้วก็น้ำตาเนี่ยผลิตได้ไม่ดีไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีการแสบตาเคืองตาได้นะครับมีการเปรียบเทียบผู้ได้ทานกับผู้ที่ไม่ได้ทานนะครับหรือว่าผู้ที่ขาดโอเมก้า3ก็พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโอเมก้า3

มีความชุ่มชื้นของดวงตาซึ่งน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอาการแสบตาคันตาเคืองตาเป็นประจำเลยนะฮะเราก็อาจจะเฮ้ยเราขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับลองดูได้นะครับก็ลองทานอาหารก่อนก็ได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยาเนี่ยเราเอาไว้หลังสุดนะครับยาเราเอาไว้หลังสุดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานแต่เอาไว้หลังสุดเราลองดูซิชีวิตประจำวันพวกปลาทะเลลึกพวกถั่วต่างๆพวกน้ำมันดีๆน้ำมันดำข้าวนะครับอะไรพวกนี้มันจะช่วยเสริมโอเมก้า3ให้เราได้นะครับถ้าเราทานพวกนี้แล้วหายก็โอเคแต่ถ้าเราทานไม่หายอาจจะลองเสริมพวกโอเมก้า3อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่อยากให้ลองแบบธรรมชาติดูก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการที่4ครับนั่นก็คืออาการปวดข้อหรืออาการข้อติดนั่นเองครับคือตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันคือแอนตี้การอักเสบคือต่อต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายการอักเสบข้อซึ่งเรามักจะรู้สึกได้บ่อยยิ่งเริ่มมีอายุข้อยิ่งอักเสบได้ง่ายเพราะมีความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้โอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับการยืดเหยียดการตึงของข้อเข่าเนี่ยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่อได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอนะฮะก็ลองดูครับถ้าเกิดท่านมีภาวะนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเฮ้ยอาจจะขาดโอเมก้า3ป่ะเนี่ยถ้าเกิดท่านลองทานอาหารที่ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วดีขึ้นก็โอเคครับลองดูกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้ก็สำหรับเรื่องของคนรักสวยรักงามเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีส่วนในการบำรุงผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มีผมหลุดร่วงผิดปกติเปราะขาดง่ายผิดปกตินะครับหรือว่าแห้งผิดปกติเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการขาดโอเมก้า3ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแอดโอเมก้า3หรือการทานอาหารเพิ่มเข้าไปที่สามารถที่เพิ่มโอเมก้า3ในร่างกายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับและยังมีวิจัยว่าตัวผมเนี่ยสามารถจะขึ้นได้มากกว่าปกติด้วยนะฮะผู้ที่รับโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปเหมือนยาปลูกผมเลยก็ลองดูฮะลองดูกันได้นะฮะแต่เน้นนะฮะขอให้เริ่มที่อาหารก่อนอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมเอาไว้ทีหลังนะครับผมโอเคครับคราวนี้ครับผมจะแถมวิธีการเลือกโอเมก้า3ให้นะครับวิธีการเลือกโอเมก้า3ที่ดีนั้นเนี่ยโดยปกติน้ำมันปลาเนี่ยมันจะเม็ดหนึ่งก็ประมาณ 1,000 มิลลิกรัมเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราดูเลยครับอัตราส่วน EPA บวก DHA ตัวนี้คือตัวโอเมก้า3ถ้ามีจำนวนมิลลิกรัมมากกว่า 60% เช่นตัวโอเมก้า3 1,000 มิลลิกรัมควรจะมี EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า600มิลลิกรัมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมี 4-500 อ่ะก็โอเคนะฮะแต่ 2-300 เนี่ยผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่ 2-300 มิลลิกรัมไอ้700มิลลิกรัมที่เหลืออยู่อ่ะมันก็เป็นน้ำมันอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่มันก็มีโทษใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมี DHA กับ EPA ที่สูงนิดหนึ่งนะครับมากกว่า 60% ได้คือดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะราคาแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มค่านะฮะคราวนี้มาเลือก EPA กับ DHA เนี่ยต่างกัน DHA เนี่ยเน้นบำรุงสมองถ้าคนกลุ่มไหนต้องการบำรุงสมองเช่นเด็กๆหรือว่าเช่นผู้ใหญ่ที่อยากป้องกันอัลไซเมอร์ให้มีความคิดแตกฉานนี่เลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้ไขมันดีไปลดไขมันเลวป้องกันการอักเสบชะลอวัยเลือก EPA สูงนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เลือก EPA กับ DHA ให้มันใกล้ๆกันเลยนะครับได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลองดูฉลากนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาสกัดมาจากปลาทะเลหรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกสารปลอดสารนู่นสารนี่เราจะต้องดูในขวดเขาจะเขียนเลยบอกว่าได้กำจัดสารพวกนี้ออกไปแล้วสะอาดตรวจเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่แนะนำนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคของวิธีการเลือกโอเมก้า3นั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาการนะครับเมื่อคุณขาดโอเมก้า3และเทคนิควิธีการเลือกโอเมก้า3ให้เหมาะกับคุณครับอาการต่างๆที่ขาดโอเมก้า3นะครับมีหลากหลายเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องขาดโอเมก้า3แน่นอนมันเป็นผสมรวมๆกันเพราะว่าโอเมก้า3ในร่างกายของเรามันตรวจยากนะครับมันแบบมันวุ่นวายอย่าไปเจาะเลือดตรวจเลยเสียตังค์เปล่ามาดูกันว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าขาดแล้วก็ทานเพิ่มเข้าไปนะครับทานเพิ่มอันดับแรกให้ทานจากอาหารก่อนนะพวกปลาแซลมอนพวกน้ำมันรำข้าวพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอเมก้า3อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับอาการอันแรกนะครับก็คือผิวหนังแห้งนั่นเองครับผิวหนังแห้งผิวหนังคันนะครับพวกโอเมก้า3มีส่วนช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนั่นเองถ้าขาดไปก็จะมีแห้งคันบางคนมีสิวขึ้นนะฮะก็ลองดูอันที่2ครับมีภาวะ depression หรือภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกตินะครับถ้าท่านรู้สึก depressed หรือเครียดมากกว่าปกติเวลาเจออะไรเครียดๆแล้วรู้สึกว่าแบบ

ไม่ไหวเลยสู้กับมันไม่ไหวเลยอาจจะเกิดจากภาวะที่เราขาดโอเมก้า3ด้วยนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เป็นนิวโรโปรเทคทีฟนะครับก็คือช่วยให้เรื่องของบำรุงสมองให้รับกับความเครียดได้ดีนะครับก็คือทำให้เราแบบเข้มแข็งได้ความเครียดมันหลีกหนีไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีสติได้และโอเมก้า3อาจจะช่วยท่านได้ในจุดนี้ฮะลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของตาที่แห้งนะครับแสบตาเคืองตาน้ำตาน้อยนะครับพวกนี้พบได้นะครับมีการวิจัยทดลองเลยว่าผู้ที่ได้โอเมก้า3มักจะมีตาที่ชุ่มชื้นกว่ากลุ่มที่คนที่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแสบตาไม่ค่อยเคืองตานะครับอาการที่4ครับอาการที่4ก็คือเรื่องของอาการปวดข้อติดข้อยึดต้องบอกงี้ฮะตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันโดยเฉพาะตัว EPA นะครับตัว EPA เนี่ยนะฮะจะช่วยเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือต่อต้านการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบที่เรามักจะรู้สึกได้ชัดเจนเช่นอักเสบข้อเข่าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุการเดินการเหินเนี่ยมันติดมันปวดเมื่อยผู้ได้รับโอเมก้า3เนี่ยฮะมักจะมีอาการปวดข้อที่น้อยกว่ามักจะมีอาการข้อติดที่น้อยกว่านะครับก็ลองดูถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วบ้างให้เริ่มหาอาหารทานที่มีโอเมก้า3เยอะๆถ้าดีขึ้นก็เยี่ยมเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองครับโอเมก้า3เนี่ยมีเค้าเรียกว่ามีส่วนช่วยนะครับเรื่องของการป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับป้องกันการแตกของเส้นผมเปราะขาดง่ายไม่แข็งแรงไม่นุ่มสลวยนะครับถ้าเกิดใครมีผมแห้งผมกรอบนะครับดูแล้วก็ผมร่วงง่ายนะครับแบบนี้ลองทานโอเมก้า3ดูว่าอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบ5อย่างเนี่ยแล้วมีเกือบทุกอย่างเลยอาจจะน่าสงสัยเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็น่าสงสัยมากสุดๆเลยเนาะคราวนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเลือกทานโอเมก้า3นะครับโดยปกติผมแนะนำให้เริ่มทานที่อาหารก่อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมวันยังค่ำนะครับโอเคอาหารที่แนะนำก็เช่นพวกปลาแซลมอนนะครับปลาทะเลลึกพวกนี้โอเมก้า3สูงนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันต่างๆน้ำมันรำข้าวก็ดีนะฮะใช้ทอดใช้อะไรก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็พอมีโอเมก้า3อยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถทานได้หลากหลายนะครับผสมกันไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการทานอาหารเสริมจริงๆนะครับโดยปกติเนี่ยโอเมก้า3เม็ดนึงเนี่ยมันประมาณ1000มิลลิกรัมนะครับ1000มิลลิกรัมนะฮะจะต่างประเทศจะในประเทศส่วนใหญ่เม็ดเท่านี้1000มิลลิกรัมเราต้องดูว่าตัว EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า 60% ก็คือมากกว่า600มิลลิกรัมจะค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำมากเลยเหลือแค่200มิลลิกรัมอย่างเงี้ย EPA บวก DHA เหลือแค่ 20% เงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าได้สัก500มิลลิกรัมเงี้ยโอเคหรือ 50% แต่ถ้าได้เกิน60ถือว่าเข้มข้นถือว่าดีแต่มักจะมีราคาแพงกว่ามันก็ดีกว่าเนาะเรื่องปกตินะครับก็แนะนำแบบนี้แล้วกันส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการบำรุงสมองให้เลือก DHA เยอะนะครับเช่นในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือว่าความจำไม่ค่อยดีเลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเรื่องของชะลอวัยแอนตี้อินเฟลมแก้ข้อเข่านู่นนี่แก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับแนะนำ EPA สูงพวก EPA นี่ใช้ได้หลายอย่างแล้วก็สามารถช่วยลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอา EPA กับ DHA พอๆกันเลยแล้วก็ทานไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกท่านครับสวัสดีครับ

9ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวเนี่ยผมเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1คือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าอิ่มตัวนะครับเวลาฟังประโยคแบบนี้ก็คือเวลามีคนบอกว่าเอ้ยน้ำมันรำข้าวนะครับเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับบางคนบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเดียวผมบอกไม่ใช่นะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างจริงเนี่ยน้ำมันรำข้าวนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวนะครับดังนั้นก็โอเคเราก็รู้เหลือว่าถ้ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากเนี่ยมากกว่านะครับก็แสดงว่ามันน่าจะดีต่อหัวใจสุขภาพหัวใจนะครับพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเราก็น่าจะกินได้ถูกต้องครับดังนั้นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติได้กินได้แต่เราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนนะครับน้ำมันรำข้าวที่เราบอกว่ากินได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับเราสามารถเก็บกินได้แบบไม่จำกัดก็ไม่เชิงขนาดผมแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้สามารถรับประทานได้สามารถเอาไปทำเบเกอรี่ได้สามารถเอาไปทอดไปผัดได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นละกันนะครับถ้าเกิดจะให้ผมเลือกมากกว่านะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกเนี่ยอาจจะกินนะครับในปริมาณที่มากกว่าได้อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกอาจจะกินวันละ1-2 ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอันนี้อีกทีนึงแต่แค่บอกว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้แบบสบายใจแล้วก็มีงานวิจัยว่าดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวอันนี้คือข้อที่1 นะครับข้อ2ก็คือมีวิตามินอีประมาณ 29% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการนะผมให้ทีมงานขึ้นหัวข้อไว้ว่า 29% DV ก็คือ DV มันย่อมาจาก Daily Value นะครับก็คือหมายความว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการนะครับวิตามินอีนะประมาณ 100% DV นะครับอันเนี้ยแค่เราทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีวิตามินอีนะครับถึงประมาณ 29% DV แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับแค่1ช้อนโต๊ะที่เราเอาไปทำประกอบอาหารนะก็แสดงว่าวิตามินอีเนี่ยที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับไอ้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะมีคนบอกว่ากินวิตามินอีเข้าไปนะจะช่วยปกป้องแสง UV ได้ด้วยจริงๆผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวเสริมแล้วกันสรุปง่ายๆนะครับในน้ำมันรำข้าวมีวิตามินอีจากธรรมชาติดังนั้นถ้าใครจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารเนี่ยก็จะได้วิตามินอีไปด้วยนะประโยชน์ของวิตามินอีง่ายๆที่เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วก็คือมันต่อต้านอนุมูลอิสระนั้นก็หมายความว่าเวลาผิวเราโดนแดดนะครับผิวเราก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่ผิวพอเรารับประทานวิตามินอีเข้าไปมันก็ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวซึ่งเขาเลยเชื่อว่าการทานวิตามินอีนะครับร่วมกับวิตามินซีอาจจะทานร่วมกับวิตามินเอหรือว่าพวกแอสซาเซนทีเนี่ยน่าจะช่วยในการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่จากแสงแดดมากระทบที่ผิวได้นี่คือประโยชน์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่บางคนอาจจะไม่ค่อยพรีเฟอร์นะครับชอบเรื่องสุขภาพภายในเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามเนี่ยน่าสนใจนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสองข้อนี้ก็เจ๋งนะข้อแรกก็คือนะน่าจะส่งผลดีต่อหัวใจนะข้อ2คือมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งภายในแล้วก็ที่ผิวด้วยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณหมอทีมเคยพูดนะผลิตภัณฑ์ที่หมอทีมใช้ทำกันแดดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกคือกันแดดอัลติเมทนะครับตัวนั้นจะใส่วิตามินอีเข้าไปแต่ไม่ได้

เห็นว่าวิตามินอีนะเพราะว่าสูตรทางเคมีเขาจะเรียกว่าโทโคเฟอรอลอย่างนั้นใครอยากดูก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็พอ Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับหลังจากจบไลฟ์ก็ไปแอบดูนะมันก็จะเขียนว่าโทโคเฟอรอลอันนั้นก็คือเป็นชื่อยาวๆของคำว่าวิตามินอีอันนี้เพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าอ๋อทำไมเวลาเราไปดูยี่ห้อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลาเขาเขียนว่าโทโคเฟอรอลคืออะไรคือวิตามินอีนี่แหละนะครับอ่ะข้อที่3นะครับคือเขาพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคำว่าลดน้ำตาลในเลือดไม่ได้หมายความว่าเอาน้ำมันรำข้าวมาเป็นยาลดเบาหวานไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพบว่าถ้าเรากินน้ำมันรำข้าวอาจตีซะ1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก่อนมื้ออาหารนะเขาพบว่าจะลดนะน้ำตาลหลังจากมื้ออาหารหมายความว่าพอเรากินอาหารไปเสร็จปุ๊บเราไปเจาะเลือดดูเนี่ยเทียบกันระหว่างคนที่กินกับไม่กินน้ำมันรำข้าวเขาพบว่าคนที่กินน้ำมันรำข้าวก่อนมื้ออาหารนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะละกันนะครับก็จะลดนะครับปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดหลังจากมื้ออาหารได้ 15% นะดังนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันช่วยได้บางส่วนช่วยได้บางส่วนนะแต่ผลสุดท้ายนะผมเคยพูดไว้ในคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานผมบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากที่จะลดน้ำตาลในเลือดไม่ใช่พยายามจะกินยาอย่างเดียวไม่ใช่พยายามจะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พยายามจะหาสมุนไพรที่รักษาเบาหวานนะครับกลับไปต้นเหตุเลยครับพอเรากินข้าวข้าวจะย่อยเป็นแป้งพอเรากินแป้งแป้งจะย่อยเป็นน้ำตาลดังนั้นน้ำตาลที่ได้จากอาหารได้จากแป้งได้จากข้าวเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่ม

ูงขึ้นดังนั้นถ้าเราทำที่สาเหตุก่อนคือลดข้าวไปน้ำตาลลงหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะกินอะไรนะสิ่งที่เราสามารถกินเข้าไปได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลต่อน้ำตาลนั่นคือกินผักใบเขียวพวกนี้จะไม่ค่อยมีแป้งอยู่แล้วกินเนื้อสัตว์ทุกๆชนิดจะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำเปล่าแบบนี้จะไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นอย่างนั้นเราแค่ลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นบางมื้อนะลดลงช้าๆแล้วผลสุดท้ายพอน้ำตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดน้อยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงอันนี้เป็นการรักษาที่สาเหตุเลยนะครับใครชอบเรื่องเทคนิคพิชิตเบาหวานอยากไปเรียนต่อก็พิมพ์ CF แล้วก็เสร็จปุ๊บรอให้ Facebook ส่งลิงก์ทางอินบ็อกซ์ก็จบไลฟ์นี้ก็ค่อยไปคุยกับทีมงานเรื่องราคาพิเศษนะครับอ่ะข้อที่4นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยคำว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยในงานวิจัยเขียนนะครับว่าลด LDL ได้ประมาณ 6.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรสมมติอ่ะเมื่อวานนี้มีคนถามผมมาคนนึงเป็นนักเรียนในคอร์สครับเขาบอกว่าไขมันเขา LDL เนี่ยสูงประมาณ150ลดไป 6.9 ก็คือลงไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยความเชื่อเก่าๆเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าการทานน้ำมันจากพืชจะเพิ่ม LDL กับกลายเป็นว่าในงานวิจัยนี้เขียนกับการนะครับเขาพบว่าคนที่ใช้น้ำมันรำข้าวประกอบอาหารครับมี LDL ที่ลดลง 6.9 แสดงว่าที่เราเคยเชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นมันกลับตรงกันข้ามครับกลับทำให้ LDL ลดลงได้บางคนบอกว่าอยากทราบเหตุผลง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติส่วนนี้มันก็เข้าไปนะครับลดการอักเสบในร่างกายพอการอักเสบในร่างกายลดลงร่างกายในส่วนของตับก็ผลิต LDL นะครับน้อยลงเช่นกันดังนั้นความเชื่อที่เคยเชื่อไว้แต่โบราณว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปจะทำให้ไขมันสูงเสมอโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงผมบอกว่าไม่จริงเสมอไปครับในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกือบทั้งหมดของคอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในกระแสเลือดเกิดจากตับนะครับสร้างขึ้นมาดังนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยตับจะสร้างขึ้นมาเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับเติมน้ำมันเข้าไปเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่น้ำมันสังเคราะห์นะครับพอเราทานน้ำมันจากธรรมชาติเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผลิต LDL ลดลงนะครับโอ้พอ LDL ลดลงปุ๊บก็เลยส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจน้อยลงนะฮะก็เป็นลำดับถัดมาข้อที่5นะครับคือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่เรียกว่า HDL หรือว่าที่เราติดปากกันว่าไขมันดีไขมันดีนะก็คือตัว HDL เนี่ยเขาพบว่าเวลาทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยทำให้ HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยผมเคยพูดเลยว่าเวลาทานไข่แดง HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะกอก HDL จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มีอีกตัวนึงครับทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ HDL เพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะมากนะเพิ่มประมาณ 6.6 อย่างคนที่ถามเมื่อวานเนี่ยเขามี HDL อยู่ประมาณ60กว่าอยู่แล้วนะครับเพิ่มไป 6.6 ก็คือเพิ่มอีกไปอีกสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ยังน้อยครับมันทำให้เราสบายใจว่าอ๋อที่เราเคยมีความเชื่อว่ากินน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ไขมัน HDL ลดลงกลายเป็นทางกลับกันนะครับไขมัน HDL ที่เป็นไขมันดีที่เราเรียกกันบ่อยๆเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นหลังทานน้ำมันรำข้าวแสดงว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นก็น่าจะส่งผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะครับในทางกลับกันนะ6ก็คือลดการอักเสบของผิวจากแสง UV นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสง UV นะครับเข้ามากระทบที่ผิวตามหลักเนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็ตั้งแต่ร่มสีเข้มนะครับหมวกปีกนะครับโดยที่ปีกเนี่ยความกว้างของปีกเนี่ยต้องมากกว่า3นิ้วขึ้นไปเพื่อให้มันสามารถบดบังแสงแดดถึงคอได้แต่เวลามันมากระทบที่หน้ากับที่ผิวส่วนเกินเนี่ยเราก็จะพยายามทากันแดดเนาะ SPF 50เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทาก็ต้องทาประมาณเท่ากับเหรียญ10บาทให้ทั่วหน้าแล้วก็ทาที่แขนด้วยนะครับในปริมาณส่วนหนึ่งเลยแล้วถ้าโดนแดดบ่อยๆเราก็ต้องทาครีมกันแดดทุกๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าโดนน้ำกัดทุกๆ30นาทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มีอันนึงที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันเลยเขาพบว่าเวลาที่เรารับประทานวิตามิน E วิตามิน C วิตามิน A พวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากันแดดจากภายในนะครับเป็นวิตามินกันแดดแล้วกันที่เขาชอบพูดกันเป็นวิตามินกันแดดก็คือวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน A แอสตราเซนทีนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบกินวิตามินแบบนี้ทำยังไงผมมีให้นะเขาบอกว่ามีงานวิจัยตอนเดือนกุมภาพันธ์2012นะครับจำชื่องานวิจัยยาวๆไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาพบว่านะครับเวลาที่เราเอาน้ำมันรำข้าวนะน้ำมันรำข้าวเลยนะแบบจากธรรมชาติเลยนะครับทาที่ผิวนะครับติดต่อกันทุกวันเลยก่อนออกแดดนะครับ28วันเขาพบว่ามันจะลดความแห้งกร้านมันจะลดการอักเสบจากแสง UV แล้วมันก็เพิ่มความ

หยุ่นของผิวได้ด้วยนั้นก็หมายความว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องแสง UV เท่านั้นนะครับมันยังเข้าไปบำรุงแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นของผิวด้วยอันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมเฮ้ยพอผมเห็นงานวิจัยเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็ไปถามอาจารย์ว่าเราสามารถเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ไหนได้อาจารย์บอกว่าจริงๆน้ำมันรำข้าวเนี่ยเวลามันใส่ไปในผลิตภัณฑ์มันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างอันนี้ผมบอกข้อเสียให้นะครับข้อเสียของน้ำมันรำข้าวก็คือพอมันใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์มันจะทำให้คนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยแยกโปรดักต์ชัดเจนเลยครับถ้าเป็นกันแดดอัลติเมตจะเหมาะสำหรับคนผิวค่อนข้างมันคนที่เป็นผิวแห้งก็เลยใช้เป็นกันแดดที่ชื่อว่าเพียวไวท์นะครับกันแดดเพียวไวท์เนี่ยหน้าตาปัจจุบันจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวอีก3เดือนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันแดดเพียวไวท์เนี่ยถ้าใครไปดูข้างหลังนะครับผมจะเขียนเป็นตัวเล็กๆไว้นะครับว่าใส่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวนะครับช่วยให้ผิวเนียนนุ่มนะครับถ้าใครเป็นคนผิวแห้งผมแนะนำใช้แบบนี้อันนี้สำหรับทาหน้านะไม่ใช่ทาตัวนะครับสำหรับทาหน้านะครับถ้าใครอยากดูแบบอ่านดูว่าข้างหลังมันเขียนจริงไหมก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูแล้วกันนะข้อ7นะครับลดการอักเสบนะครับข้อ7คือลดการอักเสบนะมันจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าออริจินอลนะฟังผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาแล้วนะครับจะมีแบรนด์นึงแล้วกันนะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะครับเขาก็จะพูดว่าในน้ำมันรำข้าวของเขาเนี่ยจะมีสารตัวนึงชื่อว่าออริจินอลอยู่นะครับหลายคนคุ้นหูเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันช่วยอะไรมันช่วยลดการอักเสบได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวอาจจะใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานก่อนมื้ออาหารก็ตามนะครับเขาพบว่าสารออริจินอลตัวนี้มันจะไปลดการอักเสพในร่างกายได้อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ออริจินอลอย่างเดียวนะครับแล้วในโฆษณาไม่พูดไว้เขาชื่อว่าสารโทโคไตรอีนอลนะครับโทโคไตรอีนอลฟังผ่านๆก็พอนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีออริจินอลมีโทโคไตรอีนอลเนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดังนั้นเวลาที่เราเคยเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องทานผัก7สีเท่านั้นถึงจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ผมอยากจะบอกนะครับในไข่ก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับในไข่ไก่นะครับในน้ำมันก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะครับในชาเขียวที่ผมเคยพูดไปในกาแฟในโกโก้มีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ได้จำกัดความรู้อยู่แค่เฮ้ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้องมาจากผัก7สีเท่านั้นไม่นะครับเรารู้แล้วว่าในน้ำมันก็มีเช่นกันนะข้อที่8อันนี้ผมชอบมากนะครับข้อ8ก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาที่มีไขมันในร่างกายหมอทีมเคยไลฟ์ไว้เมื่อ1ปีที่แล้วว่าเวลามีไขมันในร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งอย่างน้อย11ชนิดนั่นคือไขมันที่อยู่เป็นไขมันสะสมนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรากินน้ำมันเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทำงานในส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลนะครับเกินความจำเป็นปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนไอ้ค่าแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนอยู่ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วเป็นไขมันสะสมที่ทำให้เราอ้วนนะมีรอบเอวมีต้นแขนต้นขามีเหนียงนะครับวันนี้ก็มีเพิ่งมีคนมาฉีดเมโซแฟตในการสลายไขมันไปนั่นก็คือส่วนเดียวกันนะครับก็คือเป็นไขมันสะสมที่เราไม่ต้องการนะครับอันนั้นจะเป็นส่วนที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้บางชนิดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติจริงๆนะครับหรือน้ำมันปลาแซลมอนพวกนี้ก็ตามนะพวกโอเมก้า3เนี่ยเขาพบว่านะครับมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับแล้วถ้าเราเจาะเข้าไปนะครับเอ๊ะมันมีงานวิจัยนะครับของน้ำมันรำข้าวเดียวไม่มีนะครับมีงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยในสัตว์นะครับงานวิจัยในคนยังมีเขามีงานวิจัยในสัตว์ว่านะครับไอสารโทโคไตรอีนอลที่ผมพูดไว้ในข้อ7เนี่ยเขาพบว่านะครับมันทำปฏิกิริยาในสัตว์ในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในสัตว์นะครับมะเร็งรังไข่ในสัตว์มะเร็งปอดในสัตว์มะเร็งตับในสัตว์มะเร็งตับอ่อนในสัตว์แล้วก็มะเร็งสมองนะครับหลายคนบอกว่ามีงานวิจัยในคนไหมยังมีค่อนข้างน้อยแต่ผมเชื่อว่านะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเทรนด์รุ่นใหม่สังเกตไหมครับว่าเทรนด์รุ่นใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะพยายามเน้นกินที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับรวมถึงน้ำมันพวกนี้ทุกคนก็จะเริ่มกินน้ำมันที่เป็นผ่านกรรมวิธีใส่ไฮโดรเจนน้อยลงแล้วก็มาเริ่มเทรนด์เกี่ยวกับพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่อนข้างเยอะคือน้ำมันหรืออาหารอะไรก็ตามคนเริ่มรักสุขภาพนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ไปอีกนานนะก็เริ่มนะครับใส่ใจมากเลยว่าเขาก็เลยเริ่มมีงานวิจัยพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มมาทำในคนมากขึ้นเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะครับถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับข้อที่9นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทำอาหารได้หลากหลายกว่านะครับมีคนเคยถามไว้อันนี้คำถามดีนะครับผมยังจำได้อยู่เลยนะครับ

มีคนถามว่าถ้าเกิดจะเอาไปต้มไปผัดใช้อะไรบ้างผมบอกว่าใช้ได้หมดนะครับถ้าเอาไปต้มไปผัดเนี่ยมันใช้ความร้อนไม่สูงมากน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปทอดเลยนะทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนสูงเอาไปทำเบเกอรี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่170องศาขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างสูงตามหลักวิชาการนะครับดังนั้นในบรรดานะครับถ้าเป็นของทอดความร้อนสูงกับเบเกอรี่นะผมแนะนำเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าความคงทนต่อความร้อนจะสูงกว่านะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเห็นคุณหมอพูดตลอดเลยว่ามีน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันธรรมชาติให้ดูตรงไหนให้ดูคำว่า refine นะครับ refined นะถ้ามีคำว่า refine oil ขึ้นมานะครับแสดงว่าน้ำมันนั้นน่าจะมีกระบวนการการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันทนต่อความร้อนมากขึ้นสังเกตไหมครับน้ำมันมะกอกจริงๆเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ไปทอดแต่ในปัจจุบันก็มีคนเอาน้ำมันมะกอกไปทำเป็น refine oil นะครับให้มันทนความร้อนได้จริงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเอาทอดก็ไม่ค่อยดีนะครับก็มีคนเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยไปทำอีกรอบนึงให้กลายเป็น refine oil เช่นกันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำกินน้ำมันแบบนี้เพราะว่ามันมีการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้ทนความร้อนเนี่ยมันไปเปลี่ยนโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเนื่องจากข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกินน้ำมันมะกอกนะครับหรือกินน้ำมันรำข้าวแนะนำให้เลือกที่เขาเขียนเลยว่าเป็น extra virgin หรือว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีเน้นคำนี้นะครับไม่ผ่านกรรมวิธีอันนี้จะดีมาก2ข้อระวังนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถกเถียงกันนะยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากยังมีนักวิชาการ2กลุ่มถกเถียงกันอยู่นะครับข้อแรกนะครับของน้ำมันรำข้าวนะครับมีนักวิชาการกลุ่มนึงเขาเถียงกันว่าจริงๆแล้วในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ดังนั้นการกินน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจึงต้องทานโอเมก้า3เข้าไปด้วยอย่างเช่นอาจจะทานเป็นน้ำมันปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3หรืออาจจะทานเป็นน้ำมันรำข้าวพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นฮะน้ำมันรำข้าวบวกกับน้ำมันมะกอกนะครับแต่ผมคิดว่าจากส่วนตัวแล้วกันนะครับคือเขากลัวแบบนี้นะครับถ้าเราสงสัยเอ๊ะทำไมต้องกลัวโอเมก้า6ด้วยอันแรกเลยนะครับกอไก่นะครับเขากลัวโอเมก้า6เนี่ยไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบผมก็เลยไปหาดูว่าเอ๊ะมันมีรีเสิร์ชอันไหนไหมนะครับที่ยืนยันว่าเรากินโอเมก้า6จากน้ำมันรำข้าวไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่วิธีการของเขาก็คืออย่างเงี้ยเขาให้คนที่ทำการทดลองเนี่ยกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วเขาก็เจาะเลือดดูแล้ววัดดูที่ว่าสารการอักเสบมันเพิ่มไหมเขาก็บอกว่าสารการอักเสบมันไม่เพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าการกินน้ำมันรำข้าวที่มีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มการอักเสบในร่างกายอันนี้ข้อกอไก่นะครับข้อของไข่ก็คือบางคนเขาบอกว่ากินน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ในระยะยาวเขาก็กลัวว่าอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะแต่ในทางกลับกันนะครับแปลกมากเลยนะคือเขาก็ลองให้คนกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วนะครับก่อนมื้ออาหารเอาไปปรุงอาหารแล้ววัดผลระยะหนึ่งก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็คือตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคือถ้าเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติผมคิดว่ากินได้ถึงแม้ว่าจะมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3

0: ไปชนิดหนึ่งอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับอย่างเช่นมีเดือนหนึ่งผมกินน้ำมันมะกอกเดือนถัดมาผมกินน้ำมันรำข้าวเดือนถัดมาผมกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้นะครับวนไปเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งจนทำให้เราเกิดความกังวลนี่คือข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็ดูงานวิจัยต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังถ้ามีงานวิจัยเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะข้อที่สองก็คือน้ำมันผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันต้องคอยระวังแบบนี้ครับเวลาเราไปดูที่ขวดนะครับถ้าเขาเขียนว่า refined oil refined แล้วก็ตามด้วยคำว่า oil ที่เขียนว่า oil เนี่ยถ้าเขียนว่า refined oil นะครับเราเดาก่อนว่าเขาน่าจะใช้วิธีการนะครับทางเคมีในการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันสามารถทนต่อความร้อนสูงได้นะถ้าเจอน้ำมันแบบนี้สำหรับน้ำข้าวนะผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงให้ดูที่เขาเขียนว่า natural oil หรือว่าเขียนว่าน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือเวลาที่มันไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยราคามักจะสูงกว่าแปลกมากเลยนะครับน้ำมันจากธรรมชาติกับราคาสูงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนนิยมน้อยกว่าต้นทุนการผลิตต่อขวดเนี่ยเลยแพงกว่านะครับก็ลองดูนะครับสำหรับผมแนะนำให้กินน้ำมันจากธรรมชาติ 100% มากกว่าที่เขียนว่า refined oil อันนี้เป็นนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวอ่ะอวยพรทุกคนนะครับขอพลังอยู่กับเพื่อนๆนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มี

ไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆเนี่ยครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นอ่ะมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไขมันทรานคืออะไรนะครับไขมันทรานคือไขมันที่ได้จากพืช นะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หืนนะครับรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไขมันทรานเนี่ยเป็นไขมันที่โหตัวร้ายเลยครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยครับลดไม่ลงแน่นอนครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้าลดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมดนะครับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัวที่มีไขมันสูงเลยทีเดียวครับครีมเทียมจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานเนี่ยสูงมากๆเลยครับถ้าทานเข้าไปรับรองว่าไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนจะไปเพิ่มทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเรานะครับหลายคนที่มาบอกหมอว่าเอ้ยดิฉันหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทานของทอดหรือว่าของมันเลยทำไมไขมันไม่ลงสักทีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานกาแฟจะทานกาแฟเช้าแล้วก็ทานตอนบ่ายอีกบางคนทานก่อนนอนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหแล้วก็เติมคอฟฟี่เมดหรือว่าครีมเทียมเนี่ยโอ้โหเติมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครติดกาแฟนะครับแนะนำว่าให้ทานเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดนะครับกาแฟดำโดยที่ไม่เติมพวกครีมเทียมลงไปก็จะช่วยให้ไขมันในโลหิตหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นะครับลองทำดูครับรับรองว่าลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่3ครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ทอดเฟรนช์ฟรายต่างๆนะครับอันนี้ให้งดเลยครับเพราะว่าอาหารทอดต่างๆก็จะประกอบด้วยไขมันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานเข้าไปก็จะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง LDL ไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหอันนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็พวกขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทอดเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแนะนำว่าให้เราประกอบอาหารอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นลดการทอดลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๋นก็ได้ต้มก็ได้นึ่งก็ได้หรือว่าเป็นอาหารจำพวกยำมากขึ้นเนี่ยทานอาหารพวกนี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไขมันของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองเลยครับงดทอดมากขึ้นทานอาหารที่ทอดน้อยลงนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นครับต่อมาอาหารชนิดที่4ครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับนี่ควรหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะมีหมูติดมันขาหมูคากินะครับโหนี้ไขมันสูงมากๆเลยครับต้องลดลงนะครับแล้วก็พวกไก่นะครับหนังไก่อันนี้เราไม่เอากินไก่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพวกหนังไก่เนี่ยโหเอาออกไปได้เลยครับแล้วก็พวกเนื้อวัวที่ติดมันอะไรต่างๆนี้เราโหงดเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ยมันก็จะมีไขมันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลงสักทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเงี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมาอาหารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืช นะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไขมันในเลือดของเราคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยครับทั้งน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแนะนำว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเนี่ยครับควรเลือกใช้น้ำมันพืช

0: ชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับก็แล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาโหเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มสักทีบางทีกินทีเนี่ยโหกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับนอกจากนี้การนำมาประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันหนึ่งควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับและนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: กินมาแล้วไอติมเนี่ยเมื่อวานก็ซื้อให้แล้วอีหยังอีก
1: กินไอติม
0: โอ้ยอยากสักแตกไอติมเงินสิกินข้าวยังบ่มีไปเลยไปหาพ่อมึงก่อนไปขอเงินพ่อมึงก่อนไป
2: ไปไปให้ไอติมกูเลย
0: อย่างเศร้าเศร้าเด้อทั้งเศร้าเลยนะเศร้าห้องเลยนะฮะไปไม่สิถึกสิสิถึกแซ่ไปเลยจะไปไสก็ไป

ดนปันใดอายก็บ่ลืมบ้านเฮาเนาะดีใจคักดีใจที่ได้พ่อกันอีกเห็นอายละคืนหอดงานบุญสมัยนักเรียนเนาะน้องก็ได้เป็นนางไอของอายผาแดงแค่แบบสมมุติตอนงานบุญบังไฟเท่านั้นล่ะขึ้นศาสนามีขอให้น้องได้เป็นนางไอของอายอีหลีนะเด้อ

0: พลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
2: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
3: ค่ะ
2: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
3: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
2: okay.
3: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
2: ก็
3: ค
2: ือ
3: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราท
2: ี
3: น
2: ี
3: ้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้าง มาจากแสงแดดแสง UV นะคะ
2: UV ครับ
3: ควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
2: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
3: ดีกว่านะคะด
2: ี
3: กว
2: ่
3: า
2: ครับ
3: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
2: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
3: ก็น้อยที่สุดนะคะถ
2: ้
3: าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
2: ัน
3: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
2: ครับผม
3: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
2: ต้องยอม
3: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
2: ่สูบบุหรี่
3: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
2: ี้ย
3: นะคะเยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
2: ไม
3: ่
2: จำเป็น
3: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตใน

0: านเราแต
1: ่
0: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
0: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
0: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซดจูเลตเตฟาตตี้อาซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายท
1: ร
0: ายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอล
1: ครับ
0: ออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วนึงที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในรำ
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานส์แฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานส์แฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4 อาทิตย์
1: เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ

0: 8,000ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินัลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORACOrac ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่า ORAC เขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบ ORAC กับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้าน
1: อนุมูลอิสระ
0: ของผลิตของอาหารนะคะ
1: ครับหลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า ORAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า ORAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะ
0: คะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดนึงครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่หนึ่งฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เรากุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลัง
0: หลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
1: ร
0: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: ร
0: เราดู LDL ป
1: ั
0: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ค
0: แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีนี่บางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกาย

0: ับ
1: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดเลขที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก็คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
0: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
1: ก็คือเช่นยกตัวอย่าง
0: หมด
1: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
0: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารเอ้ยมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
1: ่
0: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
1: ลด
0: ไม่ส
1: ู
0: ง
1: ไม่สูงใช่ไหมคะ
0: เราขอในเลือดนะครับ
1: ขอในเลือดก็ค
0: ือ
1: เพราะว่าขอในอาหารนี้ก็เลี่ยง
0: ขอในอาหารเราก็เลี่ยง
1: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
0: ค
1: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ
0: ์
1: นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
0: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
1: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
0: ์
1: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
0: ่ครับ
1: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
0: ์ครับ
1: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะกินเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็
0: ค
1: ือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
0: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ยังดีวะเรียนเกมพ่อแม่ก็ได้เขาเซียนยังดีวะ
1: กลัวเขาเป็นยิ่งขี้กระปอมดีกว่าวะ
0: กลัวมันบาปวะ

0: ในอดีตชีวิตของเราเปี่ยมด้วยความสุขเราใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางจวบจนวันนี้เราได้พบแสงสว่างและแล้วเราได้กลับมามีเสียงหัวเราะอุบกอดกันได้ดังเดิมใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันและกลับมาหายใจได้อย่างอิสระ
1: เหรียญหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเหรียญหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์เหรียญหัวชิงวันแคปซูล
0: ยาเหรียญหัวชิงวันแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหรียญหัวชิงวันแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19โรคซาร์ส

0: ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงควาชิงเวนแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27 มีนาคม 2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28 มกราคม 2563เหลียงควาชิงเวนแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12 เมษายน 2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงควาชิงเวนแคปซูลทางคลินิกแบบมัลติเซ็นเตอร์ prospective randomizedcontrol trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงควาชิงเวนแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1: สบายดีพี่ผู้ชาวเน็ตทาง YouTube และก็ Facebook อีบัดหนึ่งวันนี้แต่เฮามีศิลปินฮับเซิร์นที่ค่อนข้างจะพิเศษคือเพิ่นเดินทางมาเพื่อบันทึกเสียงผมกับน้องเมย์ยูนาเป็นบทเพลงใหม่เพลงประกอบหนังสั้นเลิงเดิน3เดี๋ยวตอนท้ายจังเฉลยว่าผู้นี้แม่นเพิ่อแต่โซงนี้ขอต้อนรับเบาะซื้อก่อนก็ได้เนาะอันน่ะเอ้ยมาลัยทองทินสวรรค์เจ้าของเสียงล่ำอมตะสาวผู้ไทยฮอนคำสบายดีพีเพิลในเอ้ยบ้านหนึ่ง
2: สบายดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนาะ

ที่จริงค่อยเคยพยายามเฮอซิลิพอนกับน้องเมย์ถ่ายทอดเนื้อในของล่ำก่อนนี้ออกมาแต่สกิลการล่ำของเขาสองคนยังมีถึกเพราะว่าดั้งเดิมของล่ำผู้ไทยนั้นต่อยอดมาจากพิธีกรรมเก่าแก่ที่เฮาเอิ้นว่าเหย่าและการที่จะเหย่าได้ดีนะมันต้องลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณแบบนี้ผู้นี้แม่นผู้อื่นผู้ไก่เนอะเป็นแม่แท้ๆของน้องเมย์นั่นเองและก็สำหรับคลิปนี้ขอมกขอบเจอหลายๆถ้ามีโอกาสว่างๆมื้อหน้าเดี๋ยวจะเฮออันนะแม่ของน้องเมย์มาโชว์สกิลการล่ำเพื่อฟังอีห้องว่าเฮาถึงจิตวิญญาณอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบเจอหลาย

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณตินครับ
1: ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการขยายข่าวนะครับคำถามแรกนะฮะอาจารย์ครับ
2: ผม
1: งาดำนี่มันรักษามะเร็งได้เหรอฮะ
2: ก็ผมจะตอบคำถามนี้ผมก็ต้องขออนุญาตถามกลับไป
1: ว่าม
2: ีอะไรรักษามะเร็งได้

0: มีอะไรรักษามะเร็งได้บ้าง
1: มีก็มีเท่าที่ผมทราบแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะก็มีพวกถังเช่าพวกอะไรอย่างนี
0: ้ไม่มีอะไรตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรรักษามะเร็งได้เลยแม้กระทั่งคีโม
1: รักษาไม่ได
0: ้คีโมบอกว่าหายแต่ปรากฏว่าก็ต้องกลับมาเป็นอีก
1: หายชั่วคราว
0: หายไปบอกว่า 100% นะฮะแต่ก็กลับมาเป็นอีกตรวจไม่เจอเชื้อมะเร็งแต่มะเร็งมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วเชื้อสายพันธุ์เดียวกันเลยตอนนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์หลายแหล่งเราเจอนะคุณตินนะว่ามันมีลักษณะที่เราเรียกว่า cancer stem cell คือเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งปัจจุบันคีโมแทบทุกอย่างเลยไปรักษาเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ไปรักษา
1: ตัว
0: ไอตัวพ่อเขาเรียกว่าตัวอะไรล่ะตัวแคนเซอร์
1: ต้นกำเนิด
0: ต้นกำเนิดเซลล์มะเร็งน่าสนใจไหม
1: แล้วเราไป
0: คุณลองไปคุณลองคิดดีๆแล้วคุณไปถามคำถามนี้กับแพทย
1: ์ครับ
0: มีแพทย์คนไหนบ้างที่บอกว่าคีโมเสร็จแล้วมะเร็งจะหาย
1: ไม่มีใครกล้ายืนยัน
0: ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่นี้ก็มีลักษณะของการรักษามะเร็งที่ให้ใกล้เคียงกับการหายมากที่สุดอันที่หนึ่งคือการผ่าตัด
1: ครับ
0: เจอก้อนก็ตัดมันออก
1: ตัดทิ้งเลย
0: ตัดทิ้งเลยแต่เราก็ไม่ได้ตัดในระดับเซลล์นะคือตอนนี้เราต้องพูดกันระดับโมเลกุลระดับเซลล์ลงไปเลย
1: อ
0: ันที่หนึ่งก็ตัดมันออก
1: อ
0: ันที่สองมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าก็ฉายแสงมันเอาสารเอารังสีฉายเป็นคอก็ฉายที่ค
1: อ
0: เป็นที่ต่อมน้ำเหลืองก็ตัวก็จะดำเลย
1: นะ
0: มันเบิร์น
1: ครับ
0: อันที่สามคือการใช้คีโมคีโมนี่ฉีดกับกิน
1: เป็นสารเคมี
0: เป็นสารเคมีเซลล์ตัวไหนที่มันแบ่งตัวเยอะๆที่มันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆจริงๆแล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลล์ของเราเองนี่แหละแล้วมันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆไอสารตัวนี้มันก็จะไปฆ่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็ว
1: ๆ
0: แต่ตอนนี้เซลล์ที่เซลล์ดีที่มันแบ่งตัวมันก็มี
1: ก็โดน
0: ก็โดนผมเลยร่วงผมร่วงคิ้วร่วงวีคไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือไซด์เอฟเฟกต์ของคีโม
1: ครับ
0: 1 2 3อันที่4ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกันใช้ทาเคสเต็ดเทอราปีใช้อิโมโนเทอราปี
1: ฮะ
0: ใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อยเขาก็เอาออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกาย
1: ครับ
0: นะฮะก็น่าสนใจอันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้วก็คือเขาเรียกว่า alternative medicine
1: ทางเลือก
0: ทางเลือกสุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะฮะเช่นคุณเพียงไก
1: ่
0: มีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากผมก็เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณ3เดือนก็ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ครับ
0: อยู่เป็นเดือนๆจนกระทั่งเพื่อนๆจัดเลี้ยงน้ำชาให้อ่ะเลี้ยงน้ำชาให้คืออยากจะหาเงินให้สักก้อนหนึ่งแล้วก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏว่าก็มีทางเลือกของเราก็คือเจอว่าสมาชิกที่แนะนำสารสกัดงาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอาไปให้กินไอ้ก้อนนี้มันก็ค่อยยุบลงปัจจุบันไม่มีเหลือเลย
1: เพราะการกิน
0: เขาบอก
1: เป็นอย่างนั้น
0: แต่ผมเชื่อว่าผลจากการรักษาแต่เดิมมันมีผลนะมันมีผลอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปเสริมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงว่าทำไมผมถึงมีความมั่นใจว่ามันเข้าไปเสริมได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่าง
1: อ๋อแน่นอน science มันอธิบายได
0: ้อธิบายได้หมดก้อนที่มันยุบลงผมถามบอกพี่เกียงไอ้ก้อนนี้หนักเท่าไหร่หมอตัดทิ้งไปเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันแตกดังเป๊ะแล้วก็ก้อนมันก็เล็กลงแล้วหายไปน่าสนใจไหมก้อน
1: เท่ากับ
0: ล
1: ูก
0: บอลเลยใหญ่มากอ่ะแล้วก็มัน
1: หายไป
0: ทาง
1: นี้
0: กระบวนการตรงนี้น่าสนใจมากคือกระบวนการที่แม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาคิดกันก็คือมะเร็งเนี่ยมันเก่งเก่งคือหมายความว่ามันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: มันปล่อยสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นเส้นเลือดที่อยู่ข้างๆก็ให้งอกเส้นเลือดมาที่ตัวมัน ฟังตรงนี้ดีๆนะน่าสนใจมากพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยๆใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยๆปล่อยสารตัวนึงที่เราเรียกว่า VEGF คือ Vascular Endothelial Growth Factor ส่งไปแล้วก็เส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็งอกเหมือนกับทำถนนมาหามันเหมือนกับเราไปอยู่ในป่า
1: ทำเส้นทาง
0: ทำเส้นทางเอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอาเลือดไปให้มันกินมันก็โตขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลย

0: ว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางมัน
1: ไม่ให้ไปเลี้ยงมัน
0: ไม่ให้ไปเลี้ยงมันคือไม่ให้มีขบวนการแองจิโอเจเนซิสหรือขบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้น
1: เพื่อที่จะไปเลี้ยงมัน
0: เพื่อที่จะไปเลี้ยงมัน
1: ตัดตรงนั้น
0: ตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเพราะว่าได้มีการศึกษาในหลอดทดลองบ้างแล้วแล้วบอกว่าสารสกัดไซซามินจากงาเนี่ยมันทำให้เซลล์ที่มันมูฟอะเซลล์ที่มันมูฟคือหมายความว่าก่อนที่มันจะทำเป็นหลอดเลือดขึ้นมาเซลล์มันต้องไปรวมตัวกันมันต้องมีขบวนการอะไรหลายอย่างเราศึกษาหมดละ นะฮะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดง

0: ไข่เจียว
1: ครับ
0: ก็คือเขาเรียกไข่ลม
1: ครับ
0: กับไข่ฟักก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบ
1: ครับ
0: สัก7-8วันเรามาส่องไฟดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือดเราดูดน้ำจากไข่ฟักออกจำนวนหนึ่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ตัวที่ไม่ได้ใส
1: ่
0: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกจริงๆมันงอกเยอะขึ้นจริง
1: ๆจากต้นมะเร็งนี่แหละ
0: จากไอ้
1: สารที่ใส่เข้าไป
0: ไม่จากสารที่อะไรล่ะที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเราไม่ได้ใส่เซลล์มะเร็งนะ
1: แต่ใส่สารที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต่างๆใส่เข้าไปในไข่ฟัก
0: ใส่เข้าไปในไข่ฟักพอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอ้โหเส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มเลยแต่พอทำกลุ่มที่3ใบที่3เนี่ยเราเอาสารจากเซลล์มะเร็งใส่ไปด้วยแล้วก็เอาเซซามินซึ่งเป็นสารสกัด
1: จากงาดำเนี่ย
0: จากงาดำเนี่ยจริงๆแล้วทั้งงาดำงาขาวงาแดงมันมีหมด
1: มันมีหมด
0: ใส่เข้าไปปรากฏว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม
1: ่
0: มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหม
1: ฮะ
0: มันไม่มีอาหารกินเนี่ย
1: ครับมันก็ค่อยๆยุบ
0: มันก็ค่อยยุบอันที่หนึ่งอันที่สองจากงานวิจัยอีกอันนึงที่ผมทำเนี่ย
1: ค
0: ืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลไปให้คนกินแล้ววัดปริมาณของสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็น IL2 IL2 เนี่ยที่อย.ที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเร็งขั้นสุดท้ายคือคุณ1 2 3 4ไม่ได้แล้วคุณต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผมเล่าให้ฟังฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่โอ้โหมันเข็มละ120,000
1: โอ้โห
0: ในเมืองไทยนะ
1: ฮะ
0: เข้ามาแล้วเข็มละ120,000แล้วต้องฉีด3เข็มคนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องแล็บ
1: ครับ
0: พี่ซื้อให้สามีพี่ใช้เข็มละ120,000จริงค่ะอาจารย์ปรากฏความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเองทำไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่งเมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเอง
1: แทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วไปเพิ่มข้างนอกแล้วค่อยฉีดกลับเข้ามา
0: ฉีด
1: แล้วก็สร้างกันในร่างกายเรา
0: สร้างในร่างกายแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำในร่างกายเราเนี่ยมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซ็นเซอร
1: ์
0: มันเหมือนแอร์คอนดิชันอ่ะเราตั้งไว้25องศาถ้ามากกว่า25มันก็เหลือ25มันจะไม่มีโอเวอร์โดสคือมันก็จะเพิ่มไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันเก่งเซลล์มะเร็งมันเก่งจริง
1: ๆ
0: มันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่างพอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่ angiogenesis แล้วเราก็ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลล์มะเร็งให้มันทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมีสาร IL2 มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียงได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีในห้องแล็บสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอ้ไข่ฟักอย่างเดียว
1: ครับ
0: เราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์เลยว่าไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุ้นเซลล์บนผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซซามินจริงๆ
1: ครับ
0: ซึ่งกลไกนี้เป็นกลไกสำคัญกลไกระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์เราทำวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่อธิบายได้
2: ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ลาสิไปไสนั่น
1: เฮ็ดเวียกอยู่วัดครับเอื้อย
0: อ๋อดีๆล่ะไปๆไอ้ทาโดนบ่
1: อุ้ยไอ้ทาแต่มื้อเช้านี่จนว่าแดดฮ้อนสวยง่ายใบแก่แล้ว
0: โอ้ยคือสิโดนคักแท
1: ้ไปเฮ็ดอีหยังอยู่หัวกำมา
0: ไอ้อ่านอีหยัง
1: อ๋อไอ้กำลังอ่านธรรมนิยายเรื่องลีลาวดีเพิ่นเคยอ่านบ่
0: เคยฟังแต่น้อยๆพุ่นล่ะแต่ว่าจำบ่ได้แล้วตะโดนแล้วเนาะ
1: แหมจังซั่นเดี๋ยวไอ้สิอ่านให้ฟัง
0: จ้ะ
1: เรื่องเล่านี่กำลังเข้มข้นเลยฮอดทั้งสองเนี่ยกำลังแอบพอดรักกันบ่อยๆจนในที่สุดนางพรหมณีผู้เป็นแม่เนี่ยก็ได้รู้เรื่องการติดต่อสื่อสารของเรวตากับลีลาวดีแล้วก็ฮู้ว่าทั้งสองคนน่ะมีความรักใคร่สนิทสนมกันนางพรหมณีก็เลยใจหายแห้งถึงกับจับลูกสาวน่ะผูกเสือกไว้แล้วก็เขียนปีอย่างไรเมตตาเลย
0: โหปานนั้นเลยบ
2: ่ฟังแล้วก็คือจังชีวิตบักเล่กับอีลี่เนาะ
0: ไอ้บับวะ

0: มากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีค่ะดร.เฮิร์บกลับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดร.เฮิร์บจะพาไปแนะนำพืชสมุนไพรที่มีชื่อว่าสาหร่ายเกลียวทองค่ะสาหร่ายเกลียวทองหรือที่รู้จักกันในนามสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นแหล่งที่ให้ปริมาณโปรตีนสูงถึง 60-70% ซึ่งมีสรรพคุณในการกระตุ้นการทำงานของสมองและทำให้ระบบเส้นเลือดแดงแข็งแรงค่ะสาหร่ายเกลียวทองอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอีเบต้าแคโรทีนแร่ธาตุสังกะสีแมงกานีสซิลิเนียมซึ่งจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของร่างกายและยังมีคุณสมบัติที่ช่วยปกป้องผิวต่อแสงแดดและยังช่วยในการชะลอริ้วรอยด้วยเช่นกันค่ะเราไปทำความรู้จักกับอนุมูลอิสระและวิธีการแก้ไขกันดีกว่าค่ะ
2: อนุมูลอิสระตัวการที่ทำให้เราแก่กันไวอันควรแค่เราหายใจเข้าออกก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้แล้วนั่นก็หมายความว่าเราจะแก่ลงทุกๆวินาทีเลยเพราะเจ้าอนุมูลอิสระ

0: ล่ะมันจะทำลายเซลล์ในร่างกายของเรายิ่งเราอายุมากขึ้นการสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราก็ยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์แอนตี้ออกซิแดนต์สามารถป้องกันและทำลายเจ้าอนุมูลอิสระตัวการสำคัญที่ทำให้เราแก่เร็วและยังช่วยลดริ้วรอยให้เราได้อีกด้วย
1: สุดท้ายเราก็ได้สาหร่ายเขียวทองที่มีคุณภาพมาแล้ว
2: นะครับ
1: อยากถามว่าสาหร่ายเขียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
1: ่
2: สาหร่ายเกลือทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโททินเนตคือจำไม่ได้แล้ว
1: คือ
2: เยอะนะคะ
3: รายยาวมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมาก

0: ที่คนเราเป็นหลายตายที่สิงคโปร์เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร
0: ่
1: างกาย
0: ของร่างกายค่ะ
2: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเข้าเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได้คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
3: ในสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่มีครบทั้ง5หมู่ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวนมากแต่สารอาหารจำนวนมากมายขนาดนี้จะมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้จริงหรือเปล่าต้องถามจากคุณป้าเจมจิตกันค่ะ
1: มันดีขนาดนี้มันสามารถใช้รักษาโรคได้จริงไหมคะ
0: อาหารดีคือยาวิเศษนะฮะเพราะว่าความจริงก็คือคุณเป็นอย่างที่คุณกินถ้าคุณกินอะไรที่มันทำให้คุณอ้วนคุณก็จะอ้วนมากๆใช่ไหมอันนี้คุณกินของที่มันดีและถูกสุขลักษณะถูกอนามัย ครบถ้วนในตัวของมันเอง คุณก็จะได
1: ้สุขภาพที่ดี
0: สุขภาพที่ดี
1: แล้วมันสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ
0: ที่เราทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์แพทย์ที่มช.นะเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานโรคเกาต์นะคะแล้วก็กับคณะวิทยาศาสตร์ก็ท่านสกัดเอามาแล้วทำเป็นยารักษาโรคเริมได้ค่ะเอาไปทดลองกับคนเป็นเอดคนเป็นเอด
2: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นคือเอดเนี่ยไม่มียาอะไรที่จะรักษาได้เขาถึงบอกว่าเอดเนี่ยจะต้องรักษาด้วยอาหารเท่านั้นไม่กระทั่งคนเป็นมะเร็งนะคะ 40% ของคนเป็นมะเร็งที่ตายเนื่องจากการขาดสารอาหารถ้าเผื่อว่าคุณไม่ขาดสารอาหารแล้วคุณมีโอกาสอยู่รอดถึง 60%
1: ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีเคสไหนที่คุณป้าเคยลองนำสาหร่ายไปให้เขาลองดูโรคอะไรบ้าง
2: ครับ
0: ที่เล่าตั้งแต่แรกว่าคนจริงฟาร์มนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากคนเป็นโรคเบาหวาน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าน้าสาวซึ่งเป็นเบาหวานนั่นเขารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเราก็เลยมาทดลองกับคนเป็นเบาหวานที่กับอาจารย์แพทย์ที่มช.แค่กินวันละ12เม็ดต่อวันนะฮะ
1: ค
0: ่ะก็ทำให้เขารู้สึกว่าปริมาณน้ำตาลในเลือดเขาลดลงคือเขาดีกว่ายาฝรั่งอยู่ตรงที่ว่ายาฝรั่งเนี่ยจะดึงน้ำตาลในเลือดเนี่ยลงต่ำจนกระทั่งถึงอาจช็อกแต่ว่าสาหร่ายเกลือทองก็ดึงให้มาอยู่ในสมดุลคนที่ไม่เป็นเบาหวานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลก็ไม่ดึงลงกว่านั้น ก็อยู่ในสมดุลนะฮะคนที่เป็นโรคไตที่ต้องฟอกไตเขาก็รู้สึกว่าระยะการฟอกไตของเขาเนี่ยน้อยลงคืออย่างเช่นว่าเขาเคยฟอกไตตั้งใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงก็ใช้น้อยลง
2: น้ำหนักได้เยอะมาก
0: น้ำหนักที่เขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าไตไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำก็น้อยลงน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้อยลงอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นสารอาหารที่เข้าไปเสริมอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราตรงที่เขาขาด
1: เหมือนปรับสมดุลให้ร่างกาย
0: คือเซลล์ไหนต้องการอะไรเขาก็จะไปเสริมให้ทำให้เป็นการซ่อมแซม
1: ส่วนที่
0: สึกหรอของเซลล์แต่ละเซลล
4: ์คุณป้าเจียมจิตได้ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
2: คุณป้าครับอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็คือกินอาหารครบทุกหมู่อยู่แล้วกินผักกินผลไม้กินเนื้อสัตว์กินข้าวข้าวกล้องด้วยนะครับแล้วผมจะต้องทานสาหร่ายเกลือทองไหมครับ
1: เพื่อทานเป็นอาหารเสริมเพราะอะไรคะ
2: ต้องทานอาหารเสริมไหม
0: คือในบางมื้อบางเวลาถ้าเผื่อเราทานอาหารไม่ครบเนี่ยส่วนใหญ่จะทานอาหารไม่ครบนะฮะถ้าเผื่อคุณทานอย่างที่คุณว่าก็อาจจะเกือบจะครบถ้วนแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าเอกสารทาง

0: WHO เขาบอกว่าคุณค่าทางอาหารของสาหร่ายเกลียวทอง2เม็ดเนี่ยนะฮะ2เม็ดของ GD1 เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: เท่ากับผักหลายๆอย่าง1กิโล
2: โอ้
0: ในแง่วิตามินเกลือแร
1: ่ครับ
2: นี่
0: คุณอาจจะกินหมูนะ
1: ครับ
0: แต่ในหมูนี่อาจจะมีกรดอะมิโนที่ไม่ครบก็ได้
2: ไม่ครบ18
0: ไม่ครบ18ตัวสาหร่ายเขาก็จะไปเติมให้นะคะ
1: ครับ
2: ง่ายๆเป็นวิธีการง่ายๆที่เพิ่มสารอาหารให้ครบ
0: ค่ะเพิ่มสารอาหารให้ครบ
2: เพื่อสุขภาพดี
0: โดยทั่วไปคนที่ทำงานในเมืองเนี่ย
2: เร่งรีบ
1: จริงๆไม่มีทางเนาะ
0: ไม่มีทางเลยค่ะที่จะครบ
2: ตอนเช้าแค่มื้อเช้าวีก็ขนมปัง1ชิ้น
0: มี
2: ก็วิ่งแล้ว
0: ค่ะ
1: ทำงานคำถามส่วนตัวอีกเหมือนกันคุณป้าครับระหว่างเดินทางมานะครับผมแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อสาหร่ายมากินครับแต่รู้สึกว่าแล้วสาหร่ายที่ผมกินนะครับกับสาหร่ายของคุณป้าเนี่ยสาหร่ายเกลือทองนะครับผมแตกต่างกันยังไงครับ
0: สาหร่ายเหล่านั้นก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะก็มีคุณค่าทางอาหารแบบพืชนะคะบางชนิดเคยมาตรวจแล้วก็พบว่ามีปริมาณโปรตีนประมาณ 20%
1: ครับ
0: ก็จะได้บ้างแหละ
1: พอจะได้บ้าง
2: แต่
1: สาหร่ายเกลือทองนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
0: 60% ขึ้น
1: 60% แต่ว่ามีอย่างอื่นอีกเยอะวิตามินอีกเพียบนะครับเกลือแร่นะครับแล้วก็เอนไซม์เพียบเลย
2: ที่ร่างกายของเราต้องการ
1: ยอดเยี่ยมครับ
3: ไม่น่าเชื่อนะคะว่าสาหร่ายแป้งน้ำที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่สามารถเติมเต็มสุขภาพของเราให้แข็งแรงขึ้นได้แต่ไม่ใช่แค่สุขภาพของเราเท่านั้นนะคะคุณป้าเจียมจิตบอกอีกว่าสาหร่ายเกลียวทองยังมีคุณค่าในด้านอื่นๆอีกมากมาย
4: เพียงรับออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: นุชครับ
1: เป็นยังไงครับชอบกันไหมครับผมถ้าชอบนะครับความสนุกแบบนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่องของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราและที่สำคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งเตือนท่านไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ครับไปก่อนนะครับเฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางนี้

0: ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: วันนี้มีเรื่องที่อยากให้คนไทยได้ฟังกันนะฮะคนไทยป่วยเป็นเบาหวานไขมันหัวใจกันเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่ามีประสบการณ์ตรงของคนหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้ถังเช่าไปดูแลปรากฏว่าดีขึ้นพูดง่ายคือหายนะฮะแล้วก็วันนี้มีข้อมูลที่ว่าถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาว่าเรื่องผลการวิจัยด้วยนะฮะที่ชี้ชัดเลยว่าถังเช่าสี

0: ความดันเบาหวานโรคหัวใจอะไรที่ว่ากันมาข้างต้นไม่รู้จักหรือว่าไปใช้ได้ยังไงคะ
1: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเองนะคะแต่ว่าก็ได้ทานทางเช่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆที่เป็นเนี่ยคือเป็นคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็คือด้วยความที่เราเองเนี่ยให้ความสำคัญเนาะกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแบบคุณพ่อเองคุณแม่เองอะไรเงี้ยค่ะก็จะพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถึงที่เราจะดูแลยังไงก็ตามมันก็ยังพลาดอยู่ดีซึ่งวันนึงเนี่ยเรามารู้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคหัวใจซึ่งคุณแม่เองเนี่ยเราก็โอเคให้การดูแลโดยคุณหมอนะคะก็กินยาเยอะคนที่เป็นโรคหัวใจคงจะทราบดีว่าต้องกินยาในแต่ละมื้อในแต่ละวันมันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่การดูแลของคุณหมอเขาก็ดูแลโดยตลอดทุกๆเดือนก็จะมีการนัดไปตรวจสุขภาพดูว่าโรคหัวใจเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าคุณแม่เนี่ยคือปกติเขาก็จะออกกำลังกายบ้างนะคะก็รดน้ำต้นไม้ทำงานอะไรเบาๆนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราก็อยู่บ้านพอดีคุณแม่ผลักประตูเข้ามาแล้วเขาก็ฟุบลงไปแล้วเขาก็แบบเหมือนหน้าซีดลงไปเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนเสียงแผ่วเบาบอกว่าเหนื่อยแบบมันเหนื่อยมากแล้วเขาก็แบบฟุบลงไปอย่างเงี้ยคือช็อกหมดสติไอเราตอนนั้นเองก็ด้วยความอยู่บ้านด้วยเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกอะค่ะก็รีบเข้าไปช้อนตัวคุณแม่แล้วก็แบบพยายามมองหาว่าใครจะช่วยคุณแม่ได้บ้างตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็พอดีไม่มีใครอยู่บ้านเราก็แบบพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รอว่าผลการตรวจจะเป็นยังไงปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยออกมาก็บอกว่าคุณแม่ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่โรคหัวใจแล้วนะคือมีทั้งโรคเบาหวานด้วยโรคความดันเพิ่มขึ้นมาไอเราก็แบบคือไอ้จากที่เป็นอยู่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วอันนี้มีเพิ่มมาอีก2โรคอันนี้ก็น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะดูแลคุณแม่อย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ควบคุมอาหารบางทีแกอาจจะทานของมันของหวานอะไรเงี้ยมากจนเกินไปแล้วบางทีทำให้ไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอหนวกกับคือด้วยอายุที่คุณแม่มากขึ้นแล้วก็ด้วยช่วงแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่ทำงานหนักมากนะคะมันก็เลยทำให้อวัยวะภายในมันก็เสื่อมไปตามอายุของแกอะไรเงี้ยจนเราก็เลยแบบได้รับยาจากคุณหมอที่คุณแม่จะต้องทานในแต่ละวันเพิ่มมากกว่าเดิม
0: จากเดิมที่เยอะอยู่แล้ว
1: ใช่ก็คือคราวนี้ก็ต้องทานเยอะขึ้นไอเราเห็นยาเราก็แบบแทบจะเป็นลมนะคือขนาดเราทานเองเราคงไม่
0: มาเป็นแพ็คแบบเป็นถุงอย่างนี้แล้ว
1: เยอะมากค่ะ
0: ก็ต้องกินระยะยาวด้วย
1: ถูกต้องค่ะแต่ว่าพอพาคุณแม่กลับมาพักที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือคุณแม่เหมือนคนแบบโทรมหนักกว่าเดิมมากแล้วก็ดูไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเอาง่ายๆคือแค่จะกินข้าวเองอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณแม่ในรูปเนี่ยคือยังทานไม่ได้เลยคือมือก็ยังสั่นช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแล้วคุณแม่เองเนี่ยก็คือขนาดจะลงบันไดเงี้ยค่ะปกติแกก็จะจับราวบันไดลงมาปกติคราวนี้แกต้องใช้เหมือนก้นนะค่อยๆถัดลงมาถัดลงมาคือเราเองเห็นเราต้องค่อยเข้าไปคองแบบประคองคอยช่วยว่ากลัวว่าแกจะตกบันไดว่าอย่างนั้นเถอะไอเราก็แบบเห็นในสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วเราก็แบบไม่รู้จะทำยังไงวันนึงคือเรานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรารู้จักอาจารย์ยุทธนาซึ่งอาจารย์ยุทธนาเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสายพันธุ์สีทองซึ่งเราก็เอ๊ะลองปรึกษาแกดูว่าจะมีอะไรที่เขาจะช่วยเราได้หรือเปล่าพอว่าวันนั้นเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหคุณแม่อาจารย์เนี่ยคือเป็นหนักกว่าคุณแม่ของออยคือพอเราได้ฟังเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเลยเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ได้เล่าเองดีกว่าค่ะ
0: หนักกว่านี้ขนาดนี้ที่ฟังนี้ก็รู้สึกหนักแล้วนะของอาจารย์หนักกว่ายังไงฮะ
2: ก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าอย่างคุณแม่ของผมเนี่ยปัจจุบันอายุเกือบ70แล้วครับดังนั้นโรคที่เป็นโรคสำหรับผู้สูงอายุก็คือเบาหวานความดันหัวใจมาแบบเดียวกันเลยครับเป็นแพ็คเกจเลยแต่ที่หนักกว่าคือคุณแม่ของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้เลย
0: ติดเตียง
2: ใช่ฮะจนถึงขนาดแบบมีอาการเป็นแผลกดทับนะครับเวลาจะไปไหนเนี่ยต้องนั่งรถเข็นเลยครับ
0: คือเพราะว่าพอเป็นเบาหวานแล้วยิ่งเป็นแผลด้วยอะไรต่างๆโอ้โ
2: หเป็นได้ง่ายมากขึ้นเลยครับพอได้ฟังเรื่องจากของน้องออยแล้วเนี่ยเลยมั่นใจเลยครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะสามารถช่วยให้อาการของคุณแม่ของน้องออยเนี่ยกลับมาดีขึ้น
1: ค่ะคือพอได้ถังเช่าสายพันธุ์สีทองจากอาจารย์มาบอกตามตรงนะคะว่ายังไม่กล้าให้คุณแม่ทานในณตอนนั้นเราเอาไปให้กับคุณหมอดูก่อนว่าทานควบคู่กับยาที่เขาทานอยู่เป็นประจำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าทานได้คือเราก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าเป็นสมุนไพรตัวเดียวค่ะที่สามารถทานควบคู่กับยาที่คุณแม่ทานอยู่ณปัจจุบันณตอนนั้นเนี่ยได้ด้วยปรากฏว่าพอคุณแม่เริ่มทานครั้งแรกๆเนี่ยคือเราเริ่มสังเกตเห็นอาการว่าแกเริ่มเหมือนมีใบหน้าแบบสดใสขึ้นแล้วก็แบบพอทานไประยะหนึ่งเขาเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้กินข้าวเองได้ละหลังจากนั้นไปเข้าห้องน้ำเองได้หลังๆแต่ก่อนเนี่ยที่เราเคยเห็นว่าเขาต้องค่อยๆถัดบันไดทุกๆวันเนี่ยนะเขาสามารถเริ่มค่อยๆเดินลงบันไดเองได้จนทุกวันนี้ค่ะก็คือว่าสามารถรดน้ำต้นไม้กลับมาออกกำลังกายหน้าบ้าน
0: ได้
1: ปกติเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆแล้วก็หลายๆคนในระแวกบ้านนะคะ

0: คือก็ไม่เชื่อว่าแกสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขนาดนี้เพราะว่าคนละแวกบ้านก็คือจะสนิทกับคุณแม่เขาก็จะเห็นอาการของคุณแม่ตลอดนะคะจนตอนหลังเนี่ยเริ่มปั่นจักรยานได้แล้ว
1: หน้าตาสดใสเลย
0: หน้าตาสดใสนะคะปั่นจักรยานได้อะไรได้คือช่วงหลังเนี่ยเลยพาคุณแม่ออกไปเที่ยวไปทำบุญไปวัดคือสิ่งที่เราเห็นค่ะคือความสุขของคนที่มีอายุมากขึ้นคือส่วนใหญ่แล้วนะคะคือออยว่าออยโชคดีจริงๆว่าได้มาเจอถังเช่าสายพันธุ์สีทองถ้าไม่ได้เจอในวันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะเป็นยังไง
2: แล้วเรื่องยาของหมอที่กินบอกว่าเยอะๆเป็นกรรมเนี่ยตอนนี้เป็นไง
0: ลดน้อยลง
1: แต่ก่อนอยากทราบทีนี้คุณแป้พูดถึงเมื่อตอนรายการว่าไอ้ความแตกต่างของถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตเพราะว่าเราก็ได้ยินมาบ่อยแหละถ
2: ัง
1: เช่าทิเบตมันต่างกันยังไงคะคุณสมบัติข้อดีข้อเสียของมันนะคะ
3: ครับก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนครับว่าอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือถังเช่าทิเบตเนี่ยเป็นถังเช่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยครับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่สามารถเพาะในบ้านเราโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับซึ่งถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยครับที่บอกว่ามีสารสำคัญชื่อว่าสารคอไดซิปินเนี่ยมันมีสูงกว่าถังเช่าทิเบตหรือถังเช่าธรรมชาตินะครับซึ่งสารตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความดันเบาหวานหัวใจช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดบำรุงตับบำรุงไตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยได้อย่างใครที่คิดเป็นคนที่นอนไม่หลับหรือหลับยากเนี่ยตัวถังเช่าสายพันธุ์สีทองจะสามารถช่วยทำให้หลับสนิทหลับลึกได้มากขึ้น
2: ครับอันนี้คืองานวิจัยนักวิจัยเข้าไปดูมาแล้วก็ได้ผลออกมาแบบนี้ว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีสารสำคัญที่มากกว่าถังเช่าทิเบต
1: เขาควบคุมในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการผลิตหรือว่าเวลาเราเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช
3: ่
1: ไหมคะ
3: ในการเพาะเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าควบคุมทุกอย่างเลยเทียบเคียงกับธรรมชาติแต่ว่าที่แตกต่างคือถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะต้องเพาะในระบบปิดควบคุมทั้งแสงและอุณหภูมิเพื่อให้ได้ถังเช่าสีทองที่สามารถสร้างสารสำคัญเนี่ยได้สูงนะครับ
2: เพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปหน่อยฮะว่าใครบ้างที่เหมาะกับการกินถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ย
3: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ป่วยก็สามารถทานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีการเจ็บป่วยนะครับก็สามารถทานได้เพราะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับเซลล์เลยนะครับ
1: เรียนหนักทำงานหนักหรือแม้แต่คนป่วยทานได
0: ้ก็ทานได้ใช่
1: คือดูแลสุขภาพ
0: ใช่ค่ะแม่แต่ออยเองทุกวันนี้ก็ได้นำของคุณแม่เนี่ยมาทานด้วยเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดูสดชื่นขึ้นเวลาที่เรานอนดึกตื่นเช้าเราทำงานหนักเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเรามีแรงขึ้นเรามีความสดใสคือระบบเลือดเรามันก็จะไหลเวียนดีด้วยนะคะวันนี้ก็เลยได้สิทธิพิเศษนะคะที่เกิดหากใครหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากจะลองดูนะคะกับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยวันนี้ออยก็เลยขออาจารย์ยุทธนาเนี่ยบอกว่าขอราคาพิเศษคือได้รับส่วนลด 45% ที่อาจารย์ยุทธนาเนี่ยให้ออยในตอนนั้นกับคุณแม่แต่วันนี้ออยก็เลยเอามาให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาก็อยากจะฝากไว้สำหรับใครที่แบบว่ากำลังแบบป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าใครที่แบบมีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือว่าใครที่แบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าอายุมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าร่างกายของเรามันไม่แข็งแรงแล้วเป็นภาระให้กับคนในครอบครัววันนี
2: ้
0: ถ้าเกิดคุณอยากจะกลับมาแข็งแรงหรืออยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นก็แนะนำนะคะกับทางเช่าสายพันธุ์สีทองสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณได้จริงๆ
1: โทรเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

นตกฝนตกฝ้าห้องฝ้าห้องขับรถ

0: อนนี้สบายใจยังว่าคอยฮอดแล้วคุณภรรยา
1: ท่านว่าเจ้าอยู่กรุงเทพลองกดเบอร์ตู้โทรมาเบิ่งดูคุณสามีขาว่ามันสิขึ้น02รหัสกรุงเทพบ่
0: ห่วยๆๆมาคือโพดคือโพดแท้ล่ะเหรอแม่นเมียหรือแม่นแม่กว่าเด้อนี่
1: นั่นๆๆๆมัน

0: อนนี้สำบายใจยังว่าคอยฮอดแล้วคุณภรรยา
1: ท่านว่าเจ้าอยู่

0: ีกคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการหลุดร่วงของเส้นผมผมขาดผมแตกปลายอาการคันหนังศีรษะและมีรังแคสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็มาจากการใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีเมื่อใช้ไปนานๆหรือล้างออกไม่สะอาดหมดจดหลังสระก็จะทำให้มีสารเคมีตกค้างที่จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะของเราได้ฉะนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะหันมาใส่ใจและดูแลเส้นผมด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ผู้เชี่ยวชาญของออร่าได้ค้นคว้าวิจัยจนได้ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการดอกอัญชันนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการทำให้ผมดกดำเป็นเงางามป้องกันผมร่วงและช่วยปลูกผมให้ดกหนาขึ้นได้มีสารแอนโทไซยานินซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงรากผมได้มากขึ้นใบส้มปล่อยนั้นมีสารซาโปนินซึ่งทำหน้าที่คล้ายฟองสบู่จึงช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะชะล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนเส้นผมช่วยต้านแบคทีเรียที่ทำให้เกิดรังแคและผมร่วงว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่ดีมากสำหรับเส้นผมรักษาอาการผมเสียผมแตกปลายและผมงอกก่อนวัยส่วนคนที่มีผมน้อยหรือผมร่วงเมื่อใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ผมก็สามารถงอกขึ้นมาได้เสลดพังพรมีคุณสมบัติพิเศษในการต้านแบคทีเรียขจัดรังแคและลดอาการคันหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net

0: ช้อปปิ้ง
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค
4: ขมิ้นชันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซีเคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซีเคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เท่ากับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชัน

0: ข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้องน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้เลยสรุปง่ายๆก็คือถ้าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีกครับ
1: สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะแนะนำให้เพื่อนๆทานขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามีการศึกษามากกว่าหลายหมื่นการศึกษาเลยนะคะว่าขมิ้นชันเนี่ยรักษาได้หลายโรคมากๆเดี๋ยวหมอจะพูดถึงฤทธิ์ของขมิ้นชันว่ามันดียังไงหรอมันถึงบอกว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะข้อที่1เลยนะคือanti inflammation คือลดการอักเสบมันลดการอักเสบได้ถึงระดับเซลเลยนะคะงั้นทุกโรคที่เกิดจากการอักเสบโดยเฉพาะโรคออโตอิมมูนเคยได้ยินกันไหมคะโรคภูมิทำลายตัวเองออโตอิมมูนดิซีสมันมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะมันก็เลยไปทำลายให้เซลอักเสบเอาอย่างนี้ก่อนหมอจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่ดีร่างกายเราต้องมีภูมิคุ้มกันเอาไว้ทำลายเช่นเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียจะเข้ามาทำลายเราเนี่ยภูมิคุ้มกันต้องสู้นะต้องต่อสู้นะแต่อยู่ดีๆภูมิคุ้มกันของเรามันเพี้ยนมันกลับมาทำลายตัวเราเองเรียกว่าออโตอิมมูนคือภูมิมันเพี้ยนว่าง่ายๆมากลับมาทำลายตัวเราเองคนก็จะถามว่าเพราะอะไรหรอหมอทำไมภูมินั้นมันถึงเพี้ยนกลับมาทำลายตัวเราเองล่ะบางคนเนี่ยเป็นSLE รูมาตอยหรือโรคต่างๆที่บอกพาร์กินสัน ALS โรคนี้ถึงอยู่ดีๆภูมิเนี่ยมันกลับมาทำร้ายอวัยวะของเราเองนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าภูมิทำร้ายตัวเราเองเกิดจากหลายปัจจัยมากเลยค่ะกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะกรรมพันธุ์อาจจะแค่ 5% ที่เหลือนี่เราทำเราเองค่ะจากความเครียดจากการไปเจอสารพิษเยอะๆไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่พักผ่อนไม่เพียงพอไปกินน้ำตาลเยอะๆเพราะน้ำตาลมันทำร้ายภูมิที่หมอเคยเล่าให้ฟังไงตอนนี้เราเจาะเลือดร่างกายเรามาดูเลยนะ NK cell เท่านี้ลิมโฟไซต์เรามีเท่านี้ใส่น้ำตาลไป1ช้อนชาเข้าไปในกระแสเลือดเจาะดูใหม่เลยนะอีก1นาทีหลังจากเราใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะปุ๊บภูมิคุ้มกันเราจะลดลงไปเลย 50% นะไปยาวไปเลย 6-8 ชั่วโมงนี่คือระบบภูมิคุ้มกันที่โดนน้ำตาลทำลายงั้นน้ำตาลทำลายระบบภูมิคุ้มกันเรามากแต่ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเพี้ยนกลับมาทำลายตัวเราเองถ้ามันทำลายที่ข้อแล้วก็ปวดข้อเหลือเกินอายุฉันยังเพิ่ง30เองฉันยังต้องเพิ่งเรียนจบมาทำงานได้แข็งแรงเป็นพนักงานบริษัทหรือเปิดกิจการบริษัทแต่อยู่ดีๆแล้วเป็นข้ออักเสบเป็นรูมาตอยต้องไปรับสเตียรอยหรือเป็น SLE หลอดเลือดอักเสบหรือเป็นโรคไตต้องไปล้างไตเนี่ยค่ะเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองอันนี้ก็เกิดจากมีสารอนุมูลอิสระเยอะและภูมิคุ้มกันมันก็เพี้ยนด้วยอันนี้ค่ะขมิ้นช่วยได้มากมากเขามีการศึกษาเลยนะคะว่ากลุ่มที่กินขมิ้นชันกับกลุ่มที่ไม่กินขมิ้นชันการอักเสบการปวดข้อน้อยลงงั้นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันมาทำร้ายตัวเองอะไรบ้างอะคะเยอะมาก SLE รูมาตอยแม้แต่ตอนนี้เขาบอกอัลไซเมอร์ก็เกิดจากภูมิทำร้ายตัวเองนะคะทำร้ายที่เซลล์สมองพาร์กินสันแม้แต่โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเขาก็บอกว่าดีเพรสเนี่ยเกิดจากอนุมูลอิสระมันเยอะคนนี้เป็นดีเพรสกลุ่มนี้ที่ไม่เป็นดีเพรสเนี่ยคืออนุมูลอิสระหลอดเลือดอักเสบเยอะงั้นกลุ่มที่เป็นภูมิทำร้ายตัวเองที่เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดช่วยกินขมิ้นชันเขามีการศึกษาเลยว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือข้อที่1นะคะคือ anti inflammation ข้อที่2คือจำได้ไหมที่หมอบอกเรื่อยๆเลยพวก insulin resistant จะดีขึ้นมากเลยค่ะกลุ่มนี้ insulin resistant ก็คือกลุ่มโรค NCD

ันได้ไหมก็คือกลุ่มที่มันดื้อต่ออินซูลินการที่กินขมิ้นชันจะช่วยทำให้การดื้อต่ออินซูลินลดลงงั้นโรคที่หลอดเลือดอักเสบค่ะพวกอะไรคะเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลสูงสโตรกหลอดเลือดหัวใจที่หมอพูดมาหลายๆคลิปเลยคือภาวะดื้อต่ออินซูลินฉันกินน้ำตาลเข้าไปบ่อยเยอะเยอะเยอะจนยามเหนื่อยอ่ะที่หมอเคยเล่าอ่ะกินน้ำตาลเข้าไปยามวิ่งไปเก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์ยามไม่ได้พักยามเหนื่อยเหมือนเรากินยานอนหลับบ่อยๆจนเราเริ่มดื้อต่อยานอนหลับเหมือนกันค่ะเราใช้ยามันบ่อยๆจนมันดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลไม่เก็บเข้าเซลล์และเป็นเบาหวานคราวนี้จะยังไงมันก็ดื้อต่ออินซูลินอาจจะไม่ได้กลายเป็นเบาหวานแต่กลายเป็นหลอดเลือดอักเสบความดันโลหิตสูงกลายเป็นเส้นเลือดสมองกลับไปฟังคลิปเก่าๆค่ะเส้นเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมคะโรคอ้วนกลุ่มเดียวกันเลยค่ะโรค NCD ช่วยกินขมิ้นเลยหลอดเลือดอักเสบจะลดลงอีกอย่างที่ได้ขมิ้นแล้วได้ผลชัดเจนคือแอนตี้แคนเซอร์อันนี้ดีมากเลยนะคะเขามีการศึกษาว่าแทบจะลดทุกวงจรของมะเร็งเลยนะคะมะเร็งมันก็มีวงจรการสร้างชีวิตของมันนะการแบ่งเซลล์ของมะเร็งการสร้างหลอดเลือดใหม่ของมะเร็งการเมทาสเตซิสคือการกระจายของมะเร็งการไปเก็บกินเซลล์ของมะเร็งคือมะเร็งมันก็ไม่ได้แหมชีวิตฉันอมตะนะมันก็มีการเกิดการตายของมะเร็งการแบ่งเซลล์ใหม่การเก็บกินนู่นนี่นั่นคือขมิ้นชันไปทำลายทุกวงจรไปทำลายทุกขั้นตอนที่มันการเกิดของมะเร็งเวิร์กมากๆมะเร็งทุกมะเร็งด้วยนะช่วยกินขมิ้นชันจะป้องกันมะเร็งก็กินขมิ้นชันเป็นมะเร็งแล้วก็ช่วยกินขมิ้นชันอีกอันนึงนะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเคยได้ยินไหมคะว่าขมิ้นชันลดท้องอืดท้องเฟ้อคุณมีเชื้อแบคทีเรีย H. pylori คือเชื้อโรคกระเพาะข้างในลำไส้กินขมิ้นชันไปเลยค่ะฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดท้องอืดท้องเฟ้อนี่เรื่องจริงเลยลดการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารด้วยคือมากกว่าที่ลดท้องอืดท้องเฟ้อนะฆ่าเชื้อมันด้วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียข้างในด้วยและขมิ้นชันก็ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของตับเหมือนเป็นตัวดีท็อกซ์ตับเลยค่ะมันกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์แคทาเลสที่ตับงั้นก็คือเหมือนกับช่วยต้านอนุมูลอิสระในตับอ่ะงั้นคนที่เอนไซม์ตับขึ้นหรือตับทำงานไม่ดีกินขมิ้นชันเลยค่ะงั้นหลายข้อเลยค่ะประโยชน์ของขมิ้นชันขมิ้นชันนะคะยังมีวิตามินเยอะด้วยนะวิตามิน A วิตามิน B รวมวิตามิน C วิตามิน E แคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโปรตีนคือมันไม่ใช่มีแค่สารพวกต้านๆเมื่อกี้ที่หมอเล่ามาตั้ง 4-5 ข้อนะคะยังมีพวกวิตามินพวกนี้ด้วยและตอนนี้นะคะทางองค์การเภสัชกรรมของเรายังบรรจุขมิ้นชันเป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะคือไม่ใช่ให้เป็นสมุนไพรแล้วนะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาเป็นหมื่นๆการศึกษาว่าประโยชน์อย่างนั้นประโยชน์อย่างนี้ให้เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยค่ะขมิ้นชันผ่านองค์การเภสัชเรียบร้อยแล้วหมอแนะนำกินขมิ้นชันเลยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆถ้าจะทานขมิ้นชันให้ได้ประสิทธิภาพนะคะหมอแนะนำให้ทานคู่กับพริกไทยค่ะเพราะว่าสารที่ออกฤทธิ์ในขมิ้นชันนะคะชื่อว่าสารคูคามินอยซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเราทานอย่างเดียวเนี่ยจะออกฤทธิ์น้อยมากดูดซึมได้สัก 10% นะคะแต่ถ้าเราทานควบคู่กับพริกไทยนะคะจะดูดซึมเพิ่มขึ้น20เท่าซึ่งปกติในหมอทานอยู่ทานวันละ1ช้อนชาค่ะผสมกับพริกไทยเนี่ยบดใส่เข้าไปเหยาะๆจักๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าเป็นพริกไทยแบบอันเนี้ยมันก็ต้องแบบหมุนๆเพราะมันจะมีใบมีดอยู่ข้างในหมุนๆสัก 2-3 ฟืดทำได้ละแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายเราดีมากๆแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าไม่อยากทานอย่างเงี้ยก็มีอีกวิธีนึงที่จะได้ประโยชน์จากมันนะคะก็คือทานกับไขมันขมิ้นชันเนี่ยจะดูดซึมได้ดีอันที่1ทานกับสารเปปเปอรีนในพริกไทยคือสารคูคามินอยด์จะดูดซึมดีต้องมีสารเปปเปอรีนในพริกไทยจะทำให้ดูดซึมดีขึ้น20เท่าอันที่2ก็คือทานกับไขมันจะดูดซึมดีก็คืองั้นทานพร้อมอาหารเพราะเรามีไขมันในอาหารอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าเราจะไม่ทานพร้อมอาหารก็คือทานกับน้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ดูดซึมดีมากก็เหมือนกับพวกชาวอินเดียไงเขาทานอาหารมันๆกันเนี่ยเขาใส่น้ำมันอะไรกันแล้วก็ทานพวกขมิ้นชันกันภูมิปัญญาเขาต้านการอักเสบได้เยอะมากหมอแนะนำให้ทานขมิ้นชันนะคะเพราะว่าแอนตี้แคนเซอร์แอนตี้อะไรเหมือนที่หมอพูดมาสุขภาพจะแข็งแรงมากขอวันละ1ช้อนชาถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยอย่าลืมทานเลยเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นมะเร็งแต่ถ้าเราต้านมะเร็งเนี่ยก็วันละ1ช้อนชาก็พอใส่พริกไทยนิดเดียววันละ2เจาะๆนิดเดียวแค่นั้นพอไม่ต้องมากมายอะไรนะคะเพราะมันจะทำให้เพิ่มการดูดซึมเป็น20เท่าเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะหมอจะได้หาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆต่อไปนะคะติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาโอลิซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15

่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันลำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันลำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะThank you.

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลา

0: เส้นผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็น

0: ช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1 นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ยาเขตปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักขราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแกนอยู่คือหินแม่นสิพบซ่าใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่สร้างกุศลผลบุญไว้สร้างคุณงามความดีไว้ให้คนใดศรัทธา

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E จะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
2: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
3: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไหมเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออก

0: ลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกลาเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในพวกกลาไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะครับช็อตที่สามคือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆนะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชก

ร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิ

0: จที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานNet Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: คุณผู้ฟังหลายคนที่กังวลเรื่องอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือเริ่มมีภาวะเบาหวานคงคิดว่าการคุมเบาหวานต้องลดข้าวอดของอร่อยหรือเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่ความจริงคือบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับการกินเริ่มจากกินผักในคำแรกอาจจะสามารถลดน้ำตาลหลังอาหารลงได้มากถึง 37% คุณจะเชื่อไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆที่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริงแล้วทำไมผักคำแรกถึงเปลี่ยนชีวิตคนที่มีภาวะเบาหวานได้และที่สำคัญวิธีปฏิบัติง่ายๆแบบไทยๆที่ทำได้ทันทีวันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอและลุงหมอมาโกโตะทนากะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า60ปีจะมาเปิดเผยความลับง่ายๆที่เปลี่ยนวิธีมองการคุมเบาหวานไปฟังกันเลยค่ะ
4: หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ
3: ลุงหมอคะเรื่องที่ผักคำแรกช่วยลดน้ำตาลได้ 37% ใน1ชั่วโมงฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากแต่มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะทำไมแค่เปลี่ยนลำดับการกินถึงมีผลขนาดนี้
5: คุณนุ่นเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการคุมเบาหวานไปเลยการศึกษาหลายชิ้นจากญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าการกินผักก่อนแป้งหรือข้าวสามารถลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้อย่างชัดเจนบางการศึกษาพบว่าลดลงได้ 29% ที่30นาทีหลังกินและลดลงได้ถึง 37% ที่60นาทีหลังกินเมื่อเทียบกับการกินข้าวก่อนผักสิ่งที่น่าประทับใจคือคนที่ใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอสามารถคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นต่อเนื่องถึง2ปีครึ่งแค่เปลี่ยนลำดับการกินที่น่าสนใจคือแม้แต่คนที่กินเร็วถ้าเริ่มจากผักก่อนยังคงได้ประโยชน์ดีกว่าการกินข้าวก่อนผักเสียอีกนี่แสดงให้เห็นว่าลำดับการกินสำคัญกว่าที่เราคิดมากครับ
3: โอ้โหคำอธิบายที่ลุงหมอบอกนี่ชัดเจนมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสัยว่าทำไมผักถึงมีพลังพิเศษขนาดนี้มันทำงานในร่างกายเรายังไงดะแน่คะ
5: เรื่องนี้เข้าใจง่ายมากครับลองคิดภาพแบบนี้ผักมีไฟเบอร์หรือใยอาหารซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงป้องกันธรรมชาติเมื่อเรากินผักก่อนใยอาหารจะไปเคลือบผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเวลาที่เรากินข้าวหรือของหวานตามมาน้ำตาลจะไม่สามารถทะลักเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วเหมือนเดิมการดูดซึมจะช้าลงสม่ำเสมอขึ้นไม่พุ่งกระฉูดแบบเดิมนอกจากนี้ผักยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลเช่นกลูกาก้อนไลท์เพปไทด์1ซึ่งจะช่วยให้ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินข้าวได้น้อยลงโดยธรรมชาติครับ
3: ว้าวไฟเบอร์เหมือนกำแพงป้องกันนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วผักทุกชนิดได้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีผักบางชนิดที่ช่วยได้ดีเป็นพิเศษ
6: คำถามดีมากครับการวิจัยพบว่าผัก

0: ที่มีไฟเบอร์สูงจะได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักบุ้งและผักที่เป็นลักษณะกรุบกรอบเช่นแตงกวาเซลลอรี่มะเขือเทศส่วนผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทถึงจะเป็นผักแต่ควรกินเป็นอันดับหลังที่น่าสนใจคือในการศึกษาจากญี่ปุ่นพวกเขาใช้สลัดผักใบเขียวธรรมดาประมาณ100ถึง150กรัมก็ได้ผลดีแล้วไม่ต้องเยอะมาก
1: แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบกินผักดิบล่ะคะกินผักลวกหรือผักที่ปรุงแล้วได้ผลเหมือนกันไหม
0: ได้เหมือนกันครับผักลวกผักต้มหรือแม้แต่แกงจืดผักยังคงมีไฟเบอร์อยู่เพียงแต่อาจจะน้อยลงเล็กน้อยจากการปรุงแต่ยังได้ประโยชน์อยู่สิ่งสำคัญคือต้องกินก่อนข้าวไม่ใช่กินพร้อมกันหรือกินหลังข้าวการศึกษาพบว่าแม้แต่ส้มตำที่เราทานกันเป็นประจำก็ยังช่วยได้เพราะมีผักดิบเป็นหลัก
1: อ๋ออาหารไทยที่ลุงหมอแนะนำนี่เป็นของที่เราหาทานได้ง่ายและคุ้นเคยมากเลยค่ะฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพไม่ต้องเป็นเรื่องยากเย็นแค่ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์แต่นุ่นสงสัยว่าเทคนิคนี้จะเหมาะกับทุกคนเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญกับวิธีนี้เป็นพิเศษคะ
0: คนที่ควรลองมีหลายกลุ่มครับคนที่เริ่มมีน้ำตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นที่ยังไม่ต้องฉีดอินซูลินคนที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือแม้แต่คนที่แค่อยากป้องกันก็ควรนำไปปรับใช้ครับแต่ผมอยากถามคนฟังว่ามีใครบ้างที่เคยสังเกตว่าหลังกินข้าวหรือของหวานรู้สึกง่วงนอนหรือหิวเร็วผิดปกติ
1: คำถามนี้นุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีประสบการณ์แบบนี้เพราะนุ่นเองก็เคยรู้สึกแบบนี้หลังกินข้าวเย็นเยอะๆมักจะง่วงนอนผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำตาลที่พุ่งขึ้นลงเร็วเกินไปถ้าใช้เทคนิคผักก่อนข้าวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ
0: ช่วยได้ครับอาการง่วงหลังกินข้าวหรือที่เรียกว่า postprandial somnolence หรือความง่วงหลังอาหารเกิดจากน้ำตาลที่พุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วเมื่อเราใช้วิธีกินผักก่อนข้าวน้ำตาลจะขึ้นช้าลงคงที่นานขึ้นไม่มีการตกลงกระฉูดร่างกายจึงไม่ง่วงและที่สำคัญคือจะไม่หิวเร็วด้วยเพราะระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเอง
1: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนลำดับแต่ได้ประโยชน์เยอะมากแต่นุ่นสงสัยว่ามันทำงานในระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุลยังไงกันแน่คะนุ่นหมอ
0: เรื่องการทำงานในระดับเซลล์นี้น่าสนใจมากครับคุณนุ่นลองนึกภาพว่าลำไส้เป็นเหมือนท่อน้ำเมื่อเรากินข้าวเปล่าๆน้ำตาลจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนน้ำที่ไหลแรงผ่านท่อเปล่าแต่เมื่อเรากินผักก่อนไฟเบอร์จะไปสร้างเหมือนตาข่ายในท่อทำให้น้ำตาลไหลช้าลงสม่ำเสมอขึ้นการวิจัยพบว่าไฟเบอร์และไขมันดีจากผักจะช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้เมื่อผักไปถึงลำไส้มันจะกระตุ้นให้เซลล์ในลำไส้หลั่งฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลในร่างกายมันจะไปบอกตับอ่อนให้ทำงานได้ดีขึ้นและยังไปบอกกระเพาะให้ย่อยอาหารช้าลงทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่หิวเร็วเหมือนเดิมที่สำคัญคือการศึกษาพบว่าการกินโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตจะลดระดับกลูโคสและอินซูลินในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไม่เหนื่อยล้าสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น
1: ว้าวการเปรียบเทียบท่อน้ำกับตาข่ายนี้เข้าใจง่ายมากเลยค่ะนี่หมายความว่าไฟเบอร์ทำหน้าที่เหมือนระบบควบคุมการจราจรของน้ำตาลไม่ให้รถติดหรือแซงกันทำให้การไหลเวียนสม่ำเสมอและ GLP-1 ที่ลุงหมอพูดถึงก็เหมือนผู้จัดการที่คอยสั่งงานให้ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วถ้าเราอยากใช้วิธีนี้ในชีวิตประจำวันแบบคนไทยควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
2: เริ่มง่ายมากครับไม่ต้องไปหาผักแปลกใช้ของที่มีในครัวไทยปกติได้แล้วมื้อเช้าเริ่มด้วยแตงกวาหั่นชิ้นหรือมะเขือเทศกับผักสลัดเล็กน้อยแล้วค่อยกินข้าวต้มหรือโจ๊กตามมื้อเที่ยงถ้าชอบส้มตำให้เลือกแบบไม่ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะหรือใส่มะขามเปียกแทนกินผักสดแล้วต้องกินก่อนข้าวเหนียวมื้อเย็นกินแกงจืดผักกาดขาวหรือผักบุ้งก่อนแล้วค่อยกินข้าวกับข้าวสิ่งสำคัญคือผักต้องกินก่อนข้าวประมาณ 10-15 นาทีหรืออย่างน้อย5นาทีให้ไฟเบอร์ไปเตรียมพื้นที่ก่อนและปริมาณผักไม่ต้องเยอะมากประมาณ 100-150 กรัมหรือราวๆ1กำมือก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเครียดกับปริมาณครับ
1: วิธีที่ลุงหมอแนะนำฟังดูทำได้ไม่ยากเลยค่ะ

0: เพราะใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในครัวแต่นุ่นคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเหมือนกันคือเราไม่ได้ทำอาหารทานเองตลอดบางทีต้องออกไปทานข้างนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเมนูหรือวิธีการปรุงได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะปรับใช้เทคนิคผักก่อนเข้าได้อย่างไรดีคะลุงหมอ
1: ปรับได้ง่ายมากครับต่อไปร้านอาหารสั่งผักลวกหรือยำผักเป็นจานแรกก่อนที่อาหารหลักจะมากินผักให้หมดก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามถ้าไปงานเลี้ยงบุฟเฟ่ไปตักสลัดหรือผักดิบที่โต๊ะผักก่อนกินให้อิ่มแล้วค่อยไปตักข้าวและเมนูอื่นถ้าไปกินในร้านที่ไม่มีผักเสิร์ฟให้ดื่มน้ำเปล่า1 แก้วเพื่อให้กระเพาะมีของรองรับก่อนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
0: เทคนิคเวลาออกไปข้างนอกที่ลุงหมอแนะนำนี่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการสั่งเมนูผักก่อนหรือไปตักสลัดก่อนที่บุฟเฟ่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้อยู่นอกบ้านแล้วถ้าเราทำอาหารทานเองที่บ้านหรือไปร้านที่มีเมนูให้เลือกได้เยอะลุงหมอมีเมนูผักไทยๆที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะ
2: มีเยอะเลยครับแกงเลียงใส่ผักรวมกินได้ทั้งผักและได้ไฟเบอร์เยอะต้มจับฉ่ายที่มีทั้งเห็ดผักโขมกะหล่ำปลีหรือยำผักที่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะหรือแม้แต่ผักบุ้งลวกก็ดีครับที่สำคัญคือต้องเน้นผักเป็นหลักไม่ใช่เครื่องปรุงรสและควรกินในปริมาณที่พอดีไม่ต้องกินจนอิ่มมากแค่ให้ท้องมีของรองรับก่อนกินข้าว
3: แล้วถ้าใครไม่ชอบกินผักมากๆหรือเด็กๆที่เลี่ยงผักจะมีวิธีอื่นไหมคะลุงหมอ
2: สำหรับคนที่ไม่ชอบผักลองเริ่มจากผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นแอปเปิลไม่ปอกเปลือกฝรั่งมะละกอกินก่อนอาหารหลักหรือถ้าชอบดื่มลองน้ำผักผลไม้ปั่นที่ไม่กรองเพื่อให้ได้ไฟเบอร์แต่ต้องระวังอย่าใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเยอะสำหรับเด็กลองให้กินข้าวโพดต้มก่อนข้าวหรือมันต้มก่อนข้าวเพราะแป้งในข้าวโพดและมันจะดูดซึมช้ากว่าข้าวขาวช่วยได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าผักครับ
3: เมนูผักไทยๆที่ลุงหมอแนะนำนี่หลากหลายมากเลยค่ะฟังแล้วอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงอยากรู้เหมือนกัน

0: ว่าถ้าเราเริ่มทำจริงจังกินผักก่อนข้าวสม่ำเสมอจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคะลูกหมอ
1: ผลจะเริ่มเห็นได้เร็วมากครับใน 3-7 วันแรกจะสังเกตได้ว่าหลังกินข้าวไม่ง่วงนอนเหมือนเดิมไม่หิวเร็วผิดปกติใน 2-3 เดือนหากไปตรวจเลือดจะเห็นว่าค่าน้ำตาลสะสมดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันเว้นวันและยังคงกินอาหารครบ5หมู่เพียงแต่เปลี่ยนลำดับการกินนี่คือความงามของวิธีนี้ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องลดข้าวแค่ให้ผักเริ่มก่อนแล้วร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นเอง
0: ลุงหมอคะเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันมาฟังดูทำได้ไม่ยากเลยแต่นุ่นสงสัยว่ามีเคล็ดลับพิเศษหรือข้อผิดพลาดที่คนมักทำที่ลุงหมออยากเตือนไหมคะ
1: มีเยอะเลยครับคุณนุ่นข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยมากคือคิดว่าต้องกินผักเยอะมากจนอิ่มความจริงแล้วแค่100-150กรัมหรือราวๆ1กำมือก็พอแล้วกินมากเกินไปกลับจะทำให้อิ่มเกินไปไม่อยากกินข้าวและกับข้าวข้อผิดพลาดที่2คือกินผักพร้อมกับข้าวแทนที่จะกินก่อนต้องแยกเวลาให้ชัดเจนอย่างน้อย 5-10 นาทีข้อผิดพลาดที่3คือเลือกผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทมาใช้แทนผักใบเขียวผักพวกนี้ดีแต่ควรกินเป็นอันดับรองไม่ใช่ตัวหลักข้อผิดพลาดที่4คือคิดว่าทำได้แค่บางมื้อก็พอความจริงแล้วต้องทำสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละครึ่งเพื่อให้ร่างกายปรับระบบการทำงานและข้อผิดพลาดสุดท้ายคือคาดหวังผลเร็วเกินไปถึงแม้จะเริ่มเห็นผลใน 3-7 วันแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนการศึกษาพบว่าคนที่ปรับวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอสามารถคุมเบาหวานได้ดีขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอนะครับ
0: คุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนี่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคนี้มีวิธีอื่นที่ช่วยเสริมไหมคะ
2: วิธีเสริมอื่นๆที่ผมแนะนำวิธีแรกเดินย่อยหลังอาหาร 10-15 นาทีจะช่วยให้น้ำตาลดูดซึมได้ดีขึ้นไม่พุ่งขึ้นรุนแรงวิธีที่2ดื่มน้ำเปล่าก่อนกินข้าว 20-30 นาทีจะช่วยให้กระเพาะเตรียมพร้อมและทำให้อิ่มเร็วขึ้นวิธีที่3ถ้าเป็นไปได้ลองกินข้าวกล้องข้าวแดงหรือข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้องแทนข้าวขาวล้วนจะช่วยให้น้ำตาลขึ้นช้าลงอีกวิธีที่4เคี้ยวอาหารช้าๆอย่างน้อยคำละ 20-30 ครั้งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและสมองจะได้รับสัญญาณอิ่มเร็วขึ้นวิธีสุดท้ายหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือผลไม้หวานๆทันทีหลังอาหารถ้าอยากกินให้รอ 2-3 ชั่วโมงหลังกินข้าวเพื่อไม่ให้น้ำตาลพุ่งขึ้นซ้อนกันและสำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอย่าเครียดกับความสมบูรณ์แบบเริ่มจากมื้อละครั้งทำได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่ต้องทำให้ครบทุกมื้อตั้งแต่วันแรกค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ลองแล้วแต่ไม่เห็นผลลองตรวจสอบดูว่ากินผักพอไหมแยกเวลาชัดเจนไหมทำสม่ำเสมอไหมและอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นการดื่มชาหรือกาแฟพร้อมอาหารการนอนไม่พอหรือความเครียดที่สำคัญคืออย่าท้อแท้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายต้องใช้เวลาบางคนเห็นผลเร็วบางคนช้าแต่ถ้าทำถูกต้องและสม่ำเสมอผลจะตามมาแน่นอนการดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องดีครับแต่ผมอยากเตือนว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่ข้อมูลที่ควรระวังคือการอ้างว่าแก้ปัญหาได้ 100% ด้วยวิธีเดียวหรือการแนะนำให้เปลี่ยนการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์แบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณให้มากนะครับ
0: นี่เป็นมุมมองที่สมดุลมากเลยค่ะทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลตัวเองกับการรักษาตามแพทย์ควรเดินคู่กันไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญคือการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลนะคะทุกท่านลุงหมอคะจากทุกสิ่งที่เราได้คุยกันมานุ่นเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเทคนิคผักก่อนข้าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมน้ำตาลแต่มันเหมือนการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอาหารจากที่เคยกลัวเคยเครียดกลายเป็นมีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้การที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเครียดกับอาหารนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่อยากป้องกันวิธีนี้ช่วยได้ไหมคะ
3: ช่วยได้มากเลยครับการป้องกันเบาหวานดีกว่าการรักษาเสมอคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือเริ่มมีน้ำหนักเกินถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากเพราะมันช่วยฝึกให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้น

0: ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างธรรมชาติที่สำคัญคือมันสร้างนิสัยการกินที่ดีทำให้เราใส่ใจเรื่องผักมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
1: การที่ลุงหมอบอกว่าวิธีนี้ช่วยได้ทั้งคนที่มีเบาหวานแล้วและคนที่อยากป้องกันทำให้นุ่นรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ดีที่ทุกคนควรมีแต่นุ่นรู้ว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตลุงหมอมีอะไรที่จะช่วยให้เทคนิคนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ง่ายๆไหมคะ
0: เริ่มจากมื้อที่ทำได้ง่ายที่สุดบางคนเริ่มจากมื้อเช้าเพราะมีเวลาบางคนเริ่มจากมื้อเย็นเพราะกินที่บ้านไม่ต้องเริ่มทุกมื้อพร้อมกันคำแนะนำที่สองเตรียมผักไว้พร้อมกินเช่นหั่นแตงกวาใส่ตู้เย็นหรือซื้อสลัดพร้อมกินเพื่อไม่ให้ขี้เกียจและอย่าเครียดถ้าบางวันทำไม่ได้กลับมาทำในวันถัดไปนิสัยดีๆเกิดจากการทำซ้ำๆไม่ใช้ความสมบูรณ์แบบคำแนะนำสุดท้ายหาคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่พร้อมจะลองทำด้วยกันการมีคนร่วมทางจะทำให้มีกำลังใจทำได้นานขึ้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมีภาวะเบาหวานไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสิ้นหวังหรือต้องอดทุกอย่างที่อร่อยมันเป็นเพียงการปรับตัวการเรียนรู้วิธีใหม่ในการใช้ชีวิตเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันวันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับง่ายๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากคุณยังคงสามารถกินข้าวกับเพื่อนไปงานเลี้ยงทานอาหารที่ชอบได้แค่เพิ่มขั้นตอนเล็กๆที่ทำให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารเริ่มจากผักคำแรกเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องน้ำตาล
1: ประโยคที่ว่าอย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารนี้สะเทือนใจมากเลยค่ะเพราะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลมักจะเครียดกับการกินจนไม่มีความสุขแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่ามีวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เรากลับมามีความสุขกับอาหารได้อีกครั้งขอบคุณลุงหมอมากค่ะสำหรับข้อมูลและกำลังใจที่มีค่ามากวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการคุมเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากผักคำแรกปรับลำดับการกินไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกลัวข้าวแต่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับอาหารอีกครั้งนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพจากความกังวลเรื่องน้ำตาลเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อต่อไปสรุปให้คนฟังนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้3สิ่งสำคัญ 1. กินผักก่อนข้าวช่วยลดน้ำตาลได้มากถึง 37% 2. ไม่ต้องอดอาหารหรือลดข้าวแค่เปลี่ยนลำดับการกิน 3. ใช้เมนูผักที่หาง่ายเช่นแกงจืดส้มตำผักลวกทำได้ทันทีลองเริ่มจากมื้อต่อไปเลยนะคะเริ่มด้วยผักคำแรกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเปลี่ยนลำดับการกินถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอดูแลตัวเองให้ดีนะคะ
2: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทย

และต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

คืนพรุ่งนี้ทำการแสดงที่บ้านสร้างประจินบุรีนะฮะเราจะกลับมาใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันที่6นะฮะวัดดาวอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีไปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานการแสดงของอดิเทพปารุ่งนะครับติดตามชมได้ตลอดนะฮะอดิเทพปารุ่งสำหรับคืนนี้พร้อมแล้วครับลิเกลูกหลานสุพรรณบุรีอดิเทพปารุ่งร่วมด้วยวงดนตรีพิพาทออฟแอปดนตรีไทยสิทธิ์คุณตาสารพระไรอันซาวปัญญาดวงใจวราวุธสุดที่รักร่วมกันกำกับการ

นครภูผาชัยวุฒิอู่ทองครับรับบทเป็นจักรพรรดิรับติดตามไปด้วยดาวร้ายสมองหนิงอิงฟ้าดาวร้ายหลานตาหลานใหญ่ครับรับบทเป็นจักรภพพระเอกก็ได้ดาวร้ายก็ดีหนุ่ยพี่ละเดชน้องโจ๊กพีรพัฒน์นะฮะแสดงได้หลายบทบาท